เช้านี้นะคะดาร์ลิ่งก็มาสูตรโอโซนที่นครพนมค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมฟินๆสำหรับสายเฮลตี้นะคะกับที่นี่เลยค่ะเส้นทางวิ่งปั่นจักรยานเรียบริมโขงค่ะระยะทางยาวทั้งหมด13กิโลเมตรนะคะเริ่มต้นจากบริเวณสวนเทิดพระเกียรตินะคะยาวไปถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3เลยค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับกิจกรรมฟินๆแบบนี้ค่ะไปกันค่ะ

ที่ดันนิ่งนั่งจิบกาแฟอยู่นี่นะคะคือร้าน 76A The Space ค่ะเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในอาคารเก่าสไตล์ Colonial หรือว่าสไตล์ตะวันตกนั่นเองค่ะถึงแม้ร้านจะรีโนเวทข้างในใหม่หมดเลยนะคะแต่ว่าก็ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ค่ะถือว่าเป็นที่ที่เท่มากๆแล้วก็โฟโตจินิกมากๆนะคะมาถ่ายรูปเล่นกันสวยจริงๆค่ะและจุดหมายในวันนี้ของดาร์ลิ่งนะคะก็คือจะพาทุกคนไปชมสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลและอาคารเก่าๆมากมายในนครพนมค่ะที่ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบและก่อสร้างโดยช่างชาวเวียดนามที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในนครพนมตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสค่ะสไตล์โคโลเนียลซึ่งเป็นศิลปะแบบตะวันตกนี้ก็ได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยเราในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคมนั่นเองค่ะโดยชาวตะวันตกเขาจะชอบสร้างอาคารสไตล์โคโลเนียลไว้ในเมืองขึ้นของเขานั่นเองซึ่งรูปทรงอาคารบ้านเรือนในสมัยนั้นก็จะมีกลิ่นอายผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตกกับความเป็นท้องถิ่นของประเทศนั้นๆค่ะซึ่งที่นครพนมก็ยังมีอาคารสไตล์โคโลเนียลให้เห็นเป็นจำนวนมากค่ะ

ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งของชีวิตคนเราก็คือการอยู่ร่วมกันได้กับความหลากหลายของผู้คนที่มีความคิดความเชื่อเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมหรือศาสนาที่แตกต่างกันกับเรา

่นครพนมก็มีความสวยงามเหล่านี้ให้ได้สัมผัสค่ะหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่มีความหมายหลากหลายของผู้คนก็คือโบสถ์นักบุญอันนาหนองแสงโบสถ์คริสต์เก่าแก่และสวยงามซึ่งโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2469ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่ลุงโฮมาอยู่ที่นครพนมนั่นเองค่ะ

และจุดเด่นของโบสถ์นักบุญอานาหนองแสงนะคะก็คือหอคอยคู่ยอดแหลมที่สูงเด่นเป็นสง่าสามารถมองได้จากไกลๆค่ะโบสถ์ใหม่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากการรวมใจของชาวไทยเวียดนามลาวและจีนในนครพนมค่ะสร้างขึ้นมาแทนโบสถ์เก่าที่ถูกทำลายไปในสงครามอินโดจีนในอดีตค่ะ

และนอกจากโบสถ์นักบุญอนาหนองแสงแล้วนะคะก็ยังมีโบสถ์เก่าคำเกิ้มค่ะที่ดาริ่งคิดว่าทุกคนจะได้เรียนรู้และซึมซับประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมร่วมอย่างนครพนมค่ะกว่าจะได้มาซึ่งอิสรภาพของคนยุคก่อนต้องต่อสู้และฝ่าฟันอะไรกันมาบ้างค่ะเดี๋ยวตามดาริ่งไปนะคะ

าคารเก่าที่มีเอกลักษณ์นะคะข้างหลังดาลิ่งนี่ค่ะก็คือโบสถ์เก่าคำเกิ้มค่ะที่เป็นวัดแคทอลิกหลังที่3ของภาคอีสานนี่เองค่ะถูกก่อสร้างขึ้นมาโดยการผสมผสานแบบสไตล์ตะวันตกและตะวันออกค่ะสร้างเสร็จในปีพ.ศ.2450จากคุณพ่อเฟรสเนลบาทหลวงคณะมิสซันต่างประเทศจากกรุงปารีสค่ะและยังเป็นวัดแคทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้เลยค่ะ

หลังจากวัดเก่าที่บุ่งกระแถวและท่าแร่จังหวัดสกลนครถูกรื้อเพื่อสร้างอาสนวิหารใหม่วัดเก่าคำเกิ้มจึงเป็นวัดคาทอลิกเพียงหลังเดียวที่เหลืออยู่และเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ค่ะโครงสร้างผนังของโบสถ์ก่อด้วยอิฐถือปูนแข็งแรงแบบยุโรปส่วนโครงหลังคาทำด้วยไม้

9มีนาคมพ.ศ. 2450โดยพระสังฆราชยังมารีกืออาสคุณพ่อกองสตังยังแบปทิสโปรดมและบรรดาธรรมทูตเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์ซึ่งมีทั้งชาวไทยชาวเวียดนามชาวจีนและชาวลาวในนครพนมค่ะ

ถ้าใครได้มาที่นี่นะคะก็เชื่อว่าไม่ได้เห็นแค่ความสวยงามจากภายนอกแน่นอนค่ะแต่จะได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของโบสถ์เก่าคำเกิ้มด้วยค่ะแต่ยังไม่หมดกันแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปกันต่อค่ะที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะไปกัน

อนนี้นะคะดาริ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะตั้งอยู่ข้างๆริมแม่น้ำโขงนะคะเรียกว่าวิวสวยมากๆเลยค่ะในอดีตเคยเป็นจวนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะเริ่มสร้างในปีพ.ศ.2455ถึงปีพ.ศ.2457ค่ะและที่อันซีนสุดๆเลยนะคะภายในอาคารทั้งชั้นบนและชั้นล่างไม่มีเสาและไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียวเลยค่ะเป็นการเข้าเดือยไม้เอานะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สุดยอดมากๆเลยค่ะที่นี่ยังเป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นของจังหวัดนครพนมค่ะที่ผสมผสานศิลปะของสไตล์โคโลเนียลและความเป็นพื้นเมืองของนครพนมเอาไว้ยังไงเข้าไปดูกันข้างในนะคะ

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังเก่านี้ได้ถูกบูรณะในปีพุทธศักราช2449และถูกยกให้เป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรและจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าขานอดีตกาลเมืองนครค่ะประวัติศาสตร์สำคัญของชาวนครพนมก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายนพุทธศักราช2498และเสด็จประทับแรมที่จวนผู้ว่าแห่งนี้ด้วยค่ะ

ที่นี่คือบ้านกูบาหรือกูบาเฮาส์อดีตที่พักขององค์กูบาหรือนายสุนทรวิจิตรเจริญคหบดีผู้รับเหมาก่อสร้างชาวเวียดนามนั่นเองค่ะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดนครพนมเพราะได้ออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมสไตล์เวียดนามและสไตล์โคโลเนียลเอาไว้จำนวนมากค่ะเข้าไปดูข้างในกันนะคะกูบาเฮาส์หรือบ้านกูบาหลังนี้ซึ่งเป็นอดีตบ้านพักขององค์กูบาหรือนายสุนทรวิจิตรเจริญนายช่างใหญ่ชาวเวียดนามบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งของจังหวัดนครพนมค่ะบ้านกูบาเป็นบ้าน2ชั้นตัวบ้านทาสีเหลืองหน้าต่างประตูทาสีเขียวขาวและตกแต่งด้วยสีอิฐสวยเหมือนบ้านในฝันเลยค่ะ

หลังจากได้ซึมซับและสัมผัสวัฒนธรรมทางศาสนาของทางเวียดนามและความสวยงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลแล้วดารลิ่งก็อยากจะไปสัมผัสวัฒนธรรมไทยที่ชาวเวียดนามในนครพนมศรัทธาและนับถือเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมโยงของผู้คนในเมืองแห่งวัฒนธรรมร่วมอย่างนครพนมได้อย่างสวยงามเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือจุดแลนด์มาร์คต่างๆค่ะพรุ่งนี้ดารลิ่งจะพาไปไหว้พระกันนะคะเพราะว่าที่นครพนมเนี่ยมีพระธาตุประจำวันเกิดครบทั้ง7 วันเลยค่ะวันนี้เหนื่อยแล้วเดินเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
2: ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะละครสั้นของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้รวมถึงความสนุกสนานเหมาะมากค่ะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกๆคนค่ะ
0: และวันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของที่เราเนี่ยจะต้องมีเหตุผลกันหน่อยครับกับข่าวที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือการตากผ้าบนประตูรั้วบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกศเคยเจอเรื่องจริงไหมครับแบบนี
2: ้เอาจริงๆถ้าโดนกับตัวเนี่ยเกศยังไม่เคยโดนกับตัวแต่ว่าเห็นในข่าวในโซเชียลเนี่ยบ่อยมาก
0: จริงๆเนี่ยผมยังแอบคิดเลยนะครับว่าคนพวกนี้ยังกล้าทำอยู่อีกได้ยังไง
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจสำหรับคนที่โดนนะเพราะแกรู้สึกว่าของที่เขาเอามาตากส่วนใหญ่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นของที่เราอยากมองอ่ะเช่นพวกของใช้ส่วนตัวพวกเสื้อในกางเกงในหรือว่าพวกพรมเช็ดเท้าอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ดีอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปชมละครสั้นกันดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันค่ะกับตอนนี้ที่มีชื่อว่าตากผ้าเอาหน้ารอด

0: วันนี้อากาศดีจังเลยคนเราตื่นมาก็ต้องมองโลกในแง่บวกเฮ้ยทำไมถุงชาแอปเปิ้ลถึงได้กลายเป็นถุงเท้าเด็กไปได้วะเนี่ย
1: ขอโทษนะคะฝากเก็บถุงเท้าลูกฉันให้หน่อยพอดีมันปลิวไปทางนั้นน่ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
0: อยู่ครับอยู่ในแก้วชาผมเนี่ย
2: ขอบคุณค่ะ
3: คุณฟ้าครับผมบอกกี่ครั้งแล้วครับว่า

0: ย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่บ้านผมแบบนี
1: ้ก็บ้านฉันอยู่กันเยอะเราตากผ้ามันไม่พอค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตากผ้าไว้บนรั้วบ้านตัวเองใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะดูไม่งามเป็นเพื่อนบ้านกันก็หัดมีน้ำใจต่อกันหน่อยสิคะ
0: ตักกะวิบัติจริงๆตากผ้าอย่างกับตากปลาสลิด
2: เจอโปรนิวเข้าไปรับรองไทเกอร์ต้องร้องโอ้โนไปไปไปเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยใครใครปิดไฟวะเฮ้ยนี่มันชุดนอนไม่ได้นอนนี่หว่าของใครวะ
3: ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยโจรลอกจิกขโมยชุดนอนลูกสาวฉัน
2: ผมไม่ได้ขโมยมันปิวมาตกใส่ผมเอง
3: อ๋อก็น่าขายพวกลอกจิกดิ
0: ป้าแต๋วครับผมบอกป้ากี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าผ้ามาตากไว้ที่รั้วบ้านผมแบบนี้เวลาโดนลมมันปลิวไปตกที่บ้านผมแล้วผมก็ต้องมาคอยตามเก็บเนี่ยและอีกอย่างนะมันทำลายทัศนียภาพที่ดีของบ้านผมครับ
3: โถคนไม่มีน้ำใจต่ำสำนึกอักเสบหรือไงจ๊ะฮะ
0: ผมต่างหากที่ต้องพูดคำนี้ป้าแต๋วครับต่ำสำนึกอักเสบหรือไงครับ
4: โอ้ยแม่ลงไปก่อน
5: ช่วยหน่อยค่ะ
0: เออนี่ครับป้ามันต้องแบบนี้เคยได้ยินไหมครับป้าความมีเหตุผลจะทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมมักเกิดจากคนไม่ใช้เหตุผลใช้แต่ความมักง่ายเป็นใหญ่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
5: พูดจบหรือยังคะพูดจบแล้วจะได้ตากผ้าต่อ
2: แล้วนี่คุณฟ้าไม่ได้มีสำนึกที่จะมาเก็บผ้าไปหรอกครับ
5: เปล่าค่ะพอดีว่ารถนี้มันแห้งแล้วเดี๋ยวจะเอารถใหม่มาตากต่อ
3: รถนี้มันแห้งแล้วไม่เนาะใช่ค่ะรั้วบ้านคุณแดดดีดีนะคะ
5: เดี๋ยวไปก่อนนะคะไปเอารถใหม่มา
2: เดี๋ยวมาใหม
5: ่แม่มา
3: ต่อ
5: ไปไปเร็วไปเร็ว
0: โอ้โหต่อมสำนึกจะมากี่โมงวะเนี่ย
6: แม่เรามาเก็บผ้ากัน
3: แดดดีดีนะผ้าแห้งหมดแล้ว
6: แห้งแล้ว
3: ฉันไหนฉันเปื้อนเป็นลายลูกกงเลยมันต้องเป็นลายมีแน่ๆใครดูดิด
5: ูดิชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ของหนูก็เปื้อนเหมือนกันนะ
3: โอ้ยมานี่เลยมานี่มานี่เลยทาสีรั้วบ้านทำไมไม่บอกกันเลยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
0: ฟ้องฟ้องผมครับจะฟ้องผมข้อหาอะไรครับรั้วก็รั้วบ้านผมถ้าป้าจะฟ้องผมก็จะฟ้องบ้านป้ากลับเหมือนกันโทษฐานที่เอาเสื้อผ้ามาตากไว้ที่รั้วบ้านผมจนสีมันเลอะเทอะไปหมดแล้วครับเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างมนุษย์ป้าแล้วก็ป้าดูเยอะเกินไป
5: ฉันไม่ใช่ป้า
0: ใช่
5: แม่แม่คะอย่างนี้เราต้องซื้อลาตากผ้าเพิ่มแล้วล่ะไม่งั้นชุดแบนเนมของหนูต้องเปื้อนหมดแน่เลยอะแม
3: ่โอ้ยซื้อทำไมให้เปลืองเงินแล้วลูกเดี๋ยวรอให้รั้วแห้งก่อนแล้วค่อยมาตากก็ได
0: ้ยังไง
3: เอ้ย
0: เข้าคุกเลยเนี่ยป้า
3: คุกแม่ว่าเข้าบ้านก่อนดีกว่าเนาะที่ยืนทำไมเล่า
0: เอ้าป้าไม่เอาผ้ากลับไปด้วยครับ
3: ฉันยกให้เลยจ้า
0: โอ้ยไม่อยากได
7: ้ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
8: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องตากผ้าเอาหน้ารอดครับตอนนี้เราก็รู้เหตุผลแล้วว่าทำไมกันนะเขาถึงไม่ยอมตากผ้าหน้าบ้านตัวเองก็เพราะว่าบ้านคนอื่นเนี่ยแดดดีดีพี่เก๋คิดว่ายังไงครับ
9: ต่อมสำนึกอักเสบเกินต้านคือบอกได้เลยว่าเราไปตากบ้านคนอื่นเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเดี๋ยวมันดูไม่ดีแต่บ้านคนอื่นก็คือช่างบ้านเขาอย่างเงี้ยหรอมันไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องแต่ว่านิวเขาก็ทำถูกนะเพราะว่าประตูบ้านเขาเองไงเขาจะทำอะไรเขาจะทาสีอะไรก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกสองคนนั้น
8: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าครับ
10: ที่จริงนะคะความเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันก็ควรมีน้ำใจต่อกันก็จริงแต่ถึงขนาดขั้นเอาผ้าไปตากบนรั้วบนประตูบ้านของคนอื่นเนี่ยมันก็เกินไปเข้าขั้นเรียกว่าไร้จิตสำนึกก็ได้นะคะทนายเขาก็บอกแล้วว่ามันผิดกฎหมายมันเป็นการละเมิดคนอื่นถ้าใครมาทำกับเราบ้างเราก็คงไม่พอใจเหมือนกันนะคะ
11: จากที่ดูในข่าวคนที่ทำแบบนี้เขาก็อ้างว่าบ้านเขาไม่มีแดดเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทำไปก็คงไม่มีอะไรอันนี้ก็ตรรกะวิบัติไปหรืออาจจะมักง่ายเกินไปจริงๆแล้วก็เข้าใจว่าสังคมทาวน์เฮ้าส์

0: มันคับแคบแต่มันคนละเรื่องกับการที่คนเราต้องมีจิตสำนึกค่ะ
1: เป็นคนมักง่ายเห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นถ้าสังคมเราเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ประเทศชาติของเราก็จะไม่เจริญสักที
2: เคยประสบปัญหานี้ตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆเหมือนกันค่ะก็คือโชว์โอกาสตอนที่คุณแม่ไม่อยู่ก็จะแอบมาตากผ้าแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นท็อกซิกกับชีวิตประจำวันมากจริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มารยาทด้วยก็มีจิตสำนึกนิดนึงค่ะ
3: ผมเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยกับที่น้องนักศึกษาพูดนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเนี่ยต้องเอาผ้าไปตากบนประตูรั้วบ้านคนอื่นครับ
4: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ทำนะคะอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเรื่องของคนอื่นเนี่ยเล็กน้อยเสมอซึ่งพฤติกรรมทำซ้ำแบบนี้นะคะถ้าถูกทำซ้ำอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รับบทลงโทษนะคะก็จะก่อเกิดให้เป็นนิสัยที่แย่และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ
3: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำแต่ความสะดวกของตัวเองโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่นเลย
4: ใช่แล้วค่ะถ้าทุกคนนะคะอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผลที่ดีและถูกต้องนะคะสังคมของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นค่ะ
3: เริ่มต้นด้วยจากตัวเราครับกับคนเจนใหม่ๆอย่างเราและสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
4: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: จะไปไหนยังพูดไม่จบเลย
6: ผมจะไปไหนในประเทศนี้ก็ได้ป่ะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผม
5: จะตอบง่ายๆกับป้าไม่ได้บ้างหรือไงฮะ
6: เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเด็ดการอีกแล้ว
5: พูดจาอะไรเนี่ยเคารพกันด้วย
6: ผมจะไปหาช่างศักดิ
5: ์เฮ้ยแต่ป้าว่าเดี๋ยว
6: ต้องเลยจะมาห้ามใช่ไหม
7: นี่มันยุคสมัยไหนแล้วป้าอย่าเอาชุดความคิดเดิมๆมาตัดสินคนรุ่นใหม่แบบผม
5: อันนี้มันกัปตันอเมริกาหรือว่ากระหังวะเนี่ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน 7-Eleven Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์มาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: คุณผู้ชมครับผมมาพบอาจารย์สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งเพราะผมไม่แล้วใจเพราะตรงสนามแย้นั้นพูดถึงการผลิตนมดิบให้เป็นนมที่มีคุณภาพเพื่อจะเข้าสู่ KU Milk Premium 60ปีของนมเกษตรนั้นมันมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานและเป็นวิวัฒนาการที่ทรงคุณค่าและเป็นต้นแบบให้กับนมของประเทศไทยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์อ
3: าจารย์สวัสดีครับ
2: อาจารย์60ปีที่ผ่านมาเนี้ยยาวนานมากเลยนะยาวนานมากๆเลยแล้วสิ่งที่ผมเห็นแล้วขนลุกก็คืออยู่ด้านหลังเรา
3: ครับ
2: เป็นเครื่องพลาสจไลซ์นมเครื่องแรกของประเทศไทยที่นำเข้ามาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2506
3: คือในอดีตเนี่ยนะฮะอาจารย์หม่อมชวนิตนะฮะ
2: ท่านผู้นี้เหรอครับ
3: อาจารย์ท่านนี้แหละครับชื่อจริงท่านชวนิตดารากรวรวรรณนะครับอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาลนะฮะท่านเมื่อก่อนโลกเกษตรเราเนี่ยมีฟาร์มวัวนมนะเรามีฟาร์มวัวนมปุ๊บท่านอาจารย์หม่อมก็เอานมเนี่ยมาต้
2: ม
3: นะการต้มคือพัชไรของเราใช่ก่อน
2: ตรงนั้นตรงนั้นไม่มีเครื่องมือละเอามาต้ม
3: อันนั้นมือจริง
2: ๆการต้มก็คือพัชไรนี่แหละ
3: พัชไรแล้วก็มันจุใส่ขวดนะ
2: ขวดก็ยังไหน
3: ขวดก็ยังเป็นขวดรุ่นนี
2: ้เฮ้ยผมจำได้
3: เนี่ยฮะขวดก็ยังเป็นขวดรุ่นน
2: ี้สมัยผมเรียนหนังสือผมกินนมจากขวดนี้เลย
3: เนี่ยครับต้มเสร็จใส่ขวดปุ๊บเอาฝาพลาสติกแปะที่ปากขวดนะฮะเอาไปส่งตามบ้านไอ้ตามห้องพัก
2: พออาจารย์ต

0: พูดแล้วทำให้ผมล้ำลึกถึงความหลังผมอยู่หอพักเกษตรตื่นมานมนี้วางอยู่หน้าห้อง
1: ครับ
0: แกะพลาสติกออกมาแล้วผมก็ใช้ลิ้นเลียก่อน
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับหอมหอมมากๆมันเป็นนมโคแท้ๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วยกดื่มอย่างมีความสุข
2: เทคโนโลยีในการพาสเจอไรซ์นมมันก็มีเกิดขึ้นแล้วนะฮะท่านก็เลยเขียนโพสต์โพสต์นะฮะเขียนข้อเสนอไปที่สถานทูตออสเตรเลียก็ได้เครื่องมือเครื่องนี้เป็นเครื่องพาสเจอไรซ์นมระบบแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนนอกจากมาเลยเกษตรศาสตร์แล้วเนี่ยคนสามแยกเกษตรนะฮะก็มีโอกาสได้กินนมจากมาเลยเกษตรศาสตร์เราจากนมของเราตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนว่านี่คือการรณรงค์ดื่มนมสำหรับประชาชนส่วนหนึ่งที่อาจารย์หม่อมได้วางรากฐานไว
0: ้แล้วในที่สุดสโลแกนคำว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังก็เลยเกิดขึ้น
2: ก็เลยเกิดขึ้นนะเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยกำลังการผลิตก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าโหประชาชนให้ความสนใจนะฮะนิสิตเข้ามานะฮะทุกคนก็ได้ลิ้มรสนมก็ต้องเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนนมเพิ่มขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องนี้ไม่พอละนะฮะหลังจากนั้นเราก็มีการวิวัฒนาของเครื่องไม้เครื่องมือต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
0: ก็ย้ายมาอยู่ที่โรงนมแห่งนี
2: ้ครับอันนี้เป็นเครื่องพัชร์ไลท์จะทันสมัยขึ้นอ
0: าจารย์พอจำได้ไหมย้ายจากตรงนู้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่
2: น่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะประมาณ2535
3: เราจะมีการตรวจคุณภาพของนมก่อนค่ะนมดิบจะเข้ามาทางประตูฝั่งด้านซ้ายมือของเรานะคะ
0: แล้วหลังเข้ามาเสร็จแล้วนมดิบไปอยู่ตรงไหน
3: ค่ะก็จะมาสู่ตัวถังสตอเรจแทงค่ะซึ่งเราจะมีอยู่3ถังนะคะ
0: มีอยู่3ถังถัง1 2 3
3: แล้วก็จะไปสู่ห้องพาสเจอไรซ์ด้านนู้นค่ะ
0: นมมันไหลมาตามท
3: ่อใช่ค่ะก็จะมาสู่กระบวนการพาสเจอไรซ์นะคะ
0: โอ้ฮะ
3: ซึ่งจะอยู่พาสเจอไรซ์จะอยู่ที่ไม่เกิน80องศานะคะค่ะแล้วก็เข้าเครื่องนี้เลยค่ะพัชไล
0: ท์อ๋ออยู่ตรงนี้
3: เชิญไปทางด้านนี้ได้เลย
0: 80องศาเซลเซียส
3: ค่ะแล้วก็มีเครื่องโฮโมจีไนเซชั่น
0: โฮโมจีไน
3: ซ์ค่ะเพื่อทำให
0: ้เนื้อนมมันเข้ากัน
3: ค
0: ่ะแสดงว่าพอผ่านอุณหภูมิ80องศาแล้วก็ไม่น้อยกว่า15วินาทีแล้วทำให้เย็นลงทันทีทันใด
3: ใช่ค่ะให้ได้อุณหภูมิที่5องศาค่ะ
0: โอ้จาก80เหลือ5
3: ใช่ค่ะ
0: ภายใน15วินาทีน
3: ั่
0: นเราเรียกว่ากระบวนการ
3: พาสเจอร์ไล
0: ท์ค่ะจากนี้เสร็จเข้าห้องบรรจุแล้วก็ไปตามท่อเหมือนเดิม
3: ถูกต้องค่ะ
0: ใน1วันนี้เราสามารถผลิตนมเป็นนมพาสเจอร์ไลท์เนี่ยได้ประมาณกี่ถุง
3: ค่ะได้ประมาณวันหนึ่ง 72,000 ถุงค่ะ
0: 72,000 ถุงถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วขายหมดในแต่ละวันไหม
3: ก็อยู่ภายในโกดเดนนะคะคือ6วันเราก็จะนำจำหน่ายหมดค่ะ
0: ระหว่าง6วันสรุปแล้วนมพัชไลนี้สามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน6วัน
3: ตามกฎหมายกำหนดค่ะไม่เกิน10วันนะคะ
0: ไม่เกิน10วัน
3: ค่ะแต่หมายความว่าเราจะต้องจัดจำหน่ายให้ได้ภายใน6วันนะคะ
0: ครับแล้วหลังจากบรรจุตรงนี้เสร็จเรียบร้อยกระบวนการต่อไปคือ
3: เราก็จะเก็บไว้ในห้องแช่เย็นค่ะ
0: อันนี้เป็นห้องแช่เย็นก่อนที่จะจำหน่าย
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่ทราบว่ามันซื้อบ่อยไหมฮะ
4: มาประมาณสักช่วงเดือนเว้นเดือนหรือแล้วแต่ช่วงที่
0: แล้วแต่ช่วงที่เราจะผ่านมาทางนี
4: ้ทางเกษตรใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงไม่ได้ผ่านมาทางนี้ไปกินนมอย่างอื่นตอนนี้พอกินนมอย่างอื่นกับกินนมเกษตรเนี่ยเปรียบเทียบรสชาติแล้วเป็นยังไงครับ
4: รู้สึกถึงความสดใหม่มากกว่า
0: อู้อันนี้ชอบมากเลยมันมาซื้อกับที่โรงมันไม่ได้ซื้อกับที่ร้านค้าม
4: ัน
0: เลยเกิดความรู้สึกว่าสดแล้วกลิ่นเป็นยังไงฮะ
4: กลิ่นก็หอมค่ะโดยเฉพาะนมสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะคะเด็กๆที่บ้านชอบมากเลยค่ะ
0: ชอบมากเลยแล้วจืดเหรอฮะ
4: นมจืดก็ชอบบ้างเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนติดหวานนิดนึง
0: ติดหวานนิดนึงพยายามฝึกให้ลูกกินนมรสจืดนะฮะ
4: ค่ะ
0: เพราะนมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเป็นนมปรุงแต่งรสอาจจะมีน้ำตาลอยู่บ้
4: าง
0: แต่ถ้านมรสจืดแล้วจะมีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าสวัสดี
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาบ่อยไหมซื้อบ่อยไหม
5: อาทิตย์ละ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งครับ
0: วันนี้2อาทิตย์ครั้งหนึ่ง
5: ครับ
0: แล้วแต่ละครั้งซื้ออะไรบ้าง
5: ก็จะมีนมจืดกับโยเกิร์ตถ้วยครับ
0: โอ้มีความสุขมากเลยเวลาสัมภาษณ์ใครบอกว่ากินนมจืดนมจืดนมจืดนมจืดดียังไง
5: มันเป็นธรรมชาต
0: ินี่
5: รสชาตินี่เป็นธรรมชาติมากครับที่นี่
0: รสชาติที่เป็นธรรมชาติมากๆครับโอ้โหสั่งเยอะขนาดนี้เลย
5: ครับ
0: นี่เดี๋ยวนมทั้งหมดกี่ถุง
5: จืด40ครับวันนี้เขามีแถมนะครับเขาไม่แถมข้าวมันเนยครับ14ถุงครับอ่ะฮะ
0: แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้ถ้าซื้อนมเกษตร1ถุงบริจาคสร้างโรงพยาบาล1บาทรู้เปล่า
5: ไม่ทราบครับไม่ทราบ
0: คุณได้บุญไปโดยปริยาย
5: ครับ
0: ณวันนี้โครงการของนมเกษตรนั้นเพื่อโรงพยาบาลซื้อ1ถุงบริจาคเข้าสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1บาทคุณได้บุญมากๆเลยคุณแอด
5: ครับ
0: คุณลุงทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
6: เกือบ30ปีครับรับนมเสร็จก็เอาไปขายเลย
0: แล้วหมดภายในวันนั้นไหม
6: หมด
2: พรีเมียมของนมเกษตรเราเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย40มิลลิกรัม
7: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์โรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี Mama เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
0: เมื่อกี้คนที่มาซื้อนมก็บอกมันอร่อยมันหอมแล้วมั่นใจว่ามันเป็นนมที่มาจากฟาร์มสดๆใหม่ๆการควบคุมคุณภาพตรงนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการควบคุมคุณภาพการผลิตนมเนี่ยควบคุมอย่างไรบ้างด้านใดบ้างฮะ
2: คือตรงนี้ในเรื่องของต้นตอนมดิบนะฮะตรงนี้เราให้ความสำคัญมาก
0: ครับ
2: เพราะถ้าเราได้ต้นตอนมดิบคุณภาพดีองค์ประกอบน้ำนมสูงขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเอามาเข้าเป็นโปรเซสเนี่ยมันดีแน่นอน
0: การที่จะวัดว่านมยี่ห้อใดหรือนมชนิดไหนมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพต่ำน้อยสูงเนี่ยเขาวัดจากอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์พอเราตัดถุงที่จะดื่มเนี่ยกลิ่นจะมาก่อนเลยกลิ่นมันเนยจะเตะจมูกก่อนเลยฮะว่า
0: โอ้
2: นี่พอกลิ่นมันเนยมันเตะจมูกปั๊บเดี๋ยวรสชาติมันจะตามมาหอมมัน
0: และพอกลืนลงไปปุ๊บคุณค่าทางโภชนาการที่อยู่ในนั้น
2: มันคล่องคอแล้วมันก็จะลงไปเข้าสู่ร่างกายนะฮะก็จะทำให้คนนั้นอันแรกก่อนสดชื่นก่อนเลยฮะแล
0: ้
2: วสารอาหารที่ได้ครบเครื่องคือนมพรีเมียมเนี่ยนะฮะมาตรฐานของอย.เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะฮะแต่มาตรฐานของอย.เนี่ยระบุไว้ว่าต้องเนื้อนมประมาณ 12.5 ไขมันประมาณ 4แต่ถ้าเป็นพรีเมียมของนมเกษตรเราเนี่ยเน้นไปถึงว่าไขมันเนี่ยไขมันในน้ำนมเนี่ยมีกรดไขมันโอเมก้า3 6 9แล้วก็ CLA
0: ซึ่งเป็นไขมันตัวดีเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพ
2: ใช่ครับ
0: เน้นเท่าไหร
2: ่ตัวนี้โอเมก้า3เนี่ยถ้าสัตว์กินหญ้าเยอะมีเราเน้นว่าอย่างน้อยเนี่ย40มิลลิกรัมนะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าผู้ใหญ
0: ่
2: นะครับต้องการสารอาหารตัวนี้เข้าไปทำให้ระบบประสาทนะฮะเด็กกินเข้าไปก็ความคิดเฉียบไวนะฮะคนมีอายุอย่างอาจารย์อย่างผมก็ถือว่าเป็นพวกสว
0: ครับ
2: นะฮะเราก็ต้องการตัวนี้เพราะว่าเราก็กลัวอย่างหนึ่งนะฮะคืออัลไซเมอร์
0: อาจารย์ครับคนดูรายการของเราแล้วชื่นชมกับนมเกษตรแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะซื้ออยากจะเข้าถึงตอนนี้การเข้าถึงของนมเกษตรเนี่ยเข้าถึงมาผ่านช่องทางใดบ้างนอกจากมาซื้อโดยตรงเหมือนที่เราเห็น
2: ทางออนไลน์เราก็เริ่มมีคร
0: ับ
2: ตอนนี้เราจะเริ่มมีครับเริ่มม
0: ีใครอยากจะซื้อนมเกษตรผ่านออนไลน์ดูอยู่ข้างล่างนี้นะสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน
2: ์แล้วก็อีกอันนึงเป็นดั้งเดิมเลยสายส่ง
0: โอ้คุณลุงสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: คุณลุง
6: ครับผม
0: ทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
6: อ๋อโดยประมาณเกือบ30ปีครับผมอ
0: ันนี้เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก
6: อาชีพหลักครับผม
0: เฮ้ยจริงอ่ะ
6: ครับผม
0: 30ปีแล้ว
6: ครับ
0: พอจะเปิดเผยรายได้ได้ไหมผมจะได้เปลี่ยนอาชีพ
6: ก็พอเลี้ยงลูกได้ครับ
0: พอเลี้ยงลูก
6: เลี้ยงลูกครับผม
0: สุดยอดไม่ต้องบอกก็ได
6: ้ครับ
0: แต่30ปีมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราอยู่ได้
6: ใช่เราอยู่ได้
0: แม้ว่าเราจะไม่รวย
6: ใช่ครับ
0: แต่มีความภาคภูมิใจไหมว่าเอานมดีๆแบบนี้แล้วส่งถึงบ้านแล้วทำให้คนที่บ้านเขามีสุขภาพดีเด็กเจริญเติบโตมีความภาคภูมิใจยังไง
6: เป็นมีความภาคภูมิใจมากๆครับที่เรานมเกษตรเรามันมีประโยชน์มากอยู่แล้วผมอยากจะณปัจจุบันเนี่ยเด็กมันจะทานนมน้อยไปหน่อยถ้าให้อย่าให้เด็กมันหันมา
0: ดื่มนมมากกว่านี
6: ้มากกว่านี
0: ้โอ้นี่ประมาณ200ถุงครับป่ะ
6: ครับผมประมาณ200ถุง
0: แล้วนมที่ขายดีที่สุดเป็นนมรสอะไร
6: ของเกษตรเราการันตีเลยคือนมจืด
0: นมรสจืดขายดีที่สุด
6: ครับผม
0: เป็นประจักษ์พยาน
6: ครับผมนมจืดนมพร่องมันเนยครับ
0: นมพร่องมันเนยอีกต่างหากขายดีมากๆเลยถุงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ
6: ส่งถุงละ12บาท
0: ผมสงสัยว่ากล่องหีบเนี่ย มันเก็บความเย็นได้ยังไงฮะ
6: คือข้างในนี่มีกุโฟมครับผมมันจะมีสแตนเลสเก็บความเย็นได้แน่นอนครับผม
0: ถามจริงๆปกติมารับนมที่เกษตรตอนกี่โมง
6: ก็ประมาณบ่ายสาม
0: บ่ายสามครึ่งพอบ่ายสามเสร็จเอาไปขายเลยเอาไปส่งเลย
6: รับนมเสร็จก็เอาไปขายเลย
0: เอาไปขายเลยแล้วหมดภายในวันนั้นไหม
6: หมด
0: คุณผู้ชมครับผมอยากเห็นหน้าตาของคนส่งนมเกษตรว่าจะหล่อแค่ไหนเกษตรนี่หล่อจริงๆเปิดแมสให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ไหม
6: โอเคครับผม
0: เห็นไหมนึกแล้วหล่อทะลุแมสครับคุณผู้ชมเพราะขายนมเกษตรเป็นคนที่มีจิตใจดีงามและทำให้คนไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลุงมากๆเลย
6: ครับ
0: ขอบคุณครับ
6: ครับผมครับ
7: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

0: ผมยังไม่ได้ชิมเลยสักอึกหนึ่ง
1: โยเกิร์ตของที่นี่จะเป็นโยเกิร์ตคล้ายๆเต้าหวย
0: ไอศกรีมของเกษตรนั้นหอมนมจริง
2: ๆน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตเนสเล่กู๊ดฟู้ดกู๊ดไลฟ์เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
0: คุณผู้ชมครับอาจารย์ดร.สมเกียรติไม่ได้โม้นะฮะว่านมเกษตรมีอายุยืนยาวมาเป็นปีที่60แล้วความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี้ยเป็นบทสะท้อนให้เห็นว่านมเกษตรนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่พัฒนาขึ้นมานมแน่นอนที่สุด
1: รสชาติก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่คือตรงนี้นมดิบคุณภาพดีนะครับเวลาเราเอามาแปรรูปแล้วเนี่ยเราจะทำเป็นผลิตภัณฑ์นมอะไรมันก็จะดูชวนกินหมดนะครับอันนี้คือยอดนิยมของเรานะฮะอันนี้คือนมจืด
0: นมจืด
1: อันนี้คือนมจืด
0: ขายดีที่สุด
1: ขายดีที่สุดนะอันนี้ขายดีที่สุด
0: อยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบพาสเจอร์ไรซ์แบบนี
1: ้ไปพาสเจอร์ไรซ์นะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวด
0: อ๋อนี่เหมือนกันเหรอฮะคล้ายๆกันแต่ต่างคนละแพคเกจจิ้งคนละผิด
1: คือบรรจุภัณฑ์เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคจะเลือกแบบไหน
0: แล้วเนี่ย
1: เป็นนมเฟลเวอร์เป็นผลิตภัณฑ์นมที่เรากำลังพัฒนาม
0: ีกลิ่นมะลิมีกลิ่นแคนตาลูม
1: ี
0: กลิ่นกล้วยแล้วก็มีกลิ่นเผือกอาจารย
1: ์อันนี้กำลัง
0: สีสวยงามกำลังพัฒนาอยู่แล้วตัวนี้ล่ะครับอาจารย
1: ์อันนี้เป็นโยเกิร์ต
0: นะอันนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่เหมือนกันอัน
1: นี้ก็กำลังพัฒนาอยู่เช่นเดียวกันนะฮะของเกษตรเราเนี่ยโยเกิร์ตของที่นี่จะเป็นโยเกิร์ตคล้ายๆเต้าหวยนะฮะใช้ตักถ้าใครชอบแบบเป็นโยเกิร์ตนะเป็นริงกิ้งโยเกิร์ตก็นี่เลยครับ
0: ก็เป็นถุงได้เหมือนกัน
1: ได้ครับ
0: อ๋อหลายรูปแบบ
1: หลายรูปแบบ
0: และสุดท้ายจริงๆคือตัวนี้ครับไม่น่าเชื่ออันนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเหมือนก
1: ันพัฒนาเหมือนกัน
0: ไอศกรีม
1: ไอศกรีม
0: โอ้
1: นะอันนี้เป็นไอศกรีม
0: มีหลายรสเหมือนกัน
1: ก็มีหลายรส
0: อาจารย์จะใช้เวลาอีกนานไหมกว่าที่เราจะได้ออยแล้วออกสู่ตลาด
1: น่าจะสิ้นปีนี้
0: สิ้นปีนี้น่าจะได้คำตอบเรียบร้อยแล้ว
1: น่าจะออกมา
0: ได้ชิมกันสินค้าของเรามีคุณภาพ

0: และอร่อยจริง
1: ใช่ครับ
0: นี่อาจารย์อันนี้มันมาได้ยังไงเนี่ยมันไม่ใช่นมเลยนะเป็นน้ำใช่ป่ะ
1: อันนี้คือน้ำดื่มเกษตร
0: KU น้ำKU เอ้าที่นี่ผลิตด้วยเหรอ
1: ที่นี่ผลิตน้ำ
0: เอ้าแล้วขายด้วยไหมเนี่ย
1: ขายด้วยครับ
0: สั่งซื้อได้เลย
1: สั่งซื้อได้ครับ
0: ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างน
1: ี้แน่นอนเลยครับแน่นอนเลยครับน้ำเกษตรเนี่ยคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาดื่มก็บอกว่าน้ำเกษตรมันกินอร่อย
0: นี่
1: ก็ลองดูฮะว่าอร่อยยังไง
0: อันนี้เราไม่ได้โฆษณา
1: ให้ไปทดสอบกันเองนะว่าอร่อยยังไง
0: ผมยังไม่ได้ชิมเลยสักอึกหนึ่งอาจารย์มีอะไรให้ผมชิมอาจารย์นมเกษตรเนี่ยมันนมนานมาแล้วตั้ง60ปีแล้วการช่วยเหลือสังคมเนี่ยหลากหลายมากนมเกษตรอาจารย์ช่วยบอกหน่อยสิครับว่านมเกษตรเข้ามามีบทบาทกับนมโรงเรียนได้อย่างไร
1: ในอดีตเนี่ยอาจารย์หม่อมชวนิชเนี่ยท่านทำนมออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาซื้อเยอะแล้วก็เกษตรเราเนี่ยมีโรงเรียนอนุบาลนมส่วนเนี้ยก็เอาไปให้เด็กนักเรียนอนุบาลกินนะฮะแล้วก็เด็กโรงเรียนสาธิตนะตรงนี้คือต้นกำเนิดของนมโรงเรียนของรัฐบาลนะฮะซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยโดยเฉพาะ2535รัฐบาลในชวนหลีกภัย
0: โอ้ท่านชวนหลีกภัย
1: เป็นคนริเริ่มทำโครงการนมโรงเรียนตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่เกษตรเราเนี่ยภูมิใจมากเลยว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้ช่วยสังคม
0: กลิ่นมันมาก่อนใช่เลย
1: ครับ
0: แล้วพอดื่มเข้าไปปุ๊บมันหอมและมัน
1: ครับ
0: กลิ่นไขมันที่มันระเหยออกมาเข้าสู่จมูกเรานั้นมันเป็นกลิ่นที่สัมผัสได
1: ้ครับคือแล้วจะคล่องคออ
0: ืมคล่องคอจริงๆอ
1: ่
0: ะอาจารย์ให้ผมชิมผมอยากชิมโยเกิร์ตอ่ะ
1: อันนี้นี่คือโยเกิร์ตครีมอันนี้เป็นโยเกิร์ตแบบเต้าหวยนะ
0: ไม่ได้เป็นข้นมากมายจะออกมาลักษณะแบบนี
1: ้ครับ
0: นี่แหละคือความต่าง
1: เนียนนุ่ม
0: เนียนนุ่มผมขอใช้คำว่าละมุนได้ไหม
1: ละมุน
0: กลิ่นมันละมุนมากมากเลยมีความสุขครับคุณผู้ชมพอดื่มแล้วก็นึกถึงความหลังสมัยที่เป็นนิสิตเกษตรมีความสุขมากแต่สมัยนั้นไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: มีแต่นมสดอยู่ในขวดแก้ว
1: ครับ
0: อร่อยอร่อย

0: ยังไม่รู้รสต้องหมดถ้วย
1: ต้องหมดถ้วยใช่ครับผมเตรียมถ้วยที่สองไว้แล้ว
0: พอแล้วไอศครีมของเกษตรนั้นอยู่ระหว่างการพัฒนา
1: ครับ
0: แล้วรสชาตินั้นหอมนมจริงๆและรสไม่หวานจัดกำลังพอดีพอดีอร่อยจริงๆครับผมมั่นใจนะพัฒนาขึ้นมาแล้วได้ตราอย.อย.รองรับแล้วขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับนมนั้นจะพูดถึงคุณค่าทางโภชนาการเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าดื่มนมแล้วถ้าเป็นเด็กตัวสูงใหญ่สมวัยเพราะในนมมีแคลเซียมและแคลเซียมในนมนั้นเป็นแคลเซียมที่มีคุณภาพแคลเซียมมีอยู่ในปลาเล็กปลาน้อยมีอยู่ในผักใบเขียวแต่การที่ร่างกายกินแคลเซียมจากอาหารเข้าไปแล้วแคลเซียมจะไปทำงานและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้แคลเซียมต้องทำงานร่วมกับโปรตีนทำงานร่วมกับวิตามินดีฟอสฟอรัส4ตัวนี้มาเจอแคลเซียมในนมจึงดูดซึมได้ดีการดื่มนมมันก็เลยเจริญเติบโตแล้วทำให้เด็กสูงใหญ่สมวัยอันที่1อันที่2ในนมนั้นมีโปรตีนที่มีคุณภาพสุดยอดเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุต้องดื่มนมเพื่อสะสมมวลกล้ามเนื้อซึ่งสร้างมาจากโปรตีนในนมโปรตีนในนมเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นผมอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมชมรายการล่องสลานจานสง่าหันมาดื่มนมกันให้มากขึ้นนะครับ
2: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

ู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ทบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายรีเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ตให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คาร์ลสนามเป้านะครับเช้านี้กลางสัปดาห์ครับพุธที่2กันยายน2569เช้าวันนี้นะครับอ่านข่าวแบบล้าล่าไปกับเรา2คนครับผมไกด์รัตนศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
2: ค่ะและลูกน้ำปาจารีสนสินพงษ์ค่ะกลางสัปดาห
1: ์ผมอยากให้แบบคุณผู้ชมผมผิดมั้ยเนี่ยที่ทำอยากให้คุณผู้ชมล้าล่าไปกับเราเน
2: ี่
1: ย
2: ค่ะไม่ผิดแต่เราก็ไม่เคยถามคุณผู้ชมนะ
1: เพราะว่าคุณผู้ชมฮะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นกลางสัปดาห์ที่เหมือนไม่มีอะไรแต่ก็หลายคนก็บอกว่าแค่นี้ฉันยังตามข่าวไม่มากพอหรอ
2: เออนะคะเรามีหลากหลายวันนี้เรามีข่าวแบบคลายเครียดมาให้คุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวกำลังหาก่อนเมื่อวานมีคุณผู้ชมเหมือนจะส่งมา
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ใช่เรื่องเดี๋ยวนะประเด็นสงสัยเรื่องแผ่นดินไหวภัยพิบัติต่างๆ
1: อันนี้ okay. หนึ่งแล้วแผ่นดินไหวเดี๋ยวก็น่าจะอยู่ในเรื่องของรัฐบาลด้วยเพราะเขาบอกว่ามีการกระทำประกันภัยอะไรต่างๆแต่ทีเนี้ยก่อนที่เขาบอกว่าคนเราจะล้นลาได้เนี่ยมันต้องมีความสดชื่นก่อน
2: ถูกต้องค่ะ
1: นะเช้าวันนี้นะฮะเรามาเปิดความสดชื่นแบบล้นลากับยาดมสมุนไพรตราเชอเอม

0: ันก่อนนะครับ1 2 3
1: จัดไปเลยให้คุณผู้ชมในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้แต่เดี๋ยวขอแก้ข่าวนิดนึงข
0: ่
1: าวเราชื่อข่าวร้อนสนามเป้านะคะคุณผู้ชม
0: ทำไมอ่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมตั้งชื่อให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อย
0: เป็นชื่ออะไรนะฮะ
1: ข่าวประเด็นร้อน
0: ข่าวประเด็นข่าวร้อน
1: เอ้ยก็ฟังเพราะอยู่นะ
0: ข่าวร้อนสนามเป้า
1: แต่ขอเป็นข่าวร้อนสนามเป้านะคะคุณผู้ชม
0: คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมผมบอกก่อนว่าพอช่อง5เนี่ยเราสังเกตน
1: ะ
0: รายการอะไรก็ตามถ้าเป็นข่าวเช้าอ่ะจะเป็นตระกูลสนามเป้
1: าน
0: ึกออกไหม
1: ถูกต้องเพราะว่าสนามเป้าก็คือพิกัดที่ตั้งของททบ5
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามนึกอะไรไม่ออกข่าวร้อนสนามเป้า
1: ใช่ค่ะ
0: รายการเดียวเนี่ยที่มีชื่อสนามเป้าเนี่ย
1: นะตอนนี
0: ้นะ
1: ก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบตำนานหลากหลายรายการเลยทีเดียว
0: รุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่กันนะฮะ
1: ใช่รุ่นอาจารย์ทั้งนั้น
0: นะ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคืออยากจะชวนคุยหลายคนบอกโอ้ทำไมคุณกายกับคุณลูกน้ำอยู่ดีๆแบบชวนคุยเรื่องอื่นไม่ชวนคุยเรื่องข่าวอยากให้คุณผู้ชมลันลาก่อน
1: ใครเครียดกันก่อนคุณผู้ชมก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะคะ
0: นะครับถ้าอยากมาพูดคุยได้คุยและยืมตังค์ไม่คุยนะครับ
1: เพราะเราจะยืมกลับ
0: เออนะอ่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกครับก็เราทราบกันดีว่า2วันก่อนเนี่ย31สิงหากับวันที่1กันยาเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการลงประชุมคณะรัฐมนตรีที่หาดใหญ
1: ่
0: โอ้โหหลายคนบอกว่าคุณลูกน้ำถ้าดูจากมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยหลายคนบอกว่ามันฟีลเหมือนแบบเหมือนฟีลคนทำผิดอ่ะแล้วอยากเอาใจหรือเปล่าผมไม่รู้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าไงอ
1: ย่าไปมองอย่างนั้น
0: เออโอเคแต่คือถ้าเรามองในแง่การเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าภาคใต้เป็นสมรภูมิรุมกินโต๊ะกันนะครับแล้วที่สำคัญคือหาดใหญ่เนี่ยเหมือนลงไปเป็นเหมือนจะบอกเป็นเชิงสัญลักษณ์ไหมว่าแบบขอเอาใจคุณหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเราทำคนหาดใหญ่คือรัฐบาลไม่ได้ตั้งใจทำใครเจ็บช้ำหรอกแต่เรื่องภัยพิบัติที่มันมาถึง2ครั้งไง
1: ก็ต้องรับมือคือไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกเพราะโอ้โหมันสูญเสียแล้วก็เจ็บปวดกับทุกฝ่าย
0: อ่ะเรามาดูกันนะครับว่านี่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะฮิวใจคนภาคใต้ได้หรือไม่ไปดูกันหน่อยนะฮะผลสรุปจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับ1กันยายนออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีมหาดไทยแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนายกแถลงเองปกติอ่ะคือจริงๆทุกครั้งในการประชุมครม.เนี่ยนะฮะนายกแถลงนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องแถลงแต่รอบนี้เนี่ยนายกขอมาคุยหน่อยคือสัญลักษณ์ทางการเมืองสำคัญเราต้องยอมรับว่าหาดใหญ่เหมือนไม่มีอะไรแต่หาดใหญ่กลับมีแผลใจของภูมิใจไทยอยู
1: ่
0: คืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมบอกกันก่อนถ้าเราพูดกันแบบให้ความเป็นธรรมเวลามีภัยพิบัติมารัฐบาลเป็นใครคุณโดนด่าหมดถูกต้องไหมแต่ทีเนี้ยพอรอบเนี้ยมีเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำสองแม้ว่าไอสไตล์จะบอกว่าฟ้าจะไม่ผ่าที่เดิมซ้ำสองครั้งแต่หาดใหญ่โดนสองครั้งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยออกมาบอกว่าเอไอตัวมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาจะทำยังไงให้เศรษฐกิจภาคใต้ไปด้วยกัน อย่าลืมนะครับไม่ใช่แค่หาดใหญ่แต่ภาคใต้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในเวลาเดียวกันโอ้โหผมอยากจะเอายาดมสมุนไพรเชอร์เอ็มให้นายกดมมากดูแกปวดหัวนะนะ
1: เอ้ยไปสงขลาก็สดชื่นอยู
0: ่
1: ได้ฮิวใจหลายกิจกรรม
0: เอออ่ะกลับมาที่ข่าว
1: ค่ะ
0: คือในความน่าสนใจคือครอบคลุมเนี่ยนะฮะเรื่องที่1เลยเนี่ยก็คือมีทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการจัดการภัยพิบัติเรื่องแรกเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะรัฐบาลอยากให้5จังหวัดชายแดนใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลเติบโตจากพื้นที่ของตัวเองนะครับพูดง่ายคือต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ทั้งเกษตรการค้าการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดในการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้นำและเป็นผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันแล้วก็มีนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยที่ทางกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาด้านการเงินแล้วก็ภาษีและโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแบบซอฟต์โลนอันนี้อันแรกอันที่สองคมนาคมก็จะมีการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลานะครับด้านสังคมสุขภาพชีวิตก็แก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางและก็การประกอบอาชีพรัฐบาลก็มีมอบหมายให้ออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาททีนี้คมนาคมเนี่ยมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของทางรถไฟคุณลูกน้ำฮ
1: ะ
0: ประสบการณ์ผมล่าสุดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอยากไปสุราษฎร์นะฮะท
1: ้
0: ายที่สุดแล้วต้องลงที่ชุมทางชุมพรแล้วก็ต้องนั่งรถต่อไปสุราษฎร์เรื่องเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ครม.ได้อนุมัติเงินนะครับสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ระยะ2วงเงินแสนกว่าล้านนะฮะเส้นทางชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่และก็มีหาดใหญ่ปาดังเบซาและก็มีโครงการสำคัญนะครับคือสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานข้ามเชื่อมเกาะลันตาเมื่อวันที่31สิงหาคมก็มีการสักขีพยานในการเร่งดำเนินการระหว่างกรมทางหลวงชนบทนะครับและผู้รับจ้างทำให้ภาคใต้ก็จะเป็น แผ่นดินที่เชื่อมเศรษฐกิจไปยังกระบี
1: ่
0: และก็เกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ
1: ่
0: ไปฟังเสียงนายกกันก่อนฮะ
2: รางรถไฟรางคู่เนี่ยจากประดังเบซาเนี่ยให้ลงไปถึงโกลกเลยถึงไหนโกลกเลยซึ่งฟังแล้วมันมีเหตุมีผลมากแล้วก็มันก็อยู่ในแผนของการรถไฟอยู่แล้วผมก็จะไปขอให้เขาเร่งทำการตอนนี้ออกแบบนะก็ต้องเร่งไปขอ EIA นะครับแล้วก็ให้สภาพัฒน์ไปศึกษาความคุ้มทุนแต่คราวนี้เราก็ต้องไปขยาย

0: าหมื่นล้านอาจจะไม่ได้รับการรีเทิร์นกลับมาในรูปแบบของเม็ดเงินลงทุนแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นต้นทุนการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนดีขึ้นการคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: เราจะเอารถไฟทางคู่นี้มาเป็นตัวเชื่อมโยงให้มันครบหลุมให้ได้เพราะฉะนั้นการที่ว่าต่อไปในอนาคตเราจะมีท่าเรือหรือไม่มีท่าเรือก็อีกเรื่องแต่การขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้ผ่านลาวมาต้องลงมาถึงภาคใต้ได้และที่สำคัญการขนส่งทุเรียนที่การที่จะส่งไปขายในจีนตอนใต้ตรงนี้เราก็สามารถขนส่งผ่านทางรถไฟนี้โดยไม่ต้องเสียเวลากับการแวะประเทศเมื่อเข้าถึงจุดเชื่อมต่อเราก็จะมีเส้นทางรถไฟเพื่อไปพาดขึ้นไปที่หนองคาย
2: ถ้าคุณผู้ชมฟังคำพูดหนึ่งดีๆคุณพิพัฒน์บอกเรื่องทุเรียนใต
3: ้
2: ถือว่าอันนี้ตรงจุดนะครับเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตทุเรียนไทยภาคใต้ก็สำคัญทีเนี้ยยังมีคนไปถามคุณพิพัฒน์อยู่คุณลูกน้ำฮะเราน่าจะทราบข่าวกันตั้งแต่น่าจะประมาณ2ชาติที่แล้วนะครับว่า EEC เนี่ยไม่ทำนะฮะไม่ใช่ EEC SEC ก็ไม่
3: ม
2: ีและก็ตัวในพาร์ทของตัวแลนด์บริดจ์ก็ไม่ทำEEC แหละเดี๋ยวคนเราบอก EEC ยังอยู
3: ่
2: มีอยู่ขออภัยตอนเช้ามึนๆได้แต่จะบอกว่าหลายคนก็บอกอ่ะ SEC ก็ไม่มีแลนด์บริดจ์ก็ไม่ทำแต่เหมือนว่ามีบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณพิพัฒน์พูดชัดๆหน่
3: อ
2: ยคือกลัวว่าแบบเอ๊ะจะคืนคำหรือเปล่าเนี่ยคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่
3: ม
2: ีไม่ทำเข้าใจไหมว่าไม่มีทำไมผมต้องตะโกน
3: มีคำนี้ด้วย
2: เขาบอกว่าไม่มี
3: เคลียร์ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
2: คือผมตะโกนให้คุณพิพัฒน์ไงว่าแบบว่าไม่มีย
3: ืนยันกันไปเลยกับใครที่สงสัย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีนะครับและไม่ทำนะครับสำหรับแลนด์บริดจ์เพราะว่าเข้าใจกันว่าผลการศึกษาของคุณเอกฤทธิ์ออกมาก็บอกว่าไม่ทำไม่คุ้มเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ให้ฟังเสียงคุณพิพัฒน์เป็นกระบอกเสียงสำคัญเดี๋ยวมันมีเคียงข่าวกันคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงคุณพิพัฒน์ก่อน
4: แต่การที่ท่านบางครั้งบอกว่าเราต้องเอาเข้าคอรมอก็มันไม่มีเหตุจะเอาเข้าไปเพื่ออะไรอันนี้ผมก็เรียนตรงๆนะครับว่าเฮ้ยพวกเราตั้งแต่นายกรองนายกสองท่านก็ออกมาประกาศชัดเจนซึ่งตัวผมเองออกมาประกาศเป็นคนแรกว่าเรายุติคำว่าคอรมอไอทีซีเรายกยุติคำว่าแรงดีเพราะฉะนั้นแรงดีอาจจะไปกระทบกับคำว่าสิ่งแวดล้อมการต้องไว้เวรคืนพื้นที่แต่ผมยังยืนยันนะครับว่าการพัฒนาในเรื่องของคำว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะหยุดการพัฒนาได
2: ้ผมเข้าใจมีพัฒได้ว่าถ้าจะโมโหก็ไม่ทำ
3: ท่านก็ไม่ได้โมโหท
2: ่
3: านแค่บอกว่าเอ๊ะก็งงเอาข้อจริงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมก็เคยมีการประกาศไปแล้วนะว่ายุติมันไม่คุ้มหลายสิ่งอะเสี่ยงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยก็ยืนยันชัดเจนจะขอยืนยันไม่ทำ
2: ผมอาจจะแบบอินกับคุณพิพัฒน์ไงว่าผมรำคาญแทนให้แบบไม่ทำเนี่ยแต
3: ่คุณไม่เปลี่ยนสีเสื้อข้างในบ้างเลยนะคุณไกด
2: ์ผมเนี่ยต้องให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขานี่ไงพูดและทำ plus แม้ว่าบางคนจะยังร้อง please อยู่แต่นี่คือแบบเนี่ยกำลังใจอยู่ตรงนี้นึกอะไรไม่ออกนี่กำลังใจอยู่น
3: ี่แต่ดิฉันก็ว่าแต่คุณดิฉันก็เริ่มสีเอ็นเอียงไปกับคุณแล้วเสื้อผ้าวันนี้นะคะก็ชัดเจน
2: ว่าไม่ทำ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ที่ผมกำลังจะเคียงข่าวสั้นๆคืออะไรรู้คุณลุงน้ำคือผมแอบไปเปิดสถิติผลการเลือกตั้งมา
3: เป็นยังไงฮะ
2: คุณเชื่อไหมว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ได้แข่งกับพรรคอื่นเลยนะตอนนี้พอพี่มาเขาขึ้นมาเขากลับมาแข่งกับประชาธิปัตย
3: ์
2: หมายความว่าถ้าเป็นเขตเนี่ยภูมิใจไทยสอยรายหัวได้เยอะแต่ถ้าเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยโอ้โหประชาธิปัตย์สอยได้มากกว่าภูมิใจไทยมันก็เลยไม่รู้ว่าการลงไปครั้งนี้เนี่ยเหมือนแบบรักเราหรือเปล่ารักเราไหมนี่พี่บ่าวคนดีคนเดิม
3: ต้องขึ้นจมูกนิดนึง
2: อ๋อเหรอไม่ได้
3: พี่น้องภาคอีสานจะน้อยใจเดี๋ยวรอบหน้าเห็นว่าจะไปสัญจรกันที่อุดรธานี
2: โอ้โหไปกันให้หมดนะ
3: ค่ะนะฮะคุณไกด์ก็รอเลยละกันรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2 เชื่อมโยงทั้งเรื่องของการเดินทางสะดวกมากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจที่ว่ากันว่าจะเชื่อมภูมิภาคอื่นๆรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะทีนี้ลงใต้ไปอีกนิดนึงโดยเฉพาะปัญหาไฟใต้ที่เกิดขึ้นกับ3จังหวัด

0: ชายแดนภาคใต้เรื่องนี้นะคะนายกอนุทินว่าอย่างไรท่านนายกบอกว่าทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำคัญที่สุดนะคะก็คือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการสื่อสารหากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายความสงบนั้นก็จะเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งสำคัญคือต้องไม่ปิดช่องเจรจาส่วนเรื่องของกฎหมายก็ยังคงต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดค่ะไปฟังจากท่านนายกเรื่องของการแก้ปัญหาไฟใต้บ้างนะคะท่านนายกบอกได้รับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้งเรื่องของการบริหารแนวชายแดนหรือนโยบายในการปิดด่านก็ได้รับเสียงสะท้อนมาว่าถ้าปิดหมดมันจะทำมาหากินลำบากซึ่งอันนี้ท่านนายกบอกต้องรับฟังส่วนจุดไหนที่ยังไม่มีความเสี่ยงมากต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมหรือกำกับดูแลสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการสื่อสารซึ่งกันและกันอีกเรื่องก็คือการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะคุณอนุทินบอกประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมช.นะคะอันนี้เนี่ยจากที่ประชุมก็คือต้องปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีการบูรณาการร่วมกันอย่างชัดเจนด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยค่ะ
1: แล้วจะมีนโยบายปิดด่านเขาก็บอกว่าไปปิดหมดเขาทำมาหากินก็ลำบากใช่ไหมเราก็ต้องฟังเขาก็พูดก็ถูกดังนั้นบางจุดที่มันยังไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยงมากเราก็อาจจะใช้เจ้าหน้าที่ของเราไปควบคุมกำกับดูแลนะครับสิ่งเหล่านี้คือการได้สื่อสารซึ่งกันและกันแต่เดี๋ยวเราก็จะมีการปรับปรุงที่ผมได้ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นมันก็จะมีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานตอนนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันอย่างชัดเจนในอำเภอตำรวจทหารความมั่นคงพลเรือนเนี่ยก็จะร่วมกันทำงานกันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมแล้วต้องทั้ง4คน5คนนี้ที่เป็นหัวเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ได
0: ้ครับก็ชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องฟีดแบคความคิดเห็นที่ท่านนายกได้รับมาก็บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะจากพี่น้องในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญทีนี้ไปฟังจากอีกท่านหนึ่งบ้างนะคะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็กล่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีการหารือสถานการณ์ในปัจจุบันรวมไปถึงสถานการณ์ช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเห็นว่าจะต้องมาดูแล้วก็หาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็งและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะแต่ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนคุณศรีหศักดิ์บอกเรื่องนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งเช่นกันได้เน้นการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่เรื่องการข่าวกรองต้องทำงานในลักษณะที่ทุกหน่วยงานเป็นทีมเดียวกันก็คือทีมประเทศไทยแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีเดี๋ยวไปฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: ครับ
3: และเราคงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของเนี่ยคือข่าวกรองการข่าวของเราเนี่ยจะต้องมีความแม่นยำคือเราก็มีหลายหน่วยงานที่ทำในเรื่องนี้นะครับมันควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีนะครับแล้วสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนเนี่ยสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราทำไมเราต้องควรจะต้องรู้นะครับถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันก็จะเป็นทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับแล้วก็ดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานของเขาการว่าจ้างมันจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับ
0: ควบคู่กันไปท้ายที่สุดเศรษฐกิจปากท้องก็สำคัญความเชื่อมั่นของประชาชนอันนี้ก็สำคัญยิ่งเลยทีนี้เมื่อวาน
2: ตามโผล่ไหม
0: หมุนวงล้อหลายคนอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่เรื่องนี
2: ้เดี๋ยวนะ
0: ตามคาด
2: ถ้าเรื่องเนี้ยไม่เป็นไปตามคาดเนี่ย
0: ค่ะ
2: ผมว่าเนี่ยเราต้องคุยกันใหม่เลยนะ
0: นะคะก็อย่างที่บอกใครจะเก่งเมื่อวานถูกผิดช่วงบ่ายไม่ว่ากันแต่เชื่อว่าคุณเก่งเรื่องนี้ตามคาดถูกต้องอย่างแน่นอนเคาะเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่ประชุมครม.หรือว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความ

0: ั่นคงแห่งชาติคนที่24ตามคาดถือเป็นนายทหารคนที่17ที่มานั่งในตำแหน่งนี้ค่ะ
1: นะครับคือผมเข้าใจว่าพอข่าวเนี่ยออกมาเนี่ยอย่างมากสุดที่เราเห็นการมาของเสปูด้วงก็คือว่าอาจจะมีการคำถามนำบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าถ้าเป็นไปตามคาดแบบนี้เนี่ยก็คือถ้าซื้อหวยแล้วตรงแบบนี
0: ้
1: ก็อยากจะซื้อบ้างแต่พอออกมาในความเป็นจริงแล้วโอ้โหคือตำแหน่งนี้ก็ยังผมยังพูดเหมือนเดิมว่าสำคัญก็คือว่าเป็นคนที่ประสานทั้งทางฝั่งของฝ่ายความมั่นคง
0: ค
1: ือฝ่ายทหารฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ประชาชนและ
0: อ
1: ย่างก็คือว่าคนนี้ก็ดูเหมือนหน่วยก้านก็คือที่สุดแล้วแหละนึกออกไหมก็เลยออกมาเป็นคนนี
0: ้เหมาะเหม่ง
1: เหมาะไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้แล้วคุณผู้ชมผมอยากจะให้คุณผู้ชมเคียงข่าวกันขำๆขำๆไม่ต้องใส่ใจจริงจังกับมันมากแต่ผมกำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับว่าการมาครั้งนี้เนี่ยคุณสังเกตไหมว่าการที่ลงไปภาคใต้รอบนี้ปกติเนี่ยถ้าเราคุยกันในแง่ของฐานเสียงหรือการเลือกตั้งเราก็มักจะบอกว่าอุ้ยเหมือนเดิมคำพูดดร.เรบินฐานที่มั่นยังไงก็เอาอยู่ค่อยว่ากันแต่ไอจุดที่รู้สึกว่ามันเป็นสควีทสปอตเนี่ยก็คือจุดที่แบบเริ่มไม่มั่นคงแล้วก็ต้องมาแวะกันหน่อยที่หาดใหญ
0: ่
1: ที่สงขลาสงขลาเนี่ยนะฮะอันนี้สั้น
0: ๆ
1: ภูมิใจมีอยู่9เขตภูมิใจไทยกินไป4กล้าทำกินไป4ประชาธิปัตย์เอ้ยกล้าไทยกล้าทำกินไป3ประชาธิปัตย์แทรกมา2อ่ะไปกันอีกเรื่องนึงนะฮะ
0: ออกจากหาดใหญ่แล้วใช่ไหม
1: ออกแล้วออกแล้วแต่ก
0: ็หรือจะไปบุรีรัมย
1: ์อุ๊ยบุรีรัมย์เขามีแอคทิวิตี้ต่อเนื่องไง
0: เ
1: ขามีนั่นนู่นนี
0: ่
1: และที่สำคัญเขามีนักท่องเที่ยวกิตติมศักดิ์นะค
0: ือ
1: พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ
0: ์ถูก
1: อันนั้นเขาก็ไปเหลือเกินเขาก็โด่งเนี่ยอ่ะกลับมาเรื่องนี้คุณผู้ชมเรื่องของประกันภัยภัยพิบัติเรื่องนี้เนี่ยหลายคนบอกอู้ทำไมไม่เอาคำนั้นคือเรื่องเนี้ยเราต้องบอกกันก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของภาวะโลกร้อน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคุณลูกน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่ออยู่ในช่วงภาวะโลกร้อน
0: โลกเดือด
1: โลกโอ้โหเรียกว่า
0: เดือดแล้วก็ว่าได้นะ
1: ถ้ากว่านี้คือเราต้องไปอยู่ดวงจันทร์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยพิบัติมันจะเกิดบ่อยมากปัญหาก็คือทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติอ่ะหลายคนบอกคือรัฐอ่ะไม่ได้อยากจ่ายเงินช้าพูดให้ทุกรัฐบาลเดี๋ยวหาว่ารักคนนี้ไม่รักคนนั้นแต่คือมันด้วยความว่าระเบียบอ่ะเวลามันจ่ายช้าม
0: ีขั้นตอน
1: จ่ายช้าไม่ว่าจ่ายน้อยโอ้โหหลายคนบอกอันนี้เงินกินข้าวหรือเงินอะไรครับอะไรแบบเนี้ยท้ายสุดรัฐบาลพลิกมุมคิดใหม่ครับโดยการซื้อประกันภัยโดยใช้โมเดลของการซื้อประกันภัยภัยพิบัติแห่งชาติแทนคือจ่ายเป็นเบี้ยและเคลมมันเป็นสินใหม
0: ่
1: เร็วกว่าได้เงินมากกว่ามันก็เป็นควิกบิ๊กวินเหมือนกันเรื่องนี้นะครับออกมาเปิดเผยโดยคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ผมบอกก่อนว่าคนที่นำร่องเรื่องนี้ก็คือคุณประกรณ์ อินทรพันธ
0: ์
1: ตอนนั้นเนี่ยหลายเรื่องเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ออกมาเปิดเผยโดยทางคุณรัชดาอีกทีนึงเรื่องนี้นะฮะรัฐครม.เนี่ยเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐซื้อประกันให้แก่ประชาชนคุ้มครองเนี่ย30 ล้านครัวเรือนนะครับผมบอกเหมือนเดิม30 ล้านครัวเรือนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยแต่ของแบบเนี้ยประกันเนี่ยเป็นสินค้านึงนะที่ซื้อแล้วไม่ค่อยอยากใช้ได้ออกมั้ยประ
0: กันแก้เคสแล้วกัน
1: เหมือนแบบซื้อแล้วไม่ค่อยอยากใช้แต่ถ้ามันจําเป็นต้องใช้ก็ยอมรับว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าเพราะอะไรผมเล่าต่อ
0: ค
1: ือภัยพิบัติ3ประเภททั้งน้ําท่ว
0: ม
1: วาตภัยคือลมเนา
0: ะ
1: แผ่นดินไหวแนวทางดังกล่าวเนี่ยเป็นรูปแบบก็คือว่าแทนที่ว่าจะให้เกิดเหตุแล้วค่อยมาเบิกกลายเป็นว่าก็ซื้อมันไปเลยถึงเวลาเหตุเกิดเราก็พร้อมจ่ายเอาแบบนี้แล้วกันว่ากันว่าจะทำให้ได้ถึงสินเชื่อที่เร็วกว่าและมากกว่านึกง่ายๆทำไมรัฐบาลถึงมองแบบนี
0: ้
1: ประกันชั้นหนึ่งเวลาคุณขับรถยนต์
0: อ
1: ่ะแล้วคุณไปชน
0: อ
1: ่ะลักษณะแบบว่าโอ้โหเรียกประกันเคลม30 นาทีถึงนึกออกไห
0: ม
1: ประกันแบบเนี้ยก็คล้ายๆกันถามว่าถ้าเกิดเหตุจริงๆอ
0: ัน
1: นี้ผมบอกก่อนไม่ได้แช่งแต่ถ้าเกิดเหตุจะได้อะไรโอเคไหมกรณีน้ำท่วมจ่ายให้ส่วนหนึ่ง 10,000 บาทต่อครั้งต่อราคาเรือนแผ่นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวคือภัยจากลมกับภัยจากแผ่นดินไหวจ่ายให้ส่วนหนึ่งจำนวน 5,000 บาทต่อลังต่อครั้งต่อราคาเรือนภายใน15 วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินเสียหายทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อราคาเรือนอันนี้นึกออกไหมมันก็ยังพอเห็นเป็นเนื้อเห็นเป็นหนังคือหลายคนบอกจ่าย 9,000 ทำอะไรได้ครับเข้าวัสดุก่อสร้างก็หมดแล้วส่วนกรณีเสียชีวิตนะครับก็ที่อยู่จากภัยภายใต้การคุ้มครองก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2 ล้านเงินก้อนเนี้ยโอเคแต่ไม่มีใครอยากได
0: ้
1: ผมบอกก่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมอบหมายให้ทางปภ.นะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็สำนักงานคณะกรรมการ

0: กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ทำระบบประกันภัยให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนกับมาตรการที่ช่วยเหลืออยู่เดิ
1: ม
0: อันนี้เอามาเคียงข่าวกันหลายคนบอกโอ้ยข่าวนี้ไม่สำคัญโทษนะฮะแผ่นดินไหวน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นกันบ่อยนะฮะถ้าพูดกันตามตรงแบบหลายคนบอกอ่านข่าวนี้ทำไมหลายคนบอกเอ้าก็มันไม่ได้เกิดที่บ้านคุณนี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นความหมายคือว่าเขาเนี่ยเตรียมตัวให้คุณแล้ว
1: ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยวันนั้นที่ข่าวช่อง5สัมภาษณ์อ่ะเขาบอกว่าแพนิคเลยนะแม้กระทั่งเด็กๆอ่ะพอรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดอีกแล้วอ่ะเขาไม่ได้ชินชานะคะอย่างที่บอกแต่นี่ก็เป็นแนวทางปรับเปลี่ยนรูปแบบของรัฐบาลเลยจากรอเกิดเหตุแล้วเยียวยามาเป็นเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
0: ก็แต่จริงๆชอบคำคุณลูกน้ำพูดนะ
1: นี่ตามที่โฆษกท่านแถลงเลยคำนี
0: ้ชอบคำพูดคุณลูกน้ำคุณนะ
1: ว่า
0: ซื้อประกันไปแก้เคล็ดไง
1: อันนี้คือคนขายประกันเขาบอกมา
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นวิธีจูงใจให้ซื้ออะไรแบบนี้มาที่คู่จิ้นคู่นี้คุณไอซ์รัฐมนตรีชัยชนก
0: คุณปกติคู่จิ้นเราจะใช้แบบอยากให้เขาสมหวังกันนะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นละครน่าจะเป็นขมิ้นกับปูน
1: ก็เป็นแบบว่าพระเอกนางเอกแบบเป็นคู่กัดกันตอนแรก
0: เหมือนคุณกับผมแบบไม่รักกันสักพักอยู่ดีๆล้มปากสัมผัสกัน
1: ไม่เอาดิ
0: อ๋อไม่เอาหรอ
1: เป็นแบบซีนอื่นดีกว่า
0: ซีนอื่นนะซีนอื่นนะอ๋อแบบมันจะได้เหรอคู่นี้เขาจะจิ้นกันได้เหรอ
1: นั่นน่ะสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดคุณไอซ์เดินหน้าหลังจากเมื่อค่ำคืน2คืนก่อนมีการโพสต์ภาพคู่กับหมายสารนะคะแล้วก็บอกว่ารู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงแต่พร้อมสู้พร้อมลุยแล้วทางด้านรัฐมนตรีชัยชนกว่ายังไงนะคะคุณชัยชนกบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลหลังจากคุณไอซ์รัชนกยื่นปปช.ฟันปมล็อกสเปคไทย AI พาสปอร์ตยืนยันชี้แจงได้ทุกเรื่องค่ะไปฟังเรื่องนี้นะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบ้างคุณชัยชนกชิดชอบก็เผยถึงกรณีที่คุณไอซ์รักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนำพยานหลักฐานยื่นร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อเอาผิดปมล็อกสเปคโครงการไทย AI พาสปอร์ตบอกว่าเรื่องนี้ทราบแล้วและไม่ได้กังวลเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายถ้ามีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะเข้าร่วมทุกอย่างไม่มีข้อกังวลใดๆพอถามว่ามีการนำเรื่องไทย AI พาสปอร์ตมาโจมตีทางการเมืองบ่อยครั้งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าอย่างไรคุณชัยชนกบอกว่าแล้วแต่มุมมองมุมนึงอาจจะมองว่ารุนแรงแต่คิดว่าใช้วิกฤตเป็นโอกาสดีกว่าการได้รับความสนใจก็จะทำให้ประชาชนรับรู้เรื่องโครงการได้มากขึ้นหวังว่าจะทำให้ประชาชนมาทดสอบมาลองใช้เพราะเชื่อว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี
0: ้ระหว่างที่คุณลูกน้ำอ่านข่าวไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานเนี่ยมันมีคนแชร์กันหลากหลายเพจบอกว่า AI Pass วันแรกทำอะไรได้บ้างแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าทางฝั่งของนักการเมืองนะเพจต่างๆเขาก็ออกมาพูดกัน
1: รีวิวเหรอ
0: ก็ออกมาบอกว่าส่วนก็จะบอกบางคนก็บอกมันทำอันนั้นอันนี้ได
1: ้
0: นี่ผมต้องพูดแบบระวังนะเนี่ยผมกลัวจะมีตาคุดมาถึงผมต้องแบบว่าพูดแบบให้คนครอบคลุมไงนึกออกไหมเสียงเซ็งแซ
1: ่
0: มีอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งก็บอกว่าว้าวหุ้ยพี่มันได้ขนาดนี้เลยจริงเด
1: ้
0: โอ้โหหลายคนบอกมีมุมว้าว
1: ค่ะ
0: อีกมุมนึงก็บอกฮะ
1: รัชดาไลเทียเตอร์ติดต่อ
0: คือบางคนน่ะเขาจะมีอยู่สองมุมแบบนี้เพราะนั้นว่ากันว่าผมแบบระหว่างที่คุณลูกน้ำอ่านข่าวผมพยายามเสิร์ชผมไปเจอเพจหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้พาดหัวคือไงรู้ไห
1: ม
0: ใช้ไทย AI Passport สร้างเพลง3ชาติ
1: อันนี้คนที่แบบอยู่ในวงการเพลงได้นะ
0: วงการเพลงได้นะ
1: มิวสิก
0: ปึ๊บปึ๊บอะไรแบบเนี้ย
1: แต่งมาเลย
0: อันนี้หนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปเสิร์ชคำว่า THAI Passport เนี่ยเราต้องยอมรับว่าถ้าเสิร์ชแฮชแท็กนี
1: ้
0: เราจะไม่ค่อยเห็นรอบแสดงความสามารถของเขา
1: แอปไหนถามก่อน
0: Facebook
1: บ้านเขียวบ้านแดงบ้านอะไร
0: บ้านฟ้าบ้านฟ้าคือถ้าเวลาเราเสิร์ชเนี่ยถ้าคุณเสิร์ชที่ THAI Passport
1: ค
0: ือปกติถ้าเป็น AI อ่ะเขาจะถ้าเป็นแบบขอโทษนะฮะศัพท์ LGBTQ เราจะชอบเรียกว่าอะไรที่แบบโชว์ความสามารถเรียกว่ารอบแสดงความสามารถแต่ในรอบแสดงความสามารถของ THAI Passport มันเหมือนมันไม่เห็นมันไปเห็นอะไรรู้ไหมกรณีการเมื
1: อง
0: การโจมตีสาดสีกันไปกันมาท้ายที่สุดคุณผู้ชมลองพิมพ์มาบอกเราหน่อยสิว่า THAI Passport มันทำอะไรได้บ้างอ่ะเพราะปกติเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ดูดวงกันนะ
1: เอ้ยแม่นอยู่นะ
0: ก็จะได้เทียบไปเลยไงว่าแบบเอ๊ะอันเนี้ยแม่นไหม
1: ค่ะเอ้ยมีผู้

0: าดของเราหลายท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ทดลองใช้
1: จริงเหรอฮะ
0: รับบทยูสเซอร์เดี๋ยวต้องไปฟังเขารีวิว
1: เออเนี่ยจะต้องดูกับเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: ลองพิมพ์เข้ามาหน่อยได้ไหมคุณใช้มันทำอะไรบ้างเออเนี่ยผมอยากเห็นอยากเห็น
0: เออจริงจริงจับผู้ใช้จริงไปเลย
1: ก็นี่ไงจะได
0: ้
1: ก็จะได้แบบปิดข้อครหาไปเลยว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: เอองั้นคุณต้องไปลองใช้แล้วล่ะ
1: อ๋อหรออ
0: ันดับแรก
1: โอเคผมจะไปลองใช้และเดี๋ยวผมจะมาฟีดแบ็กกัน
0: รีวิวตามจริงนะ
1: เออรีวิวตามจริงผมกลัวว่ารีวิวตามจริงเนี่ยจะเป็นปัญหา
0: ไม่ต้องมีแบบถ่ายรูปแบบนี
1: ้อ๋อ
0: แบบคุณไอซ์ใช่ไหม
1: อ๋อไม่เอาไม่เอาสิไม่เอาสิไม่เอาสิ
0: งั้นปิดท้ายเบรกนี้ที่เรื่องดีๆนะ
1: คุณว่าม
0: าฝากคุณผู้ชมกับคุณไก
1: ่โอ้ยคุณ
0: ค่ะใครเครียดกันนิดนึง
1: ผมถามว่าทำไมเราต้องกินข้าวกันช่วงนี้
0: การกินข้าวเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วต้องยอมรับว่ามื้ออาหารเนี่ยมันทำให้คนสมัครสมานสามัคคีได้เลย
1: ไม่น่าเชื่อนะถ้าว่าทำไมมันต้องสามัคคีกันตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย
0: ถ้าไม่มีน้ำสีเหลืองนะ เพราะว่าถ้ามีน้ำสีเหลืองบางทีจากมิตรอาจจะเปลี่ยนเป็นคู่มวย
1: แก๊กฮวยแหละน้ำสีเหลืองอะ
0: เนาะนะแต่ว่าสำหรับมื้ออาหารสำคัญมื้อนี้นะคะเตรียมไปดูกันหลังจากเรื่องราวเครียดๆค่ะเราอาจจะเครียดแบบระดับหนึ่งนะเลเวลหนึ่งแต่ว่ารัฐบาลก็เครียดอีกหลากหลายเลเวล
1: ผมว่าไม่นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะมีคุยกันสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ที่บ้านนายกหนูเขาบอกว่าเนี่ยจะไปกินข้าวนัดแบบนัดย้อมใจ
0: ถูกต้อง
1: แต่คุณเอางี้นะผมคุยกันแบบนี้ก่อนน
0: ะ
1: ผมคุยกันแบบนี้ก่อนนะถ้าคุณดูจากอันนี้ไม่นับการบริหารบ้านเมืองแล้วอ
0: ัน
1: นี้คือการบริหารการเมืองผมว่าภูมิใจไทย200กว่าเสียงอะถ้าคุณกับผมและผมเป็นแกนนำอ่ะผมว่าเขามีทางหนีที่ไล่เยอะนะการนัดกินข้าวกันเนี่ยก็ไม่รู้กันว่าแบบจะสมัครสมานกันไหนเพราะว่าเขาก็แน่นซีย้ำปึกตั้งแต่ตอนที่พรรคเพื่อไทยก็ออกมาแล้วนะ
0: ก็แนบแน่นไปอีกแบบซีมเลสเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ไร้รอยต่อกันไปเลยแบบนี
1: ้ไปดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าจะมีไปเปิดบ้านพักส่วนตัวโอ้โหเป็นบุญมากของทางนักการเมืองผมไม่ได้เข้าไปเลยนะเนี่ยสำหรับบ้านพักส่วนตัวเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี
0: ้
1: นะครับทางคุณอนุทินก็บอกความคิดเนี่ยไม่ใช่คุณอนุทินนะเป็นคุณจุลพันธ
0: ์น้องหนิงของพี่หนู
1: โอ้ตายแล้วอันนี้แหละเหมาะกับซีรีส์วายเนี่ยเหมาะ
0: จะดีเหรอคะ
1: เออซีรีส์วายนี่เขาเดี๋ยวนี้เขามีแบบวายผู้ใหญ่ไงใช่ไหมไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยฮะ
2: ท่านนายกได้แจ้งรัฐมนตรียังคะที่จะนัดทานข้าวแจ้งแล้วใช่ไหมคะวันที่6นายกได้แจ้งแล้วใช่ไหมคะ
3: ได้แจ้งแล้วสิพี
2: ่ท่านนายกก็เปิดบ้านใช่ไหมคะท่านนายก
4: มีเมนูอะไรเลี้ยงคะท่านนายก
2: ท่านนายกเปิดบ้านตัวเองเลยใช่ไหมคะ
4: เลี้ยง
2: เปิดบ้านเลี้ยงเปิดบ้านนัดเจอคณะรัฐมนตรีค่ะ
3: แต่ต้นความคิดคือท่านหัวหน้า
2: ค่ะวันนั้นท่านนายกมีจะมีประเด็นอะไรที่จะคุยกับคณะรัฐมนตรีไหมคะ
4: โชว์ฝีมือเองเลยไหมคะท่านนายกเป็นเชฟเองไหมคะ
2: เป็นเชฟเลย
1: ตอนแรกอะจับอะเหมือนไม่ใช่โมเมนต์ซีรีส์วายนะแต่พอนายกไปจับปกคอของคุณจุลพันธ์อะ
0: คิดเลย
1: อุ้ยผมจิ้นเลยนะเนี่ย
0: โอ้ยเป็นแบบเอ็นดูแบบพี่กับน้องไงนะคะ
1: ดีนะ
0: แล้วก็เป็นการแบบย้อมอกย้อมใจอย่างคุณไกด์บอกเพราะว่าฝ่ายค้านเขาก็เตรียมจองกระถินในศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: เอางี้นะสัปดาห์หน้าคุณดูข่าวร้อนสนับสนุนทั้งสัปดาห์เลย
0: ค่ะ
1: มันแน่นอน
0: อะ
1: แต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายกันต่อในข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่นะครับ

0: ครับ
1: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
2: ไม่รู้โถ
3: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
4: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
5: ลูกหมากเจสเกียรติยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงไปดูเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับก็มีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับเราก็ต้องเข้าใจกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือตัวอินฟราสตรักเจอร์ด้านเฮลท์แคร์นะครับก็คือเรื่องของระบบพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขเนี่ยนะฮะโดยทางรัฐมนตรีแรงงานนะฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ออกมาเปิดเผยนะฮะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาด้านสังคมพร้อมกับให้เร่งรัดการแก้ปัญหาแรงงานและก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับก็เบื้องต้นนั้นก็มีการอนุมัติเงินนะฮะ250ล้านสำหรับการศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับจากกรอบวงเงินโครงการรวมกว่า 9,000 ล้านให้เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชนจำนวนมากคือเราต้องบอกว่าคนไปหาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์คือมาเลย์นะครับผมเคยมีประสบการณ์ต้องไปแย่งกินติ่มซำของคนมาเลย์เนี่ยคือไม่ได้บอกคนมาเลย์ไม่ดีนะ
2: ค
1: ือดีใจที่เขามาเที่ยว
2: เราเอาข้อจริงแบบช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมามันจะมีแฮชแท็กแต่เป็นแบบกลุ่มเล็กๆที่แบบมาแอนตี้การเที่ยวไทยแล้วปรากฏว่าคนมาเลย์ที่เป็นนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวไทยอ่ะเขารวมพลังกันเลยนะเขาบอกเขาเมินเรื่องนี้นะเขายังอยากมาเที่ยวไทย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราต้องรองรับทั้งคนไทยและคนมาเลย์เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นงานด้านการพัฒนาสังคมที่นายกรองนายกยศชนันเป็นประธานส่วนการบริหารจัดการและก็ยกระดับแรงงานนะฮะกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้เร่งรัดการจัดการแรงงานในพื้นที่5จังหวัดนะครับที่เกี่ยวโยงกับมาเลเซียโดยเร่งจัดทำ MOU ระหว่าง2ประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกเพื่อทบทวนระเบียบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาหลักสูตรยกระดับทักษะแรงงานร่วมกับทางวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้สอดคล้องกับดีมานด์ของตลาดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเห็นชอบให้ผู้บริหารนะครับเห็นชอบให้บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ผู้พิการผู้ติดยาเสพติดเด็กนอกระบบการศึกษาให้ภาครัฐนะครับมีกลไกในการเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเอกภาพและก็ตรงจุดที่สุดถามว่าเรื่องนี้ก็อ่ะเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงนะครับคือผมพูดตรงๆว่าชีวิตนี้นะครับเราอ่านข่าวในกระทะทองแดงกันมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันร้อนกันเหลือเกินผมอยากอ่านข่าวแบบทุ่งลาเวนเดอร์แบบนี้บ้างนึกออกไหมแต่ผมไม่รู้ว่าข่าวต่อไปอ
2: ่ะ
1: มันจะเป็นข่าวแบบทุ่งลาเวนเดอร์หรือเปล่า
2: จัดให้เลยทุ่ง Data Center นะคะ
1: เอาไม่ใช่ลาเวนเดอร์เหรอ
2: เออนี่ไง
1: เป็นทุ่งเลยนะ
2: ก็ผุดขึ้นมาก็เป็นทุ่งได้
1: เป็นทุ่ง Data Center
2: ต้องไปฟังจากรัฐมนตรีชัยชนกอีกรอบหนึ่งว่าท่านทราบเรื่องนี้ไหมท่านยอมรับทราบนะคะมีการตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตระบุเองด้วยว่ามีหลายแห่งเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบนะคะว่ากรณีที่มันมีข่าวแบบกระแสออกมาไงว่าไปมีเรื่องของการกักตุนน้ำมันเรื่องของต่างชาตินี่อย่างไร
1: ตั้ง500,000ลิตรนะสสพรรคประชาชนก็บอกไป
2: ใช่ค่ะออกมาเปิดเรื่องนี้นะคะทีนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยก็บอกว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการกักตุนน้ำมันประเด็นเรื่องเป็นของทุนต่างชาติหรือเปล่าเตรียมถกผู้เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบหลังพบว่าบางส่วนนั้นขาดเอกสารรับรองค่ะกลับไปที่รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เป็นประเด็นเรื่องของ Data Center

0: การตั้ง data center หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้คุณชัญชนกบอกว่าได้รับรายงานมาสักระยะแล้วกำลังเร่งให้มีการตรวจสอบเพราะว่า data center เหล่านี้เนี่ยถูกตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ระหว่างการให้หน่วยงานอื่นๆรวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบอยู่ส่วนวัตถุประสงค์ของการตั้ง data center คุณชัญชนกบอกว่าไม่ทราบเจตนาเพราะเป็นการพลิกผันใช้สถานที่จากกิจการที่ไม่ได้รับกำไรและไม่ได้ประโยชน์มาเป็นเศรษฐกิจของอนาคตอย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลเดี๋ยวไปฟังเสียงรัฐมนตรีชัยชนกค่ะ
1: เป็นสิ่งที่มอบให้หน่วยงานไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็คิดว่าเบื้องต้นจริงแต่ในปริมาณยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเท่าไหร่ก็ต้องครับต้องดูในเชิงของว่าการไปทำ data center ตอนนี้เนี่ยก่อตั้งเมื่อไหร่ยังไงที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยเป็น data center ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแต่ว่าหากเขามีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อนที่จะมีกฎระเบียบใดๆเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแนวทางต้องดำเนินการแบบไหนต่อส่วนในเรื่องของการกักน้ำมันอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงหากเป็นการเตรียมการตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับต้องรู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าในเรื่องของการกักน้ำมันของเขา
2: จริงๆ data center เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่
2: แต่ก็เป็นเรื่องที่ในช่วงเวลานี้เนี่ยในสื่อสังคมออนไลน
0: ์
2: ค่อนข้างเล่นกันหนักนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับมีอยู่2 อย่างกฎหมายเรายังไม่พร้
0: อม
2: คำว่ากฎหมายยังไม่พร้อมไม่ได้บอกว่ากฎหมายไม่ดีนะฮะแต่ความหมายคือว่ากฎหมายบางทีออกไม่ทันการ
0: ค
2: ือช่องว่างของกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้เกิดอยู่2 อย่างคือทำไม่ได
0: ้
2: กับแอบทำ
0: อ
2: ันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ก็ต้องยอมรับว่ากรณีของ data center ไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นถามว่าการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้แสดงว่ามันไม่ได้เพิ่งมาเกิดมาในวัน2วันนี
0: ้
2: มันต้องเกิดมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างที่เราบอกกันไปว่าถ้าถามว่าถ้าเรื่องนี้มันอยู่ในเขตพื้นที่การรับผิดชอบส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
0: ใช่แล้วบางที่ที่ว่าไปใกล้โรงพยาบาลน่ะคนก็กังวลโอ้ยระบบฟงระบบไฟ
2: ผมพูดเลยแถวพระราม9มีอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยต่อให้เป็นเอกชนแต่คือผู้ป่วยไปแอดมิดเขาก็กลัวคุณอย่าลืมว่า data center เนี่ยหลายคนก็บอกโอ๊ยทำไมมันต้องมาตั้งอยู่ในกท
0: ม.
2: เราต้องยอมรับกทม.เป็นพื้นที่ที่ไฟไม่มีทางขาดถ้าไฟขาดคือเรื่องใหญ
0: ่
2: เนื้อไหมเรื่องแรกแต่คำถามคือว่าถ้า data center ถึงเวลาไฟตกข้อมูลเจ๋งแต่ถ้าโรงพยาบาลไฟตกคนไข้ตายได้นะคร
0: ับ ชีวิตนะคะแล้วจริงๆเนี่ยเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเอามาที่ฝั่งนี้ก่อนเนาะเพื่อนบ้านเราอย่างแบบมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวทางรับมือกับเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะเขาก็ตระหนักในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
2: คือตอนนี้พอกฎหมายมันแบบบอแบะบอแบบแอะจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นช่องว่างเอาอย่างนี
0: ้
2: ผมพักเรื่องนี้ก่อนและผมมี
0: เรื่องของเพื่อนบ้านเหมือนกัน
2: ผมไม่อยากใช้คำว่านี่เป็นข่าวร้อนละกันผมใช้คำว่านี่เป็นข่าวถอดสมองนะเราคุณผู้ชมเวลาเราดูข่าวเนี่ยถ้าข่าวบางข่าวเราจริงจังมากเราจะบอกว่าดูดูแต่ข่าวนี้ก็บอกฟังไว้เหมือนแบบซิทคอม
0: เ
2: หมือนดูซิทคอม
0: อยากให้คุณผู้ชมยิ้มได
2: ้คุณผู้ชมฮะถ้าเขมรจะเคลมขนาดนี้ก็ไปเคลมเทพีสติภาพเลยดีกว่าพูดกันแบบนี
0: ้
2: บอกว่ารัฐบาลและเชื่อไห
0: ม
2: คือเรื่องนี้ในมุมเราเราก็บอกเหมือนจ้อจี้
0: อ
2: ่ะคือแบบจ้องจะเคลมผ้าโจงกระเบน
0: คืออันนี้ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยได้ไงนะเพราะเอาเข้าจริงที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายสิ่งที่เราได้ยินกระแสข่าวว่าเพื่อนบ้านเคลมล่าสุดเนเน่ก็โดนเคลมลิซ่าก็โดนเคลมคุณบัวขาวก็โดนเคลม
2: จริงๆถ้าเคลมของดีขนาดนี้เคลมรัฐบาลเราไปเลยไหมฮะ
0: เออ
2: จริงๆรัฐบาลเราก็ทันดีนะ
0: คุณไกด์หวงนะ
2: เอ้ยผมเฮ้ยนี่น้ำเงินนี่
0: อย่ามาเอาของเขาไปนะ
2: นี่อ่ะต่อกับมาอ่านข่าวดีกว่าก่อนที่ผมจะได้ไปบุรีรัมย
0: ์
2: นะก็รัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยออกมาพูดหลังจากที่ทางกัมพูชาเนี่ยนะจ้องจะเคลมหลังโทษนะ
0: จ้องกระเบน
2: โทษนะไม่เคยอ่านข่าวไหนและอ่านไปขำไปแบบน
0: ี้หัวจะปวด
2: หลังพบแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1ระบุการนุ่งผ้าจ้องกระเบนและห่มสบายเป็นของกัมพูชา
0: ว้าว
2: ถอดสมองอ่านมาดูกันอย่างนี้ดีกว่าคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการไม่ได้ขำคุณประเสริฐนะ
0: ข
2: ำอะไรก็ไม่รู้ผมเนี่ย
0: ขำสิ่งที่พวกเราและคุณประเสริฐได้ไปรู้มา
2: คุณประเสริฐเชื่อไหมเดี๋ยวแต่เราเลยโทษนะคุณลูกน้ำดูสีหน้าคุณประเสริฐน
0: ะ
2: ก็ตอบคำถามไปก็ชิวๆไป
0: ท่านกลั้นขำอยู่หรือเปล่า
2: ก็ไม่แน่นะคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะฮะรัฐมนตรีศึกษาธิการกล่าวว่าแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางกระทรวงพื้นฐานปี251ระบุว่าการแต่งกาย

0: ของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะการแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าโจงกระเบนของผู้ชายและสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดของผู้หญิงเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจะต้องขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมคำถามคือคุยอะไรครับเนี่ย เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติอ๋อ
1: ค่ะ
0: ทางเราเป็นมืออาชีพไง
1: อ
0: ุ้ยขอโทษผมแบบอาจจะของขึ้นไง
1: อ๋อ
0: ดีแล้วที่คุยก่อนเพราะคุยก่อนเพราะเขาบอกเป็นเรื่องละเอียดอ่
1: อ
0: นจะได้แบบเอ้ยลืมไปไงว่าผมอาจจะแบบมีความเป็นไม่มืออาชีพหรือเปล่าไงแต่ทางฝั่งคุณประเสริฐกับทางฝั่งของรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณสามิดาไทยเศรษฐ์เขามืออาชีพไงนึกออกไหมเขาบอกเพื่อให้ได้ข้อสรุปกันก่
1: อ
0: นประเด็นคือไอ้คุยกันอ่ะเป็นมืออาชีพอ่ะมันดีแต่สิ่งที่มันประโยคต่อท้ายคือไงรู้ไห
1: ม
0: ไม่กังวลว่ากัมพูชาจะไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาเองเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว
1: อ
0: ุ้ยอุ้ยคุณลูกน้ำ
1: ชัดเจน
0: อันนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่แบบกรีดแบบผู้ดี
1: ค่ะ
0: เครื่องแต่งกาย
1: ไม่ลงไปสู
0: ้เครื่องแต่งกายได้เป็นของใคร
1: ค่ะ
0: ก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไปฟังเสียงคุณประเสริฐกันหน่อยครับ
2: ไม่เราก็คือวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครนี่มันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าของใครเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่กังวลนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยนะครับมันเป็นเรื่องชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้กังวลขอให้ขอเคลียร์กับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะครับ
0: คุณเชื่อไหมว่าผมอ่านข่าวนี้เสร็จอ่ะจากที่ผมเป็นซึมเศร้าอ่ะผมโดปามีนหลั่งเลยนะจริงคุณเนี่ยเนี่ยใครที่แบบใครที่แบบเนี่ยชีวิตท้อแท
1: ้
0: ใครรู้สึกชีวิตแบบ
1: ช่วงนี้แบบพระสุขเข้าพระเสาแทรกดูข่าวน
0: ี้เอาที่อยู่มาเดี๋ยวผมส่งสคริปต์นี้ไปให้
1: เนี่ยจริง
0: ลักษณะแบบนี้จะเหมือนฟิลป้าดาในโหนกระแสไงที่แบบไปทำบุญปล่อยเงินได้ได้เนี่ยสคริปต์ข่าวเนี้ยคุณจะมีความสุขไปทั้งชีวิตเลย
1: เอาจริงนะคือเคลมผ้านุ่งเนี่ยไม่ถือว่าแปลกเอาจริงๆเคยมีคนรวบรวมมานะคะ ในโพสต์ของพันทิปว่า เพื่อนบ้านเราเคลมอะไรจากเราไปบ้างคุณจะหายเครียดยิ่งกว่านี้
0: จริงป่ะ
1: คือเคลมตั้งแต่แบบบุคคลในตำนานว่านายขนมต้มเป็นของเขาแม่นาคย่านาคเนี่ย
0: เป็นของเขา
1: พระตะบองนะฮะหรือแม้กระทั่งขุนช้างขุนแผน ก็มีเวอร์ชั่นเขานะฮะอาหารห่อหมกไทยเขาก็มีอมก
0: ไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชม
1: มีอีกสงกรานต์ไทยก็เป็นสงกรานต์เขาโขนไทยก็เป็นโขนเขา
0: คุณผู้ชม
1: เรือสุพรรณหงษ์ก็เป็น
0: อุ๊ยคุณลูกน้ำอย่าอ่านเยอะอย่าอ่านเยอะผมกลัวผมดีใจเกินไปผมกลัวผมแบบ
1: ค่ะ
0: อุ๊ยตอนนี้โดปามีนผมล้นแล้วนะ
1: ใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวจะหลั่งมากเกินไปมาที่ข่าวนี้ละกันกรณีเรื่องของปมโกงสอบท้องถิ่น
0: เอ๊ะแต่รองผู้ว่าเซมเบ้เขาบอกจบเลยนะ
1: ปิดจ็อบ
0: เขาบอกปิดจ็อบเลยนะ
1: ปิดจริงไหมนะคะเพราะว่าที่เราคุยกันไงว่าถ้าคุณไกด์มองว่าปิดจ็อบตอนนี้ฝ่ายยาดมต้องปิดไปแล้ว
0: ไม่ได้ผมรักของผมต้องกอดผมต้องกอด
1: ตอนนี้มาฟังจากกระทรวงมหาดไทยกันต่อสรุปปิดจ็อบหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมานะคะคือล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารการสกัดผู้รับจ้างเหมาหลังมันมีกระแสข่าวเกิดว่าจะมีการจ้างเหมาผู้ถูกเพิกถอนปมโกงสอบท้องถิ่นเรื่องนี้ว่ายังไงไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยก็บอกว่ายอมรับอาจมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนก่อนหน้านี้กำชับอธิบดีกรมสทไปแล้วนะคะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศว่าให้ระวังเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องดูเป็นพิเศษเบื้องต้นก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างเพราะว่าการจ้างเหมาจะใช้งบประมาณของท้องถิ่นที่สามารถทำได้ก็จริงแต่ก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดและเตือนถ้าทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตและยังไปจ้างเหมาอีกก็ถือเป็นสิ่งไม่ถูกต้องผิดจริยธรรมผู้บริหารเดี๋ยวไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยคุณวรสิทธิ์หน่อยค่ะ
0: เชิญครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะบอกว่าห้ามไปเลยเนี่ยผมคงไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตือนนะครับเพราะว่าถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วท่านยังไปจ้างเหมาอีกนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วครับ
0: แหม นะก็
1: เน้นเรื่องจริยธรรมเมื่อวานก็มีแบบเอกสารออกมาเรื่องแนวทางการปฏิบัติต่างๆนะฮะ
0: นะครับมาคุณผู้ชมปิดท้ายเรื่องที่เราเคยอ่านกันไปนะฮะไฟไหม้ย่านมักกะสันก่อนนี้เราอ่านข่าวไปโอ้โหไฟไหม้ตั้งแต่ตีสองตีห้าผู้ว่าลงไปพื้นที่เลยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ว่ากทมนะฮะลงพื้นที่มักกะสันอีกรอบแล้วก็สั่งดูแลผู้ประสบภัยเพลิงไหม้นะครับก็หลังจากที่เราพบไปแล้วเสียหายกว่า15หลังคาเรือนนะฮะโดยเรื่องนี้นะฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนในชุมชนมักกะสันนะฮะซอยสุขุมวิท3เบื้องต้นก็มีคนได้รับบาดเจ็บ15หลังนะครับเสียชีวิต1ก็ตอนนี้สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะสำหรับการช่วยเหลือตอนนี้ทางสำนักงานเขตราชเทวีนะครับได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดดิสหงสารามนะครับหรือว่าวัดมักกะสันเพื่อรองรับประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้นะครับโดยกทมก็จะมีทั้งน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำแล้วก็พื้นที่อาบน้ำนะครับแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลตอนนี้ก็มีผู้ประสบภัยเข้าพักแล้วนะครับประมาณ50คนประมาณ 20-25 ครอบครัวนะครับแต่ก็ต้องให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุนะครับและโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบทางด้านการเรียนโอ้เด็กนี่สำคัญนะฮ
1: ะ
0: การเรียนเครื่องแบบสิ่งของจำเป็นเนื่องจากว่าบ้านโอ้โหไม่อยากอ่านตรงนี้เลยคุณลูกน้ำเนื่องจากว่าบ้านบางหลังนะฮ
1: ะ
0: ถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดนำสิ่งของหรือทรัพย์สินออกมาไม่ได้
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับก็ยังไงก็ตามก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่เดี๋ยวครับ

0: 구시하는
1: 맛. รอ แป๊บ นึง เขา กำลัง มา ส่ง
0: Begin Fuji Begin Fuji Begin Fuji Begin Fuji
2: อยากกิน Fuji อ่ะ ขอได้ไหม
3: ก็อยากกิน Fuji อ่ะ
0: Begin Fuji Begin
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
5: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
9: ลูกหมากเจสเกียรติยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงแม่ล่าสุดนะฮะมีอีกแล้วจับแล้วสมควรต้องโดนจับแล้ว2โจรขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนตัดประตูร้านทองชื่อดังนะฮะอ้างจับได้แล้วแต่บอกความจนมันน่ากลัวไปดูภาพเกิดเหตุกันก่อนคุณผู้ชมนี่นะฮะคดีสองโจรสมบุกไหมพรมขี่รถจักรยาน

0: านยนต์นะฮะแบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินนะครับแล้วก็ใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยขโมยทองในร้านนี้เนี่ยนะฮะเยอะมากก่อนจะหลบหนีไปเมื่อ31สิงหาที่ผ่านมาประมาณ2วันที่แล้วนะฮะล่าสุดนางระยองกาวนอายุ15ปีพานายเอกพลหรือโต้งกาวนอายุ11ปีลูกชายที่ก่อเหตุควงลูกซองยาวและปืนคาร์บินงัดร้านทองในอำเภอวังสะพุงเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.วังสะพุงนะครับพร้อมของกลางกรอบพระสร้อยมูลค่าเกือบ 200,000 บาทผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุที่งัดร้านทองเพราะต้องการเงินไปให้พ่อแม่ที่ลำบาก
1: ลูกกตัญญู
0: นะเอางี้นะเรื่องนี้ไม่ว่ากันแต่ความหมายก็คือว่าทำในสิ่งที่ควรจะทำดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับหลังก่อเหตุหลบซ่อนตัวอยู่นานจนแม่เกลี้ยกล่อมให้เข้าพบตำรวจแต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับหลังจากสอบปากคำเสร็จก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือเข้าใจว่าทุกคนมีภาระนะแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้ทางเลือกมันมีทางเลือกที่ดีกว่านี้
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วกันนะครับอ่ะเช้าวันนี้หมดเวลาแต่เพียงแค่นี้นะครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมและคุณลูกน้ำลาไปพร้อมกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1วันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไง
1: ผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับ
0: แทงค์300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียคอสต์กันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทงค์300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
2: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รอง9ประหลัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
3: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
4: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่กองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ส่วนที่กำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ทลายเครือข่ายหวยใต้ดินพนันฟุตบอลออนไลน์จับผู้ต้องหา12รายพร้อมของกลางหลายรายการกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25เข้าตรวจสอบอาคารเลขที่109/21และ109/22หมู่ที่1ตำบลปากน้ำท่าเรืออำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองหลังจากที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีการลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยเป็นเจ้ามือรับแทงหวยใต้ดินและพนันฟุตบอลออนไลน์จากการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันดังกล่าวจริงโดยนายสุเทพสุขอารามรับว่าเป็นผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้รับเป็นเจ้ามือลักลอบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางสื่อออนไลน์พนันเอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายอีกทั้งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุโดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน12คนพร้อมพบสิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมสิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเมื่อวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จังหวัดนนทบุรีนายอาจพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปที่สำนักงานกพ.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนายปิยวัฒน์ศิวลักษณ์เลขาธิการกพ.เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบของสำนักงานกพ.เพื่อเปรียบเทียบกับการจัดสอบส่วนท้องถิ่นโดยกพ.เปิดเผยถึงการกระบวนการจัดสอบว่าทุกขั้นตอนกพ.เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดชุดข้อสอบมีหลายชุดแต่จะใช้ชุดใดจัดสอบอยู่ที่เลขาธิการกพ.จับฉลากการตรวจข้อสอบมีเจ้าหน้าที่กพ.ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้า

ที่โดยเฉพาะตั้งแต่นำกระดาษคำตอบเข้าเครื่องตรวจเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทที่รับจ้างตรวจบันทึกในฮาร์ดดิสก์การเข้ารหัสเมื่อข้อมูลอยู่ในฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยบริษัทที่ตรวจคำตอบจะต้องลบข้อมูลทั้งหมดต่อหน้าเจ้าหน้าที่กอพอกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา10 นาฬิกาดูช่อง 5 กฎหมายเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูก
2: ไม่แก้วแม่แห่สิเรานะ
0: ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: แล้วแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะ

0: คนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
2: ๆแม่เล่นอะไรเนี่ย
1: เพราะทุกชีวิตที่นี่

0: บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: 1วันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับแทงค์300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียคอสตันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทงค์300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
2: เมื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือกับคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกนี้ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Poster ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
3: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
4: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
3: ครับผมครับ
4: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ช่วงนี้ท้องมันอ่อนเนี่ยอาจจะเบื่ออาหารก็ลองฝืนกินหน่อยนะเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไรขอเพชรลงเฟซบุ๊กก่อนอุตส่าห์ทำมาให้นะเนี่ย
1: อุ้ยแต่ละเมนูนี่เพชรตั้งใจมากเลยนะจริงๆทำเมนูเดียวแต่ว่าก็เป็นไปด้วยความตั้งใจดีๆนะคะ
0: แป๊บนึงนะขอลงเฟซบุ๊กนิดนึงโอ้โหมือนี้เพื่อลูกเรียบร้อย
1: ช่วงเนี้ยคุณแม่และเด็กเนี่ยต้องการโฟเลต
0: ซึ่งมีใน
1: ผักใบเขียวแล้วก็มีโปรตีนด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นเมนูนี้ที่เขาอ่ะทำให้ที่รักนะ
2: เมนูอาหารกระต่าย
1: โอ้โหอาหารกระต่ายอะไรครับอันเนี้ยคือผัดบรอกโคลี่กับเต้าหู้มีโปรตีนนี่อย่างอื่นอ่ะไปซื้อมาส่วนอันเนี้ยไปทำเองแม่โทรมาฮัลโหลครับแม
3: ่ครับ
1: ทานข้าวกันอยู่ครับแม่อ๋อที่โพสต์เฟซบุ๊กอะครับแม่ใช่ครับใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวครับแม่แป๊บหนึ่งฮะเธอแม่บอกว่าไข่พะโล้เนี่ยห้ามกินนะมันเป็นของดำเดี๋ยวทำให้ลูกผิวคล้ำครับแม่บอกพลอยแล้วครับวางเลยใช่แม่เออแม่จะบอกว่ามีกล้วยหลังบ้านเลยนะผมเก็บมาให้พลอยด้วยอุ้ยแม่อย่าตะโกนแป๊บหนึ่งทำไมแม่เธอแม่บอกว่าถ้ากินกล้วยอ่ะจะทำให้คลอดลูกยากวางเลยครับวางเลยครับแม่ครับขอโทษทีครับแม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเพชรบอกพลอยให้ครับแม่ครับเนี่ยเป็นไงล่ะแม่ดุเลยแม่บอกนะว่านี่ถ้าเธอจะกินอะไรอ่ะต้องส่งให้แม่ดูก่อนนะ
2: แทบไม่เหลืออะไรให้กินแล้วมั้งเนี่ย
1: โอ้ก็เนี่ยอันนี้กินได้โอ้เนี่ยมาอีกแล้วแม่บอกว่าของเผ็ดเนี่ยก็อย่ากินนะกินของเผ็ดทำให้ลูกผมน้อยกินย่างเมื่อกี้เห็นตักห้ามกินเดี๋ยวลูกผมน้อย
2: เอาล่ะคุณพ่อมือใหม่ฟังนะคะไอ้สีผิวของลูกเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากพันธุกรรมใช่ไหม
1: อ๋อใช่
2: มันไม่น่าเกี่ยวกับว่ากินของดำหรือไม่ดำแล้วก็ไอ้เรื่องลูกผมน้อยกินเผ็ดแล้วผมน้อยเนี่ย
1: เออ
2: ถ้าที่รักไม่ได้หัวล้านน่ะลูกก็คงจะไม่หัวล้าน
1: แล้วเข้าหัวล้านป่ะ
2: หรือว่าที่รักหัวล้านน่ะนี่เอาไปอ่าน
1: โอ้
2: ในเนี้ยบอกข้อมูลไว้ครบเลย

0: ว่าอะไรที่ควรเลี่ยงอะไรที่ควรงดและสิ่งที่ควรเลี่ยงหรืองดเลยเนี่ยนะก็คือของหมักดองเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยแล้วก็พวกอาหารสุกๆดิบๆอ๋อแล้วอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนอันนี้ไม่แนะนำนะ
1: อาหารที่ไม่ผ่านความร้อนอ้าวอย่างนี้สลัดก็ไม่ได้อะดิเฮ้ยนั่นเมนูสุขภาพเลยนะ
0: ทั้งสลัดทั้งส้มตำอร่อยอันนี้ก็ไม่เถียงอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นอาหารที่แบบไม่ได้ผ่านความร้อนอ่ะก็เลยไม่แนะนำสำหรับแม่ท้องแต่จริงๆเขาว่ากินนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกเน
1: า
0: ะ
1: เอาจริงก็กินได้นะ
0: เนาะแต่ก็อย่าไปใส่พวกของสองของสุกๆดิบๆอ่ะ
1: อันเนี้ยไม่มีของสุกๆดิบเลยแต่ว่ามีอันเนี้ยเขาว่าทำมาให้เธอเลยนะอันเนี้ยอร่อยมากด้วยเธอลองกินดิ
0: ทำเองใช่ปะ
1: ทำเองเลย
0: อันนี้กินได้เนาะ
1: ใช่เขาบอกว่าแม่และเด็กมีโฟเลตอ่ะเธอกินเลยเธอกินเลยเป็นไงต้องอร่อยมากแน่ๆเลยอ่ะ
0: เนาะเขาว่านะที่รักอ่ะถ้าทำเค็มกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะไปหาหมอไตเถอะ
1: โอ้โหมันเค็มขนาดนั้นเลยเหรอที่รักผมก็คงชิมไม
2: ่โภชนาการในระยะตั้งครรภ์ค่ะโดยเฉพาะในไตรมาสแรกเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบประสาทสมองและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะคุณแม่ควรรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายและครบ5หมู่ค่ะโดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็กนะคะโฟลิกโปรตีนค่ะและแคลเซียมค่ะซึ่งควรได้จากอาหารที่สดและปรุงสุกใหม่ๆการรับประทานอาหารปริมาณที่มากจนเกินไปหรือความเชื่อที่ว่าเราควรรับประทาน2เท่าเพื่อลูกอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะจริงๆแล้วเราควรเน้นที่คุณภาพของอาหารและปริมาณที่เหมาะสมค่ะส่วนเมนูอาหารยอดฮิตนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำบัตรลมจริงๆรับประทานได้ค่ะแต่ควรควบคุมให้ปริมาณไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันค่ะและอีกเมนูนึงที่ยอดฮิตนะคะก็คือส้มตำปูปลาและสลัดผักสดค่ะจริงๆคุณแม่ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วงตั้งครรภ์นะคะเนื่องจากป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคค่ะดังนั้นการมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกสิ่งที่ถูกต้องจะทำให้คุณแม่แข็งแรงทั้งแม่และลูกค่ะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
3: สมรภูมิด้านข่าวสาร
4: We will proceed as we always have to compile the evidence
5: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
6: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
7: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
2: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
8: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
9: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
10: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
11: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
12: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
13: ครับ
2: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
14: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
15: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
14: ้
15: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
16: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคร
17: ับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
16: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
14: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
2: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
18: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมณวินนะครับอาจารย์นินแล้วก็วันนี้นะครับผักหวานมาเจอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเรื่องราวของการเกษตรเนี่ยเปิดช่อง5เลยดูเรา3คนได้ทางออกแน่นอนนะครับเพราะนี่คือเกษตรเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9:30 นไปจนถึงเวลา 10:00 นตรงเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับอาจารย์นินตอนนี้มันเหลือเขาเรียกว่าวิกฤตมากๆนะฮะเรื่องของน้ำมันราคาสินค้าปุ๋ยต่างๆทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเนี่ยจะมีข้าวจะมีผลผลิตมาทานกันเนี่ย
2: ค
0: ือวันนี้มันถึงจุดวิกฤตแล้วอาจารย์พูดเสมอว่ามันไม่มีทางเลือกตอนนี้มันคือทาง
2: รอด
0: ทางรอดเท่านั้นโอ้โหมันดูวิกฤตไปหมดเลยรายการของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเรียกว่าอีกหนึ่งตัวช่วยก็แล้วกันสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่วันนี้อาจจะเจอปัญหาแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ข่าวนี้กันก่อนก็เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ครม.เขาเคาะเรียบร้อยแล้วทุบเลยเหรอ
1: เมื่อกี้เบาไปนิดนึง
0: เอาเคาะ
1: ถ้าทุบต้องแรงกว่านั้น
0: ทุบดูเหมือนทำลายแต่เคาะเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวของบัตรดินดีก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็อ่านครั้งแรกก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าบัตรดินดีมันคืออะไรรู้จักแต่บัตร ATM รู้จักแต่บัตรเครด
1: ิ
0: ต
1: เมมเบอร์ต่างๆ
0: นี่นะครับเขาบอกว่าสิทธิพิเศษนะฮะของบัตรดินดีเนี่ยนะครับก็คือบัตรประจำตัวดินของแปลงเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมอบให้กับเกษตรกรเฉพาะรายที่ได้รับการตรวจสุขภาพดินนั่นหมายความว่าก็คือต้องตรวจก่อนพอตรวจเสร็จปุ๊บก็จะออกบัตรใบหนึ่งขึ้นมาว่าสุขภาพดินของแปลงนั้นเป็นยังไงใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช
0: ่ดีจังเลย
2: ก็คือเป็นการตรวจดินนั่นแหละเพราะว่าเขาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างดินแล้วก็ฟื้นฟูโครงสร้างดิน
0: ครับค่ะนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที
2: ่
0: มาช่วยเหลือนอกจากตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังจะมาดูแลกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาที่ดินของเราเนี่ยก็คือแปลงที่ถูกออกบัตรเนี่ยนะครับให้เหมาะสมแล้วก็รวดเร็วทันต่อฤดูกาลเพาะปลูกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันดีมากๆแล้วเขาก็ยังมีเขาเรียกเหมือนเป็นเครือข่ายเกษตรกรด้วยนะครับผ่านทางโซเชียลก็คือทาง Facebookนะครับสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศเลยพี่ผักช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าสิ
1: ทธ
0: ิ
1: ประโยชน์ของผู้ที่ถือบัตรดินดีอันนี้นะคะอย่างแรกเลยคุณจะรู้จักชุดดินในแปลงค่ะอย่างที่สองที่พี่บินบอกไปก็คือมันไม่ใช่แค่การถือบัตรอย่างเดียวแล้วนะแต่คุณจะได้รับคำแนะนำการจัดการดินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนั่นหมายความว่าเราจะมีที่ปรึกษาที่เราสามารถปรึกษาได้ตลอดนะคะแล้วก็สืบค้นสาระความรู้ในคลังของข้อมูลดินได้นะคะเปิดโอกาสในการที่เราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายของผู้มีบัตรดินดีนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอันนี้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกล้าหญ้าแฝกนะคะผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์นะคะพอดอเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดวัสดุปูนเพื่อการเกษตรเป็นต้นนั่นเองซึ่งถ้าหากเกษตรกรท่านใดนะคะมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง12แห่งหรือสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดทั่วประเทศได้หมอดินอาสาหรือโทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์025614380 025614380และอีก1เบอร์02

0: 02-5614-3382หรือจะผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เมื่อกี้นี้ฟังพี่ผักเล่าอาจารย์ได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ว่า
1: จุลินทรีย์จุลินทรีย์จุลินทรีย์เนี่ยมันคือสิ่งที่เราคุยกันมานานมากคุยกันมาเป็นปีว่าในดินมันต้องมีจุลินทรีย
0: ์แล้วต้องเป็นจุลินทรีย์ตัวดีด้วยนะ
2: ต้องเป็นตัวดีใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมอาจารย์เราย้ำกันเสมอเลย
2: ใช่
1: เพราะถ้าเกิดดินดีได้เนี่ยมันก็ต้องมาจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน
2: ์ถูก
1: นะครับและจุลินทรีย์เนี่ยก็ต้องมีหลากหลายด้วยใช่ไหม
2: ถูกใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะในระบบนิเวศน่ะคือในดินเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยเขาเรียกว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์มันคือการสร้างระบบนิเวศ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีการทำการเกษตรแล้วทำให้จุลินทรีย์เหล่านั้นมันหายไปนั่นหมายความว่าในดินไม่มีตัวช่วยเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาเราที่เกษตรกรจะต้องหันกลับมามองเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคำว่าเกษตรยั่งยืนมันก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของจุลินทรีย์เนี่ยคือมันเลยมีความสัมพันธ์สำคัญแล้วก็เกษตรกรหรือว่าหลายๆหน่วยงานก็หันกลับมามองนะคะเพื่อที่จะทำให้การเกษตรบ้านเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำกันแบบยาวนานแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้แล้วก็ที่สำคัญผลผลิตต้องเพิ่มได้แล้วก็ต้นทุนเนี่ยต้องถูกลงแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้น
1: ทีนี้
0: พอใช่พอฟังสายใจหลายคนบอกอุ๊ยแล้วเราจะไปหาจุลินทรีย์ที่ไหนฉันต้องไปเข้าป่าลึกในการขุดเอาดินเนี่ยมาเปลี่ยนที่บ้านหรือเปล่าไม่ต้องเลยค่ะเพราะวันนี้เรามีจุลินทรีย์ดีๆมาส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณแล้วนะคะกับช่วงเกษตรโปรดีค่ะนี่ค่ะตัวจุลินทรีย์ที่ผัดบอกเมื่อสักครู่นี้น้องฝาทองคนเก่งของเราเนี่ยแหละค่ะกับดินดีต้นดีสูตรแก้ดินตัวนี้ตัวเดียวฟื้นพืชทั้งสวนและยังช่วยแก้ปัญหาระบบโครงสร้างของดินทั้งหมดด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วชื่อโปรเนี้ยคือโปรกระทุงรากกระชากยอดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเซตฟื้นฟูดินทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นตัวของดินโทรมใส่ปุ๋ยเท่าไหร่พืชก็ไม่กินเพราะว่าดินมันตายก็ทำให้เราเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เหมือนเอาเงินไปทิ้งอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องแก้ดินด้วยการเอาจุลินทรีย์แท้ๆหลากหลายสายพันธุ์ในขวดฝาทองนี้เอาไปใส่จะช่วยแก้ปัญหาดินทั้งระบบแก้ปัญหาทั้งรากเน่าคนเน่าเชื้อราในดินแล้วก็หน้าดินและสำหรับใครที่ทำนานะตัวนี้ช่วยย่อยสลายตอสังฟางข้าวลดข้าวดีดข้าวเด้งได้ด้วยอีกต่างหากไม่ต้องเผานาอีกต่อไปแล้วนะคะและนี่คือทางรอดของเกษตรกรอย่างแท้จริงเพราะว่าประหยัดเงินในกระเป๋าและก็ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับคุณได้และที่สำคัญคุ้มค่ามากๆ4ขวด4ลิตรแบบนี้นะจ๊ะใช้งานได้ถึง40ไร่ปกติซื้อ2แถม2 4ขวดแบบนี้ 2,760 บาทแต่วันนี้ตรึงราคาเดิมค่ะอะไรจะขึ้นก็ขึ้นไปแต่เราไม่ขึ้นราคาให้ช็อปกันในราคา999บาทเอาไปปรับปรุงโครงสร้างดินทั้งระบบได้เลยสนใจโทรด่วน026660011ย้ำเบอร์อีกครั้ง026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1เมษายน69ถึง30เมษายน2570ค่ะ
3: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันออกมามันก็ไม่ค่อยติดลูกอ่ะพี่แล้วก็มันดูต้นมันโทรมแล้วมันก็เลยลองมาใช้พอใช้ก็รู้สึกว่ามันผมว่ามันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นลูกมันก็ดีขึ้นนะพอฉีดไปแล้วก็ดินมันก็ผมออกมามันดีขึ้นอ่ะ
1: ก็ท้อแท้เหมือนกันนะฮะอย่างแพงหมดเลย
0: ใช่มันกระทบไปหมดเลยตอนนี้ทุกวงการ
1: ทุกวงการ
0: เรียกว่ารันทุกวงการจริง
1: จริง
0: สถานการณ์ช่วงนี้
1: ถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องราวของการเกษตรก่อนที่จะมาเป็นผลผลิตมาให้เราได้ดื่มได้ทานกันอย่างมะพร้าวเนี่ยผมชอบดื่มมากมะพร้าวเนี่ยในปีนี้เขาบอกว่าลูกหนึ่งนี่ถูกมาก
2: ถูกมาก
1: ถูกแบบถูกมาก
2: มันไม่ใช่ถูกธรรมดานะถ้าลูกมันเล็กเนี่ยสองลูก5บาทเอง
1: สองลูก5บาท
2: ออกจากสวน
1: โอ้
2: ลูกใหญ่หน่อยได้5บาท
1: ผมขับรถไปนะก่อนเลี้ยวรถเข้าบ้านนะเอาอันนี้ไม่ได้หน้าสวนน
2: ะ
1: ลูกประมาณ10ถึง15บาทแล้วคิดดูแล้วกันว่า
0: หน้าสวนเนี่ยเท่าไหร่ล่ะ
1: มันจะกี่บาทขนาดว่า10บาท15บาทเนี่ยนะผมยังจ่ายเงินแบบอ่ะก็ซื้อกินถูกๆเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วคนที่เขาต้องปลูกอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ไปลงพื้นที่มา
2: ใช่
1: เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าปัญหาเขาเป็นยังไงบ้าง
2: ได้เล่าได้เลยเพราะว่าเราลงไปถึงตอนแรกเนี่ยนะคะน้องเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้คุยกับเราหรอกแต่พอเขารู้ว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครเขาก็เลยมาคุยกับเราแล้วเขาก็มาเล่าให้เราฟังเขาบอกว่า มะพร้าวสวนเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ดินแล้วก็สูตร AB ไปใช้นะเขาบอกว่าเวลาคนมาซื้อมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องนั่งภาวนาเลยอะภาวนาว่าขอให้หวานขอให้หวานอย่าให้น้ำเปรี้ยวเพราะว่าไม่อย่างนั้น
0: มันเป็นอะไรที่มันเห็นคุณค่าเขาเรียกอะไรเห็นผลเลยอะว่ากินแล้วรสชาติมันเป็นยังไง
2: ใช่ปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนนี้นะเขาบอกกระเทาะออกมานะทุกลูกหวานทุกลูกนะไม่มีไม่หวานเลยแต่สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นก็คืออะไรมันมีหลายเซอร์ไพรส์มากก็คือต้นที่มันไม่ออกเลยเขาบอกแม่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นอัมพฤกษ์เนาะ
0: ค่ะ
2: ยังไม่เชิงติดเตียงแต่ว่าแกยังอะไรได้แต่ว่าแกจะนั่งอยู่กับที
0: ่
2: แกก็บอกว่าบ้านเนี่ยอยู่กลางสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเมื่อกี้ลูกชายเนี่ยจะเป็นคนทำตัวแกก็นั่งดูเมื่อไหร่มันจะออกเนาะมันไม่ออกสักที
0: สัง
2: เกตการตลอดแต่พอหลังจากที่นำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ต้นที่มันไม่เคยออกมันออกแบบว่าออกเยอะมากแล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่ามะพร้าวเขาเมื่อก่อนเนี่ยคือมันจะขายได้แค่2ลูก5บาท
0: ค
2: ือลูกมันเล็กแต่ณปัจจุบันเนี่ยของเขาเป็นลูกละ5บาทแล้ว
0: ผลมันใหญ่ข
2: ึ้
0: น
2: ผลมันใหญ่ขึ้นใช่แล้วเรียกว่าเขาบอกว่ากระเทาะออกมาเนี่ยไม่รู้แหละลูกไหนหวานทุกลูกแล้วที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผลอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะสวนมะพร้าวเนี่ยในช่วงที่อากาศมันร้อนจัดอย่างตอนนี้เขาบอกว่าทุกปีที่ผ่านมาอากาศร้อนๆแบบนี้พอเวลามันออกจัดแล้วมันก็ร่วงติดดอกแล้วร่วงมันจะไม่ให้ผลผลิต
1: คือร้อนไม่ดีร้อนแล้วมันร่วง
2: ร่วงค่ะแต่ปรากฏว่าปีนี้เขาได้มีการนำผลิตภัณฑ์ตัวแก้ดินของเราเนี่ยแล้วก็ตัวสูตร AB เนี่ยมีการนำไปผสมราดโคนแล้วก็เอาไปฉีดพ่นข้างบนนะคะบนใบปรากฏว่าเขาบอกว่าปีนี้เขาสามารถเก็บขายได้ทุก15วันเลย15วันเก็บ15วันเก็บคือมันไม่มีการร่วงเลยเพราะนั้นก็บอกปีนี้เป็นปีแรกเลยนะที่หน้าร้อนแบบนี้แล้วเขาสามารถที่จะเก็บผลผลิตขายได้แต่หน้าน้องคนนี้เขาน่ารักมากเลยอายุ30กว่าเองเป็นเด็กรุ่นใหม่ขยันมากคือทำทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีอ่ะแล้วก็เขาเนี่ยเข้าใจแล้วเขาเปิดรับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยหาวิธีการแก้มานานแล้วเขารู้ว่าดินเขาไม่ดีเพราะว่าของเขาเนี่ยดินมันเป็นกรดเพราะว่าเราปักไปตรงไหนคือดินมันเป็นกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นกรดเนี่ยค่ะมันก็จะมีผลที่จะทำให้อะไรคะทำให้เขาเรียกว่าการออกบอกไม่ดีการใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วเนี่ยความเป็นกรดดินมันแน่นมันไม่มีการตอบสนองเพราะนั้นเนี่ยระบบรากอะไรต่างๆไม่ดีแต่พอเขาใส่ไปเขาบอกเขาสังเกตยันระบบรากเลยใบเบยดีหมดการออกจันทุกอย่างมีความสมบูรณ์แล้วมะพร้าวผลใหญ
0: ่
2: แล้วก็คือหวานทุกลูกเลยเขาประทับใจเขาบอกว่าเนี่ยปีนี้นะผมเนี่ยยังแค่ว่าเพิ่งได้เริ่มใช้แค่ยังไม่นานเท่าไหร่นะเขาบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวอีกหนึ่งปีอาจารย์มาดูสวนผมเขาบอกผมจะทำให้ดูเขาบอกว่าตอนนี้คือเขามีความสุขว่ามันมีความสุขส่วนแม่เขาก็บอกว่ายกให้2นิ้วโป้งเลยมันดีมาก
0: ไม่ได้โกรธนะ
2: ไม่ได้โกรธเยี่ยมเขาบอกมันเยี่ยมมากเลยเขาบอกมันดีมากๆคืออันนี้เราฟังเราก็ประทับใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวไม่ออกปลูกแล้วไม่ดกปลูกแล้วน้ำไม่หวานถ้าเป็นพาน้ำหอมนะหรือว่าออกแล้วมันติดจันออกจันแล้วมันร่วงนะคะสูตรฝาทองของเรานะคะแล้วก็ฝาแดงฝาเขียวสูตร AB อันนี้ตอบโจทย์แน่นอนใช้ได้ทั้งทางดินแล้วก็ไปฉีดพ่นทางใบเลย
0: ดีใจที่เขาเปิดใจใช้อ่ะ
1: เหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างอากาศอย่างเงี้ยก็ปล่อยมันไปแต่อากาศเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มันร่วง
2: ถูก
1: แต่ว่าเราสามารถควบคุมได้ก็คือดินของเรา
2: ใช่
1: ดินเนี่ยเราควบคุมได้ก็คือการเติมจุลินทรีย์เข้าไปนะครับจุลินทรีย์ที่ดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยปัญหาคือมันเป็นกรด
2: เป็นกรดแล้วก็มาไปปรับกรดแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเมื่อกี้น้องพูดเรื่องอากาศคือตัวนี้พอใส่ลงไปแล้วมันจะทำให้พืชสามารถมีภูมิมีภูมิคุ้มกันตัวเองไม่ว่าสภาวะอากาศมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไหนก็แล้วแต่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยตัวนี้มันไปฟื้นฟูระบบรากระบบดินนะคะแล้วก็อากาศร้อนๆเนี่ยน้องนวินน้องผักมันจะทำให้ดินมีความร้อนพอดินอมความร้อนระบบรากมันไม่ทำงานพืชมันก็คือผลผลิตที่มันออกมันจะไม่สามารถดูดกินอาหารได้อย่างสมบูรณ
0: ์เหมือนเราเนาะเราเจอร้อนมากๆเราก็ขี้เกียจไม่อยากทำอะไรเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวฝาสีทองนะคะใส่ลงไปในดินเนี่ยนะคะตัวฝาสีทองเนี่ยจะเป็นตัวไปปลดล็อกเขาเรียกว่าสารอาหารต่างๆที่อยู่ในใต้ดินแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้เขาเรียกว่าสภาพดินเนี่ยมันมีโครงสร้างในการระบายอากาศระบายน้ำได้ดีส่วนฝาแดงเนี่ยถ้าเอามาใช้ร่วมกับฝาทองใส่ไปในดินตัวนี้จะเป็นตัวอุ้มสารอาหารให้กับพืชแล้วในฝาแดงเนี่ยนอกเหนือจากอุ้มสารอาหารแล้วเนี่ยยังเป็นตัวผลักสารอาหารเข้าสู่เซลล์พืชด้วยแล้วเราก็จะมีตัวอะมิโนฝาเขียวตัวนี้ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของบรรดาสารอาหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่3ตัวแค่นี้คือมัน จบครบเลยแล้วก็ถามเกษตรกรนี่คือใส่ปุ๋ยน้อยพ่อน้องขอ

0: ญาณเลยว่าเขาใช้ปุ๋ยน้อยลงเพราะว่าพอทุกอย่างมันสมบูรณ์เขาก็แค่อ่อยปุ๋ยคำว่าอ่อยปุ๋ยก็คือใส่พลาวๆไม่ต้องใส่เยอะ
1: มันก็ช่วยประหยัดเงินใน
0: ประหย
1: ั
0: ดเง
1: ิน ปุ๋ยมากขึ้นจะไม่ได้ใช้ได้แค่กับต้นมะพร้าวนะค
0: ือ
1: ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
0: ทุกชนิดใช่นะคะกับทุเรียนก็ใช้ได
2: ้
0: กับทุเรียนเนี่ยก็ปีนี้ทุเรียนน่ะโอ้โหย่ำแย่นะเพราะว่าสภาวะอากาศอะไรต่างๆคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไอ้ช่วงที่เขาต้องการดอกดันมาออกยอดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทำให้ปีนี้ทุเรียนโดยเฉพาะในแถบจันทบุรีเกิดความล่าช้าไปแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็เอาอยู่ค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวประมาณปลายเดือนเมษายนเนี่ยเราจะไปลงสวนทุเรียนที่จันทบุรีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ชมกันเพราะว่าเจ้าของสวนเขาบอกให้เรามาเพราะว่าเขาเตรียมทุเรียนไว้ให้เรากินด้วย
1: ไม่ติดตามผลกันได้นะคุณผู้ชมค
0: ่ะ
1: แล้วจะบอกว่าเวลาใช้อ่ะคือเราสามารถที่จะปรับอัตราส่วนนะให้เข้ากับส่วนของเราได้หมดเลยนะไม่จำเป็นเป็นส่วนใหญ่ๆบางคนแบบปลูกพืชผักสวนครัวข้างบ้านอย่างผักใบโหระพาปลูกพริกอะไรเงี้ยก็คือเอาใส่ฝักบัวลดน้ำ
0: ลดได้ลดได้เลยลดได้เลยคือถ้าเกิดกรณีอย่างที่น้องผักว่านะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผักสวนครัวลวกกินได้สมมติว่าน้ำในอัตราส่วนประมาณสักเอา20ลิตรเป็นหลักน้ำอัตราส่วนสัก20ลิตรเนี่ยสำหรับผักเนี่ยใช้ฝาทองประมาณสัก30-40 ซีซีแล้วก็ใช้ฝาแดงฝาเขียวได้อย่างละ20ซีซีผสมแล้วก็เอาไปลดแล้วก็ลดถ่านไปได้แล้วก็ลดไปโคนต้นแต่ว่าถ้าเราไปลดในพื้นที่ที่มันแห้งนะคะที่ไม่มีน้ำต้องให้ดินมีความชื้นก่อนอาจจะมีการลดน้ำไปก่อนเพราะน้ำมันจะเป็นตัวนำร่องได้ดีมากๆนะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็นนาข้าว
1: อันนี้คือใช้โดรนได้
0: ใช้โดรนบินอันนี้น่าจะเป็นฉีดสูตรฝาทองฝาเขียวฝาแดงทางใบ
1: เพราะว่าผสมรวมกัน
0: ผสมรวมไปเลย
1: 2ตัวได้เลย
0: ใช่สมมติว่าน้ำพันลิตรก็อย่างละขวดผสมไปแล้วก็ฉีดพ่นลงไปถ้าสำหรับในนาข้าวเนี่ยเอา3ตัวผสมแล้วฉีดพ่นทางใบนะหลังจากที่เรามีการย่อยสลายฟางข้าวไปแล้วอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะทำให้1โครงสร้างใบจะใหญ่ใสนะคะใบตั้งหนาสากต้นจะแข็งนะคะแล้วก็โครงสร้างใบจะใหญ่มากพื้นที่การปรุงอาหารจะเยอะแล้วก็เวลาข้าวออกรวงมาเนี่ยเมล็ดข้าวจะใสนะโครงข้าวจะสวยเมล็ดแก่งความชื้นไม่สูงนะคะได้น้ำหนักดีเวลาเอาไปขายได้ราคาเพิ่ม
1: เห็นไหมมันก็จะได้แบบว่าเรื่องดีๆตามมาผลผลิตที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะลงแรงไปแล้วให้มันได้กลับมาคุ้มกับค่าเหนื่อยของเราและที่สำคัญราคาต้องสบายกระเป๋าด้วยนะคะต้องช่วงนี้เลยกับเกษตรโปรดีค่ะ
3: คุณผู้ชมครับบนจอตอนนี้ที่เห็นนี่คือทางรอดเลยนะครับนี่คือชุดสูตรคู่โตวัยนะครับใบเขียวผลดกนะครับใช้งานได้ถึง40ไร่วันนี้ซื้อ2แถม2นะฮะกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B นะครับตัวนี้ต้นจะแข็งแรงนะครับใบจะเขียวผลจะดกนะครับแล้วก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยเจริญงอกงามด้วยได้น้ำเยอะแป้งเยอะนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักเยอะนี่คือมีกรดอะมิโนอยู่ข้างในด้วยนะแล้วก็มีสารอาหารที่จำเป็นนะครับต่อพืชอีกมากมายเลยรวมไปถึงซิลิก้าด้วยนะครับก็จะทำให้พืชเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มแมลงก็จะลดลงด้วยสูตร A และสูตร B อันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช้สารเคมีจึงปลอดภัยกับผู้ใช้งานคุณผู้ชมครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยแล้วใช้ได้ถึง40ไร่ราคาเต็มอยู่ที่ 2,760 บาทแต่วันนี้4ขวดนี้ดูหน้าจอไว้นะครับ999บาทเท่านั้นคือราคาพิเศษมากราคาเดิมเราไม่ได้ขึ้นราคาเลย999บาทนะครับจากราคาเต็ม 2,760 บาทใครต้องการกดหาเราด่วนตอนนี้นะครับเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ026660011ย้ำ026660011นะครับในราคา999บาทเท่านั้นสูตร A และสูตร B ฝาแดงและฝาเขียวซื้อ2แถม2นะครับ026660011 999บาทรีบโทรหาเราด่วนตอนนี้โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง30เมษายน2570ครับ

0: อาจารย์มันใช้ยากไหมนี่คือคำถามแบบเบสิกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่น้ำเนาะขอยากก่อนสมมติถ้ามันเป็นปุ๋ยมันคือสารเคมีทิ้งๆคว่างๆกันแต่นี่คือมันมีสิ่งมีชีวิตน
1: ะ
0: มันคือสิ่งมีชีวิตมันคือจุลินทรีย
1: ์
0: มันใช้ยากไหมอาจารย์
1: ใช้ไม่ยากค่ะคือถ้าสำหรับในนาข้าวเนี่ยเราก็เอาไปใช้ในกระบวนการของย่อยสลายฟางข้าวซึ่งตอนนี้เราบอกได้เลยว่าทางรอดของเกษตรกรโดยเฉพาะถ้าเป็นนาข้าวนะต้องใช้วิธีการย่อยสลายฟางข้าวเหตุผลเพราะอะไรปัจจุบันเกษตรกรเนี่ยเอาฟางข้าวทิ้งเอาฟางข้าวทิ้งฟางข้าวไม่ใช่ขยะนะจ๊ะฟางข้าวเนี่ยมีคุณค่าดังทองเพราะในฟางข้าว

0: เนี่ยมีสารอาหารที่มีประโยชน์กับพืชมากมายและโดยเฉพาะในเรื่องของซิลิก้าซึ่งจะเป็นตัวสร้างความต้านทานโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการเนี่ยถ้าเราเอามาย่อยโดยการใช้ฝาทอวิธีการไม่ยากเห็นไหม
1: ค
0: ือเราสามารถที่จะปล่อยไปตามน้ำดันเข้าไปตรงเขาเรียกตามระบบน้ำได้เลยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวน้ำเนี่ยแรงดันเขาก็จะพาไปเกษตรกรบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคือตัวนี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาลงไปในน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเจริญพันธุ์แตกตัวออกลูกออกหลานอะไรเยอะแยะเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยในดินเนี่ยเป็นที่อยู่ของเขานะเป็นมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีอาหารต่างๆในดินซึ่งเขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้เลยแล้วก็ด้วยความหลากหลายสายพันธุ์ของเขาที่เราบอกมันเป็นตัวสร้างระบบนิเวศสร้างสมดุลทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปเป็นตัวเขาเรียกว่าไปแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จเพราะว่าวันนี้เกษตรกรเนี่ยในนาข้าวมีอะไรบ้างสารพิษตกค้างเป็นอะไรคะโรครากเน่าคนเน่าเหี่ยวยุบยืนต้นตายดินเน่าดินเหม็นดินแน่นดินแข็งดินเป็นกรดดินเป็นด่างมีภาวะความร้อนใต้ดินมีแก๊สไข่เน่าพืชไม่กินปุ๋ยคือสารพัดไปหมดเลย
2: มันเป็นปัญหาที่มันสะสม
0: ถูกแล้วสะสมมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวแก้ไขขจัดปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาข้าวดงข้าวดีดอาจจะต่างเพิ่งแก้กันมานานมันแก้ไม่ได้แต่พอเรามีการนำฝาทองเนี่ยคือใส่ลงไปเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะไปลดปัญหาข้าวดีดได้อีกเพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกนี้มันจะเกิดกระบวนการย่อยนะคะทำให้เมล็ดข้าวดีดกลายเป็นแป้งแล้วพอมันงอกขึ้นมาอีกหนึ่งฤดูกาลเราก็ย่อยทิ้งไปอีกเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ยากวิธีการก็คือ 1. นะคะพอสูบน้ำเข้านานเนี่ยเอาเขาปล่อยตามน้ำเข้าไปก็ได้
1: ปล่อยไปเลย
0: 1ขวดใช้ได้5ไร
1: ่
0: หนึ่งขวดใช้ได้5ไร่
2: แล้วพอปล่อยเสร็จเราต้องแบบไปปั่นไปตีไปอะไรไหมคะ
0: ย่ำค่ะย่ำให้จมนะคะแล้วก็วันที่5ปั่นวันที่7ทำเทือกทำเลนได้เลยทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ใช้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดเอาไปฉีดพ่นทางเอาไปฉีดพ่นในสวนในสวนในไร
2: ่
0: ก็คือดินให้มันมีความชื้นนะคะก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้ถ้าเป็นการปรับปรุงดินทั่วไป1ขวดใช้ได้10ไร่แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้แบบแจ่มๆเลยนะ1ขวดใช้5ไร่อันนี้คือแจ่มมากๆเลยนะคะส่วนการผสมน้ำจะผสมเท่าไหร่อันนี้คือตามความเหมาะสม
2: แล้วแต่ความเข้มข้นและปัญหา
0: ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะฉีดผ่านใบอัตราส่วนการใช้ก็คือถ้าเป็นพืชผักก็คือ1ขวดเนี่ยผสมน้ำได้พันลิตรเลยแล้วก็ใช้ร่วมกับตัวฝาเขียวฝาแดงสูตร A สูตร B ก็คืออย่างละขวดผสมน้ำพันลิตรคือฉีดผ่านใบได้1ต่อ1
2: ค่ะและทีนี้ถ้าสมมุติว่าใช้ไม่หมดน่ะมันเก็บได้ไหมอาจารย์คือมันผสมไปแล้ว
0: อ่ะการผสมเนี่ยเราอยากให้ผสมตามเรียกว่าตาม
1: ที่จะทำ
0: ต้องการใช่เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผสมไว้ไม่ว่าอย่าว่าแต่พวกอาหารอย่าว่าแต่พวกกลุ่มของตัวที่ใช้กับพืชเลยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราเทออกมามันก็ทุกตัวมีปัญหาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แค่ไหนเรากะว่าแค่ไหนเราก็คือฉีดให้หมดจะดีกว่า
1: แต่ถ้ามันอยู่ในขวดแบบนี
0: ้
1: ก็สามารถเก็บได
0: ้เก็บได
1: ้อย่าโดนแสง
0: วางในที่ร่มนะคะแล้วก็อย่าให้มีเขาเรียกว่าอย่าให้ไปตั้งข้างเตาไฟก็คือสามารถเก็บได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ในกระบวนการต่างๆเนี่ยอยากจะบอกเกษตรกรนะว่าที่เราพูดกันถึงเรื่องทางรอด
1: ครับ
0: ทางรอดของเกษตรกรในวันนี้นอกเหนือจากการใส่ปุ๋ยวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปคิดพึ่งพาปุ๋ยอย่างเดียวเราจะไปไม่รอดเพราะว่าในภาวะอย่างเงี้ยทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดเพราะนั้นเกษตรกรทุกอย่างที่ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องใช้ทั้งหมดเพราะนั้นมันจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงมากเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการลดต้นทุนของตัวเองเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเราแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์บวกกับเคมีผสมกันเพราะว่าอินทรีย์หาได้ในบ้านเราซึ่งราคามันถูกกว่าแล้วก็ผสมประสานกับปุ๋ยเคมีอันนี้คือทางรอดเลยนะมันจะทำให้ต้นทุนลดลงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่เพียงแค่นี้สิ่งที่เป็นหัวใจเลยคือเรื่องของดินเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกเลยค่ะว่าชุดแก้ดินนะคะชุดดินดีต้นดีสูตร AB และตัวแก้ดินของเราตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ารอดได
2: ้
0: อย่างแน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าวันนี้เรามีการใส่ปุ๋ยกันมาเยอะแยะแล้วมันเกิดการสะสมอยู่ในดินเยอะบวกกับของเก่าที่มันมีอยู่แต่ปัจจุบันเกษตรกรไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะสภาพดินมันแน่นแข็ง
2: ค่ะ
0: เพราะนั้นวันนี้เอาตัวฝาสีทองนะคะแล้วก็ฝาเขียวฝาแดงของเราเนี่ยคือใช้ร่วมกันเอาไปเปิดระบบหน้าดินทำให้หน้าดินถูกเปิดออกมันจะไปดึงเอาสารอาหารต่างๆที่มันตกค้างในดินเนี่ยคือกลับขึ้นมาเป็นตัวช่วยกับเกษตรกรเขาก็จะทำให้การใส่ปุ๋ยของเขาคือประหยัดลงไปอีกแล้วก็จะทำให้ทำไมคะทำให้พืชอ่ะสมบูรณ์แข็งแรงออกผลผลิตมาถ้าเกิดพอดินมันดีระบบรากมันก็จะดีตามผลผลิตที่ได้มามันก็จะเยอะพอเยอะปั๊บเอาไปขายก็จะได้เงินมากแต่ต้นทุนลดลง

0: งอันนี้คือทางออกนะคะคือทางรอดเลยไม่ใช่ทางเลือกนะเขาเรียกว่าทางรอดเพราะฉะนั้นในยุคแบบนี้อยากให้เกษตรกรเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็ปรับนะคะในกระบวนการต่างๆแล้วเขาจะสามารถที่จะอยู่รอดได้ในภาวะนี
1: ้แล้วอย่างเรื่องที่แบบช่วยประหยัดในเรื่องของการซื้อปุ๋ยเนี่ยมันประหยัดขึ้นจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะพอต้นไม้เราแข็งแรงเนาะจากอุปนิสัยของเกษตรกรหรือคนทั่วๆไปของเราเนี่ยถ้าต้นไม้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ไม่เติมปุ๋ยหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะดูแลปรับระบบโครงสร้างของดินนะคะด้วยแก้ดินแล้วก็ดูแลต้นใบดอกผลของเขาให้แข็งแรงด้วยสูตร AB แล้วอ่ะพอต้นไม้มันแข็งแรงดีมันแทบไม่ต้องที่จะแก้ไขอะไรแทบจะแบบทำให้ปริมาณในการต้องใช้ปุ๋ยอ่ะมันลดลงมันก็จะเซฟเงินในกระเป๋าของเราแล้วยิ่งสารเคมีเนี่ยแทบไม่ต้องแตะเลย
0: ค่ะ
1: เออเพราะแมลงต่างๆมันก็มากวนไร่เราน้อยลง
0: น้อยลงค่ะสาเหตุที่มันน้อยเพราะว่ามันไปสร้างสมดุลทีนี้เนี่ยตัวฝาสีทองเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ที่เราบอกใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ในระบบนิเวศความหลากหลายสายพันธุ์นี่คือความสมบูรณ
1: ์
0: เพราะนั้นเนี่ยพอเราใส่ลงไปเนี่ยเติมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดระบบนิเวศระบบนิเวศนั่นคือหนึ่งจะต้องระบบดินจะต้องร่วนซุยนะแล้วก็ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างดินต้องไม่แน่นแข็งแล้วก็จะต้องไม่มีเชื้อโรคใต้ดินทุกอย่างต้องเคลียร์สมบูรณ์หมดแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือระบบนิเวศที่กลับมาเนี่ยมันไม่ใช่กลับมาเฉพาะเรื่องดินอย่างเดียวแต่มันกลับมาในเรื่องราวของตัวช่วยแมลงตัวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าเกษตรกรเขาบอกกับเราว่าการเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เนี่ยนอกเหนือจากผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นใช้ปุ๋ยน้อยลงแล้วเนี่ยนะคะปัญหาโรคต่างๆก็ลดลงแต่ว่าสังเกตว่าพวกแมลงอ่ะไม่ค่อยมารบกวนเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันเกิดขึ้นคือมันเกิดกลุ่มแมลงตัวที่เป็นตัวกินศัตรูพืชเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวช่วย มันก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะลดการใช้สารเคมี
1: นี่ค่ะแล้วก็ทางรอดของเกษตรกรอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกับช่วงของเกษตรโปรดีค่ะอยากปรับปรุงทั้งระบบนะคะเริ่มต้นเริ่มให้ถูกต้องนะคะปลายทางเราจะได้ไม่เหนื่อยนะมาเริ่มต้นด้วยการปรับระบบโครงสร้างดินแก้ดินกันก่อนด้วยดินดีต้นดีฟ้าสีทองคนเก่งของเราขวดนี้นะคะเขาจะช่วยฟื้นพืชทั้งสวนแล้วก็แก้ปัญหาดินทั้งระบบได้เลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยนะคะดินตายรากเน่าโคนเน่าเชื้อราในดินหรือหน้าดินที่มันเสียมันแห้งไปแล้วนะคะลองใช้ตัวแก้ดินของเราที่มีจุลินทรีย์แท้หลากหลายสายพันธุ์นี่แหละเขาจะไปช่วยจัดการแก้ไขปัญหาดินทั้งระบบเลยส่วนใครที่ทำนาหูตัวนี้ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าช่วยย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวลดข้าวดีดข้าวเด้งได้ด้วยวิธีการใช้งานง่ายมากผสมน้ำแล้วจะหยอดลงน้ำไปหรือว่าจะแบบฉีดพ่นนะคะหรือจะเป็นการใช้โดรนก็ได้เช่นเดียวกันแล้ววันนี้คุ้มแสนคุ้ม4ขวด4ลิตรแบบนี้ใช้งานได้ถึง40ไร่จากราคาเต็ม 2,760 บาทวันนี้พิเศษราคาเดิมตรึงราคาไว้เท่าเดิมค่ะไม่อยากให้เกษตรกรจ่ายแพงจ่ายแค่999บาทสนใจแล้วยกหูโทรศัพท์กดมาเลยสั่งซื้อตอนนี้026660011ย้ำเบอร์อีกครั้ง026660011ค
2: ่
1: ะ
2: ได้เซตนี้ไปแล้วดินดีต้องดีนะครับเป็นสูตรแก้ดินเนาะอันนี้ผมบอกเลยว่าสูตร AB ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับฝาสีแดงแล้วก็ฝาสีเขียวนะครับตัวนี้ใช้ได้40ไร่นะครับก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันนะครับอยากได้แป้งเยอะน้ำเยอะน้ำหนักเยอะนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีกรดอะมิโนด้วยมีสารอาหารที่จำเป็นด้วยที่เป็นประโยชน์ต่อพืชรวมไปถึงซิลิก้าด้วยนะครับสูตร A และสูตร B ใช้ด้วยกันนะครับใช้ด้วยกันใช้ไม่ต้องเยอะและใช้ได้ถึง40ไร่ถือว่าเป็นเซตที่คุ้มค่าจริงๆในยุคนี้ที่เราต้องหาทางรอดกันนะครับซื้อ2แถม2สุดคุ้มครับราคาปกติ 2,760 บาทวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทรหาเราที่02ครับ666-0011ย้ำ02-666-0011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2570ครับ
1: วันนี้เกษตรกรหลายคนได้ทางรอดแล้วนะแค่เปิดใจใช้ดินดีต้นดี
2: คือคุณผู้ชมมันเหลือทางอยู่ทางเดียว มันคือทางรอดถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เปิดใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดไปด้วยกันหรือเปล่าแต่เราอยากให้รอดไปด้วยกัน
0: ถูกแล้ว
2: เนาะพี่น้องเกษตรกรไทยครับวันนี้ดูรายการของเราแล้วเอาไปใช้มีประโยชน์แล้วก็บอกต่อนะครับแล้วก็ติดตามรายการของเราต่อเนื่องด้วยก็แล้วกัน
1: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะมีเวลาเหลืออยู่หน่อยนึงอาจารย์พูดแบบสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรในช่วงภาวะนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะถ้าหากว่าเกษตรกรเนี่ยคือเข้าใจนะเพียงแค่หันกลับมาฟื้นดินนะคะอันนี้คือทางรอดเลยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับทางรอดอยู่ตรงนี้แล้วติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับเจอกันครั้งหน้าทางททบ.5วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
2: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
3: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่กองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดที่มอบให้พื้นที่ศึกษาย้ำต้องประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าหาข้อยุติร่วมกันก่อนตกลงใจพลตรีวิไทยไลทมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแนวคิดการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดเชิงนโยบายที่นำเข้าหารือในที่ประชุมศูนย์บูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อรองรับพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อสร้างรั้วถาวรได้เช่นพื้นที่ที่ยังไม่มีการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายหรือพื้นที่ที่เป็นคลองและห้วยธรรมชาติทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการสั่งการที่เน้นย้ำว่าหน่วยในพื้นที่ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของระบบและเสนอความคิดเห็นเพื่อพิจารณาตกลงใจหาข้อยุติร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะมีการตกลงใจเกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละพื้นที่โดยปัจจุบันยังไม่มีการเริ่มดำเนินการจัดสร้างแต่อย่างใดโดยจะต้องนำผลประเมินของหน่วยในพื้นที่มาประกอบพิจารณาก่อนหากพบว่าไม่คุ้มค่าหรือไม่มีความจำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการหรือหากมีความจำเป็นอาจจะพิจารณาดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเฉพาะแห่งเท่านั้นสำนักข่าวเอพีรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซออนรัฐยูทาห์ของสหรัฐส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยมีภาพเผยให้เห็นสายน้ำสีขุ่นไหลเชี่ยวลงมาตามหน้าผาภายในอุทยานอย่างรวดเร็วขณะเกิดเหตุพบรถยนต์หลายคันยังคงสัญจรผ่านพื้นที่ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งฝนดังกล่าวยังทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางการได้ประกาศเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เกิดน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติไซออนเพียงเล็กน้อยกองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีโดยผู้มีร่วมมีจิตศรัทธาบริจาคได้สิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 11:30 นแล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา 14:00 นสำหรับช่วงนี้ดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดยเจริญชัยหม้อแปลง AI Transformer Low Carbon ลดค่าไฟลดคาร์บอนพลังงานเสถียรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะวันนี้พุธที่2กันยายนค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวานเราบอกไปว่าสถานการณ์พลังงานน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านโจมตีกันหนักหน่วงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกทะยานสูงขึ้นล่าสุดเช้านี้ราคาขายปลีกน้ำมันในบ้านเราทั้งเบนซินและดีเซลปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยดีเซลขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้นมา60สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้เป็นราคาน้ำมันในเช้าวันนี้ที่ปรับขึ้นมาทุกค่ายทุกแบรนด์นะคะขึ้นราคามาดีเซลขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E10 E20เบนซินขึ้นมา60สตางค์ต่อลิตรค่ะสถานการณ์พลังงานโลกน่าวิตกกังวลค่ะท่านผู้ชมคะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสที่นิวยอร์กทะยานสูงขึ้นทะลุ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วส่วนราคาก๊าซธรรมชาติหรือ LNG ที่ออกจากท่องแคบฮอร์มุสได้ลำบากก็ทะลุ25ดอลลาร์ต่อล้าน BTU ไปแล้วไปตรวจสอบล่าสุดนะคะกับดร.ณรงค์ชัยใหญ่สว่างซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านพลังงานและเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะดร.ณรงค์ชัยคะ
2: สวัสดีครับคุณสายฟ้าท่านผู้ชมครับ
1: เราบอกไปแล้วว่ามันน่าห่วงราคาในประเทศด้วยเช้านี้ราคาในประเทศก็ขึ้นมาล่าสุดราคาน้ำมันดิบเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคะ
2: ตอนนี้เทรดกันอยู่ที่91ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI ในสหรัฐนะครับเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงเช้านี้นะครับการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังโจมตีกันไม่หยุดเลยนะครับเพราะสหรัฐเนี่ยปูพรมนะครับปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบแล้วนะครับในเช้านี้และขณะที่อิหร่านเนี่ยก็โจมตีตอบโต้นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยยังโจมตีเฉพาะในจอร์แดนแต่ปัจจุบันเนี้ยโจมตีประเทศอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นฐานทัพสหรัฐในคูเวตนะครับก็โดนโจมตีรวมถึงเรือที่แล่นอยู่แถบช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยก็โดนโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านเนี่ยตอบโต้สหรัฐโดยการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านแถบนั้นทั้งหมดเลยนะครับ
1: อ๋อคือกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่ระหว่างสหรัฐโจมตีอิหร่านโจมตีซะอิหร่านโจมตีเพื่อนบ้านในละแวกตะวันออกกลางด้วย
2: ถูกต้องครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยทั้งคูเวตบาเรนนะครับก็โดนโจมตีหมดเลยนะครับในแถบนั้น
1: อืมค่ะตัวสถานการณ์จุดนี้เนี่ยราคาน้ำมันถ้าดูจากตลาดล่วงหน้าเป็นยังไงบ้างคะ
2: ต้องบอกว่ามีแนวโน้มสูงมากๆนะครับที่อาจจะทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเร็วๆนี้นะครับคือสถานการณ์ตอนนี้ความรุนแรงมันกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเหมือนที่เดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเลยนะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะช่องแคบฮอร์มูสนะฮ
1: ะ
2: มันกระทบไปถึงแถบทะเลแดงเลยนะครับช่องแคบตรงบับเอลมันเดฟนะครับทำให้อุปทานเนี่ยหายไปจากตลาดเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ
1: คือแสดงว่าตัวปริมาณน้ำมันที่หายไปจากระบบที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้

0: ไปเฉพาะตัวที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ที่หนีไปผ่านทางทะเลแดงก็โดนปิดล้อมไปด้วย
1: ถูกต้องครับเพราะว่ากองกำลังอื่นๆนะครับในแถบทะเลแดงเนี่ยก็พร้อมใจกันโจมตีพันธมิตรของสหรัฐนะครับทำให้การเดินเรือเนี่ยไม่สามารถเป็นไปได้ทั้งแถบทะเลแดงแล้วก็รวมถึงช่องแคบฮอร์มุสครับ
0: อันนี้คือวันแรกๆของการโจมตีรอบใหม่ซึ่งสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยใกล้เคียงกับการโจมตีครั้งแรกเลยเมื่อประมาณเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมา
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: โอ้นักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ยังไงคะเนี่ย
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะน้ำมันดิบของสหรัฐนะครับเพียงแต่ว่ากระทบถึง LNG ด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่เข้าใกล้ฤดูหนาวนะครับแต่ราคา LNG เนี่ยราคา LNG เอเชียเนี่ยทะลุ25ดอลลาร์ต่อล้าน BTU ไปแล้วนะฮะ
0: ค
1: ือมากกว่า 1.5 เท่าของราคา LNG ปีที่ผ่านมา
0: คือธรรมดาถ้าเราจะเห็นราคาทะลุ25ดอลลาร์หรือว่าขึ้นไปแรงๆขนาดเนี้ยก็คือในภาวะที่เกิดการถล่มการเกิดสงครามนี่แหละ
1: ครับรวมถึงในปีก่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราย้อนไปตรงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยต้องเป็นฤดูหนาวด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยยังไม่ทันเข้าฤดูหนาวเต็มตัวเลยนะครับ
0: คือต้องเจอ2ปัจจัยร่วมกันน่ะก็คือมีภาวะไม่ปกติมีสงครามด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงฤดูหนาวที่ทางยุโรปต้องการใช้ LNG ไปทำฮีเตอร์ด้วยตรงนั้นเคยมีเหตุการณ์ราคาทะยานขึ้นไปแรงๆแบบนี้แล้วแต่ณวันนี้ท่านผู้ชมที่น่าวิตกกังวลก็คือว่านี่เราเพิ่งเดือนกันยายนยังไม่ได้เข้าฤดูหนาวเต็มตัวของยุโรปเนี่ยราคามันทะลุไปขนาดนี้แล้วถ้าสงครามยืดเยื้อไปถึงปลายปีหรือว่าไปอีก 2-3 เดือนเนี่ยทั้ง LNG ทั้งน้ำมันน่าห่วงเลยนะ
1: ถูกต้องครับนักวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันดิบและ WTI สหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มสูงนะครับที่จะทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันดิบนะครับในยุโรปเนี่ยก็ล่อยหลอนะครับในสหรัฐเนี่ยก็ต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายื้อออกไปอีกนะครับทั้งน้ำมันดิบนะครับรวมถึง LNG อีกนะครับปริมาณสำรองของยุโรปเนี่ยที่เก็บสำรอง LNG สำหรับฤดูหนาวเนี่ยก็ต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะครับมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าฤดูหนาวเนี่ยมันหนาวจัดขึ้นมานะครับในเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ย มีโอกาสที่อุปสงค์เนี่ยจะมหาศาลนะครับแล้วก็ต้องอิมพอร์ตต้องนำเข้า LNG กันมากมายทำให้ราคา LNG เนี่ยอาจจะทะลุ30หรือร้ายแรงสุดเนี่ยคือทะลุ40ดอลลาร์ต่อล้านทิวก็ได้ครับ
0: คืออันนั้นอยู่ภายใต้สมมติฐานที่วิตกกังวลว่าถ้าสถานการณ์สงครามยังไม่จบแล้วอากาศเกิดหนาวมากเย็นมากต้องนำเข้า LNG เพิ่งไปสร้างความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นราคา LNG ก็มีโอกาสจะทะยานขึ้นไปแรงๆได้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: น่าวิตกกังวลน่าห่วงทีเดียวถ้ามองกลับมาที่ยังเอเชียบ้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: นี้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ164ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับคือขึ้นมาจาก
0: เมื่อวาน
1: 150ถูกต้องครับคือขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะครับขณะที่ราคาเบนซินเนี่ยใกล้ๆ124ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วครับแล้วก็ในเย็นวันนี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะขึ้นอีก 3-4% ต่อเนื่องจากเมื่อวานครับ
0: ดูจากเส้นกราฟแล้วท่านผู้ชมยังมองไม่เห็นปลายทางเลยว่าปลายทางสูงสุดปลายทางสูงสุดของเส้นกราฟจะไปตรงไหนเพราะว่าตราบใดที่มีการถล่มกันหนักยังไม่สามารถที่จะมีสันติภาพได้แล้วก็รวมกับซัพพลายที่ไม่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ไม่สามารถผ่านทะเลแดงได้ขณะที่มีดีมานด์เข้ามาเราจะเห็นราคาที่ทะยานสูงขึ้นแบบนี
1: ้ถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้การเจรจาเนี่ยต้องบอกว่าหยุดนิ่งสนิทเลยนะครับไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนกำลังทหารก็ไม่มีแล้วก็มีการปฏิบัติการเต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงการคว่ำบาตรทางการเงินอิหร่านเพิ่มเติมอีกนะครับทำให้สถานการณ์มันดูเจรจาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ
0: ค่ะคือวันนี้เนี่ยไม่มองไม่เห็นเรื่องสันติภาพแล้วมีแต่เรื่องของการโจมตีกันการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสตัวซัพพลายหายจากระบบทำให้ราคาทะยานสูงขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนั่นคือดร.ณรงค์ชัยใหญ่สว่างนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านพลังงานและเศรษฐกิจนะคะก็เป็นข่าวที่

0: TTM ยกระดับความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้เชื่อมโยงไทยมาเลเซียสู่โครงข่ายพลังงานอาเซียนค่ะโดยกระทรวงพลังงานนะคะนำโดยดร.ประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะคะโฆษกกระทรวงพลังงานนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอสะเดาซึ่งเป็นศูนย์กลางโครงข่ายระบบไฟฟ้าแรงสูงของภาคใต้และเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยมาเลเซียรวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัททรานส์ไทยมาเลเซียไทยแลนด์จำกัดที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าการลงพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงคลองแงะจังหวัดสงขลาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและสั่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ภาคกลางภาคใต้รวมไปถึงรองรับการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียที่มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันตั้งแต่ปี2545ถึงปัจจุบันซึ่งเชื่อมระบบการซึ่งระบบเชื่อมโยงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าและสามารถช่วยเหลือกันและกันเป็นกำลังไฟฟ้าสำรองในยามฉุกเฉินนอกจากนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าแล้วนะคะยังเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานในระดับภูมิภาคโดยระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าไทยมาเลเซียถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าในระดับอาเซียนค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEAเรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
2: สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
0: มาดูงานวิชาการกันบ้างค่ะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.นะคะเปิดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุ่งขับเคลื่อนนโยบายพลังงานในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือว่า Energy Transition ค่ะจัดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อจุดเปลี่ยนนโยบายพลังงานไทยเราจะไปยังไงต่อโดยคุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานบอกว่าสนพ.เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และจัดการด้านนโยบายแผนพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มและเสนอทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานที่มั่นคงเพียงพอเหมาะสมและสามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านเป็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานวิชาการความรู้จากการศึกษาตลอดจนผลลัพธ์จากโครงการศึกษาด้านพลังงานในช่วงปีงบประมาณ2568รวมถึงสะท้อนมุมมองและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการการจัดทำนโยบายพลังงานและการขับเคลื่อนแผนด้านพลังงานของประเทศโดยมีผู้บริหารข้าราชการบุคลากรของสนพ.รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคเอกชนเข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะ

และท่านผู้ชมคะสัปดาห์หน้าค่ะวันที่8กันยายนน่าติดตามมากเลยนะคะว่าแผน PDP 2026ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรกระทรวงพลังงานเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะคะในเรื่องของแผนร่างแผน PDP 2026นะคะซึ่งในร่างแผนนี้เนี่ยเรียกว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนโฉมพลังงานของประเทศไทยจะมีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นค่ะซึ่งจะมีสัดส่วนพลังงานสะอาดในแผน PDP 2026นี้ต่ำสุดก็คือ 65% ของการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศไทยจะเป็นพลังงานสะอาดรวมถึงสูงสุด4ทางเลือกนะคะสูงสุดก็คือ 89% นับว่าเป็นการสูงสุดในประวัติการของประเทศไทยเลยนะคะกับการใช้พลังงานสะอาดเพื่อรองรับ Net Zero ในปี2050ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสร้อยฟ้าสวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่เราทำเป็นข้ออ้างให้นายใส่หมวกตลกใช่ไหม
1: นายน่าจะรู้คำตอบแล้วนะแต่ความพิเศษในเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะเราจะทำเกี่ยวกับท่อน้ำทิ้งนะ
0: ท่อน้ำทิ้งเหรอ
1: ให้จ่อจงหน่อยก็การระเบิดในท่อ
0: หมายถึงจากการก่อตัวของมีเทนเหรอ
1: ใช่แต่ไม่ใช่แค่มีเทนระเบิดนะมันเกี่ยวกับการระเบิดของมีเทนเดียวถ้าไม่ฝาท่อในถนนพุ่งขึ้นไปสูงแค่ไหน
0: ฟังดูคลาสสิกและเพอร์เฟกต์สำหรับเราเลย
1: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2: เป็นที่รู้กันว่าเรื่องการสลายของเน่าเสียในท่อน้ำทิ้งเป็นที่ง่ายต่อการติดไฟแล้วประกายไฟจะกระตุ้นการระเบิดครั้งใหญ่และทำให้ฝาท่อพุ่งเป็นจรวดหรือเปล่าฝาท่อจะกลายเป็นมิสไซล์ได้ไหม
0: แผนว่าไง
1: โอ้มันชัดเจนนะว่าตำนานนี้จะจบที่เราทำการทดลองขนาดใหญ่เราต้องใช้ฝาท่อบนท่อจริง
0: ๆฉันเห็นด้วยนะแต่รู้ไหมก่อนที่จะทำตามแผนเรามาลองขนาดเล็กก่อนดีไหมเพื่อดูว่าเราจะเรียนรู้อะไรบ้างนะ
1: ฟังดูดีนะ
0: งั้นไปทำกันเลย
2: เพื่อหาว่าการระเบิดของมีเทนจะทำให้ฝาท่อบินได้ไหมมิดบัสเตอร์จึงจดจ่ออยู่กับท่อน้ำทิ้ง
0: นี่คือท่อเล็ก80ผมจะเอามันมาทำเป็นท่อน้ำทิ้งขนาดเล็กโดยมีช่องเห็นใดข้างหนึ่งหวังว่าจะเป็นข้อพิสูจน์การระเบิดได้นะ
2: ท่ออันอุ้ยอ้ายนี้ได้เรียนแบบท่อน้ำทิ้งของจริงในขนาดจิ๋วได้เยี่ยมแต่น้ำหนักที่มากก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น
1: คุณเห็นเราสร้างของมากมายในรายการมันเหมือนกับแจ๊สที่เราต้องเดาท่อนต่อไปอะนะโอ้มันสวยมากแต่เมื่อคุณสร้างบางอย่างที่หนักและใหญ่ขนาดนี้คุณจะทำแบบนั้นไม่ได้คุณต้องมีแผน2หรือว่าแผน3เตรียมเอาไว้มาเชื่อไม่รู้นี่เถอะเพราะทุกอย่างที่คุณทำและกำลังจะทำจะเป็นต้องเคลื่อนย้ายเหล็กขนาด100ปอนด์อะนะโอ้หนักจังไม่เพียงแค่เราทำอะไรยากๆแต่เราอาจเสียนิ้วไปก็ได้หรือตาถลนมันอันตรายมากระวังนิ้วด้วย
0: ยอดเยี่ยม
1: ใช่แล้วไม่อยากเชื่อเลยว่านี่เป็นขนาดเล็กอะ
2: มันอาจใหญ
1: ่ยอดเยี่ยม
2: เพื่อให้ทนทานต่อการระเบิดของมีเทนมันต้องเป็นอย่างนั้นและเพื่อทำให้มันสวยงามเจมี่ต้องทำสิ่งนี
0: ้นี่คือฝาปิดท่อ
2: โมเดลขนาดเล็กของท่อน้ำทิ้งแบบคลาสสิกช่องแนวนอนขนาดใหญ่ที่มีฝาท่อแนวตั้งขนาดเล็กเพื่อเชื่อมกับถนนแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่าง
1: ในท่อน้ำทิ้งมีพวกขยะต่างๆจากมนุษย์จากบ้านเรือนและขยะพวกนั้นผลิตก๊าซอันตรายที่นำไปสู่การระเบิดนี่ไม่ใช่การหาว่าจะผลิตก๊าซยังไงเราเพิ่งเรียกร้านเชื่อมให้เอามีเทนและปั๊มเข้าไปจะไม่ว่ามีเทนจะยุ่งยากเล็กน้อยต้องใช้อากาศในอัตราส่วนที่ถูกต้องเพื่อทำให้มันระเบิดนะครับ
0: 9% และ3 2
1: 1นี่คืออัตราส่วนที่เราจะใช้วันนี้ทำไมอ่ะล่ะเพราะตำนานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คำถามที่เราจะตอบก็คือฝาท่อจะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับ
2: เพื่อหาคำตอบอดัมและเจมี่จะทำการทดสอบการระเบิดของท่อน้ำทิ้งการทดสอบแรกเป็นชุดท่อ

0: ท่อน้ำทิ้งมาตรฐานระบบปลายเปิดและนี่คือขั้นตอนอย่างแรกเราจะเติมโพรงด้วยนี่มีเทน12ลูกบาศก์ฟุตของปริมาณสัมพัทธ์ก๊าซ 9.5% ของอากาศนะครับเอาละพร้อมนะจะเปิดก๊าซแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: โอเคก๊าซจะไหลไปข้างในจนถึงเกณฑ์จากนั้นเราจะปิดวาล์วแล้วเราจะผสมอากาศกับก๊าซด้วยนี่พัดลมระบายอากาศนะครับเราเปิดพัดลม2นาทีรอให้อากาศกับก๊าซผสมกันเป็นอุปกรณ์ที่ดีเลยนะเนี่ย
1: ใช่
0: คงจะเป็นการทำของขนาดเล็กที่ยากที่สุดเท่าที่สร้างมาเลยทีเดียวเมื่อถึงจุดนี้เราจะใส่เครื่องแปลงก๊าซเฉื่อยสร้างประกายไฟและหวังว่าซูมทำให้ท่อเป็นไปตามที่คิดนะครับ
2: แต่การไหลของอากาศและก๊าซในท่อน้ำทิ้งปลายเปิดจะทำให้ฝาท่อบินหรือ
0: นี่คือภัยพิบัติของท่อระบบเปิดนะครับและ3 2 1ไปน่ามันน่าเบื่อจังมันเหมือนโฮให้ผมลองอีกทีนะโ
2: ฮแม้จะจุดประกายไฟมีเทนในระดับที่เกิดระเบิดฝาท่อก็ไม่ลอยเลย
0: ฝาท่อเช็ค1 2 3และยังอยู่ผมว่าระบบเปิดไม่มีพลังพอ
1: ไม
2: ่และเหตุผลของการระเบิดที่เฉื่อยชาขอส่งให้ไฮน์แมน
1: ลองคิดว่านี่เหมือนปืนถ้าด้านหลังของกระบอกปืนปิดการระเบิดของดินปืนจะไปทางนี้และดันให้กระสุนมาที่ปลายกระบอกยังไงซะถ้าหากว่าท้ายปืนเปิดก๊าซจะไปตามทางที่มีแรงต้านน้อยและออกมาทางนี้และไม่ทำอะไรกับกระสุน
2: ระบบเปิดดูไม่ดีเลยแต่ตำนานนี้ยังไม่จบแค่นั้น
0: ผมทำสกปรกเพื่อวิทยาศาสตร
2: ์ยังมีฝาท่ออีกเยอะแยะให้ทำลายต่อไปเป็นช่วงที่แฟนๆชอบการสังหาร3ครั้งพวกนายคุณกับเบสไลเนอร์ใช่ไหม
0: ใช่เป็นของที่นายฉีดพื้นรถพิกอัพเพื่อป้องกันมัน
2: ใช่เป็นที่รู้กันว่าช่วยเรื่องรอยขีดข่วนรอยบุบและสนิมแต่เขาว่ากันว่ามันถูกทำลายยากมากเลยจริงๆนะ
3: ใช่เรื่องเหลือเชื่อในเว็บแฟนๆบอกว่าป้องกันได้ทั้งสุนัขทั้งรถชนและการระเบิดบ้านฉันว่าเรากำลังเอาเรื่องแปลกที่สุดมาทดสอบเลย
2: ใช่เลยเบสไลเนอร์ใช้สำหรับฉีดรองพื้นรถบรรทุกเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนแต่ไม่ใช่แค่นั้นตามที่แฟนๆบอกคาดกันว่ามันสามารถป้องกันความเสียหายจากสภาพที่ผิดธรรมดาได้เราจะทดสอบด้วยการโจมตีของสุนัขรถชนและการระเบิดบ้านฉันชักชอบตำนานนี้แล้ว
0: โอเคก่อนจะไปไกลมาหากันว่าเบลเลนเนอร์ทำมาจากอะไรแล้วปกติมันทำงานยังไง
2: กำจัดข่าวลือ
0: วิทยาศาสตร์คำจากคำตอบของเบลเลนเนอร์หรือยัง
3: ฉันมีคำถามนะ
2: อย่างแรกคือลองใช้แล้วดูว่ามันทำงานยังไง
0: มาร์คเบลเลนเนอร์คืออะไรล่ะ
1: วัสดุของเบสไลเนอร์มีองค์ประกอบ2 อย่างก็คือพอลิยูรีเทนและสารเคลือบโพลียูเรีย
0: ปกติมันใช้ทำอะไรครับ
1: คุณจะเจอสารพวกนี้ได้ในที่ง่ายๆต่อร้อยขีดข่วนที่ในการทาสีทั่วไปช่วยไม่ได้มันทาได้เรื่อยๆนะครับ
3: แล้วคุณเคยขับผ่านระเบิดหรือว่าโดนสุนัขจู่โจมไหมคร
1: ับยังไม่เคยเลยนะครับ
2: ใช่ดังนั้นเบสไลเนอร์ก็ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันร้อยขีดข่วนเริ่มทำในสิ่งที่แฟนๆอ้างว่าทำได้กันข้อแรกเบสไลเนอร์สามารถป้องกันรถชนได้ไหมพวกเขามีรถเพื่อหาคำตอบแล้วทำให้มันเป็นงานทาสีสุดพิเศษกัน
3: เราจะสเปรย์รถคันนี้ครึ่งหนึ่งด้วยเบสไลเนอร์ส่วนอีกฝั่งไม่ได้ทาอะไรค่ะรถคันนี้ไม่เคยเจออุบัติเหตุและไม่มีรอยบุบเริ่มจากรอยขีดข่วนก่อนเลย
2: ด้วยการช่วยเหลือจากนินจาเบสไลเนอร์และกล้องไทม์แลปไม่นานเลย
0: มันหายไปเลยเจ๋งมากๆเลย
3: คุณอยู่ในฝั่งที่ไม่ปลอดภัยฉันเป็นคนขับ
0: ก็ได้ความทนต่อการขีดข่วน
2: รอยขีดข่วนอาจทนได้แต่เพื่อดูว่ามันกันจากการชนไหมได้เวลาชนยับแล้ว
0: ฉันไม่ชอบใช้รถร่วมกันเลยเราไม่ทำอีกได้ไหมเนี่ยฮะ
3: ชอบจังตอนได้ขับรถการทดสอบต่อไปเราจะจำลองการชนกับที่กั้นเราต้องเอารถด้านที่ฉีดสีและไม่ได้ฉีดมาชนกับที่กั้นนี้ด้วย6 ไมล์ต่อชั่วโมงต้อง องทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยเพื่อเปรียบเทียบค่ะ

0: ผมรู้ว่าฟังดูไม่เร็วนักแต่มันเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถใช้ทดสอบกันชนแล้วก็แผงด้านข้างนะครับ
1: ใช่6ไมล์ต่อชั่วโมงก็เท่ากับแรงกระแทก 5,000 จูล
0: นี่คือการทดสอบกันชนหลังที่6ไมล์ต่อชั่วโมงเริ่มได
1: ้ครั้งแรกที่ฟังไม่ได้พ่นสีว้าวนายจัดการเรียบเลย
0: ฮะรุนแรงกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะ
1: จากนั้นก็ฟังที่เคลือบสีทำได้เยี่ยมเพื่อน
0: ฉันไม่ชินกับมันเลย
1: แกรนอาจไม่ชอบการชนท้ายนักแต่เบสไลเนอร์ทนกับแรงได้รู้ไหมฉันต้องบอกว่าเบสไลเนอร์ชนะดูที่มันสิมันไม่เป็นอะไรเลย
0: พวกมันบ้ามากอ่ะไม่อยากเชื่อเลย
1: รู้ไหมว่านายจะประหยัดเงินเท่าไหร่ถ้าใช้เบสไลเนอร์ทาที่กันชน
0: มากโขเลยล่ะ
1: ไปที่การทดสอบต่อไป
0: ขอได้เลย
1: กันชนฝั่งที่ไม่ได้พ่นยับเยินในขณะที่ฝั่งเบสไลเนอร์ไม่เป็นอะไรเลยแต่จะรอดจากการปะทะ6ไมล์ต่อชั่วโมงที่ด้านหน้าไหมต้องสนุกแน
0: ่โอ้
1: นายตาบอดเหรอ
0: โอ้
1: ล้อเล่นชนได้ดี
0: โอ้จะไม่เป็นไร
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะคะสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้

0: ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: แครี่ทอรี่และกรันกำลังอยู่ในคอร์สการชนเพื่อหาว่าเบสไลเนอร์กันรถคุณจากการชนได้หรือไม่และเท่าที่เห็นก็ดูดีทีเดียวเรามีรอยแตกตรงนี้กับตรงนี้ที่ด้านเบสไลเนอร์ไม่มีเลย
3: นั่นมันมหัศจรรย์มากอ่ะเอาละเราได้รู้แล้วว่าเบสไลเนอร์ทำงานได้ดีในการชนอย่างเบาตอนนี้ได้เวลาทดสอบขั้นสุดแล้วการชนด้วยความเร็วสูงซึ่งนั่นทอรี่จะจัดการเองเอาละทอรี่พร้อมก็เริ่มเลย
2: ทอรี่จะชนทั้งสองด้านของรถที่ความเร็ว25ไมล์ต่อชั่วโมงหรือด้วยแรงกระแทก 50,000 จูล
3: แจ๋ว
2: จำไว้ว่านี่เพื่อทางวิทยาศาสตร์และทอรี่ก็ไม่ได้สนุกเลยโอ้พระเจ้าสนุกชะมัดเลยสีแดงและขาวมีรอยบุบไปทั่ว
3: yeah.
2: หลังจากการกระแทกทั้งสองด้านแล้วทั้งคู่ก็แทบจะไม่ต่างกันเลย
3: มาดูกันเลย
2: ตรงนี้เสียหายมากเลย
3: เฮ้ มันดีกว่าอีกด้านหน่อยนะ
2: ใช่แทบไม่ต่างกันแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องโม้เพราะมันการรถชนไม่ได
3: ้เอาล่ะใช่มันช่วยได้นิดหน่อยแต่การไม่ได้ดีมากเพื่อน
4: เว็บของแฟนๆบอกว่าเบสไลเนอร์ทำลายได้ยากถ้าทารถมันไม่เพียงกันรอยเท่านั้นแต่ยังกันรถชนได้ด้วยค่ะฉันว่าเราพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่ถ้าเป็นรอยขีดข่วนรอยบุบเล็กน้อยมันก็พอจะช่วยได้แต่ถ้ามากกว่านี้แล้วก็โม้แล้ว
2: มันกันการชนไม่ได้ตอนนี้มาที่ข้อ2คุณจะสร้างชุดกันสุนัขด้วยเบสไลเนอร์ได้ไหม
3: จะได้หรือไม่ได้อนิจจาไฟโดข้ารู้จักเขาโหราทิโอ้วัฒนธรรมของมิดบัสเตอร์ในการจบเรื่องการพิสูจน์ว่าเบสไลเนอร์ทำให้เนื้อผ้ากันการกัดได้เราจะสร้างหุ่นสุนัขเราจะหาว่าผ้าอะไรเหมาะที่สุดแล้วเราก็จะเอาสุนัขจริงมานะครับ
2: ทอรี่จะเผชิญกับกรามมหาภัยนี้แต่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดหุ่นนักกัดจะทดสอบก่อนว่าการใช้เบสไลเนอร์กันฟันของสุนัขได้จริงไหม
3: นี่คือกะโหลกของเยอรมันเชฟเพิร์ดผมได้หาข้อมูลมาและเจอว่ามันมีแรงกัดที่400ปอนด์เราจะเอากระบอกสูบแรงอัดใส่เข้าไปตรงนี้และเราสามารถควบคุมความเร็วและแรงกัดให้ตรงกับสุนัขจริงได้นะครับเริ่มแล้ว3 2 1ต้องบอกว่าสำเร็จนะครับ
2: และอาหารชิ้นต่อไปแครี่ก็เจอนี่
4: เราจะสเปรย์เบสไลเนอร์ในผ้าแต่ละชิ้นเพื่อดูว่าอันไหนเหมาะสำหรับชุดกันสุนัขนะคะเรามีหนังผ้ายีนผ้าแคนวาสและแจ็คเก็ตบูทนวม
2: นั่นคือเหล่าผู้เข้าชิงและผู้ชนะจะได้เคลือบด้วยเบสไลเนอร์และหวังว่าจะกันการจู่โจมเจ้าหมาได
4: ้แฟชั่นสำหรับวิทยาศาสตร์นี่เลิศมากๆเลยค่ะฉันจะใส่เบสไลเนอร์1ส่วน8ละรถบรรทุกทำกันแบบนี้มันเหมือนเกมรื่นเริงเลยค่ะ
2: ด้วยการฉีดสเปรย์ใส่แขนข้างเดียวและหุ่นนักกัดก็ถูกปรับให้มีแรงกัด400ปอนด์ผ้าชิ้นไหนจะสามารถทนแรงกัดได้อาลาจอมเตียโน
4: โอเคการทดสอบสุนัขกัดผ้ายีน
3: เริ่มแล้วนะ3 2 1โอ้
2: เอาละมันกัดได้เยี่ยม
4: เลือดออกเลย
3: 1
4: โอ
2: ้ไม่น่าแปลกใจที่แรงกัด400ปอนด์ไม่เหมาะกับหนังผ้ายีนส์ผ้าแคนวาสและแจ็คเก็ตบุนวมดูด้านซิ แล้วแฟชั่น

0: เมดไลเนอร์จะสู้ได้ไหม
1: โอเคอย่างแรกผ้ายีนส
2: ์3 2 1
1: ว้าวแข็งแรงมาก
2: ปล่อย
0: ว้าวฝึกมาดี
1: ฉันว่าเจาะไม่ได้นะ
0: มันเริ่มได้แข็งแรงมากดูเหมือนไม่ถูกเจาะนะ
2: เจ้าน
0: ี่มันอึดมากเลย
1: แจ็คเก็ตหนัง
0: และก็ยังทนได
2: ้มันไม่ทะลุเลยเหรอ
0: ไม่เลย
1: โอเคผ้าแคนวาสฉีดเมดไลเนอร์โอ้พระเจ้านี่ตลกมากอะ
0: ดูเหมือนมันได้ผลนะ
1: เบสไลเนอร์กับแจ็คเก็ตบุนวม
0: ความจริงปรากฏบนเสื้อแล้วเบสไลเนอร์ป้องกันแรงกัด400ปอนด์ของหุ่นนักกัดได้ดูสิมันปกป้องแขนด้วย
1: ไม่มีรอยข่วนเลยค่ะ
2: ว้าวมหัศจรรย์มากเลย
0: ดูเหมือนว่าเบสไลเนอร์จะเป็นทางเลือกที่ราคาถูกกว่าชุดกันสุนัขกัดนะตอนนี้เบสไลเนอร์กันแขนได้ในทุกตัวตอนนี้ตำนานดูมีแววแต่รู้ไหมว่าเสื้อโค้ทนี้ถูกบุนวมนิดหน่อยถ้าต้องโดนสุนัขจู่โจมผมก็รู้สึกปลอดภัยที่ใส่มันที่ผมจะทำก็คือให้พวกเขาเคลือบส่วนที่เหลือแล้วปล่อยสุนัขออกมา
3: ภาพความเร็วพวกนั้นเป็นสิ่งที่สวยที่สุดที่ได้จากขนาดเล็กเลยจะได้แบบนี้ในขนาดจริงไหมเนี่ย
4: องค์ประกอบที่ดีที่สุดก็คือระบบปิดที่มีสิ่งกีดขวางนะ
3: น่าแปลกมากที่ไม่มีใครยอมให้เราระเบิดท่อระบายน้ำของจริงเลยนะน่าเสียดายจริง
4: ๆช็อกสดๆ
3: เขาต้องทำของเราเองแล้วล่ะเขาต้องขุดคูน้ำขนาดใหญ่ใส่ท่อจริงแล้วฝาลงไปจากนั้นก็ทดลอง
4: เอางั้นก็ได
3: ้3 2 1ไปโอ
0: ้ในการเพิ่มขนาดเพื่อสร้างท่อระบายน้ำที่เหมาะพวกเขาต้องลงไปเปรอะเปื้อนในดินที่ไอโอนแล้วสร้างมันเอง
3: พื้นที่เปิดกว้างดี
4: เหมาะกับการระเบิดท่อเลย
3: สิ่งสำคัญอย่างแรกในการสร้างท่อน้ำทิ้งเองคือรูนะครับเราต้องหารูก่อนเพื่อเริ่มทำมันนะ
4: มีตรงนี้
3: เยี่ยม
0: มันเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่มีไว้สำหรับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ
4: ่ท่อจะยาว40ฟุตและทำจากสิ่งที่เรียกว่าท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยมพวกเขาจะหล่อคอนกรีตสูง4ฟุตและกว้าง6ฟุตนะครับอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเอาพวกนั้นใส่ตรงนี้และเชื่อมมันด้วยกัน
0: ใช่และแท่นขุดขนาดเล็กก็เป็นงานหนักเลยทีเดียว
3: ท่อหลังผมหนัก 32,000 ปอนด์16ตันทั้งหมดนี้เป็นโครงการสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราใช้ทดลองมาเลยล่ะครับ
0: ใช่แล้วโชคดีที่ทีมขนของหนักได้มาจัดการใส่ท่อเข้าที่ให้
3: ผมอยากเปิดเพลงจังพวกคุณเหมือนเต้นบัลเล่เลย
0: เมื่อท่ออยู่ในตำแหน่งแล้วพวกเขาก็สามารถจัดการเปลี่ยนมันได
4: ้เราจะปิดมันและมันต้องมืดเหมือนในหลุมฝังศพเราต้องเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในนี้แล้วเราจะจุดไฟด้วยนี่เหมือนงานฉลองเลยล่ะครับ
0: และงานฉลองนี้ก็ยังไม่หยุด
4: นั่นไงต้นคริสต์มาสแสนสวยนี่ไม่ใช่ของตกแต่งเราเห็นการทดลองขนาดเล็กแล้วว่าสิ่งกีดขวางอย่างนี้จะเพิ่มความเร็วของการเผาไหม้และอาจทำให้ฝาท่อลอยขึ้นมานิดหน่อยหรือว่าสูงมาก
0: พวกมันจะแทนสิ่งกีดขวางของจริงอย่างอุปกรณ์ซ่อมท่อและขยะและพวกมันควรจะช่วยเร่งความเร็วของการเผาไหม้
3: คุณอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงมุ่งมั่นกับสิ่งนี้แทนที่จะไปทำอันอื่นทำไมเริ่มด้วยองค์ประกอบนี้มีสองเหตุผลเราได้ใช้เวลาและพลังมากมายในการสร้างท่อน้ำทิ้งขนาดจริงและเราไม่รู้ว่าการทดสอบในขนาดเล็กจะมีประโยชน์ต่อการทดสอบอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้หลายอย่างเลยล่ะครับดังนั้นการทำครั้งเดียวน่าจะปลอดภัยกว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่เราทดสอบขนาดจริงเพราะเมื่อขยายไปยังขนาดใหญ่ทุกอย่างจะต้องซับซ้อนและรวดเร็วมากและเราอยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝาท่อพวกนี้เราถึงได้ทดลองด้วยองค์ประกอบที่ดีที่สุดนะ ดูเหมือนท่อจริงก็ไปทุกทีแล้วพวกนายทำความสะอาดหรือยังยังมีท่อน้ำทิ้งข้างล่างนะ
0: มันเป็นองค์ประกอบที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้สมจริง
4: มันดูดีนะ
0: ท่อน้ำทิ้งมักมีพื้นที่แคบเต็มไปด้วยส่วนประกอบทั้งหลายแหล่งน้ำนิ่งหรือท่อมากมายและระบบปิดที่มีสิ่งกีดขวางนี้ก็เหมือนกับฉากสำหรับการระเบิดเมื่อโครงสร้างท่อสมบูรณ์แล้ว

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
2: จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ศเลยกางเกง5ส่วนวันนี้จัดให้แบบปังๆ7ตัว7สีใส่ไม่ซ้ำกันค่ะเพราะว่าโปรวันนี้นะคุณผู้ชมซื้อ5ตัว5สีคือมีสีดำสีน้ำตาลสีเขียวสีชมพูและสีกรมท่าโทรให้ทันค่ะโทรตอนนี้100สายแรกนะคะแถมฟรีทันทีอีก2ตัวคือสีเบจแล้วก็สีเทาเข้มแปลว่าวันนี้7ตัว7สีไม่ซ้ำกันเลยค่ะแม่โต
1: คุณผู้ชมใครอยากได้รีบหน่อยนะเพราะวันนี้ราคาเต็ม 2,730 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะใครอยากได้นะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสแกน QR Code แล้วทักมาก็ได้ค่ะ

0: ๋วมาแล้วว้าวแม่ขาพริ้วไหมล่ะอยากจะถามแม่ๆเหลือเกินแม่ๆขาชอบกางเกงตัวนี้ไหม
1: ทำไมล่ะคะ
0: จะได้ใส่ไปมัดใจเธอสองสาวมาพร้อมกับความปังแล้วก็ความพลิ้วแม่ๆบอกโอ๊ยตอนนี้เสื้อล้นตู้เลยแต่หากางเกงใส่ไม่ได
1: ้ oh.
0: กางเกงมันเล็กมันอึดอัดแม่เอวขยายแม่หาใส่ไม่ได้เหลือเกินวันนี้มาแล้วค่ะใครที่กำลังรอคอยจัดให้เลยกางเกงที่ใส่แล้วสวยใส่แล้วปังผ้าพลิ้วแล้วเย็นสบายและใส่แล้วดูเพรียวขนาดนี้จัดให้เลยกับกางเกง5ส่วนจากลินซี่นั่นเองค่ะ
1: อยากได้กำลังมองหาต้อจะบอกว่าที่ต้อใส่อยู่เนี่ยนะใส่สบายมากผ้าเย็นมากเหมาะกับอากาศเมืองไทยแค่ซักสะบัดตากไม่ต้องรีดก็ได้และความยาวกำลังดีแม่แม่เห็นไหมคือความยาวเนี่ยเขาจะไม่สั้นเกินไปเดี๋ยวเราโป้แล้วยาว5ส่วนแบบนี้ลุกนั่งเดินสบายถอดออกเข้าห้องน้ำกางเกงไม่ห่อพื้นด้วย
0: เลิศเลย
1: พี่ม้าไม่เลอะชายกางเกงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้สบายมากมีกระเป๋าสองข้างกระเป๋าลึกมากใส่โทรศัพท์ใส่ของได้เต็มที่ที่สำคัญแม่แม่เอวเขายืดมากนะเอวได้ตั้งแต่24จนถึง42นิ้วต่อเอว26เหลือพื้นที่สบายสบาย
0: เอวเล็กเนาะ
1: ใช่สะโพกได้ถึง50นิ้วเลยแม่วันนี้นะทั้งสวยทั้งใส่สบายและแต่ละสีที่เขาจัดมานี่คือแบบโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องวันนี้ไม่ต้องเลือกสีจัดมาให้ทุกสีสวยมากและดูดีมากนะคะดีไซน์คือต้องบอกว่าใส่ไปเลยไม่มีเอาแน่นอนคุณผู้ชมขาจัดมาเป็นแบบเอิร์ธโทนคุณผู้ชมเนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมสปันเด็กนะคะถึงได้มีความพลิ้วขนาดนี้และใส่สบายคล่องตัวทุกกิจกรรมใส่ได้ตั้งแต่นอนตั้งแต่อยู่บ้านทำงานบ้านออกไปข้างนอกบ้านนะคะจนไปถึงออกงานมิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้หลากหลายตัดเย็บดีจะลุกจะนั่งจะเดินอุ้ยได้หมดอะแม่ต้อ
1: แล้ววันนี้นะเราใส่มาใส่กับอะไรก็สวยแล้วสีที่เขาจัดมาให้นี่ชอบมากค่ะป้าเถา
0: ปังจริงๆแม่ๆบอกฉันชอบโทนแบบนี้เลยลินซี่รู้ใจผู้หญิงทุกวัยค่ะวันนี้จัดให้โปรของเรานะคะเอาไปก่อน5ตัวแม่แล้วสีที่ให้ไปว้าวแม่เจ้าคุณผู้ชมค่ะฉันจะใส่กับอะไรก็สวยเพราะว่ามีสีดํา1ตัวสีน้ําตาล1ตัวสีเขียว1ตัวเอาหวานๆสีชมพูให้ไปและสีที่ขาดไม่ได้สีน้ําเงินคุณผู้ชมค่ะ5ตัว5สีพอไหมล่ะแม
1: ่ยังไม่พอจัดหนักจัดเต็มให้แม่จ๋าให้อีก2ตัวนะจ๊ะ2ตัว2สีตามนี้เลยก็คือสีเบจแบบที่ป้าเถาใส่อยู่แล้วก็สีเทาเข้มอันนี้ใส่ได้หลายโอกาสมากทั้งหมด7ตัว7สีเรียงตามนี้เลยไม่ซ้ำกันเลยค่ะแม่ๆ
0: ดีมากเลยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่านี่คือกางเกงในฝันของผู้หญิงทุกวัยเลยวัยรุ่นวัยทำงานวัยคุณย่าคุณยายนะคะคือใส่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะเขาสบายจริงๆใส่นอนได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่แล้วไม่อายใครนะคะแล้วมันสบายเพราะมันเป็น5ส่วนมันไม่กองพื้นใส่แล้วเนี่ยมันจะประมาณแบบหน้าแข้งของเราคุณผู้ชมค่ะลุกนั่งเข้าน้ำสบายเลยค่ะแม
1: ่ใช่แล้ววันนี้ได้ไปลินซี่นะคะโปรโมชั่นเปิดตัวแบบพิเศษจริงๆกางเกง5ส่วน7ตัว7สีแบบไม่ซ้ำกันจะได้สีดำไปค่ะสีน้ำตาลนะคะสีเขียวสีชมพูสีกรมท่าและแถมฟรีอีก2ตัว2สีคือสีเบจและสีเทาเข้มค่ะปกติตัวละ390บาทวันนี้ราคาเต็ม 2,730 บาทไม่ต้องจ่ายราคานี้เลย999บาทค่ะ
0: ไม่ผิดนะคะแม่วันนี้7ตัว7สีสีไม่ซ้ำกันเลยใส่สบายสวยได้ทั้งอาทิตย์เลยคุณผู้ชมขาเพราะว่าจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางด้วยโทรด่วนตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าจะสแกน QR code มาก็ได้แม่ขาโทรก่อนได้ก่อนสวยก่อนใครนะจ๊ะ
1: แม่มาดูนี้เร็วค่ะ
0: อะไรอะไร
1: ความพริ้วความสวยวันนี้ต้อใส่มาเป็นสีชมพูกรีบ
0: หวานมาก
1: แล้วต้อชอบมากให้ดูก่อนว่าวันนี้แมทมากับเสื้อคือเสื้อลูกไม้แม่ใส่ไปวัดได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่กับเสื้อยืดสีเรียบๆก็ได้หรือแม่จะใส่กับเสื้อเชิ้ตทำงานก็ยังไหวใส่ลายเยอะๆก็ไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นสีพื้นนะแม่แล้วอันนี้คือความพิ้วของเขาคือซักสะบัดตากไม่ต้องรีดเลยแม่นะคะก็สามารถใส่ได้สวยแบบนี
0: ้
1: แล้วก็มีกระเป๋าสองข้างไม่พอนะแม่สังเกตต้อนะความยาวแบบนี้มันจะทำให้แม่ดูตัวเล็กตัวน้อยเพราะอะไรกางเกงเขาเป็นทรงขาใหญ
0: ่
1: แต่มันจะลู่มาตามตัวคนใส่แม่จะดูผอมเพรียวแล้วเวลาแม่ไปไหนนะมันจะแบบไม่สั้นไม่โป้แม่ความยาว5ส่วนนั้นแปลว่าแม่ลุกนั่งเดินขึ้นบันไดไม่ต้องกลัวเหยียบชายกางเกงตัวเองเข้าห้องน้ำถอดไม่ต้องกลัวไปกองเลอะพื้นห้องน้ำแม
0: ่
1: คือสามารถแบบใส่แล้วแมทได้แล้วดูดีได้กับทุกลุกทุกชุดจริงๆที่สำคัญเนื้อผ้านะคะเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยความเย็น งความสบายความเบาที่มันลู่ตัวให้แม่ดูหุ่นดีแม่ใส่อากาศเมืองไทยเนี่ยอากาศเขาร้อนแต่แม่หายห่วงเลยนะเพราะเขาระบายอากาศได้ดีมากๆแม
0: ่นี่ไงคุณผู้ชมขาทดสอบให้ดูอันนี้วางกางเกงนะคะไป3ตัว4ตัวแล้วดูคุณผู้ชมขาระบายอากาศได้ดีขนาดนั้นแปลว่าอยู่กับบ้านเราเมืองเราจะร้อนจะชื้นจะฝนแค่ไหนก็เอาอยู่ตัวเล็กแม่ต้อใส่ได้ตัวใหญ่ๆอย่างป้าเฒ่าก็ใส่สวยเพราะมันเป็นอย่างยืดโอ้โหอย่างยืดแบบนี้คุณผู้ชมขา24ไปจนถึง42
1: โอ้โห
0: คุณผู้ชมป้าเฒ่า2ตัวใส่ลงไปได้สบายๆและคุณผู้ชมขาชอบตรงที่ยางยืดของเขาลินซี่ใส่ใจจริงๆแม่ๆดูใกล้ๆยางยืดเนี่ยนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปคุณผู้ชมดูเห็นไหมและเป็นการเย็บล็อกนะเอายางยืดเนี่ยเย็บไปกับเนื้อผ้าเลย2ชั้นแบบนี้ค่ะแม่แปลว่าใส่แล้วเนี่ยมันไม่ปริ้นมันไม่หลุดนะคะใส่แล้วมันไม่เสียทรงมันไม่กองมันไม่พับไม่ม้วนพุงสวยแน่นอนและคุณผู้ชมดูแม่ต
1: ๋อ
0: เราสองคนชอบมากตะเข็บข้างในอุ๊ตาเดินได้ให้แบบเนี้ยกริบเลยงานประณีตคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้งานดีเกินราคาจริงๆคุณผู้ชมมาดูที่ตัวพี่เถาบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
1: หาตัวซีเครตเลยนะพี่เถา
0: ตัวซีเครตคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวัยนี้แล้วคุณผู้ชมวัยทองแล้วคุณขาแล้วเอวเนี่ย32สะโพก40แม่ดู
1: โอ้โห
0: ใส่แล้วเสียมากเพราะอะไรแม่ยางยืดของเรานี่มันสบายแล้วดูผ้าผิวไม่ไหว
1: นั่นน่ะสิ
0: ใส่แล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวฉันจะต้องใส่ตัวนี
1: ้ให้ใส่ผิวจริง
0: พี่ต่อดูเอวนะคะ3พี่เถาเนี่ยเอว32แล้วยืดได้ถึง42นิ้ว
1: โอ้โห
0: และสะโพกนะแม่อยากให้ดูเนื้อผ้าจังเลยเราแบบว่าเราไม่ประหยัดเนื้อผ้าเลยสะโพกเนี่ยให้ถึง50นิ้วค่ะแม่
1: นี่ไง
0: และขออนุญาตกางให้ดูแม่ดูเฮ้ยพี่เถาเนี่ยตัวอวบเนื้อผ้าเหลือคุณผู้ชม
1: ขาใหญ่ได้อีกอ่ะ
0: ขาใหญ่
1: จริง
0: นั่นหมายถึงขากางเกงนะขาป้าเถาใหญ่ไปกว่านี้เลยโอ้ยดีมากและอย่างที่ป้าตอบอกคุณผู้ชมขานี่มือหายทั้งมือเลยใส่โทรศัพท์มือถือได้แม่ใส่ไปตลาด
1: ลึกเน
0: าะได้เลยคุณผู้ชมขาใส่ของได้เลยสบายสบายกุญแจรถใส่เข้าไปและชอบตรงที่มันไม่กองพื้นแบบแม่นั่งอ่ะนั่งลงไปหรือการเข้าห้องน้ำมันสะดวกเพราะมันเป็นยางยืดอุ้ยได้เสียงก๊อบแก๊บนิดนึงขออภัยแล้วดูพี่ต๋อ
1: ชอบ
0: พอเรานั่งลงไปปุ๊บมันคุมอ่ะมันไม่โป๊ไปวัดไปวาไปสถานที่ราชการได้เลยใส่กับรองเท้าอะไรก็ได้ลุกนั่งสบายสบาย
1: นี่
0: แล้วก็นั่งลงไปแม
1: ่นั่งลงไปได้ไหมไหว้พระ
0: วัยเราต้องไปเราต้องไปวัดแล้วคุณขาไหว้พระไหว้เจ้าท
1: ่
0: านชวนทำบุญก็ให้ท่านไปเออนะคะคุณผู้ชมร
1: ี
0: บโทรด่วนนะคะ
1: ขอร้องกราบแล้วค่ะ
0: กราบแล้วค่ะเห็นไหมทรงสวยแบบนี้อย่ารอช้านะจ๊ะ
1: โอ้โหรีบใส่เลยนะจ๊ะไม่ตึงเข่าด้วยแม่จ๋าเพราะอะไรกางเกงมันขากว้างนะคะมีสีโครมมัน5สีชมพูสีแบบเทาเข้มสีเขียวอันนี้ชอบมากนะเขียวใบไม้มันสบายตาแม่ใส่รู้สึกเย็นสบายใส่ง่ายสวยทุกสีแล้วได้ตามสีนี้เลยค่ะ
0: จริงคุณผู้ชมขาในจอสวยขนาดไหนโอ้โหตัวจริงสวยกว่าหมายถึงกางเกงนะไม่ใช่เราสองป้าผู้ชมโปรวันนี้ย้ำอีกรอบนะอุ้ยราคาน่าตกใจเพราะวันนี้ลินซี่กางเกง5ส่วนนะคะ7ตัว7สีแบบนี้นะคุณผู้ชมราคาเต็มคือ 2,730 เกือบ 3,000 แม่แต่วันนี้ให้จ่ายในราคาที่มีเงินทอนถ้าแม่เอาแบงค์พันมาเพราะจ่ายแค่999และราคานี้จัดส่งฟรีที่นี่ที่เดียวค่ะ
1: ใครอยากได้รีบหน่อยนะจ๊ะลินซี่ค่ะเขาเปิดตัวแบบสุดพิเศษจริงๆนี่เป็นกางเกง5ส่วน7ตัว7สีใส่แบบไม่ซ้ำกันเลยแม่จ๋านะคะเอวเนี่ยนะ24ถึง42เลยแม่จะได้ไป5ตัวบวกอีก2ตัวค่ะมีสีดำสีน้ำตาลสีเขียวสีชมพูสีกรมท่าและแถมสีเบจและสีเทาเข้มให้ทั้งหมด7ตัวนี้จากราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายวันนี้999บาทเท่านั้นค่ะ
0: ฟังไม่ผิดนะจ๊ะแค่999บาทใครได้ลองแล้วมีซ้ำแน่นอนรีบโทรด่วนก่อนที่ของจะหมดนะคะจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางหรือว่าจะสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้รีบโทรนะจ๊ะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยจ้านะคะใส่สวยใส่สบายวันนี้จัดให้7ตัว7สีสวยมากใส่ได้ไม่ซ้ำกันเลยค่ะ
1: ใครใส่ก็ดูดีใครใส่ก็สบายค่ะเพราะว่าลายเนื้อผ้าเขาเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดเลยค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ นี้นะลินซี่ของเราคุณผู้ชมคะกางเกงเรานะคะดูแลรักษาง่ายมากซักง่ายแห้งไวโอ้ใส่ได้ทันทีค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้ซักสะบัดปากต้องรีบเลยเพราะอะไรใส่กันได้หมดจ้าแบ่งกันหารกันหรือว่าใส่คนเดียวก็ได้แม่ๆเพราะของเราเนี่ยฟรีไซส์นะเอวได้ตั้งแต่24จนถึง42นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วเลยค่ะ
2: เวลานี้นะคะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีค่ะเวลาเราซื้ออะไรเราต้องนึกเราต้องคิดก่อนค่ะว่าเราซื้อแล้วมันคุ้มสุดคุ้มไหมนี่ค่ะพี่ซื้อกางเกงลินซี่นะคะซื้อ5แถม2พี่ซื้อเป็นคอลเลกชันเลยค่ะที่บ้านเนี้ยเปิดตู้เสื้อผ้ามามี7สีไม่ว่าไปไหว้พระไปเที่ยวไปส่งลูกที่โรงเรียนไปตลาดค่ะเนื้อผ้าดีมากเลยนะคะนิ่มค่ะมีกระเป๋า2ด้านนะคะแถมกางเกงไม่สั้นด้วยนะคะนี่ค่ะสบายสบายใส่สบายๆขอแนะนำเลยนะคะกางเกงลินซี่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมอุตส่าห์ดูเพลินเลยคุณผู้ชมค่ะและเรานะคะอยากจะขยับขยื่นนะคะเคลื่อนไหวตัวร่างกายสบายสบายเจ็ดตัวเจ็ดสีโอ้โหแม่ตอก็โยกไม่หยุด
1: ยังไงคะ
0: โยกไม่หยุด
1: ยังไงคะเจ็ดตัวเจ็ดสีย
0: ังไงคะแม่ตอ
1: คือจะบอกต้องรีบแล้วตอนนี้สายแน่นมากแม่สาวอะไรเราได้ตั้งเจ็ดตัวแล้วสวยทุกสีที่สำคัญใส่สบายซักสะบัดปากไม่ต้องรีดเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากแล้วตอชอบทรงแม่ทรงห้าส่วนใส่แล้วมันดูหุ่นดีแม่ใส่แล้วมันแบบลู่ไปกับตัวคือผ้ามันพริ้วมากนะคะมันทำให้เราดูผอมเห็นไหมแล้วใส่ยืนชิดๆกันนี่เหมือนกระโปรงเลยนะดูสิ
0: ใช่ใช่
1: เห็นไหมนะขาก็กว้างด้วยนะคะขากว้างไม่พอมีกระเป๋าสองข้างแม่ๆใส่ของได้ไปตลาดใส่กุญแจรถใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตางค์แล้วเอวแม่แม่จะหุ่นไหนใส่ได้หมดนะเอวได้ตั้งแต่24ถึง42นิ้วต่อเอว26ใส่สบายๆดูสิเห็นไหม
0: ต่อเอว26
1: ใช่หรือพื้นที่เยอะมากเลยสะโพกได้ถึง50นะแม่นะความยาว5ส่วนกำลังดีค่ะใส่แล้วไม่โป๊ลุกนั่งเดินนะคะสบายถอดเข้าห้องน้ำก็ไม่กองผืนด้วยค่ะ
0: อุ้ยชอบตรงนี้แม่ๆค่ะคุณแม่อามงอาม่านะที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆนะคะวันนี้ใส่ลินซี่บราง่ายกับการดำเนินชีวิตเลยคุณผู้ชมขาอยู่บ้านเข้าห้องน้ำโอ้โหถอดสบายๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลคุณผู้ชมขาเพราะว่ามันคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ว่าจะวัยไหนวัยรุ่นวัยทำงานเอาไปใส่กับเสื้อยืดเสื้อครอปนะคะเสื้อเชิ้ตต่างๆได้เลยใส่ไปทำงานก็ได้ใส่เข้าประชุมยังได้เลยคุณผู้ชมขาใส่กับเสื้อสูทก็ได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรมันสบายตัดเย็บนะคือประณีตมากพี่ต๋อคุณผู้ชมแล้ววันนี้บอกเลย

0: เลยนะคะให้ไปทั้งหมด5ตัว5สีคุณผู้ชมค่ะและ5ตัว5สีที่ให้ไปเป็นโทนสีแบบเอิร์ธโทนนะพี่ต๋อคือจะมีทั้งสีดำแบบนี้ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะสีดำสีน้ำตาลสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีกรมท่าคือต้องบอกว่าแค่5ตัวใส่5วันเนี่ยก็สวยแล้วนะพี่ต๋อ
1: แล้วแมทง่ายมากเพราะว่าเป็นสีแห่งปีจริงๆแล้ววันนี้แถมให้อีก2ตัวแม่จ๋านะคะเป็นสีใส่ง่ายนะคะสีเบจนะคะแล้วก็ยังมีสีเทาเข้มแบบนี้ดูเรียบร้อยด้วยนะคะวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัว7สีตามนี้แบบไม่ซ้ํากันเลยค่ะแม่ขาแล้วที่สําคัญราคาดีมาก
0: ราคาดี
1: จริงใครอยากได้ต้องรีบเลยนะ
0: ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมและวันนี้นะถ้าซื้อเซตเดียวนะคะ7ตัว7สีอันนี้แบ่งกันได้7คนเลยคุณผู้ชมใส่คนเดียว7ตัวแต่จะสวยไป8วัน
1: อุ๊ย
0: เพราะเราสวยเกินและสีนะคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นสีแบบโทนธรรมชาติแล้วมันแมทกับเสื้อหลากหลายได้หมดเลยย้ำโปรดรอบวันนี้คือโปรจริงๆไม่อยากให้พลาดเอาเงี้ยวันนี้5ตัว5สีไม่ซ้ำกันและแถมอีก2ตัว2สีไม่ซ้ำกันด้วยแปลว่าวันนี้7ตัวเลยค่ะแม่7ตัวนี้ให้แบบยกเซตเลยนะคะสีไม่ซ้ำโทรกันเนี่ยคุณผู้ชมหาถ้าไม่ทันจะจ่ายเกือบ 3,000 วันนี้จัดให้ราคาปังๆ999บาทค่ะแม่ต๋อ
1: ใช่แล้วค่ะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมานะตอนนี้สายแน่นมากเบอร์ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะจะสแกน QR โค้ดแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: และตอนนี้นะสายยังเข้าต่อเนื่องมีคุณผู้ชายโทรมาด้วยแม่ต๋อ
1: โทรมารีบสั่งซื้อไงส
0: ั่
1: งซื้อให้แฟนสั่งซื้อให้คุณภรรยานะสั่งซื้อให้คุณลูกใส่ได้หมดใส่กันได้ทั้งบ้านแล้วที่สำคัญคือใส่แล้วมันดูผอมดูเพรียวแม่ดูนะคือกางเกงเขาเป็นทรงขาใหญ่แต่ผ้าเขาดีผ้าเขาเป็นแบบว่าสเปนเด็กนะคะผสมโพลีเอสเตอร์เพราะฉะนั้นมันจะทิ้งตัวมันจะทำให้แม่ดูหุ่นดีแม่ดูสิไหมใส่แล้วปุ๊บหุ้ยดูแบบดูดีดูหุ่นดีนะคะที่สำคัญคือแมทง่ายใส่กับเสื้อลูกไม้เสื้อยืดเสื้อมีลายเสื้อเชิ้ตคอปกใส่ไปทำงานไปนอกบ้านได้สบายมากๆเพราะอะไรมันไม่สั้นจนเกินไปมันไม่โป๊และมันก็ไม่ยาวกองพื้นที่แบบชายกางเกงมันเลอะเข้าห้องน้ำลำบากแม่แม่บางคนบอกโอ้โหบางทีเดินสะดุดขากางเกงอันนี้ไม่ต้องห่วงคือความยาวเขากำลังดีค่ะคุมเข่านะใส่ได้สบายๆเลยแล้ววันนี้ตอใส่มาคือตอจะบอกว่ามันเย็น
0: คือ
1: ความพริ้วของเขาแม่ดูสิแม่ซักสะบัดปากไม่ต้องรีดเลยนะใส่ออกมาแล้วสวยทุกคนนะมันเข้ารูปแล้วอากาศร้อนๆเมืองไทยอ่ะใส่ไปไหนละใส่ไปเดินบางคนบอกโอ้โหใส่กางเกงร้อนๆไม่ได้บางทีเปียกไปหมดเลยข้างหลังก้นก็แต่นี่ไม่ต้องห่วงเลยน
0: ะ
1: แม่ผ้าเขาระบายอากาศดีมากใส่แล้วเย็นสบายมากๆเลยแม
0: ่เห็นไหมล่ะอันนี้แม่เราเดมอนให้ดูเลยนะเราทดสอบให้ดูนะคะเอาผ้าครอบลงไปนะคะบนภาชนะที่มันมีดรายไอซ์อะคุณผู้ชม 3-4 ตัวนะคะก็ระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นใส่ได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเล็กๆใส่ได้ตัวใหญ่อย่างพี่เถาก็ใส่สวยเพราะว่าอะไรเป็นยางยืดยืดให้ดูอีกรอบยืดตั้งแต่24ไปจนถึง42นิ้วแล้วยางยืดคือดีแม่ขาดูกันหน่อยนะย้ำอีกรอบยางยืดเราคือต้องบอกว่าคัตติ้งเนียบเลยเย็บยางยืดนะคะเข้าไปกับเนื้อผ้าเย็บล็อกแบบ2ชั้นแบบนี้เลยเดินได้2ชั้นแบบนี้นะคะล็อกกันไปเวลาใส่มันไม่บิดมันไม่เบี้ยวมันไม่เสียทรงมันไม่พับคุณผู้ชมแล้วก็งานดีไปจนถึงตะเข็บด้านในคุณแม่มันเรียบมันเนียบราคานี้แล้วแม่ได้ของที่มีคุณภาพขนาดนี้แม่ขาจะช้าอยู่ใหญ
1: ่
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวโอ๊ย
1: อยู่ไม่ไหวแล้วแม่
0: ตอนนี้ฉันอยากได้เหลือเกินแม่คะนี่มาดูคุณผู้ชมคะพอใส่แล้ววันนี้ฉันดูผอมเหมือนเยต้อเลยคุณผู้ชม
1: ร่างทอง
0: วัยทองนี่แหละ ต้องบอกว่าตัวนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมคะอยากให้ดูนะว่าใส่สบายตั้งแต่เอวสะโพกหัวเข่าไปจนถึงข้อขาจริงๆแล้วดูคุณผู้ชมค่ะยางยืดแบบนี้แล้วผ้าพริ้วมากพี่ต๋ออ
1: ุ๊ย
0: คุณผู้ชมดู
1: มาถึงนี่เลยอ่ะ
0: พี่หมายถึงอะไรคะ
1: ผ้าความพริ้วค่ะความ
0: พริ้วแล้วก็ดูนะคุณผู้ชมมันยืดนะคะได้ตั้งแต่นะคะ24ถึง42นิ้วพี่เถาเนี่ยเอว32คุณผู้ชมตัวนี้ยืดได้นะคะและสะโพกได้ถึง50คุณผู้ชมเหลือเลยและผ้าให้เยอะจริงๆขออนุญาตกางขายดูอีกรอบนึงแม่ต๋อ
1: ด
0: ูพี่เถาตัวอวบขนาดนี้คุณผู้ชมเป็นสาวไซส์ XL คือใส่ได้แล้วผ้าก็ยังเหลือๆวันนี้ฉันดีใจฉันดูคนแบบตัวเล็กตัวน้อย
1: จริงดูตัวเล็กกันเลยด้วยความที่ส่งเกงใหญ
0: ่ขออนุญาตนะคือผ้าเยอะจริงๆยืดให้ดูแบบนี้เลยก็ยัง
1: เอา180องศาเข่าเอาไว้นะ
0: แล้วดูคุณผู้ชมค่ะก็ยังไม่เสียทรงยังไม่ปอด้วยนะคะผ้าเขาดีจริงๆนะคะใส่สวยใส่ง่ายใส่สบายแบบนี้คุณผู้ชมค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินป๊าป๊าป๊าป๊าดาราป๊า
1: ป๊าป๊าป๊าป๊าน
0: ี่เห็นไหมฉันยังได้ทรงสวยฉันอวบฉันอ้วนแต่ฉันก็ยังดูดีนะจ๊ะดูดี
1: เฮ้ยไม่ตึ ึงเข่าเลยบางคนบอกติดเข่าอันนี้ไม่ต้องห่วงนะล
2: ุ
1: กนั่งยองๆเข้าห้องน้ำสบายมากเพราะมันเป็นทรงกางเกงขากว้างแต่มัน5ส่วนไม่ยาวกองเกินพื้นนะคะที
2: ่
1: สำคัญสีที่เขาจัดมาให้แม่เชื่อไหมสีพวกนี้มันเป็นสีแบบสบายตาแม่ใส่แล้วแบบดูผู้ดีดูลุกคุณมากแม่จัดมาให้แบบครบสีตามนี้เลยค่ะ
0: ลุกคุณอะไรคะจะคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณย่าคุณยายคุณหนูใส่ได้หมดเลยคุณผู้ชมค่ะและดูโปรที่ให้วันนี้ว้าวไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะว่าโปรวันนี้คุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะลินซี่ยังเก่ง5ส่วนวันนี้7ตัว7สีค่ะแม่ราคาเต็มกับ 3,000 ทอยทันใจแค่999บาทและจัดส่งฟรีค่ะ
1: ตอนนี้สายแน่นมากนะจ๊ะเพราะสีเนี่ยจะได้ไปตามนี้เลยค่ะสีดำนี่ใส่ได้หลายโอกาสใส่ได้ตลอดเวลาเรียบร้อยสีน้ำตาลนี่คือดูดีนะจะบอกให้มันแบบว่าดูผู้ดีสีเขียวสบายตาแม่สีชมพูหวานชมพูกรีบบัวแบบที่ต้อใส่อยู่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีกรมท่าอันนี้ดูเท่ๆเลย5แถมฟรีอีก2ตัวเป็นสีเบจสบายตานะคะแล้วก็จะเป็นสีเทาเข้มด้วยแมทง่ายมากทุกสีค่ะวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวจากลินซี่ราคาเต็ม 2,730 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่999บาทค่ะ
0: อุ๊ยตายแม่ขาจะช้าทำไมเป็นหนูเอฟแล้วนะจ๊ะเป็นหนูซื้อแล้วค่ะแม่ขารีบพอด่วนนะ7ตัว999เท่านั้นเองค่ะแม่สวยแน่นอนจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางแล้วก็สแกน QR code จะสั่งซื้อกันง่ายๆก็ได้คุณผู้ชมค่ะทักมาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอมา
3: ป้าน่ะอายุ60แล้วค่ะและรุ่นป้าเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการสวมใส่เสื้อผ้าที่มันดูสะดวกสบายและยิ่งเป็นผ้าตัวนี้ตอบโจทย์ของป้ามากเลยนะกางเกงตัวนี้ผ้านิ่มผ้าดีมากเลยค่ะและอีกอย่างนึงยืดอะไรไม่ว่าจะเป็นเอวเล็กเอวใหญ่มันกระชับได้หมดเลยใส่สะดวกสบายเดินเหินอะไรนี่ก็คล่องแคล่วไปหมดไม่ว่าจะไปส่งหลานที่โรงเรียนหรือว่าจะไปเดินจ่ายตลาดทำงานบ้านต่างๆเนี่ยมันใส่สบายจริงๆค่ะป้าเนี่ยชอบมากเลยค่ะสำหรับกางเกงตัวนี
0: ้โอ้ยตอนนี้ปรบมือรับยอดรัวๆคุณผู้ชมค่ะใครเห็นแล้วอยากสวยอยากสบายลินซี่วันนี้จัดให้7ตัว7สีไม่ซ้ำกันค่ะแม่จ่ายแค่999เอาไปกินบุฟเฟ่ต์คือหมดแล้วนะแต่วันนี้จ่าย999แม่ได้กางเกงสวยๆยั่วๆแบบนี้อยู่กับเราไปตลอดชีวิต
1: แม่รีบนะแม่อย่าดูเพลินนะเพราะตอนนี้สายแน่นมากเพราะอะไรแม่ได้ไปยังไงก็คุ้มเพราะมันเป็นฟรีไซส์ใส่ง่ายใส่สบายนะแม่เอวเนี่ย24จนถึง42นิ้วแม่ยืดสบายไม่ต้องกลัวเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นทรงขากว้างแบบนี้นะที
0: ่
1: เขาก็จะไม่ติดสะโพกนี่ได้50นิ้วแล้วเวลาปล่อยมาแม่เห็นไหมตอดูตัวผอมตัวเล็กตัวน้อยลงไปเลยเพราะอะไรผ้าเขาดีผ้าเขาแบบว่าลู่ไปตามตัวทำให้เราดูรูปร่างดีดูหุ่นดีนะคะมีกระเป๋าที่อีกตั้งหากสองข้างเนี่ยใส่ออกไปนอกบ้านใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตางค์ใส่กุญแจรถได้เลยแล้วจะแมทกับอะไรแม่เชื่อไหมมันจะดูดีขึ้นมาเลยแมทกับเสื้อเชิ้ตเสื้อลูกไม้แบบนี้ก็สวยไปวัดได้แบบแมทกับเสื้อเชิ้ตที่ไปทำงานได้เลยบางคนใส่เสื้อยืดธรรมดาบางคนใส่มีลายเยอะๆได้หมดเพราะเป็นสีพื้นค่ะ
0: แม่อย่าลืมนะระวังนะกางเกงตัวเก่าที่มันใส่ไม่ได้แม่บอกใส่ได้ทุกแมทแมตหน้าอย่าใส่มาอีกโอ้ยปวดใจคุณผู้ชมวันนี้เอาลินซี่ไปค่ะจะใส่แมตไหนก็ได้คุณผู้ชมค่ะใส่สวยแล้วก็ดูดีย้ำว่าเนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมสแปนเด็กซ์นะคะเป็นเส้นใยที่ลงตัวมากๆมันใส่สบายมันไม่อึดอัดมันไม่รัดแน่นจนเกินไปและมันพรางรูปร่างพรางพุงพรางสะโพกและใส่แล้วมันเรียบเนียนไปกับผิวไม่ระคายเคืองตัดเย็บอย่างดีประณีตทุกฝีเข็มเลยแล้ววันนี้แม่ๆขาดูสีสิแม่อยู่ตรงไหนนะวันนี้ทำอะไรอยู่มาดูหน้าจอก่อนแม่มาดูสีก่อนสีสวยมากเป็นเอิร์ธโทนค่ะวันนี้จัดให้5ตัว5สีก่อนเริ่มกันที่สีที่แบบว่า never die นี่สีดำค่ะแม่คะสีดำ1สีน้ำตาล1สีเขียวอุตาเขียวนี่สวยมาก
1: เขียวสวยเน
0: า
1: ะ
0: ขับผิวและสายหวานก็ต้องมาสีชมพูให้ไปและสีที่เท่ระเบิดระเบ้อก็ต้องยกให้สีกรมท่า5ตัว5สีมันพอไหมล่ะไม่ต่อ
1: ไม่พอสิเพราะตอนนี้สายแน่นมากบอกขออีก2ตัวได้ไหมจัดให้เลยค่ะสีตามนี้เลยน
0: ะ
1: สีเบจนี่แมทง่ายใส่กับเสื้อขาวก็สวยดาดูผู้ดีมากแล้วก็อีก1ตัวสีเทาเข้มอันนี้ก็สวยเท่นะคะได้ไปทั้งหมด7ตัว7สีตามนี้เลยค่ะ
0: เอาล่ะอย่ารอช้าคุณผู้ชมค่ะรีบโทรหน่อยนะของดีมีจำนวนจำกัดย้ำโปรอีกรอบนะคะกางเกง5ส่ว นวันนี้7ตัว7สีแบบนี้เลย100สายแรกเท่านั้นนะที่จะได้7ตัวค่ะแม่ไม่งั้นได้แค่5ตัวนะรีบเลยคุณผู้ชมค่ะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ลินซี่จัดให้999และยังจัดส่งฟรีนะคะแม่จ่ายแค่999รีบโทรตามเบอร์โทรศัพท์ตัวโตๆที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าจะแคปเจอร์หน้าจอไว้ก่อนแล้วก็หรือว่าจะสแกน QR Code มาก็ได้นะทักแชทมาเลยรออยู่ค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: โอ้โหคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วบอกเลยตัวนี้ใส่ไปมัดใจใครก็ได้เพราะว่าใส่แล้วสวยแล้วก็ลดอายุเวอร์หวังเลยสบายมากๆอยากได้ต้องรีบโทรคุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะหุ่นพังหุ่นไม่ปังใส่ลินซี่แล้วก็สวยสะพรั่งแบบนี้แน่นอนค่ะไม่ต้อง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์นินด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการทางออกเกษตรกรไทยนะครับเราเจอกันทางททบ5นะครับเวลา 11:45 ถึงเที่ยงตรงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งรายการนี้จุดประสงค์ก็คือเหมือนเราอยากเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดนะครับให้กับเกษตรกรไทยนะครับในขณะเดียวกันมีปัญหาอะไรเราก็จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับผ่านผู้ที่ใช้จริงแล้วก็อาจารย์ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอย่างอาจารย์นินนั่นเองนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมครับเราเคยได้ยินเรื่องของการสนับสนุนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเรื่อง PM 2.5 ก็จะสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับโดยการที่อาจจะให้เงินแล้วก็อาจจะบอกว่าอย่าเผานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เป็นการตัดอ้อยสดอันนี้เราเคยได้ยินกัน
1: เคยได้ยินค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในปีนี้นะฮะเห็นเขาบอกมาแล้วอัปเดตมาแล้วมีมติออกมาแล้วนะครับว่าจะมีเงินช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีโรงงานเขาเรียกว่าเป็นโรงงานน้ำตาล
1: ใช
0: ่ใจปั๊มมากๆให้เพิ่มอีก40บาทอ่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงนี้นะครับกับเกษตรทันข่าวครับคุณผู้ชมครับอาจารย์นินฮะเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดสดอาจารย์คุ้นเคยอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: ถือว่าจำเป็นไหมอาจารย์
1: จำเป็นนะ
0: จำเป็น
1: เพราะว่าการตัดสดเนี่ยมันจะทำให้อ้อยมีคุณภาพด
0: ีแต่ว่าไม่ค่อยมีใครตัดสดกัน
1: ค่ะเขาไม่ตัดสดเนี่ยคือถ้าเกิดเขามีการเผาเนี่ยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาจะเก็บเกี่ยวง่ายมันเป็นการลดต้นทุนอะไรของเขาหลายๆอย่าง
0: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าตัดสดเนี่ยมันยากกว่าการจัดเก็บ
1: ใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บระบบการจัดการในไร่ถ้าเกิดว่าเขาเผาเนี่ยคือมันจะเก็บเกี่ยวง่ายมันก็จะประหยัดต้นทุนในการเก็บเกี่ยว
0: แต่เราต้องการให้ตัดสดเพราะว่าจะได้ไม่เกิดปัญหา PM 2.5 ล่าสุดนะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าครม.เนี่ยมีมติมอบหมายให้ทกส.นะครับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับเก็บเกี่ยวอ้อยสด คุณภาพดีเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะครับเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567และ2568นะครับก็เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยนะครับสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวโดยครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีการสนับสนุนเงินให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยนะครับที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับในอัตรา69บาทต่อตันนี่นะครับซึ่งเขามองคาดการว่าอาจารย์ครับปริมาณอ้อยทั้งสิ้นเนี่ย 93.17 ล้านตันโดยมีสัดส่วนปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 80% หรือประมาณ75ล้านตันนะครับเขาใช้เงินงบประมาณในการสนับสนุนรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะ 5,300 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เยอะทีเดียวนะครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับค่าใช้จ่ายมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเนี่ยเขาจะมีเงินสนับสนุนให้69บาทต่อตันคิดเป็นประมาณสัก 5,100 ล้านบาทแต่ในขณะที่ค่าดำเนินการก็มีด้วยในส่วนนี้เป็นส่วนที่2ประมาณ 158,000 ล้านบาทนะครับรวมกันแล้วก็5,300 ล้านบาทคุณผู้ชมนี่คือการช่วยเหลือนะฮะแต่เชื่อไหมว่ามีโรงงานน้ำตาลสหเรืองขออนุญาตบอกชื่อหน่อยก็แล้วกันเขาบอกช่วยเหลือเพิ่มเติ
1: ม
0: อีก40บาท
1: ค่ะต่อตันใช่ไหมฮะ
0: ใจดีมาก
1: ใจดีฮะอันนี้
0: โรงงานบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเงินช่วยเหลือรัฐบาลเลยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่เป็นการช่วยเหลือแล้วการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือได้ 100%
1: ค่ะ
0: แต่ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระ
1: เป็นแก่ใช่แบ่งเบาภาระแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าน้ำตาลของเขามันมีคุณภาพด้วย
0: นะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปเผานะฮะลองใช้วิธีเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวนะฮะจะได้อ้อยที่มีคุณภาพ
1: คุณภาพใช่
0: ท
1: ั้
0: งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอ้อยนั่นเองนะคร
1: ับ
0: คุณผู้ชมเนี่ยแหละปัญหามันจะวนแบบนี้ถ้าสมมติว่าเรายังทำแบบเดิมๆอยู
1: ่
0: ถ้ายังเผาอยู่มันก็ยังมี PM 2.5
1: ใช่
0: มันไม่ใช่แค่คนในเมืองนะคนนอกเมืองก็กระทบด้วย
1: กระทบด้วยแล้วก็ประการสำคัญที่สุดเลย

0: คือการเผามันก็จะเป็นการทำลายหน้าดินด้วยสภาพดินก็จะเกิดการเสื่อมโทรมนะคะในครั้งต่อไปถ้าเรามีการปลูกเนี่ยในครั้งต่อไปมันก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของผลผลิตของเรา
1: แม่อาจารย์พูดถึงเรื่องของดินพอดีเลยมีคำถามมาในช่วงนี้กับอาจารย์ติวเกษตรครับอาจารย์นินครับมีคำถามจากคนทางบ้านบอกว่าถ้าดินมีกลิ่นเน่าเหม็น
0: ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย
0: ์เนี่ยโยงมาจากเรื่องเมื่อกี้เลยเรื่องอ้อยเนาะเพราะว่าการที่เราเผาเนี่ยหน้าดินมันเกิดการเสื่อมโทรมใช่ไหมแล้วก็มันจะเขาเรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของในดินเนี่ยมันอาจจะมีสภาพเนี่ยความเป็นกรดนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือสิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยคือมันเกิดการตายนะคะอาจจะมาจากการเผาหรืออาจจะมาจากการใช้ยาเคมีประการใดๆก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการย่อยสลายมันย่อยไม่จบนะคะเวลาเราปลูกอะไรลงไปก็แล้วแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้เกิดเชื้อโรคในดินเพราะว่าพอดินมันแน่นปั๊บสภาพดินมันมีความเป็นกรดเชื้อโรคมันชอบอยู่ทีนี้เนี่ยเชื้อโรคมันมีอยู่ในดินปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้ดินเนี่ยเกิดการเน่าเหม็นแล้วเวลาเราปลูกอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนี้ก็คือมันเกิดมาจากความเสื่อมโทรมของดินนะคะจากการเผาจากการใช้ยาเคมีหรือจากการที่เรามีการปลูกพืชนานๆแล้วไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างดินเลยแล้วสภาพดินมันต้องแน่นแข็งแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันต้องมีความเป็นกรดแน
1: ่
0: เพราะฉะนั้นในกระบวนการต่างๆเหล่านี้วิธีการที่ดีที่สุดนะคะเกษตรกรที่มีการปลูกพืชเนี่ยควรจะมีการปลูกพืชแบบมีการปรับปรุงโครงสร้างดินไปด้วย
1: นะครับดังนั้นถ้าดินมีกลิ่นเหม็นสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าผลผลิตคุณไม่ดีแน่นอน
0: ไม่ดีแน่นอน
1: นะครับเพราะว่ากระดูกเม็ดแรกมันผิดแล้ว
0: ถูก
1: นะครับเพราะว่าดินมันเน่านั่นเองนะครับดังนั้นต้องดูแลดินให้ดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงดินพืชผักอะไรบ้างที่มันอยู่ในดินมันเผือกต่าง
0: ๆ
1: นะถ้าเกิดเราปลูกอะไรที่มันอยู่ในดินส่งผลกระทบได้เร็วกว่าพวกผลผลิตที่มันอยู่บนต้น
0: มันส่งผลหมดเลย
1: ผลหมดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพืชบนต้นมันคือส่งผลระบบรากเพราะฉะนั้นเนี่ยรากมันก็จะมีปัญหา
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ปลูกพืชหัวข้างล่างมันก็จะเน่าเหมือนกัน
1: นี่ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนเผือกแต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นช่วงหน้ากันละกันเดี๋ยวไปลงพื้นที่กันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ในเบรกที่2นะครับกับรายการทางออกเกษตรกรไทยยังอยู่กับอาจารย์นินถามสั้นๆนิดเดียวอาจารย์เมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายผลผลิตที่มันอยู่บนต้นกับที่มันอยู่ในดินเช่นหัวอย่างเงี้ยการดูแลดินเนี่ยมันต้องมากน้อยขนาดไหนหรือมันพอๆกันหรืออะไรต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษอาจารย
1: ์คือมันก็ต้องใส่ใจเหมือนกันทั้งหมดแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าพืชที่อยู่ใต้ดินเนี่ยโดยเฉพาะพืชลงหัวเนี่ยบางทีเวลามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นเรื่องดินก็จึงต้องเป็นหัวใจในการที่เราจะต้องมีระบบการจัดการที่ดี
0: เพราะมันอยู่ในดิน
1: ใช่
0: ต้องดูแลเป็นพิเศษ ช่วงนี้คุณผู้ชมครับสำคัญมากเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปลงพื้นที่กันนะครับเป็นสวนเผือกที่จังหวัดสุพรรณบุรี
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าปัญหาของเกษตรกรที่นั่นจะเจออะไรในช่วงนี้นะครับกับช่วงลงพื้นที่หาทางออกครับ
2: แปลงเผือกคือพืชไม่กินปุ๋ยแล้วก็ดินสภาพดินไม่ดีเลยค่ะแล้วก็เลยมันก็เลยไม่โตต้นเตี้ยแคะแกนหมดเลยแคะแกนแบบเป็นหลุมหลุมหลุมหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพืชไม่กินปุ๋ยเลยคือก็ยืนอยู่งั้นแหละค่ะใครผ่านมาก็บอกว่านกวัวขาดทุนก็บอกเงี้ยก็เครียดอยู่ว่าทำไมแบบเผือกเราทำไมไม่โตคือเราก็ทำเนี่ยค่ะทีนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หาก็เซิร์ชดูแบบดูว่าที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเปิดใจยอมทดลองใช้ดูว่าจะเห็นผลไหมพอหลังจากใช้แล้วก็ยังไม่เห็นนะพอราประมาณสักครึ่งเดือนพืชก็เริ่มเหมือนเอาใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นตากบตาเสือเนี่ยเขาเป็นของเขาประจำอยู่แล้วเราต้องฉีดอาทิตย์ละครั้งอยู่แล้วผลลัพธ์ก็ดีนะดีมากเลยอะแบบพอใจอะก็ใครเห็นก็บอกว่าใช้อะไรก็คาดหวังว่าได้เยอะเพราะว่าต้นอะเขาเท่ากันหมดเลยธรรมดาต้นจะแบบใหญ่มั่งเล็กมั่งนะคะทีนี้ต้นจะเท่ากันหมดเลยลำต้นนะคะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้อยลงแล้วก็ได้ผลผลิตแบบดีมากเลยเห็นแล้วแบบปื้มอะค่ะก็อยากจะให้มาเปิดใจลองใช้ดูนะคะผลผลิตเนี่ยได้แน่นอนค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็เจอปัญหา
1: ค่ะ
0: พืชไม่กินปุ๋ยอาจารย์
1: ใช่ค่ะก็เกิดจากดินนี่แหละนะคะเพราะว่าภาวะถ้าพืชไม่กินปุ๋ยปั๊บเนี่ยที่เขาบอกว่าพืชมันไม่โตนะคะต้นมันก็คือแค่แกนแล้วก็ปัญหาสำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดว่าต้นมันแค่แกนต้นไม่โตแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแอนะแล้วก็ปัญหาโรคก็จะตามมาโดยเฉพาะกับเผือกเนี่ยมันเป็นโรคตากบตาเสือ
0: ตากบตาเส
1: ือใช่ค่ะเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไปทำลายใบคือใบมันจะผุทีนี้ใบเนี่ยมันเป็นโรงครัวของพืชถูกไหมถ้าหากว่าใบมีปัญหาเนี่ยคือมันก็ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารได
0: ้
1: ทีนี้วิธีการแก้ของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการแก้ในเรื่องของดินเป็นหลักเพราะว่าภาวะพืชไม่กินปุ๋ยเนี่ยมันจะเกิดมาจากสภาพดินที่มันแน่นแล้วก็มีความเป็นกรดเพราะว่าดินถ้ามันมีความเป็นกรดเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปอะค่ะมันจะไปไล่ปุ๋ยทิ้งมันก็จะไม่โต
0: ทำอะไรไปก็ไม่เจริญเติบโตแต่ว่าต้องแก้ที่ดินก่อน
1: ใช่ดินนี่คือหัวใจเลยเพราะว่าถ้าแก้ที่ดินได้ปั๊บเนี่ยมันจะมีการแตกใบใหม่ออกมามันก็จะโตเสมอกันอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยค่ะ
0: นะฮะ
1: จ้า
0: เท่าที่ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาบอกว่า15วันนะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้น15วันดีขึ้น
1: ค
0: ุณผู้ชมต้องดูที่ดินเพราะว่าดินคือเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยถ้าเราไปเขาเรียกว่าข้ามขั้นตอนไปใส่แต่ปุ๋ยไปอัดแต่ปุ๋ยเหมือนที่ไร่เผือกเนี่ยสวนเผือกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามันยืนต้นอย่างนั้นล่ะใครไปผ่านไปผ่านมาเขาบอกเจ๊งแน่นอน
1: ขาดทุนแน่ค่ะเพราะว่ามันไม่โตไงปลูกแล้วไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การที่จะปลูกแล้วก็แล้วแต่กระดุมเม็ดแรกเลยคือดินทำดินให้ดีก่อน
0: ใช่คุณผู้ชมครับถ้าวันนี้ดินที่ไร่ที่แปลงของคุณมีปัญหาเนี่ยคุณต้องแก้ดินก่อน
1: อ
0: ันนี้คือหัวใจสำคัญที่อาจารย์พยายามจะบอกคุณผู้ชมนะครับยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องปุ๋ยนะฮะดูที่ดินของเราก่อนว่าดินในพื้นที่ของเรามันดีหรือยังนะครับถ้าดีแล้วเนี่ยค่อยไปดูเรื่องอื่น
1: ถูก
0: นะครับแล้วก็ดูผลผลิตของเราว่าได้ตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับเพราะทุกอย่างมันจะรีเทิร์นกลับมาเป็นรายได้ของเรานั่นเอง
1: ถูกค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมครับรายการของเราจะนำเสนอข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณผู้ชมนะครับดังนั้นมีปัญหาอะไรบอกเราได้เราจะหาทางแก้แบบนี้แล้วก็นำเสนอนะครับผ่านรายการทีวีทางททบ5 11:45 ถึงตอนเที่ยงนะครับเราเจอกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับดังเช่นเวลาแบบนี้แหละนะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้ว
1: หมดแล้ว
0: อาจารย์หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มินครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ.5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยาม

เตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รอง9กรัตสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080 949 4596

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงวันทันข่าวค่ะวันนี้อยู่กับพี่เป้ภามนุพงษ์และน้องยุวธิดาค่ะ
0: คุณผู้ชมรับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาคำว่าทีวี5 HD ออนไลน์ขึ้นหน้าจอทั้ง Facebook YouTube ครับเว็บไซต์ไทยทีวี5 HD.com หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับเพิ่มเพื่อนรับข่าวทางไลน์ได้อีก1ช่องทางครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวหลากหลายประเด็นให้ติดตามเดี๋ยวไปดูในหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะกองทัพไทยใช้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดที่มอบให้พื้นที่ศึกษาค่ะย้ำว่าต้องประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าหาข้อยุติร่วมกันก่อนตกลงค่ะ
0: กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศอิหร่านอีกครั้งนะฮะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและประชาชนและเสี่ยงทำให้ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน6เดือนกลับมารุนแรงอีกครั้งครับ
1: ข่าวกีฬานะคะแนนทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นนะฮะระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชานี่กองทัพไทยเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วว่าความหมายนี่มันคืออะไร
1: ค
0: ือไม่ได้ติดทั้งหมดนะฮะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าระบบเนี่ยจะไปติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างรั้วชายแดนได้เนื่องจากยังมีข้อพิพาทกันอยู่นะครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดนะฮะพลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็ตั้งโต๊ะชี้แจงในเรื่องนี้นะครับกรณีมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแนวคิดการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็บอกว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแนวคิดเชิงนโยบายนะครับที่นำมาหารือในที่ประชุมศูนย์บูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อรองรับพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อสร้างรั้วถาวรได้คือเรื่องรั้วถาวรเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นแนวคิดที่จะสร้างขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังมีในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นพื้นที่ของประชาชนด้วยเนี่ยนะฮะที่มันยังไม่สามารถที่จะไปสร้างรั้วถาวรได้นะครับก็เลยเป็นแนวคิดที่นำมาหารือกันนะฮะพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็นคลองและห้วยธรรมชาติเพราะนั้นที่ประชุมเนี่ยพอหยิบยกมาคุยกันก็เลยมีข้อสั่งการที่เน้นย้ำไปนะฮะว่าให้หน่วยในพื้นที่เนี่ยประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของระบบแล้วก็ให้ระดมความเห็นกันเพื่อพิจารณาตกลงใจหาข้อยุติร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะตกลงใจเกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ย้ำนะฮะว่ายังไม่ได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างแต่อย่างใดเพราะว่าต้องนำการประเมินของหน่วยในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาก่อนนะครับหากพบว่าไม่คุ้มค่าหรือไม่มีความจำเป็นอันนี้ก็ไม่ต้องทำหรือถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะพิจารณาดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเท่านั้นนะฮะเรื่องเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมระบบนี้เนี่ยเบื้องต้นมันก็จะมีหลายที่นะฮะอย่างจันทบุรีเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีถนนตรวจการอันนี้เขาก็เสนอว่าลักษณะของจันทบุรีให้สร้างเป็นหอตรวจการหอสูงเลยให้กำลังพลเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนส่วนสระแก้วบางพื้นที่เนี่ยเป็นป่ารกทึบนะแล้วก็มีแนวคลองอันนี้เนี่ยถ้าเป็นหอขึ้นไปสูงๆมันก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของเสาตรวจการคือไม่ต้องมีคนอยู่ข้างบนเป็นเสาขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็นป่าใช่ไหมฮะเป็นคลองเสาแล้วก็ติดตั้งพวกเซ็นเซอร
1: ์
0: ตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือเป็นกล้อง CCTV อัจฉริยะนะฮะซึ่งทั้งหอตรวจการและเสาตรวจการเนี่ยจะติดตั้งเป็นแนวตลอดพื้นที่อันนี้คือไอเดียนะ
1: เว
0: ้นระยะห่างประมาณ400 เมตรแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลเข้าไปที่กองบังคับการควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งอยู่ในหอบังคับการอีกครั้งนึงอีกทีนึงเนี่ยนะฮะสามารถติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนได้อย่างต่อเนื่องนี่คือหลักการหลักการเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ให้แต่ละพื้นที่ไปดูว่ามีความจำเป็นต้องใช้ไห
1: ม
0: แล้วมันจะคุ้มค่าต่องบประมาณที่จัดสร้างด้วยหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเอามาประเมินกันอีกทีนะคะ
0: คร
1: เรื่องของการพัฒนาและบูรณาการพื้นที่ชายแดนกัมพูชานะคะไทยกัมพูชายังคงมีต่อเนื่องค่ะโดยกองทัพภาคที่2ประชุม

0: คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อป้องกันตามยุทธศาสตร์ต่อสู้เบ็ดเสร็จผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2นะคะท่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทหารพันดีโดยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเขตพื้นที่กองทัพภาคที่2ค่ะเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ชายแดนโดยบูรณาการแผนงานแล้วก็โครงการของทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงหารือถึงปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทหารพันดีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปแน่นอนว่าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทหารแล้วก็ภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาให้เกิดขึ้นให้ดีที่สุดในทุกมิติเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะ
1: ท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการป้องกันการโกงสอบกันหน่อยนะฮะก็ยังมาจากเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเพราะนั้นทางกรรมาธิการปปช.นะฮะที่เฝ้าติดตามในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องของทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะเขาก็ห่วงว่าเอ๊ะตอนนี้มีการจัดสอบของทางกพ.อยู่นะครับซึ่งสอบเสร็จไปแล้วเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวจะประกาศผลในเร็วๆเนี่ยภายใน2สัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยก็เลยไปติดตามหน่อยว่าไอ้กลัวมันจะซ้ำรอยกับการ
0: หลายคนกังวล
1: กับการสอบท้องถิ่นหรือเปล่านะฮะเนี่ยฮะเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นายอาจพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรนี่มาที่สำนักงานกพ.เลยนะฮะก็มาขอข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับร่วมกับนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการกพ.ก็สอบถามคุยกันรายละเอียดการจัดสอบของสำนักงานกพ.เนาะเปรียบเทียบกับการจัดสอบส่วนท้องถิ่นที่เพิ่งเป็นข่าวดังกันเนี่ยนะครับโดยกพ.ก็เปิดเผยเลยฮะว่ากระบวนการจัดสอบของกพ.นะทุกขั้นตอนเนี่ยกพ.เขาเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดนะอาจจะต่างกันแล้วนะฮะเพราะว่าท้องถิ่นที่ให้จ้างมหาวิทยาลัยมาจัดการแต่กพ.ทำเองทั้งหมดนะฮะชุดข้อสอบก็มีหลายชุดแต่จะใช้ชุดใดจัดสอบเนี่ยอยู่ที่เลขาธิการกพ.เป็นคนจับสลาก
0: อ๋อใช้วิธีการจับสลากเอา
1: เออจับว่าทุกคนเนี่ยจะได้สอบชุดไหนใครจับเอานะครับส่วนการตรวจข้อสอบครับท่านผู้ชมก็จะมีเจ้าหน้าที่กพ.ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะเลยตั้งแต่นำกระดาษคำตอบไปเข้าเครื่องตรวจเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทที่รับจ้างตรวจบันทึกในฮาร์ดดิสก์ตรงนี้จะจ้างบริษัทเอกชนเข้ามา
0: ะ
1: นะครับการเข้ารหัสเมื่อข้อมูลอยู่ในฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วบริษัทเนี่ยที่ตรวจคำตอบจะต้องลบข้อมูลทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่กพ.เพื่ออะไรป้องกันไปแก้ทีหลังไงป้องกันไปแก้แล้วทำสำเนาขึ้นมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งไงตรวจให้เสร็จใครได้คะแนนเท่าไหร่โอเคได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยบันทึกลงฮาร์ดดิสก์เสร็จแล้วใช่ไห
0: ม
1: ฮาร์ดดิสก์เจ้าหน้าที่กพ.ไป
0: ต้องลบเลย
1: ลบเลย
0: ต้องลบให้เห็นเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ป้องกันข้อสอบรั่วไหลด้วยนะครับต้องใช้คนให้น้อยที่สุดและควรตรวจสอบข้อสอบส่วนกลางเท่านั้นไม่ควรกระจายไปตามจุดต่างๆนะครับนอกจากนี้จากการสอบถามกพ.เนี่ยทางกรรมธิการสอบถามกพ.ไปเนาะว่าทางกทม.เนี่ยได้ใช้ข้อสอบกพ.ในการสอบภาคกนะครับดังนั้นจึงเห็นว่าหน่วยงานต่างๆน่าจะใช้ข้อสอบของกพ.แล้วก็ให้กพ.จัดสอบเองด้วยนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตและสุดท้ายก็จะได้ข้าราชการที่มีมาตรฐานเดียวกันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงครับ
2: นี้เนี่ยในการจัดสอบภาคกเนี่ยหลายหน่วยงานที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่ก็จะไปดำเนินการจัดสอบเองอย่างเช่นท้องถิ่นเราก็พบปัญหาเรื่องคุณภาพของข้อสอบซึ่งก็มีคุณภาพที่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่แต่ข้อเสนอที่น่าสนใจคือนอกจากท้องถิ่นจะมาใช้ข้อสอบของกพ.โดยให้กพ.เป็นผู้จัดสอบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารครูหรือหน่วยงานไหนก็ตามที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็อยากจะให้มีการจัดสอบภาคกโดยสำนักงานกพ.เพื่ออะไรเพื่อหนึ่งป้องกันการทุจริตและสองอย่างน้อยเราจะได้ข้าราชการที่มีมาตรฐานขั้นต้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศวันนี้แต่ละหน่วยงานจัดสอบกันเองภาคกคุณภาพก็ไม่เหมือนกันก็อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่มีความน่าสนใจเราจะได้ปฏิรูประบบราชการไปพร้อมกันครับ
1: สอบภาคกเนาะเป็นข้อเขียนสอบไป5กรกฎาคมประกาศผลสอบ15กันยายน
0: ค่ะท่านนี้นะคะคุณรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะบอกว่าจากข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการทุจริตท้องถิ่นเป็นกระบวนการทำงานเป็นระบบคล้ายกับการทำงานขององค์กรอาชญากรรมคุณโรมบอกว่ามันไม่ควรจำกัดความรับผิดชอบไว้เพียงแค่ข้าราชการบางรายแต่ต้องตรวจสอบให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังด้วยแม้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ข้อมูลและพยานที่ได้รับต่างชี้ว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงแล้วก็อาจจะมีบุคคลสำคัญในพรรคการเมืองบางพรรคจึงไม่ควรที่จะตัดตอนให้เรื่องมันจบอยู่ที่ข้าราชการเพราะว่าอาจจะไม่เป็นธรรมหากข้าราชการต้องรับผิดค่ะขณะที่ฝ่ายการเมืองก็หลุดพ้นจากการตรวจสอบไปเลยซึ่งขนาดนี้นะคะมีข้อมูลใหม่นะคุณโรมบอกว่าเป็นข้อมูลลับจากผู้ให้ข้อมูลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่าเอ๊ะมันมีบุคคลจาก DSI เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยตอนนี้คณะกรรมการกำลังตรวจสอบอยู่โดยบางคนอาจทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคลทางการเมืองระดับสูงเดี๋ยวฟังเสียงค่ะ
3: ว่าเรื่องการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับโดยทั่วไปมันเป็นแค่ฝ่ายราชการกับผู้ที่ได้สัญญานะครับที่จะต้องบริหารจัดการอยู่ๆจะมีฝ่ายการเมืองคนการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไปพูดคุยรู้จักนะครับนัดเจออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่อไปในทางทุจริตอยู่แล้วนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ฝ่ายการเมืองรวมถึงข้าราชการบางคนที่เป็นข้าราชการของคนในการเมืองนะครับเป็นเด็กปั้นเป็นเด็กที่ชุบเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคไหนเนี่ยผมต้องพูดกันด้วยตรงไปตรงมาว่าถ้าเรายึดถือข้อมูลนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านปกรณ์เนี่ยนะครับที่ได้มีการสอบในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วมีการชี้มูลกันไปเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยถูกชี้มูลไปแล้วนะครับแล้วมีการส่งเรื่องไปให้นายกรัฐมนตรีคำถามก็คือท่านนายกอนุทินเนี่ยจะเอาอย่างไรจะดำเนินการอย่างไรนะครับ
0: นั่นแหละค่ะก็เป็นการตั้งคำถามจากฝ่ายค้านถึงนายกอนุทินเนี่ยนะคะบอกว่าจะเอายังไงกันแน่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วข้อมูลจากหลายฝักหลายฝ่ายก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองแต่ก็ไม่มีการออกมาตอบคำถามเหล่านี้แต่ว่ามีการมาปฏิเสธท้ายที่สุดแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังก็ยังไม่รู้นะคะ
1: ก็คือโลมตั้งข้อสังเกตนะฮะคณะกรรมการที่มีรองนายกปกรณ์เนี่ยตรวจสอบแล้วบอกว่าพบการทุจริตในทุกขั้นตอนนั่นแหละฮะคุณโลบอกว่าข้อมูลพวกเนี้ยถ้าในทุกขั้นตอนเนี่ยคนผิดมันน่าจะมากกว่านั้นหรือเปล่าแล้วก็รายชื่อพวกนั้นเนี่ยส่งไปที่นายกรัฐมนตรีแล้วคุณโรก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะไปสุดที่ข้าราชการคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
0: มันน่าจะสูงกว่านั้นหรือเปล่านะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของหัวสวกันหน่อยประเด็นนี้ก็ยังคงต้องตามต่อกันยาวๆเลยนะคะในส่วนของสวที่ถูกพาดพิงอะค่ะสวชีวภาพเขายอมรับเลยนะคะบอกว่ามีการนัดผู้สมัครสวของสิงห์บุรีแล้วก็โอนเงินให้คนสนิทจริงแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหัวสวค่ะพอไม่เกี่ยวกับหัวสวแล้วมันเกี่ยวกับคดีอะไรล่ะคะหลายคนก็ตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำให้คุณชีวภาพชีวธรรมประธานคณะกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องแถลงที่รัฐสภานะคะกรณีถูกกล่าวหาในเวทีเสวนาการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบสังคมต้องตามต้องการคำตอบนะคะเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาระบุว่ารู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่าถูกนายพฤทธิ์วชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายชัยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแล้วก็นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอหรือว่าเป๋าไอลอกล่าวพาดพิงบนเวทีเสวนาเกี่ยวกับดิวลับหัวเลือกสว.โดยพาดพิงกล่าวหาบอกว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ไปนัดกับผู้สมัครสว.ในจังหวัดสิงห์บุรีรวมไปถึงที่จังหวัดนครนายกเพื่อดำเนินการหัวเลือกสว.ขณะเดียวกันยังได้มีการจ้างมือปืนจากจังหวัดอุทัยธานีเดินทางไปข่มขู่พยานด้วยคุณชีวภาพก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่เคยข่มขู่ใครและเคยไปให้การกับคณะไต่สวนชุดที่26ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วฉะนั้นหากผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่การนำการข้อมูลมาพูดเช่นนี้มาพูดพาดพิงทำให้เกิดความเสียหายแบบเนี้ยกรณีที่พาดพิงเนี่ยเรื่องของการโอนเงินไปให้กับคนสนิทที่มีชื่อว่านางสาวรุ่งรัติการหรือว่าแตงโมเพื่อให้ทยอยโอนเงินต่อไปให้กับผู้สมัคร แต่ละคนตามสัญญาเนี่ยนะคะยอมรับ

0: ค่ะว่าเดินทางไปพบกับกลุ่มสว.ในจังหวัดสิงห์บุรีและมีการโอนเงินกันจริงๆแต่มันไม่ใช่เรื่องของการหัวสว.แน่นอนเป็นการขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเขาบอกแบบนั้นเพราะอยู่ในสำนวนหมดละทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีคลิปก็ขอให้เอามาเปิดเผยให้ไปดูเส้นเงินว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าและมีการโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยจริงๆไหมสรุปง่ายๆคือสว.ชีรภาพบอกว่ามีการไปพบจริงๆกับสว.กลุ่มผู้สมัครสว.ของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้โอนเงินไปให้จริงๆด้วยแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.แต่อย่างใดค่ะ
1: นะฮะก็เรียกว่าเป็นการโหมโรงเนาะมีความเคลื่อนไหวก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะประชุมกันนะฮะชี้ขาดคดีหัวเลือกสว.ก็นับถอยหลังแล้ววันที่14กันยายนก็จะได้จบมหากาพย์นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายฝ่ายหลายคนที่ถูกพาดพิงถึงแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ถูกพาดพิงถึงเหมือนกันนะ
0: เอาจริงๆมันจะจบจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้กกต.ก็บอกว่าจะสรุปการประชุม28สิงหาคมก็มีการเลื่อนออกมาบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเดี๋ยว14กันยายนดูอีกรอบนึงนะคะ
1: เลื่อนเดี๋ยวไม่ได้มันมีกรอบการพิจารณากรอบเวลาอยู
0: ่ะ
1: นะฮะท่านผู้ชมกรณีของทนายอั๋นฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องใครก็คือฟ้องรัฐมนตรียุติธรรมนักข่าวไปถามท่านเลยคือท่านบอกว่าก็ดีฟ้องเนี่ยก็จะได้ไปสู้กันในชั้นศาลนะครับโดยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะฮะกรณีทนายอั๋นครับนายพัทรพงษ์สุภักษรยื่นฟ้องต่อศาลอาญาดำเนินคดีกับทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะฮะกรณีสัมภาษณ์ไปพาดพิงข้อมูลส่วนตัวและครอบครัวจนได้รับความเสียหายนี่ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับท่านผู้ชมทางพลตำรวจโทรุตพลเนี่ยคือท่านก็บอกว่าก็ดีแล้วก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจะได้นำพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเลยแต่ท่านก็ยอมรับนะว่าบางสื่อโซเชียลบางหน่วยงานเนี่ยไม่นำคำพูดทั้งหมดที่คุณรุตพลให้สัมภาษณ์เนี่ยไปออกอากาศให้ครบถ้วนไงนะครับอีกทั้งคลิปที่ทนายอั๋นลงเมื่อวันที่21สิงหาคมต่อว่าตนอย่างรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้นำมาพิจารณาเหมือนกันส่วนกรณีที่รุนแรงถึงขนาดว่าเรียกร้องให้ลาออกเลยจากรัฐมนตรียุติธรรมนะฮะและจะเดินหน้าดำเนินการเรื่องมาตรฐานจริยธรรมด้วยเนี่ยนะครับเรื่องนี้พลตำรวจโทรุตพลท่านก็บอกว่าก็ต้องไปดูตามข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยนะครับว่ามาตราที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมนั้นมีส่วนด้วยหรือไม่นะครับฟังเสียงหน่อยฮะ
2: สื่อบางสื่อโซเชียลบางสื่อเนี่ยแล้วก็หน่วยงานบางหน่วยเนี่ยเวลาพูดก็พูดแต่คำเดียวแล้วดึงมาเป็นพูดแค่คำเดียวแต่ไม่เอาคำพูดทั้งหมดที่ผมให้สัมภาษณ์ในวันที่25เนี่ยมาพิจารณาทั้งหมดว่าคำพูดทั้งหมดอ่ะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คำคลิปที่ทนายอั๋นลงเมื่อวันที่21เนี่ยที่มีการต่อว่าผมอย่างรุนแรงเนี่ยแล้วก็โดยไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เอามาพิจารณาตรงนี้นะครับซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะที่ว่าจะได้เอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยไปสู่การพิจารณาของทางศาลครับผม
1: นะฮะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจโทรุตพลนะที่ให้สัมภาษณ์ก็เรียกว่าเป็นการตอบโต้กันไปมาน
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ไปยกตัวอย่างเปรียบเทียบในเชิงของทนายอั๋นอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยทนายอั๋นก็ฟังแล้วว่าเอ๊ะมันจะเข้าข่ายเรื่องของการหมิ่นประมาทหรือเปล่าก็เลยไปฟ้อง
0: ค่ะก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะคะคุณผู้ชมขยับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะวันนี้ช่วงบ่ายจะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในฐานะที่เดินทางเยือนประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ก็เข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลบนตึกไทยคู่ฟ้านะคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะช่วงบ่ายๆค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในเวทีการประชุมไทยแลนด์สิงคโปร์ Leaders Retreat ครั้งที่5พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมกันด้วยที่โรงแรมแมนดารินออเรนเทนค่ะพอช่วงเย็นนะคะนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: จริงๆความสัมพันธ์ดีเลยนะครับเพราะว่านายกท่านก็เพิ่งจะไปเยือนสิงคโปร์นะอย่างเป็นทางการน
0: ะคร
1: ับเมื่อปลายปีที่แล้วนะแล้วก็ถัดมานี่ยังไม่ถึงปีเลยนะก็เป็นนายกสิงคโปร์ก็เดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากนะ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีรัฐมนตรีกลาโหมสิงคโปร์นี่ก็เคยมาที่ประเทศไทยนะมาประชุมกันที่

0: นายกพาไปกินโจ๊กอ่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์นะคะที่ในยุคของคุณอนุทินค่อนข้างแน่นแฟนทีเดียวนะคะ
0: นะครับท่านผู้ชมเตือนเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยมาอีกฉบับนึงแล้วฮะฉบับเดิมเนี่ยที่บอกว่าจนถึงวันที่2กันยายนและฉบับใหม่4ถึง7กันยายน
1: ขยายออกไปอีก
0: ใช่แต่ว่าอันนี้เขานับเป็นฉบับที่1เตือนใหม่นะ4ถึง7เนี่ยฝนตกหนักนะครับท่านผู้ชมฮะเช้าวันนี้เลยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน69นะครับโดยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับปัจจัยเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับขณะที่ช่วงนี้มีพายุโซนร้อนชื่อว่าโซเดลอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับคาดว่าจะเข้าใกล้ไต้หวันช่วงวันที่5ถึง7กันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนแต่พายุนี้ไม่ได้เข้าไทยแต่มันก็หนีไม่พ้นนะฮะพอพายุพอมาอยู่บริเวณภูมิภาคนี้เนี่ยมันก็จะดึงลมในบ้านเราให้มันแรงขึ้นนะครับโดยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดด้วยอ่ะเบื้องต้น4ถึง7กันยายนฝนฟ้าจะกลับมาตกหนักอีกรอบนะฮะก็ห่วงเนี่ยฮะพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบเมื่อปลายเดือนสิงหาคมนะฮะหลายจังหวัดเลยอ่ะทั้งน่านนะแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่น้ำไหลผ่าน
1: พิษณุโลกสุโขทัยนะคะถ้ามีฝนตกซ้ำลงมาอีกดินที่มันอุ้มน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย
0: เพราะว่าอย่างปัวอย่างหลายอำเภอของน่านเนี่ยยังเคลียร์บ้านก็ไม่เสร็จเลยนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกเยอะค่ะบึงกาฬต้องเฝ้าระวังเลยค่ะเพราะว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งบริเวณที่ระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเช้าวันนี้นะคะที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำหมู่ที่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬวัดได้ที่ระดับ10เมตร28เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร72เซนติเมตรโดยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเมตร53เซนติเมตรค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ที่เขาแจ้งเตือนว่าระดับน้ำโขงระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะล้นตลิ่งในช่วงวันที่2ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่5กันยายนต้องเฝ้าระวังขณะที่โครงการชลประทานบึงกาฬค่ะได้สั่งปิดประตูระบายน้ำห้วยคาดทั้ง6บานแล้วที่อยู่ในพื้นที่อำเภอปากคาดตรงนี้นะคะเป็นประตูระบายน้ำที่มันเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงด่านแรกของจังหวัดบึงกาฬเลยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำในแม่น้ำโขงไหลย้อนกลับลงไปในลำห้วยขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬค่ะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ทุกช่องทางให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งประชาชนที่สัญจรไปมาที่ประกอบกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงต้องเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะรวมไปถึงผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงรอไว้เลยค่ะดูแลกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์สาธารณภัยยานพาหนะแล้วก็บุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงด้วยค่ะ
0: ครับน้ำโขงนี่ทั้งสายเลยนะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างหนองคายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่ 9.06 เมตรคือถ้าเทียบกับเมื่อวานในวันเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะสูงขึ้นมาเมตร44เซนโอเคฟังดูมันน่ากลัวน
1: ะ
0: แต่โอเคละน้ำล็อตใหญ่มันไปตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนละนะครับก็ยังต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนภัยอยู่ที่ 3.14 เมตรแต่แนวโน้มคือมันจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไงฮะโดยเฉพาะวันนี้2กันยายนนะครับคาดว่าจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่เลยไหลมาถึงหนองคาย เนื่องจากระดับน้ำโขงที่สถานีเชียงคานที่เลยเนี่ยตรงนั้นน่ะเขาสูงขึ้นทีเนี่ย2เมตรกว่า2เมตร20เซนและไอ้มวลน้ำก้อนนั้นเนี่ยจะมาถึงหนองคายวันนี้ท่านผู้ชมล่าสุดมีข้อความแจ้งเตือนนะฮะส่งเข้าไปยังมือถือประชาชนโดยปภ.แล้วนะเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าฝนตกหนักในฝั่งสปป.ลาวทำให้ระดับน้ำโขงที่หนองคายแนวโน้มจะเพิ่มต่อเนื่องนะครับและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำก่อนนะครับประมาณ 30-50 เซนในช่วงเนี้ย 1-4 กันยายนโอ้หลายอำเภอเลยนะฮะ
1: คือหลายอำเภอทีเดียวจริงๆเอาเมื่อวานเนี้ย พี่เป้ก็มีการเตือนจากปภ.มาแล้วว่าน้ำโขงในพื้นที่หนองคายเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้เพิ่มอีกและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอำเภอที่จะต้องระมัดระวังเลยนะคะ
0: ค
1: ืออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยแล้วก็อำเภอรัตนวาปีค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงรอไว้เลยเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่สำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดด้วยช่วงนี้มีเฟกนิวนะพี่เป้บอกว่าระดับน้ำโขงล้นตลิ่งแล้วย้ายของได้เลยแบบมันเป็นเฟกนิวที
0: ่
1: เจ้าหน้าที่รัฐเขาก็บอกว่าตอนนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการจะดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นประชาชนจะตื่นตระหนกได้นะคะ
0: ครับท่านผู้ชมไปดูหนึ่งในพื้นที่ที่เสียหายเยอะก็คือที่น่านนะฮะท่านผู้ช
1: ม
0: นับมาจนถึงวันเนี้ย2สัปดาห์พอดีเลยที่น่านถูกน้ำท่วมปรากฏว่าเงินเยียวยาจากภาครัฐแจกจ่ายแล้วนะฮะ
1: อ๋อเร็วมากนะคะ
0: ถือ
1: ว่าเร็วนะ
0: ใช่พาไปดูฮะที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านครับนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเนี่ยนะฮะมอบเงินเยียวยาให้กับคนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับ 18-20 สิงหาคมที่ผ่านมาครอบคลุมเบื้องต้นนะครับ17ชุมชน797ครัวเรือนวงเงินเนี่ย4,400,000กว่าบาทอันนี้สำหรับจัดหาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและสิ่งของจำเป็นนะครับแบ่งการมอบเป็น2ช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนที่มารับเงินด้วยทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยท่านก็กำชับนะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารอย่างรอบคอบเพื่อการจ่ายเงินเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ผู้ประสบภัยฟื้นฟูความเป็นอยู่หลังน้ำลดยืนยันว่าเทศบาลเมืองน่านจะประสานทุกภาคส่วนดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะครับ
2: ในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ300กว่าล้านบ้านที่ผู้ประสบภัยครับเกณฑ์ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยประจำนะครับเกิดน้ำท่วมเกิดความเสียหายเกิดความเสียหายตามระเบียบที่สามารถจ่ายได้เช่นเครื่องนุ่งห่มนะครับเครื่องนอนและรวมทั้งเครื่องครัวในส่วนของที่อยู่อาศัยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหายหรือต้องมีประกอบอาชีพเนี่ยจะออกสำรวจทีหลังนะครับในหลักเกณฑ์นี้ก็จะจ่ายตามเรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งจ่ายตามความเป็นจริงนะครับแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้แจ้งความเสียหายมาแล้วและมีการประเมินหลักเกณฑ์และได้ปิดประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้ว
0: คือหลักเกณฑ์มันก็เยอะเนาะเพราะนั้นน่ะที่ทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านอธิบายเนี่ยล็อตแรกที่จ่ายก็จะเป็นลักษณะของน้ำเข้าไปในบ้านแล้วเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนอะไรที่เสียหายอันนี้มันจำเป็นไงต้องจ่ายก่อนนะครับส่วนถ้าเป็นอย่างอื่นพวกรถยนต์อุปกรณ์ทำมาหากินแล้วเสียหายเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะพิจารณาตามมา
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะต้องเข้าหลักเกณฑ์นะต้องเป็นที่อยู่ที่อาศัยอยู่ประจำใครที่อาจจะมีบ้านอยู่แล้วไม่ได้ไปอยู่ประจำตรงนี้ไม่เข้าเกณฑ์ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาแนะนำกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่จะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมมีช่องทางไหนกันบ้างรัฐบาลก็ออกมาแนะนำกันค่ะซึ่งคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะรัฐบาลสั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมไปถึงวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงหน้าฝนปี69แล้วมีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณไปแล้วนะคะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปตรงนี้ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะ ส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงค่ะให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทส่วนการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นได้ง่ายๆ2ช่องทางค่ะช่องทางแรกลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีนะคะและประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์หรือใครไม่สะดวกใช้มือถือจะไปยื่นด้วยตนเองก็ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยของกรมของท้องถิ่นกรมปกครองท้องถิ่นเนี่ยค่ะเขาอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวจะไปดูแลประชาชนในส่วนนี้ถ้าใครใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นไม่สะดวกในการยื่นผ่านทางออนไลน์ยื่นได้เลยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะ
0: เดี๋ยวเราพักโฆษณากันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามามีการแถลงความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมโดยอาจารย์ปานเทพและเรื่องเนี่ยมันก็ไปพัวพันกับคุณขวัญอุษามณี
1: ค
0: ่ะแล้วเอามันเกี่ยวพันอะไรกันอย่างไรแล้วทำไมผ่านมาตั้งหลายปีคุณขวัญเพิ่งจะออกมาพูดถึงเรื่องนี
1: ้ดูจะยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะ
0: ติดตามกันเบรกหน้านะครับ
3: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหาไทยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ททบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพิ่มให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น.ถึง 20:00 น.ก่อนข่าวพระราชสำนัก
2: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่6 กันยายน

0: เวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
1: จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
2: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
3: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
2: ครับผมครับ
3: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ

0: ผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดวันนี้ฮะอาจารย์ปานเทพออกมาเปิดเผยหลักฐานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคุณขวัญอุษามณีนำมามอบให้นะฮะหลังถูกแอบอ้างว่าเป็นเรือแตงโมนะครับมาดูความคืบหน้าตรงนี้กันหน่อยนะครับโดยนายปานเทพพัวพงพันธ์อาจารย์ปานเทพเนี่ยนะฮะวันนี้มาพร้อมกับคุณขวัญอุษามณีและคุณพนิดาแม่ของแตงโมเข้ามาแจ้งความที่สภ.เมืองนนทบุรีให้ดำเนินคดีกับกระติกนะฮะกรณีนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนโดยนายปานเทพเนี่ยชี้ไปที่ภาพถ่ายซึ่งลงเวลาเนี่ยก็คือ2:32ซึ่งถูกนำไปใช้ในสำนวนและชั้นศาลด้วยนะครับโดยอ้างว่าเป็นภาพกระติกกับแตงโมอยู่หัวเรือแต่ตรวจสอบพบว่าเอ้าคุณขวัญนี่ไม่ได้อยู่ในเรือลำเดียวกับแตงโมนะครับนะฮะคือคุณขวัญอุษามณีเนี่ยยืนยันว่าเป็นภาพของตัวเองจริงขณะที่ยังพบข้อสงสัยว่าภาพอีกภาพนะฮะตอน 3:56 เนี่ยมีการตัดต่อแล้วก็ถมดำส่วนภาพที่อ้างว่าเป็นภาพกระติกเวลา 4:13 เนี่ยกลับพบในไฟล์จริงว่าถ่ายเวลา 3:57 นะครับขณะที่คุณขวัญเนี่ยนะฮะระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากอาจารย์ปานเทพเนี่ยติดต่อมาก็เลยตัดสินใจออกมาเป็นพยานเพราะว่าต้องการยืนยันข้อเท็จจริงย้ำว่าไม่ได้ต้องการโจมตีใครนะและเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจน้ำดีส่วนอาจารย์ปานเทพเนี่ยก็บอกว่าหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลพยานบิดเบือนลูกโซ่โดยหากพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนหลักฐานทั้งภาพถ่ายเวลา GPS หรือข้อมูลสำคัญในคดีก็อาจจะนำไปสู่การขอรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ได้นะครับพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าหากข้อมูลถูกบิดเบือนเจ้าหน้าที่อาจเป็นฝ่ายถูกหลอกหรืออาจจะมีส่วนร่วมในการบิดเบือนคดีนะครับซึ่งก็จะต้องตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายต่อไปเชื่ออาจารย์ปานเทพเนี่ยก็มีคนไปถามไปโพสต์ถามแกในคอมเมนต
1: ์
0: นะฮะบอกว่าทำไมคุณขวัญเพิ่งจะมาแสดงตัวผ่านมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยนะฮะ อาจารย์ปานเทพก็ไปตอบในคอมเมนต์เนี่ยนะฮะ อาจารย์บอกว่าเพราะไม่เคยรู้ว่าถูกแอบอ้างในสำนวนครับจึงไม่เห็นว่าจะเป็นประเด็นที่จะต้องแถลงแต่พอคุณขวัญเนี่ยรู้ว่าตัวเองถูกแอบอ้างจึงพร้อมให้ความร่วมมือและไปเป็นพยานให
1: ้ก็ถือว่าชัดเจนนะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยยังจำบอสอยู่วิทยากันได้หรือเปล่าคะตอนนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันนะคะว่าคดีนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในส่วนของหมายแดงบอสที่มีการออกไปแล้วก็ยังอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลแม้ว่าไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะท่านกล่าวถึงสถานะประกาศหมายแดงของนายวรยุทธ์หรือว่าบอสอยู่วิทยาบอกว่าปัจจุบันค่ะหมายแดงของนายวรยุทธ์มีสถานะบังคับใช้อยู่แล้วก็ข้อมูลยังปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลขององค์การตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลหมายแดงของตำรวจสากลหรือว่าเรดนอติกมีอยู่2รูปแบบมีรูปแบบแรกก็คือหมายแดงที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลเอาไว้ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลเองเป็นการภายในค่ะเพื่อรักษาความลับแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามสืบตัวของผู้ที่อยู่ในประเทศสมาชิกที่ต้องการตามตัวเนี่ยกลับมาให้ได้ยืนยันว่าข้อมูลของบอสอยู่วิทยายังอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลนะคะแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้เฉพาะตำรวจของประเทศสมาชิกเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ทีนี้มีข้อมูลหมายแดงที่ไม่ได้ปรากฏให้เอกชนเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าหมายแดงดังกล่าวมันถูกยกเลิกไปนะสถานะของบอสอยู่วิทยายังคงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตัวตามกระบวนการของตำรวจสากลและประเทศสมาชิกถ้าดูจากการตรวจสอบข้อมูลกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะยังไม่พบข้อมูลการเดินทางของบอสอยู่วิทยากลับเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใดส่วนการดำเนินการทางวินัยกับตำรวจชุดเดิมที่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำสำนวนคดีแล้วก็การช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานกระบวนการสอบสวนวินัยโดยเจรตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็มีการส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการปปช.รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ันค่ะก็จะออกคำสั่งลงโทษทางวินัยทั้งการภาคทันการตัดเงินเดือนหรือว่ากักขังตามระดับความผิดทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ครบถ้วนทุกรายแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้มีการดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแต่ในส่วนของหมายแดงของบอสอยู่วิทยาเองยังอยู่ในข้อมูลของอินเตอร์โพลแต่ว่าเป็นในลักษณะข้อมูลที่ถ้าประชาชนทั่วไปเข้าไปเซิร์ชเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเพราะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่สองที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศสมาชิกนั้นๆจะเห็นอันนี้ก็ชัดเจนนะคะ
0: มาดูคดีนี้กันหน่อยนะฮะเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีโอ้โหสุดแสบเลยนะฮะไปปลอมเช็คในนามของบริษัทแล้วไปถอนเป็นเงินสดออกมากลายเป็นว่าความเสียหาย70กว่าล้านบาทเลยนะครับเนี่ยฮะผู้จัดการคนนี้ฮะนางฉัตรทิพย์ถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจับกุมครับเพราะว่าธนาคารพาณิชย์พร้อมด้วยบริษัทประกอบธุรกิจขายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมโรงงานเนี่ยนะคือทั้งธนาคารด้วยแล้วก็บริษัทที่เขาเสียหายเนี่ยร่วมกันไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนปอสจากกรณีที่พนักงานฝ่ายบัญชีของบริษัทมีพฤติกรรมคือลักลอบนำเช็คเปล่าของบริษัทไปกรอกรายการสั่งจ่ายเงินสดนะครับแล้วสุดท้ายไปปลอมลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายครับสุดท้ายเนี่ยนำเช็คไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารแล้วทำแบบเนี้ยกว่า10ปีกว่า10ปีเลยอะฮะเป็นเหตุให้ธนาคารและบริษัทได้รับความเสียหายกว่า75ล้านบาทสอบถามนางฉัตรทิพย์นะฮะเป็นพนักงานบริษัทของผู้เสียหายในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีมามากกว่า30ปีมีหน้าที่เนี่ยรับใบสั่งจ่ายใบสั่งจ่ายเช็คจากกรรมการผู้มีอำนาจเพื่อบันทึกบัญชีแล้วก็ส่งต่อไปฝ่ายการเงินเพื่อจัดพิมพ์เช็คนะครับก็อาศัยโอกาสในหน้าที่พูดง่ายๆเท่าแก่ไว้วางใจเชื่อใจก็เลยลักลอบนำเช็คเปล่าของบริษัทเนี่ยไปกรอกรายการสั่งจ่ายเงินสดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ปลอมลายเซ็นนะครับของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายแล้วก็นำไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารต่อมาฮะที่ปรึกษาฝ่ายการเงินของบริษัทผู้เสียหายนะครับเขาก็ไปตรวจสอบงบรายจ่ายของบริษัทไงปรากฏว่าทำไมรายจ่ายแล้วจ่ายด้วยเช็คเนี่ยทำไมยอดมันสูงจังเลยผิดปกติมากถึง938ฉบับรวมเงินเนี่ยกว่า75ล้านบาทนะครับซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยก็พบหลักฐานว่านางฉัตรทิพย์มีพฤติกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2554
1: คือมันยาวนานมากอะพี่เป้บางคนก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะแล้วฝ่ายตรวจสอบของบริษัทเนี่ยที่ปรึกษาฝ่ายการเงินหรือต่างๆนานาเพิ่งมาตรวจสอบเจอหรอเพราะว่ามันผ่านมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เกิดความเสียหาย75ล้าน900กว่าครั้งอะ
0: โอ้โหเยอะมากนะฮะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังพบสมุดเช็คที่นางฉัตรทิพย์นำไปใช้แล้ว28ฉบับนะโดยเช็คบางส่วนมีการกรอกจำนวนเงินระบุสั่งจ่ายเงินสดเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อจากการตรวจสอบนะฮะเช็คที่นางฉัตรทิพย์นำไปขึ้นเงินสดกับธนาคารพาณิชย์เจ้าของเช็คเนี่ยยืนยันว่าลายมือชื่อที่สั่งจ่ายเช็คไม่ใช่ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะครับส่วนเส้นทางการเงินเนี่ยพบว่าหลังจากที่นางฉัตรทิพย์นำเช็คไปถอนเงินสดนะก็มีการนำเงินสดไปฝากต่อยังบัญชีธนาคารของบุคคลใกล้ชิดอันนี้รอบคอบนะ
1: ค
0: ือถอนมาไม่ใช่เข้าบัญชีตัวเองนะไปเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดและสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับ
1: อันนี้ต้องเรียกว่าเซียนนะพี่เป้เพราะว่า10ปีทำมาตลอด10ปีเลยนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดกันหน่อยค่ะเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิไล่ล่านักซิ่งค่ะลำเลียงยาเสพติดไปวางไว้ตามจุดได้ของกลางยาบ้า400,000เม็ดค่ะ

0: ากก็เลยเข้าไปตรวจสอบแต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็ซิ่งรถหนีอย่างที่เห็นในภาพนะคะตำรวจก็ไล่ล่าค่ะจนสามารถรวบตัวนักซิ่งขนยาเสพติดเอาไว้ได้ทราบชื่อคือนายกอล์ฟนะคะแล้วก็ยังตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า 200,000 เม็ดร่วมกับยาบ้าที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางก่อนหลบหนีอีก 200,000 เม็ดรวบตัวผู้นั่งมาในรถได้อีก1คนค่ะคือนายป๊อกโดยทั้ง2คนรับสารภาพเลยบอกว่าทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเนี่ยแหละจะเอาไปส่งมอบให้กับลูกค้ากับผู้ค้าภายในพื้นที่ตอนในของประเทศจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิและขยายผลไปยังเครือข่ายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะคะที่เห็นในภาพโหยังกันในหนังเลยนะพี่เป
1: ้ครับ
0: จังหวะที่รถไล่ล่าอยู่เนี่ยประตูรถก็ยังเปิดอยู่ด้วยนะคะคือ 400,000 เม็ดอะยาบ้าไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะถ้าเข้ามาในชั้นในของกรุงเทพมหานครได้หรือว่าพื้นที่เขตเมืองในจังหวัดต่างๆได้เนี่ยสร้างความเสียหายมหาศาลทีเดียวนะคะ
1: สุดท้ายก็หนีไม่รอดนะฮะถูกตามจับเอาไว้ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูภาพนี้กันหน่อยพัทยาจะคึกคักไม่จริงๆไม่ใช่แค่พัทยานะ
0: ค่ะ
1: แต่คนในโลกโซเชียลเนี่ย
0: คึกคักกว่า
1: โอ้โหเอามาทำเป็นมีมกันสนุกสนานเลยนะฮะเพราะว่าเป็นการยกพลขึ้นบกกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 คนมาจอดพักที่พัทยา 2-6 กันยายนนี้นี่เรือลำนี้แหละฮะท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นฝั่งกันแล้วนะพอมาวันนี้วันแรกนะครับโดยเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการต้อนรับและดูแลด้านต่างๆทั้งด้านความปลอดภัยการจราจรการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนะครับบริเวณทางเข้า Walking Street เมืองพัทยาเนี่ยมีขึ้นป้ายด้วยนะต้อนรับกำลังพลสหรัฐส่วนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงและธุรกิจบริการในพื้นที่มาคุณน้องจะไม่เตรียมตัวรับได้ยังไงอ่ะ
0: ใช่
1: 5,000 คนน่ะ
0: เอาจริงๆเวลาที่ทหารมาที่พัทยาเนี่ยมันก็กลายเป็นมีม กลายเป็นเรื่องที่คนบอกว่าไม่ใช่แค่ทหารยกพลขึ้นบกนะเพราะว่าคนในโซเชียลก็ยกพลไปอยู่พัทยากันเยอะเหมือนกัน
1: มีว่าไงพูดได้มั้ยเนี่ยพูดได้มั้ยไม่ดีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ดีไม่ดีอย่าเลยอย่าเลย
1: เ
0: ดี๋ยวไปอ่านกันเองให้คุณผู้ชมไปอ่านกันเอง
1: โอ้เยอะคนทำคลิปเป็นมีมอ่ะเพียบเลยในโซเชียลอ่ะ
0: พี่เป้ให้ AI เจนตัวเองเป็นทหารอเมริกันไว้เนี่ย
1: เขาแซวกันเนี่ยมาถึงเนี่ยพูดได้4คำทหารอเมริกันมาถึงพัทยาเขาจะพูด4คำนี
0: ้ค่ะ
1: คำยอดฮิตพูดได้ปะสวัสดีค่ะ
0: โอเค
1: ใช่ไหมการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะฮะก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมาพักเรือแล้วก็พักผ่อนด้วยเนี่ย 2-6 กันยายนคาดว่าจะเกิดการใช้จ่ายกระจายไปยังหลายธุรกิจเลยโรงแรมที่พักร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางรถรับจ้างร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเม็ดเงินหมุนเวียนคาดการว่าเท่าไหร่รู้ไห
0: ม
1: แค่ไม่กี่วันเนี่ย 2-6 กันยายนเนี่ย4วัน
0: 100 ล้านคือถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกลุ่มการใช้จ่ายสูงอ่ะ
1: ใช่สินะฮะเขามีกำลังซื้อไง
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เต็มที่อ่ะถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นอยู่บนเรืออย่างเดียวอันนี้เขามาพักผ่อนนะส่วนหน่วยงานความมั่นคงนะครับเขาก็ต้องวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกตลอดช่วงที่กำลังพลอยู่ในพื้นที่จุดสำคัญนะครับเส้นทางเข้าออกเมืองนะรวมถึงการดูแลด้านการจราจรตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ประสานผู้ประกอบการโรงแรมสถานบันเทิงธุรกิจบริการให้ช่วยการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะอย่าไปฉวยโอกาสนะขึ้นราคาสินค้าหรือขึ้นราคาบริการเอารัดเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำนะฮะ
0: ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ดูแลแค่ชาวต่างชาติที่มาในไทยนะคนไทยด้วยกันเองก็ต้องดูแลด้วยนะคะซึ่งสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีการเผยแพร่เอกสารค่ะระบุว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเดินทางถึงประเทศไทยวันนี้นะคะโดยมีเรือ USS อับราฮัมลินคอนค่ะซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตพร้อมทหารประจำกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3กองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่9แล้วก็กองเรือพิฆาตที่21รวมไปถึงฝูงบิน9ฝูงบินของกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่9ค่ะของเรือ USS Frank E. Petersen Jr. นะคะซึ่งก็เป็นเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีชั้นอาเลเบิร์กแล้วก็เป็นเรือคุ้มกันได้นำมาจอดที่ศรีราชาที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็เรือ USS Robert Small ซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกันติดอาวุธนำวิถีไทคอนเดโรกาค่ะซึ่งก็จะเดินทางถึงมาตาพุดที่จังหวัดระยองตามกำหนดการเข้าจอดท่าเทียบเรือด้วยนะคะ

0: 3นะฮะซึ่งทางผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3เนี่ยก็บอกว่าการเดินทางมาแหลมฉบังนะถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมเลยที่ลูกเรือและนาวิกโยธินเนี่ยจะได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายและสะท้อนได้เห็นถึงความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างสหรัฐกับประเทศไทยนะครับโอ้นี่คงได้เห็นภาพอันนี้เราเห็นแต่ภาพเรือไง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้เขาลงเรืออะไรก่อนเดี๋ยวเราคงได้เห็นภาพกันแล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะบรรยากาศจับจ่ายใช้สอยพัทยาน่าจะคึกคักทีเดียวนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของโควิดกันหน่อยค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวมีคราวออกมาว่าโควิดระบาดอีกแล้วแล้วก็ระบาดหนักด้วยนะคะปรากฏว่าที่เรือนจำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มีโควิดระบาดเหมือนกันต้องประกาศงดเยี่ยมในส่วนของนักโทษ3แดนเป็นเวลา1เดือนค่ะผู้ต้องขังเนี่ยติดเชื้อโควิดไปประมาณ50รายเลยด้วยกันนะคะทำให้เรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องออกประกาศควบคุมโรคหลังผู้ต้องขังติดเชื้อดังกล่าวส่วนใหญ่มีอาการไม่ได้รุนแรงนะคะแต่ว่ายังพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดอีกหลายรายด้วยก็เลยจะสั่งงดเยี่ยมญาติก่อน3แดนคือแดนที่1แดนที่3แล้วก็แดนแรกรับค่ะเป็นเวลา30วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำสั่งเฝ้าระวังและติดตามอาการผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดปัจจุบันค่ะเรือนจำนางรองมีผู้ต้องหาทั้งชายแล้วก็หญิงจำนวน 2,300 คนซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเรือนจำนางรองเป็นมีการจำเป็นจะต้องเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยด้านการรักษาโรคแยกกักผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยตามพื้นที่ที่กำหนดก่อนนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลแล้วก็รักษาได้อย่างทั่วถึงสำหรับมาตรการดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรคหิดค่ะทางเรือนจำเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังจากแดน2แล้วก็แดน3และแดนแรกรับมารวมกันไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาแล้วก็การจ่ายยาการอาบน้ำการดูแลด้านสุขอนามัยรวมไปถึงการนำเครื่องนุ่งห่มของผู้ป่วยไปต้มทำความสะอาดแล้วก็นำไปตากแดดบริเวณแนวรั้วสนามกลางนะคะพร้อมกันนี้จะได้มีการเร่งทำความสะอาดพื้นที่พักอาศัยห้องน้ำบริเวณที่ผู้ต้องขังใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอมีการจัดสภาพแวดล้อมให้อากาศถ่ายเทแล้วก็แสงแดดส่องถึงค่ะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคอย่างไรก็ตามช่วงนี้นะคะพบว่าได้มีญาติของผู้ต้องขังเดินทางมาเยี่ยมตามปกติวันนี้เป็นรอบเยี่ยมผู้ต้องขังแดน2ก็ยังเปิดให้เยี่ยมตามปกติอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมแล้วก็เฝ้าระวังโรคของทางเรือนจำซึ่งการงดเยี่ยมเนี่ยนะคะเป็นการชั่วคราวของทางเรือนจำจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและประเมินความเหมาะสมก่อนพิจารณาเปิดเยี่ยมตามปกติค่ะ
0: นอกจากโควิดแล้วครับท่านผู้ชมฮะกรมควบคุมโรคกำชับเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวสักเท่าไหร่นะครับโดยนายแพทย์บนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยครับจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนในไทยผู้ป่วยเนี่ยเขาใช้คำนี้นะมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเลยนะครับโดยข้อมูลตั้งแต่ต้นปี1มกราคมถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานอนปี69นะครับมีผู้ป่วยสะสม254รายซึ่งผู้ป่วยกระจายตัวอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวนะครับมีปัจจัยเสี่ยงหลักก็ติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ซึ่งสัมพันธ์กับการเที่ยวในสถานที่ปิดและแออัดโรคฝีดาษวานอนเนี่ยก็สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อนะครับผ่านการสัมผัสผื่นหรือตุ่มสัมผัสสารคัดหลั่งโดยตรงหรือการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานเพราะนั้นจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นตุ่มหรืออาการผิดปกติทางผิวหนังนะครับให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและลดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรครวมถึงให้สังเกตอาการตนเองหลังจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 5-21 วันนะครับขอให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลแล้วก็ให้แจ้งประวัติที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยนะครับส่วนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมฝีดาษวานอนเนี่ยกรมควบคุมโรคก็ได้เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังและการรายงานโรคนะครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในการคัดกรองผู้ที่มีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานกับทางคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิก HIV และบริการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับมาตรการป้องกันด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะเจ้าของที่ดินที่เขานำไปถวายวัดในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ร้องขอให้วัดขยายเวลาการก่อสร้างกำแพงออกไปก่อนนะคะเพราะว่ามันไปปิดเส้นทางการนำปศุสัตว์ไปสัญจรไปมาหา

0: กินค่ะนายทวีศักดิ์นารีคำอายุ57ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่37หมู่ที่3บ้านหนองม่วงใหญ่ตำบลกะงิ้วอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนำหลักฐานภาพถ่ายโฉนดที่ดินที่มีชื่อของนางบุษบานารีคำอายุ57ปีซึ่งเป็นภรรยาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เนื้อที่2งาน82ตารางวามาแสดงหลังเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ระหว่างชาวบ้านในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่แล้วก็วัดชัยมงคลภายหลังวัดต้องการขยายพื้นที่มุมสงบนะคะอยากนำเข้าที่ดินบริเวณหลังวัดนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเขตวัดโดยชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดิน4รายพร้อมใจกันถวายให้เป็นที่ดินวัดทุกแปลงแล้วก็เปิดทางปศุสัตว์สัญจรชั่วคราวเนื่องจากยังไม่ได้สร้างกำแพงวัดใช่ไหมคะแต่ว่ากระทั่งปี2563ถึง64เจ้าอาวาสก็ได้เริ่มพัฒนาวัดหลังมีญาติโยมร่วมทำบุญมาต่อเนื่องพอที่จะสามารถสร้างกำแพงวัดได้ทางวัดก็เลยเริ่มสร้างแล้วก็ปิดทางปศุสัตว์ชั่วคราวทำให้ชาวบ้านตรงนั้นเขาเดือดร้อนนะคะเพราะว่าเคยพาวัวเดินบนเส้นทางชั่วคราวก็ต้องขยับไปใช้เส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันแทนจึงไม่ยอมให้วัดสร้างกำแพงปิดแล้วก็รวมกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านต้องการให้เปิดเป็นเส้นทางสัญจรต่อไปโดยอ้างว่าใช้เส้นทางดังกล่าวมานานเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนายทวีศักดิ์เจ้าของที่ดินเล่าค่ะบอกว่าเดิมวัดชัยมงคลมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่1งานต่อมาปี63ทางวัดมีความประสงค์จะขยายพื้นที่ให้เป็นเขตของวัดให้มีมุมสงบของพระสงฆ์ในวัดก็เลยติดต่อเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและมีพื้นที่ติดกับวัดเพื่อขอซื้อที่ดินในราคาที่ใกล้เคียงกันโดยคิดราคาตามจำนวนเนื้อที่แล้วก็มีการพูดคุยลดหย่อนกันตามความเหมาะสมซึ่งสำหรับที่ดินของครอบครัวตนเองมีอยู่2งาน82ตารางวาขณะนั้นตกลงกันราคาที่ประมาณ 280,000 บาทส่วนแปลงอื่นก็มีการลดหย่อนราคาตามการพูดคุยรวมทั้งหมดมีที่ดินประมาณ5แปลงโดยแปลงที่5ค่ะเจ้าของประสงค์ถวายให้วัดโดยไม่คิดมูลค่าในปี63ทางวัดก็ชำระเงินค่าที่ดินให้กับครอบครัวตนเองมาครึ่งนึงก่อนในช่วงเวลาดังกล่าวครอบครัวก็ยังเก็บโฉนดที่ดินเอาไว้กับตัวจนกระทั่งปี64ค่ะวัดชำระเงินครบทั้งหมดก็มอบโฉนดให้กับวัดนำไปดำเนินการเกี่ยวกับการโอนให้เป็นพื้นที่ของวัดแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะมีชาวบ้านรายหนึ่งมาขอให้เปิดพื้นที่บางส่วนเป็นทางใช้ชั่วคราวโดยระบุว่าจะใช้เป็นทางสำหรับปศุสัตว์แล้วก็การสัญจรหรือว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสำหรับให้วัวควายเดินไปหากินหญ้านี่แหละค่ะก็เลยยินยอมให้ใช้ชั่วคราวสำหรับข้อร้องเรียนของชาวบ้านอีกฝ่ายค่ะนายทวีศักดิ์บอกว่ากลุ่มดังกล่าวไม่ได้ฟ้องร้องเพื่อขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกเปิดใช้มาเป็นเวลา10ปีก็ต้องการให้เป็นช่องทางหรือว่าถนนสัญจรไปมาต่อไปโดยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกับตนเองในลักษณะที่ว่าขอเพียงใช้ทางไม่ได้ต้องการเอาที่ดินไปแล้วก็ได้ตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่สามารถเปิดให้ใช้ทางได้ต่อนะคะ
1: ครับท่านผู้ชมหลวงปู่ศิลาท่านเมตานะฮะมอบทองคำ16บาทแด่พระบุญศิลนะฮะคือทองคำเนี่ยจะไปร่วมสมทบในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในงานทอดกฐินที่วัดป่าสีคุณารามนะครับท่านผู้ชมพาไปดูบรรยากาศตรงนี้ก็หน่อยเรียกว่าญาติโยมก็อยากจะได้พบพระทั้งสองรูปนี้ทั้งสองท่านนี้นะครับที่วัดสวนธรรมปีติบ้านแกปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะฮะพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านมอบทองคำ16บาทแด่พระบุญศิลป์โชติปัญโยนะครับเพื่อนำไปสร้างเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญศิลป์รุ่น1จะสร้างเนื่องในงานกฐินสามัคคีวัดป่าสีคุณารามวันที่1พฤศจิกายน69เป็นที่ระลึกนะฮะแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญและระลึกถึงครูบาอาจารย์ของวัดป่าสีคุณารามสำหรับการจัดสร้างเหรียญครับก็เกิดจากความประสงค์ของคณะศิษยานุศิษย์นะฮะรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาโดยพระบุญศิลป์เนี่ยท่านได้ร่วมสารเจตนารมณ์นี้ด้วยความตั้งใจและร่วมทำนุบำรุงวัดนำไปใช้ประโยชน์ของทางวัดนะครับสำหรับการสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่อไปสำหรับผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมบุญเป็นไปตามกำลังได้เลยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความเป็นธรรมแก่ประชาชนค่ะ พันเอกชยพลโชคศิระบวรเดชค่ะรองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ค่ะเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตลอดจนประสานการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์การให้ความช่วยเหลือประชาชนและการอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงร่วมการรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสอบต.มีภารกิจสำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ความเป็นธรรมช่วยเหลือประสานงานประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะคะในการที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์และการอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่ก็จะมุ่งไปที่การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดข้อขัดข้องในการประสานงานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วรอบด้านและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาดูสถานการณ์เดือดในตะวันออกกลางเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ครับ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
8: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: 1วันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไง
9: ผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับ
1: แทงค์300ดีเซลครับ
10: เอาจริงนะลุยเอเชียครอสกันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทง300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ

0: ผู้ชมฮะเปิดฉากโจมตีกันอีกครั้งเป็นการโจมตีทางอากาศนะฮะโดยสหรัฐโจมตีไปที่อิหร่านและลอกใหม่โดยระบุว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นการโจมตีไปที่กองทัพของอิหร่านแต่อิหร่านออกมาโต้นะฮะว่าที่สหรัฐยิงไปโดนเนี่ยโดนงานแต่งงานหนึ่งด้วยทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศในอิหร่านอีกครั้งเมื่อวานนี้ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและประชาชนและเสี่ยงที่จะทำให้ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน6เดือนเนี่ยกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งโดยสภาเสี้ยววงเดือนแดงของอิหร่านรายงานว่าสะเก็ดระเบิดจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐเนี่ยไปตกใส่บ้านพักอาศัยในเมืองคูเฮสทักในเขตซีลิกจังหวัดฮอร์มุซกันนะครับซึ่งก็กำลังมีพิธีแต่งงานด้วยทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนมีเด็กเล็ก1คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า50คนขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมเนี่ยอ้างว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เพื่อตอบโต้ที่ IRGC เนี่ยพยายามโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีฐานสหรัฐในภูมิภาคนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีเสียงระเบิดในหลายพื้นที่ทางใต้ของอิหร่านคือเกาะเกชเมืองท่าบันดาอับบาสรวมถึงสนามบินพลเรือนในเมืองจีลอฟการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากโดนัลด์ทรัมป์นั้นขู่ผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะหลังการโจมตีเข้าใส่กันเมื่อวันอาทิตย์ว่าถ้าอิหร่านตอบโต้สหรัฐจะโจมตีสวนกลับอย่างหนักหน่วง IRGC ของอิหร่านเนี่ยเตือนเลยนะฮะว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการโจมตีครั้งนี้ขณะที่ประธานสภาอิหร่านประกาศชัดเลยว่าถ้าสหรัฐไม่ให้อิหร่านส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียก็จะไม่มีประเทศใดสามารถส่งออกน้ำมันได้ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกาตาร์ประกาศเตือนชาวอเมริกันในตะวันออกกลางให้ระมัดระวังในระดับสูงสุดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้านะครับ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องของการค้นหาผู้สูญหายในเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่เนปาลเนี่ยนะคะตอนนี้มีผู้สูญหายไปแล้วเกือบ 4,000 คนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะได้รายงานบอกว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนยังคงดำเนินไปต่อเนื่องค่ะหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางการเนปาลเปิดเผยนะคะว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันแล้ว 1,050 คนและยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ 3,900 คนขณะที่ฝั่งของจีนค่ะมีผู้เสียชีวิต16คนสูญหายอีกกว่า540คนเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้และระบบสื่อสารยังใช้การไม่ได้ค่ะขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่งยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่หลังจากน้ำป่าได้พัดทำลายถนนแล้วก็สะพานหลายแห่งนอกจากนี้การขาดแคลนเครื่องจักรหนักยังเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายการขนย้ายโคลนแล้วก็เปิดเส้นทางค่ะการช่วยเหลือทางเฮลิคอปเตอร์ก็เผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศแล้วก็พื้นที่ประสบภัยรัฐบาลเนปาลต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจประมาณ 20,000 นายเลยนะคะเพื่อปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในเขตราซูวาแล้วก็นูวาคอตค่ะซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศขณะเดียวกันมีรายงานว่าคนงานในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมากกว่า630คนยังคงติดอยู่ภายในอาคารหรือว่าอุโมงค์ใน2พื้นที่ดังกล่าวด้านพยากรณ์อากาศระบุนะคะว่าพื้นที่มีแนวโน้มตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติซ้ำเติมเข้ามาอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเพิ่มเติมขณะที่ตำรวจยังประสบปัญหาในการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตค่ะเพราะว่าหลายร่างได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยจนถึงขณะนี้นะคะสามารถยืนยันตัวตนได้แค่ประมาณ 10% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเท่านั้นเองค่ะ
0: ส่วนทางด้านเยอรมนีกล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดรนโจมตีที่สนามบินไลป์ซิกเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าเยอรมนีระบุว่ารัสเซียคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนที่สนามบินไลป์ซิกฮันเลเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยตรวจพบโดรนติดวัตถุระเบิดใกล้อากาศยานขนส่งสินค้าของยูเครนแต่ระเบิดเนี่ยไม่ทำงานเนื่องจากชนวนนั้นมีปัญหานะครับนอกจากนี้ยังพบโดรนอีก2ลำในบริเวณใกล้เคียงในเวลาต่อมาด้วยก็เป็นการตอบโต้ทางการเยอรมนีได้สั่งปิดสถานกงสุลรัสเซียณเมืองบอนยุติสัญญาเช่าบ้านของชาวรัสเซียในกรุงเบอร์ลินที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งจารกรรมและปล่อยข่าวชวนเชื่อนะครับและเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เยอรมนียังยกระดับการตรวจคุมเข้มการเข้าเมืองของชาวรัสเซียเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อกองเรือเงา

0: รัสเซียใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและประกาศว่าจะใช้มาตรการตอบโต้เยอรมนีในลักษณะเดียวกันและกล่าวหาเยอรมนีด้วยว่าสนับสนุนการก่อการร้ายจากการส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนทางด้านผู้นำนาโต้และประธานคณะกรรมการยุโรปก็ร่วมแสดงจุดยืนเคียงข้างเยอรมันนะครับ EU กำลังเตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมโดยสนามบินไลป์ซิกเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพเยอรมนีและนาโต้เลยฮะและเป็นฐานการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินแอนโทนอฟแอร์ไลน์ของยูเครนด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะมีรายงานยืนยันนะคะว่ารองประธาน Bank of America เสียชีวิตค่ะในเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปแทงผู้คนในจัตุรัสไทม์สแควร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดแทงผู้คนที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก1คนมีการยืนยันในเวลาต่อมาค่ะว่าผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวเออรินเพียเซนติวัย32ปีรองประธานบริหารของ Bank of America โดยเธอดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายคัดเลือกธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ Bank ofอเมริกาด้านสำนักงานของตำรวจนิวยอร์กเองหรือว่า NYPD เปิดเผยนะคะบอกว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าระงับเหตุยิงเสียชีวิตแล้วเนี่ยคือพาเมล่าซิสเนรอสวัย49ปีหญิงวัย49ปีคนนี้มีประวัติป่วยทางจิตค่ะโดยเหตุโจมตีนี้เหมือนเป็นการโจมตีแบบสุ่มแล้วก็ไม่ได้มีการยั่วยุใดๆส่งผลให้เพียเซนติได้รับบาดเจ็บจากแผลถูกแทงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะส่วนผู้เคราะห์ร้ายอีกรายคือชายวัย68ปีมีอาการทรงตัวอยู่ณตอนนี้ทั้งนี้อัตราอาชญากรรมในนครนิวยอร์กเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมานานหลายปีแล้วค่ะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ NYPD รายงานนะคะบอกว่านิวยอร์กมีสถิติเหตุการณ์ยิงกันเหยื่อจากเหตุยิงกันแล้วก็เหตุฆาตกรรมที่ต่ำที่สุดในรอบ7เดือนแรกของปีรวมถึงในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะ
0: ครับไปดูข่าวจากจีนบ้างนะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนเผยแพร่รายงาน2ฉบับเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาทางทะเลในทะเลจีนใต้นะฮะพบว่าภาพรวมถือว่าดีอยู่ในภาวะสมดุล นะครับสื่อหลักของ GCMG นะครับรายงานว่าสำนักงานทะเลจีนใต้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนเผยแพร่รายงาน2ฉบับเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาทางทะเลในทะเลจีนใต้ในปี68นะครับเนื่องในวันนิเวศวิทยาแห่งชาติพบว่าสถานะทางนิเวศวิทยาทางทะเลโดยรวมเนี่ยยังคงมีเสถียรภาพโดยระบบนิเวศป่ากงกลางอยู่ในสภาพดีนะครับด้วยสัดส่วนพื้นที่ดินที่ถูกปกคลุมด้วยกิ่งก้านใบไม้ของต้นไม้เนี่ย 75% นะครับพื้นที่ที่มีปะการังปกคลุมก็มีมากขึ้นและสปีชีส์ที่หายากก็กลับมานะครับถือเป็นครั้งแรกเลยที่มีการประเมินสภาพทางนิเวศวิทยาปะการังทั่วหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะจงซานและหมู่เกาะหนานซานะครับรายงานยังระบุว่าในปี68ปีที่แล้วนะครับมีการดำเนินการโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลทั้งหมด66โครงการในแถบทะเลจีนใต้ด้วยเงินลงทุนเกือบ 5,000 ล้านหยวนและภายในสิ้นปี68มีการกำหนดพื้นที่สีแดงเพื่อการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลในทะเลจีนใต้ที่ครอบคลุมพื้นที่16ล้านไร่ครับและกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ครอบคลุมได้ที่กว่า43ล้านไร่ครับ
1: คุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักกันหน่อยนะคะไต้หวันเขาจัดงานวันเกิดให้เจ้าหยวนหยวนค่ะฟังชื่อแบบนี้น่าจะตัวเล็กน่ารักน่ารักใช่ไหมเฟ่แต่ว่าเป็นแพนด้าที่มีอายุมากที่สุดในไต้หวันเลยค่ะท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมอวยพรเยอะเลยค่ะสำนักข่าวเอพีรายงานนะคะว่าสวนสัตว์ในไทเปกรุงไทเปของไต้หวันได้จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ22ปีให้กับเจ้าหยวนหยวนค่ะแพนด้าที่มีอายุมากที่สุดในไต้หวันนะคะแฟนๆมาร่วมอวยพรให้น้องอย่างใกล้ชิดเลยนะคะหน้ากรงเนี่ยมีคนมาเกาะแบบนี้เลยนะคะเจ้าหยวนหยวนก็เป็นแพนด้าเพศเมียตัวแรกของโลกที่ให้คลอดลูกน้อยในไต้หวันสวนสัตว์เนี่ยเขามีการเตรียมเค้กน้ำแข็งที่ทำจากผักผลไม้แช่เย็นเอาไว้ให้กับน้องเป็นของขวัญด้วยซึ่งเพิ่มความพิเศษลงไปด้วยการทำเค้กเป็นรูปรถไฟค่ะเพราะว่ายังมีการนำไม้ไผ่ซึ่งเป็นอาหารโปรดของน้องมาให้เจ้าหยวนหยวนประกอบกันเป็นตัวเลข22ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวเลขอายุของน้องซึ่งเรียกได้ว่าความสนใจจากเจ้าหยวนหยวนเนี่ยก็ได้รับไม่น้อยทีเดียวเพราะมันรีบไปดมอย่างสนอกสนใจเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะดึงมากินอย่างอร่อยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป้าหมายไปดูเค้กน้ำแข็งสุดน่ารักนะคะคือมันกินไผ่แล้ว

ใช่ไหมคะพี่เป้เนี่ยก็มาดูเค้กน้ำแข็งบ้างมีอะไรน่ากินบ้างถูกอกถูกใจจนเจ้าหยุ่นหยวนเนี่ยกินเกลี้ยงเลยค่ะเนี่ยนะคะมันมีหลายอย่างมีทั้งผักมีทั้งผลไม้แฟนคลับตัวยงของแพนด้าบอกว่าตอนนี้หยุ่นหยวนอายุ22ปีละเป็นช่วงวัยที่แก่มากแล้วนะสำหรับแพนด้าซึ่งก็เทียบเท่ามนุษย์เนี่ยสักประมาณ 60-70 ปีทั้งนี้เจ้าหยุ่นหยวนเดินทางมาถึงไต้หวันเมื่อเดือนธันวาคมปี53พร้อมกับเจ้าต่วนต่วนนะคะแพนด้าเพศผู้ซึ่งก็เป็นของขวัญจากจีนมอบให้กับไต้หวันแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยกลับดาวไปละเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะ

0: ครับกีฬาครับไปดูไฮไลท์ฟุตบอลนะฮะเป็นฟุตบอลลีกซาอุดีโปรลีกรวมถึงความเคลื่อนไหววันสุดท้ายของการเปิดตลาดนักเตะในรอบนี้นะครับโดยฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนัดที่4อัลฮิลาลครับที่หล่นไปรั้งรองจากฝูงเสื้อน้ำเงินนะฮะพอเปิดบ้านเอาชนะอัลอาลีทีมอันดับ7ที่มาเหลือ10คนในครึ่งแรกแล้วก็ถล่มไปขาด103-0เลยนะครับเจ้าถิ่นได้เซเกมิลิโควิชตาวิชเปิดสกอร์แรกนาทีที่9นะครับคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลนาที23ตอนที่โอลี่วัตคินก็จะมายิงปิดท้ายนาที86นะครับอัลฮิลาลชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็3แต้มในบ้านทำให้ทวงตำแหน่งจ่าฝูงคืนกลับมาได้มี12คะแนนนะครับเท่ากับอัลนาสแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียอัลฮิลาลนั้นดีกว่าครับนะอัลอาลีก็อยู่ที่7นะฮะมี6แต้มเท่าเดิมส่วนวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะก็ปิดดีลการไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะครับดีลใหญ่ที่หลายคนจับตามองเนี่ยก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดท้ายปิดดีลคว้าตัวเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีค่าตัวเนี่ย125 ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 5,500 ล้านบาทนะครับเซ็นสัญญากัน5ปีซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้เป็นสถิติค่าตัวสูงสุดในอังกฤษเลยเทียบเท่าที่อเล็กซานเดอร์อีซักย้ายจากนิวคาสเซิลไปอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเอนโซ่ลงเล่นให้เชลซี170นัดยิงไป31ประตูพาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกอย่างละ1สมัยครับ
1: ไปต่อกันที่เทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนะคะโลเรนโซ่มูเซติค่ะมือ13ของโลกจากอิตาลีผ่านเข้ารอบ2ไปได้นะคะหลังหายจากอาการบาดเจ็บค่ะศึก US Open 2026ที่สหรัฐนะคะชายเดี่ยวรอบแรกค่ะโลเรนโซ่มูเซติมือ13ของโลกแล้วก็ของรายการจากอิตาลีกลับมาลงแกรนด์สแลมอีกครั้งนึงค่ะหลังจากพลาดในศึก French Open แล้วก็วิมเบิลดันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขานะคะซึ่งแมตช์นี้นะคะมูเซติก็ประเดิมสนามได้ยอดเยี่ยมค่ะเซิร์ฟเอสไป7ลูกทําไป22วินเนอร์ค่ะหัวชนะอาร์เธอร์เฟรีนักหัวสหราชอาณาจักรมือ33ของโลกไป3เซตรวด6-3, 6-3และ7-5ค่ะทำให้มูเซติผ่านเข้ารอบ2 US Open นะคะเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วค่ะก็จะไปพบกับเดนสวีนี่มือ123ของโลกจากออสเตรเลียค่ะส่วนหญิงเดี่ยวรอบแรกเช่นเดียวกันนะคะยูเลียปูตินเซวามือ84ของโลกจากคาซัคสถานวัย31ปีเปิดฉากใน US Open ครั้งที่12ของตัวเองได้ดีทีเดียวพลิกแซงเบรินดาเบนซิสสาวสวิตมือ12ของโลกแล้วก็ของรายการ2-1เซตค่ะสกอร์4-6 7-5แล้ว6-3ซึ่งแมตช์นี้นะคะนักหวดคาซัคเสิร์ฟเอสไป6ลูกขณะที่เบนซิสนะคะไม่สามารถเสิร์ฟเอสได้เลยโดยปูตินเซวาผ่านเข้ารอบ2ในประเภทหญิงเดี่ยว US Open เป็นครั้งที่8ในอาชีพก็จะไปพบกับเซนหวนเจิ้นมือ121ของโลกจากจีนค่ะ
0: ส่วนกระแสของนักวอลเลย์บอลสาวไทยฮะไปดูที่น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยกลับถึงบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดโอ้โหต้อนรับกันอบอุ่นมากเลยนะบรรยากาศที่หอโบสถ์ร้อยเอ็ดเนี่ยเต็มไปด้วยความคึกคักมากๆเลยนะฮะมีทางรองผู้ว่าร้อยเอ็ดครับคุณนันทวิทย์นาคแสงพร้อมคณะเนี่ยมาต้อนรับฮีโร่นะฮะซึ่งโอกาสนี้ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมอบเงิน 50,000 บาทขณะที่ดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะก็ร่วมมอบเงินสนับสนุนอีก 20,000 บาทมีดร.ลนวริศปริยัติฉัตรตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองนะฮะพร้อมด้วยนายอัครเดชจันทแสงนี่ร่วมมอบเงินอีก 5,000 บาทนะครับก็เป็นการแสดงความยินดีส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาคนเก่งชาวร้อยเอ็ดนะครับน้องแนนทัดดาวเนี่ยก็ไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองร้อยเอ็ดเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน

0: ที่จะขึ้นหอโหวตร้อยเอ็ดไปดูวิวรอบเมืองร้อยเอ็ดบนสกายวอล์กชั้นที่34แล้วก็ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุรวมถึงพระพุทธมิ่งเมืองมงคลบริเวณชั้น35นะครับไฮไลท์สำคัญของการกลับบ้านเนี่ยอยู่ที่น้องแนนนะฮะตัดสินใจร่วมกระโดดซิปไลน์จากหอโหวตร้อยเอ็ดนี่เป็นการฉลองความสำเร็จคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ตีตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ด้วยนะครับนี่โอ้โหขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กโอ้นี่นอกจากจะเก่งแล้วนะฮะโอ้โหยัง
1: ใจกล้าด้วย
0: ใจกล้านะโอ้ซิปไลน์เนี่ยลงไปข้างล่างครับ
1: สูงนะพี่เป้
0: สูงสิ
1: 30กว่าชั้น
0: เออนี่น้องแนทัศน์ดาวเนี่ยจริงๆมีเวลาพักผ่อนไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องบินไปญี่ปุ่นไปเก็บตัวเพราะเดี๋ยวจะแข่งเอเชียนเกมแล้วเสียงกรี๊ดแหมกรี๊ดดังอยู่เหมือนกันนะแหมก็มันสูงนะ
1: ค่ะ
0: นะก็มีเวลาพัก3วันนะครับก็เลือกกลับมาที่ร้อยเอ็ดบ้านเกิดนะครับก่อนที่ต้องเดินทางกลับไปเข้าแคมป์เก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปนะครับนี่ขึ้นป้ายต้อนรับทัศน์ดาวนึกแจ้งนะคร
1: ับค่ะคุณผู้ชมคะเส้นทางของนักตบลูกยางสาวไทยโอ้โหต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากเลยนะคะมีความกดดันแต่ว่าสุดท้ายรุ่นนี้ค่ะทำได้สำเร็จแล้วคว้าโควต้าโอลิมปิกได้สำเร็จติดตามเรื่องนี้ได้ใน Sport on 5ค่ะ

0: าจะมีกีฬาที่แฟนๆชาวไทยอยากให้ไปถึงโอลิมปิกเกมสักครั้งนะคะเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเทใจให้กับวอลเลย์บอลทีมหญิงด้วยฝีไม้ลายมือไปสร้างชื่อเสียงมาแล้วทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียยิ่งในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยไม่เคยเป็นรองใครค่ะเราเป็นแชมป์ซีเกม17สมัยก่อนหน้านี้เคยได้แชมป์เอเชียมาแล้ว3ครั้งคือในปี2009 2013และ2023ซึ่งน่าเสียดายว่ายุคนั้นแชมป์ของศึกชิงแชมป์เอเชียจะไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกอัตโนมัติทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยยังไม่เคยเป็น12ทีมสุดท้ายที่ได้ไปแข่งในโอลิมปิกสักทีมีแต่วุ่นวิดแบบน่าเสียดายค่ะเช่นในปี2016ในยุคของ7เซียนเราไปแข่งรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นรายการนี้มี8ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่จบ3อันดับแรกและทีมจากทวีปเอเชียที่อันดับดีที่สุดจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกริโอ2016ที่บราซิลซึ่งในเกมรอบคัดเลือกนัดที่4เราพบกับเจ้าภาพโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเริ่มจิตถิ่นขาวทัดดาวนึกแจ้งอนุมาสิทธิรักษ์นุสราต้อมคำมาริกากันทองอัชราพรคงยศและเปี่ยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระซึ่งผลัดกันแพ้ชนะเสมอกันที่2ต่อ2เซตค่ะต้องมาตัดสินกันในเซตที่5ปีนั้นเพื่อมีการนำระบบแท็บเล็ตที่ใช้กดเปลี่ยนตัวและขอวิดีโอชาเลนจ์มาใช้แต่ของฝั่งไทยถูกปิดไม่สามารถใช้งานได้โค้ชออสจึงเข้าไปขอคำชี้แจงจากผู้ตัดสินแต่กลับถูกใบแดงถึง2ครั้งค่ะกลายเป็นว่าญี่ปุ่นได้คะแนนฟรีๆ2คะแนนจากไทยที่เราเป็นฝ่ายนำอยู่12ต่อ11คะแนนกลายเป็นฝ่ายตาม12ต่อ13คะแนนแล้วสุดท้ายญี่ปุ่นก็ปิดเซตชนะไปได้15ต่อ13คะแนนสรุปผลงานปีนั้นไทยชนะ4แพ้3นัดมี12คะแนนจบอันดับที่5อดได้โควต้าโอลิมปิกเกมแบบน่าเจ็บใจส่วนในปี2020ก็เป็นอีกครั้งที่มีลุ้นโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชียที่นครราชสีมาชิงตั๋วโอลิมปิก1ที่นั่งทั่วโลกต่างรู้ดีค่ะว่ากระแสวอลเลย์บอลในไทยคึกคักขนาดไหนเรามีแฟนวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดและเหนียวแน่นที่สุดในโลกซึ่งผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันและออสเตรเลียแบบไม่เสียเซตคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศชนะคาซัคสถานได้3ต่อ1เซตมาถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งถ้าได้แชมป์ก็จะได้ไปโอลิมปิกโตเกียว2020แต่ว่าน่าเสียดายค่ะที่สุดท้ายไปพ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตอกหักไปอีกครั้งจนมาถึงในปีนี้ที่มีการเปลี่ยนกฎใหม่ให้5ทีมจากแชมป์ทวีปได้ไปโอลิมปิกเกมอัตโนมัติถ้านับเฉพาะในเอเชียเราเป็นรองแค่จีนกับญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะโอกาสที่จะเป็นแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องผ่าน2ทีมนี้ให้ได้ซึ่งในรอบรองชนะเลิศทีมสาวไทยก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งล้างตาเอาชนะญี่ปุ่นได้3ต่อ1เซตทำให้ความหวังกลับมาอีกครั้งเหลืออีกนัดเดียวในเกมชี้ชะตารอบชิงชนะเลิศกับจีนทีมอันดับ7ของโลกชาติเจ้าภาพแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาเราเป็นรองนะคะแต่ว่าเดิมพันคือตั๋วโอลิมปิกทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้ไม่ถอยค่ะจากที่เป็นฝ่ายตามอยู่1ต่อ2เซตแต่สุดท้ายด้วยฝีมือและหัวใจกลับมาเฉินชนะจีนไปได้แบบสนุก3ต่อ2เซตสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกสิ้นสุดการรอคอย20กว่าปีของแฟนกีฬาชาวไทยนับเป็นชาติที่3ของโลกที่ได้โควต้าและยังได้สิทธิ์ไปแข่งขันเวิลด์คัพในปีหน้าด้วยค่ะซึ่งศึก World Cup 2027ที่แคนาดาและสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมกันในวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนปีหน้ามี32ทีมร่วมชิงชัยเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีตั๋วโอลิมปิกอีก3ใบและหลังจบศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า VNL 2028รายการสุดท้ายที่จะใช้จัดอันดับโลกก่อนคัดโควต้าโอลิมปิก2028จาก12ทีมจะเหลืออีก3ทีมสุดท้ายค่ะที่อันดับโลกดีที่สุดแต่ยังไม่ได้โควต้าซึ่งตอนนี้ไทยเราก็ไม่ต้องกังวลกับ2วิธีที่เหลือแล้วนะคะเพราะว่านับจากนี้ทุกอย่างคือกำไรความสำเร็จในวันนี้จะเป็นมรดกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นบทพิสูจน์ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครค่ะแม้ต้องใช้เวลานานสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่าแก่การรอคอย
1: มันเหมือนแบบว่ามันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได
2: ้เก่งมากวันนี้ทุกคนเก่งมาก
3: ใช่เก่งมาก
4: เก่งมาก
2: ใช่
4: กลับมาได้
2: เหลือจะเชื่อ

0: ค่ะและขอบคุณภาพการแข่งขันเชียร์ฟรีที่ช่อง Mono Max Sport ค่ะเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Mono Max ค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นการคว้าแชมป์เอเชียที่ขลังสุดๆเลย
0: ะ
1: นะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตำแหน่งแชมป์ทวีปไงแต่มันคือโควต้าไปแข่งโอลิมปิกเกมที่เราเฝ้ารอมานานด้วย
0: ะ
1: นะฮะท่านผู้ชมกลับมาดูความเคลื่อนไหวทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U20 กันหน่อยก็ลงฝึกซ้อมเตรียมเตะกับเติร์กเมนิสถานนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่น U20 นะครับลงฝึกซ้อมที่สนาม Lench Academy ที่ชลบุรีครับเตรียมลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย U20 รอบคัดเลือกนัดที่2นะครับเจอกับเติร์กเมนิสถาน U20โดยเกมแรกเนี่ยไทยชนะ UAE มา 1-0 ส่วนเติร์กเมนิสถานชนะอิรักมา 2-1การฝึกซ้อมเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะในพิธีการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็นำข้อผิดพลาดจากเกมแรกมาแก้ไขก่อนการฝึกซ้อมนะครับธัญกรแสวงสุขแบ็คซ้ายทีมชาติไทยชุด U20 เนี่ยก็บอกว่าเกมกับ UAE เป็นเกมที่ดีมากนะครับเพราะว่าเก็บ3แต้มได้แล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยเกมต่อไปเจอกับเติร์กเมนิสถานต้องเก็บ3แต้มให้ได้ต้องเล่นให้รัดกุมมองไปทีละเกมเพื่อเอาชนะให้ได้นะครับคิดว่าทุกทีมที่เราต้องเจอต่างก็มีความแข็งแกร่งเราก็จะพยายามชนะให้ได้นะครับสำหรับโปรแกรมของฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 เนี่ยก็จะลงสนามเจอกับเติร์กเมนิสถานวันพรุ่งนี้เวลาทุ่มครึ่งที่ชลบุรีสเตเดียมครับ
0: คุณผู้ชมครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตซีนนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันไครเซิร์ฟเวิลด์คัพที่เยอรมนีกันค่ะ

0: ของดีโปรเด็ดมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณผู้ชมพี่ต้อผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ก็จะบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์นี้คือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
0: ึ่
2: งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทย
1: wow.
2: ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพร wow. นะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะ
0: wow.
2: ไม่ว่าจะเป็นแพร่ wow. เป็นน่านนะคะ wow. แล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะค
0: ะ
2: ซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะ
0: หนักๆนะ
2: แล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่คือน้ำลายเลยค
2: ่
0: ะ
2: แล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
2: ต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: นะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่มาก
2: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
0: ้
2: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
0: เหลืองทอง
2: ใช่ถูกต้อง
0: หนึ่งน่าทานมาก
1: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกืนน้ำลาย
2: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้ดู
0: อ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได
2: ้
0: ว
2: ัน
0: นี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตทาสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะคะ

0: าได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
1: จริง
0: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวมีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
1: อย่ามัวแต่ดูเพลินนะจ๊ะ0266660028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
0: ค่ะแล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
2: ๆ
0: แล้วเมื่อกี้น่าเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกมั้ย
2: น้ำผึ้งแท้
0: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะฮะคือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
0: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
0: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
2: ็
0: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
0: มิเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้าง
0: ต้องหลาย
2: คน
0: หรอ
2: เป็นไงคะรสชาติ
1: จะบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่
1: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
1: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
1: มันบอกไม่ถูกมันหอมมากมันต้องลองอ่ะ
0: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช
2: ่
0: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุขนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
1: ่
2: หร
1: ือ
2: สงกรานต์แบบนี้ก็ได้
1: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: วันนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
1: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
1: นี่จะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
2: ้
1: เก็บไว้ได้นานไหม
2: โอ้หลายปี
1: ถ้ายังไม่ทาน
2: หลายปีเลย
1: สบายมากเลย
2: 5ปีก็ยังได้เลย
0: สบายๆ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
2: ใช่
0: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
2: ้ไม่ใช่
0: ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพนี่นะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
1: เลยเลี่ยงเลยเลี่ยงไป
0: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
2: เป็นไงบ้าง
0: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต๋อเขาชิม
1: เป็นไงเป็นไง
2: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยดทุกหยด
1: นี่เห็นไหมให้พี่วินชิมเป็นไง
2: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
1: โอ้โหโอ้โหฟิน
2: มาก
1: ค
2: ุ
1: ณคะคุณคะ
0: คุณอย่านะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
2: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุขที่ไม่เหมือนใคร
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
0: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมที่ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
2: ใช่ไ
0: หมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
2: อ
0: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบ ตัดลดแล้วก็ได้ความเปรี้ยวความสดชื่น
1: อากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได
3: ้มะนาวมะนาว
2: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
0: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ่
1: น่ากินมาก
2: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: จิบไหมคะพี่วิน
0: คุณผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลยน
1: ะ
0: ขออนุญาตนะคุณผู้ชม
1: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต๋อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
2: ค
1: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคๆๆหิบคอก็ดื่มดี
2: อันนี้คือได้เลย
1: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู้แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
2: โอ้ยน่ากินอ่ะ
1: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
2: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
1: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
0: ้
1: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอ
0: ยังไง
1: เนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
2: ว้าว
1: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
2: ได้เลย
1: เทจากขวดเลยนะ
2: ได้เลยค่ะ
1: คืออยากได้ความแบบเยอะ
2: ๆ
1: คุณพู
2: ดูสิ
0: เนี่ยเหรอคุณ
1: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
2: ช้ำมาก
1: แบบช้ำช้ำว้าว
2: ว้าวเลย
1: ว้าวแบบ
2: หยดแบบสุดยอด
1: ทุกคนขาอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
0: ครับ
1: ว้าว
0: แม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารมันทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
2: ใช
0: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
1: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคุณครีม
2: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
0: ี้
2: แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
1: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5มาหาสุกอ่ะ
0: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
2: ใช่ๆๆ
0: ครับเขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
2: ่เขาก
0: ำ
2: ลัง
0: เบ่งบาน
2: ใช่ถูกต้อง
0: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
2: ถูกต้อง
0: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่แม่ต๋อเราไม่รู
1: ้เช็คไม่เป็นหรอ
0: ไอ้แท้มันยังไง
1: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่าแท้คือยังไง
2: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
1: เห็นแล้วคุณผู้ชม
2: เห็นไหมเดี๋ยวนะ
1: มันเป็นเหลี่ยมๆมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
2: ู้
1: ชม
2: เห็นไหม
1: เห็นไหม
2: เนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก
1: ็
2: คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
1: ้
2: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
1: ่
2: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิ่งเด็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
1: ค่ะ
0: โอ้ ได้ความรู้ไปเลย
4: ค่ะ
0: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพ

0: ค่ะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมากแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบภาษีให้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติแล้ว890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่02-666-0028 02-666-0028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่นั่นมากโคเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
1: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
2: ใช่
1: แล้วก็มันมีความเนิร์ดมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
2: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนี่คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
0: ค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
2: ถูกต้อง
0: สีเหลืองทองออกน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
2: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากให้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
0: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
2: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
1: น
2: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
1: นะแต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
2: ม
1: ีให้คุณออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
2: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกรังของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้

0: แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
1: ่ลองไปทำ
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
1: เห็นไหมคะคุ
0: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
1: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
2: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
2: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
2: ผมจะทำเมนู
1: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้ไหมดับกระหายได้ไหม
0: อากาศร้อนมาก
2: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
1: ได้เลย
2: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
2: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
1: เรากินไม่ไหวแล้ว
2: นี่ดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
1: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงใช่ไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
2: น้ำแข็งมา
1: คือได้อีกแล้ว
2: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
1: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
1: ทานได้เองเลยอันเนี้ย
2: ใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: เหมือนกับร้านอาหาร
1: น่ากินเนี่ยได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
2: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่จะทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื
2: ่
0: น
2: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นไง
1: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุกเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำๆๆมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
1: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
2: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
2: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
2: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
2: ะก็คือน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้งดีนะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่เกรียม
1: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
1: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
2: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
0: ้
2: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีดโยเกิร์ต
1: ได้หมด
2: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
0: ้
2: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
1: ใช่
2: พี่วินมานี่ดีมากๆ
1: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันเนี้ยของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 mlหรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะ

0: วันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
0: โอ้
1: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
0: โอ้เยอะมาก
1: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซ็ตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้02666-0028 02-666-0028 หยิบมือถือมาสแกน QR Code ที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
0: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
2: ยังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
1: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
0: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
2: แต่ว่าวันนี้เราจะ
0: ให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
1: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว้
2: เตรียมมาให้จริง
1: ๆใช่เลย
2: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซตได้เลย
0: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ญาติที่คนคนรับชื่นใจใครก็ชอบเนาะ
1: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ

0: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกสต์เควกหลอนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
4: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ

0: 10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
1: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
2: 2ปีแล้วนะครับ
1: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
2: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
1: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจ้นี่จริงป่ะ
2: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีคร
1: ับ
2: เริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะ รับรองว่าทันแน่นอนครับผม
1: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
2: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
1: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องแบบว่าลดจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเค็มต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเค็มเข้าไปอ
2: ี
1: ก
2: นี่ต้องบอกนะส้มนะ
1: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
2: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อๆแม่ๆหลายๆท่านนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้วันนี้นะต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ย มันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันหดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับและในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันฟื้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
1: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได้
2: ใช่เพราะผมเองเนี่ยก็เป็นคอกาแฟเราดื่มมา10 20ปีนะวันนี้บอกว่าให้เลิกดื่มกาแฟ
1: ไม่ได้คุณ
2: แต่ถ้าวันนี้ผมมีทางเลือกให้นะครับกาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับกว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้เราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเราน
1: ะ
2: นี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
2: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คน

0: ส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือ
0: นี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริงๆ
1: นี่คือหอมแล้วตอนนี้
0: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
1: ู
0: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่สองคือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
1: ี่
0: ยที่พอดื่มกาแฟนุ่งหูทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
1: เ
0: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไงคุ้มค่าย
0: ัง
1: ไง
0: วันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วหนึ่ง60 บาท 80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนุ่งหูของเราแบบนี้นะ1 ซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: 1 ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10 มีทอนจ้ะ
1: แต่สมมติเอาแพ็คใหญ่ก่อนนะคุณโจ้แพ็คอย่างเงี้ย10 ซองเล็ก199 บาทถูกต้องไหมฮะอันนี้คือราคาเต็มโปรโมชั่นดีกว่าวันนี้กาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02-113-1150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟนกฮูกชอบความคุ้มค่านะคะรีบโทรมาเลยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากโสมกาแฟนกฮูกโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
1: คุณผู้ชมตอนนี้สายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนกฮูกเนี่ยเขากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่คุณผู้ชมขายดิบขายดีจริงๆนะคะวันนี้กลับมาเติมสต๊อกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะชอบกินกาแฟอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยากได้กาแฟที่ดีจัดไปเลยค่ะจ่ายราคาเดียวตกซองละไม่ถึง9 บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณโจ้กันต่อค่ะเพราะว่ากาแฟนกฮูกโอ้โหตอนนี้เขาดังมากคุณโจ้เดินมาออร่าจับเลยเน
0: ี่
1: ยสัญลักษณ์นกฮูกเลยหรือยังเดียวนกฮูกไม่มานะคะคือกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนดื่มแล้วติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคุณโจอันนี้คือพูดไม่เกินจริงนะ
0: กาแฟนกฮูกของเรานะครับมีอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ดื่มแล้วติดอกติดใจครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% นะครับที่เข้มข้นหวานมันนอกเหนือจากในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เลยเนี่ยเมื่อน้ำร้อนเนี่ยมาแตะกับเม็ดกาแฟของเราเนี่ยแน่นอนมันจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องนะครับและนั่นคือเอกลักษณ์นะครับของกาแฟนกฮูกเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยติดอกติดใจนะครับแล้วก็มาซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อกันตลอดเวลานะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารีวิวนะครับท
1: ั้
0: งบนอินเทอร์เน็ตมากมายเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับผมและซื้อซ้ำครับและนอกเหนือจากการซื้อซ้ำเนี่ยยังซื้อให้กับเพื่อนให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากกาแฟตัวนี้นะต้องบอกว่า กาแฟเข้มข้นหวานมันใช่ไห
1: ม
0: แต่เรา

0: เนี่ยน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% และยังมีสารสกัดซึ่งรับประกันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับผม
1: นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพูดตั้งนานและเรามาชงกันดีกว่าคือกาแฟนกฮูกเนี่ยคุณผู้ชมนะก็คือชงทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้แต่คุณโจ้บอกว่าถ้าคือแบบร้อนคือซองเดียวคือเข้มข้นแล้ว
0: ใช่
1: นะคะอ่ะเราเริ่มชงกันเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบเลยคือ1ซองเนี่ยอันนี้คือ15กรัมส้มเคยเจอกาแฟแค่10กรัม
0: ใช่
1: แต่อันนี้คือ15กร
0: ั
1: ม
0: เราให้15กรัมเต็มๆนะในราคาแค่9บาทนะหลายคนบอกโอ๊ยทำไมมีกาแฟยี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ลองดูปริมาณกรัมให้ดีนะครับเพราะว่าการเสิร์ฟ15กรัมต่อ1ดื่มเนี่ยมันจะได้เต็มที่ดื่มด่ำกับอรรถรสและมีประสบการณ์ในการดื่มเนี่ยแบบเต็มๆตื่นมาตอนเช้านะมีกาแฟไทยเข้มข้นหวานมันดูปริมาณก่อนนะ
1: เยอะ
0: มากๆเลยนะครับและที่เห็นขาวๆนั้นไม่ใช่ครีมเทียมนะม
1: ัน
0: คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมและนี่นะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับจำนวนโอ้โหนี่มาเยอะมากๆเลยนะครับผม
1: เยอะมาก15กรัมนี่กินเอาอิ่มเลยนะคุณโจ้นะ
0: แล้วอยากให้ส้มลองเติมน้ำร้อนเข้าไปดูหน่อยจ้ะ
1: ได้เลยค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมคะนี้นะเราถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะประมาณนี้พอไหมคะ
0: ประมาณนี้ก็ได้
1: เนาะประมาณนี้เนาะ
0: ชอบเข้มข้นใส่น้ำน้อยแต่ถ้าชอบแบบว่าปริมาณใส่น้ำเยอะเข้าไปนิดหนึ่งนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม
1: หอมมากสเมลเวลคัมอีกแล้วหอมจริงคุณโจ
0: ้ไปทั่วทั้งสตูดิโอนะครับผม
1: กลืนน้ำลายคุณโจ้กลืนน้ำลายเดี๋ยวให้คุณโจ้นี่ค่ะ
0: จ้ะ
1: คุณผู้ชมถ้าแต่จริงนะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นหนักไม่ต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้าสมมติว่าน
0: ี่เราใส่น้อยแบบเข้มข้น
1: ใช่แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลางๆก็ใส่น้ำอีกนิดหน่อย
0: ขออนุญาตชิม
1: อย่าเพิ่งชิมเดี๋ยวกินพร้อมก
0: ันได
1: ้ต้องกินพร้อมกันคุณอาชงแบบเย็นนิดนึงคือแบบเย็นนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะกาแฟนกฮูกซองเดียวพอแล้วจริงป่ะคุณโจ้ถ้ากาแฟเย็นคือซองเดียวพอเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้ากลัวเปลืองน
1: ะ
0: ซองเดียวแต่ชอบแบบเข้มข้น2ซองนะจ๊ะ
1: จ้า
0: แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
1: นะคะเอาล่ะใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ1ซองอีกรอบนึงนะคะก็คือ15กรัมเยอะมากแบบโอ้โห
0: หมดกี่โมงมากนะครับผม
1: หมดกี่โมงคุณผู้ชมหมดกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคือถ้าเป็นเย็นเราก็คือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ
0: ทำไมต้องชงกับน้ำร้อนรู้มั้ย
1: ล่ะเพราะอะไรคะคุณเพราะอะไร
0: หนึ่งคือให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแล้วมีความสุขกับมีอรรถรสอ่
1: ะ
0: ก
1: ับ
0: กลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นี่เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยน
1: ะ
0: กลิ่นโอ้โหมันหอมมากๆเลยและแน่นอนว่ากาแฟต่างๆสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มันละลายไปเย็นในกาแฟนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนชงร้อนก่อนนะแล้วค่อยเทน้ำแดงถูกต้องแบบนี้นะครับผม
1: น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเลย
0: แต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายพอใส่บนน้ำแข็งมันจะมีน้ำในน้ำแข็งละลายอยู่แล้วนะครับโอ้นี่เต็มแก้วนี่ซองเดียวด้วยซ้ำนะ
1: กาแฟตัวจริงนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้จะเป็นตัวกาแฟเย็นนะคะกาแฟนกฮูกโอ้หอมมากไม่ไหวแล้วคุณโจ้ขาขออนุญาตค่ะส่วนแก้วอัจจ้านี่ไปเลย ชิมหน่อยนะคุณผู้ชมมันเข้มข้น
0: รสชาติของกาแฟนกฮูกนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปนะมันจะมีความเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยและพอเรากินเสร็จเนี่ยยังทิ้งรสเข้มข้นของกาแฟไว้ที่ปลายลิ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆอ้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบกินสิขออธิบายก่อนอ
1: ร่อยอ่ะยังไงคะยังไงคะยังไงคะ
0: และนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่บอกนะน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะพอกาแฟก็สามารถดื่มกาแฟนกฮูกเพื่อทำให้ประสบการณ์การดื่มกาแฟในยามเช้าและยามบ่ายของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างเต็มอรรถรสครับ
1: โอ้ทีมงานบอกกลิ่นหอมมากตอนนี้หอมทั้งสตูแล้วค่ะอยากกินด้วยทีมงานไม่ได้กินนะคะเราสองคนเป็นผู้โชคดี คุณโจ้แล้ววันหนึ่งอ่ะเราสามารถดื่มกาแฟนกฮูกได้หลายซองไหมคะคุณโจ
0: ้ถ้ากลัวเปลืองก็ซองเดียวก็ได้จ้ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: แต่ส่วนตัวนะ ผมเนี่ยดื่ม เป็นกาแฟร้อน ทุกเช้า และตอนบ่ายผมใช้สองซองดื่ม เป็นกาแฟเย็นและนอกเหนือจากความเป็นกาแฟแล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับวิตามินต่างๆนะคร
1: ับ ค่ะนะแล้วก็ซองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบนะคือเห็นแบบนี้1ซองคือ15กรัมแต่เป็นซองที่สามารถพกพาง่ายคุณผู้ชมคุณจะไปไหนอะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัด
0: มันคือจุดเริ่มต้นเลย
1: บนรถยังได้เลย
0: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไปติดต่อธุระเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหาหนึ่งที่เจอคือเวลาตื่นเช้ามาในโรงแรมเนี่ยกาแฟกินแล้วไม่อร่อยกว่าจะอร่อยใส่นมข้นหวานใส่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปแวะตามคาเฟ่กาแฟแก้วร้อยเนี่ยชงมาโอ้โหกับน้ำตาลก็หวานมาก
1: ฉ่ำเลย
0: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีกาแฟสักยี่ห้อหนึ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบและพกไปได้ในทุกๆที
1: ่ใช่ค่ะ1ซองเนี่ยแค่60แคลเท่านั้นนะพกไปที่ไหนก็อุ่นใจค่ะคุ้มค่ามากๆ

0: วันนี้กาแฟนกฮูกคุณโจ้จัดให้เลยนะคะ
1: 5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
0: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: คุณโจ้มาขนาดเมื่อกี้เรากินกันเนาะโอ้กินยังหอมอยู่เลยคุณโจ้สเมลเวลคัมจริง
3: หอมมากครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจุดเด่นความพิเศษนะครับของกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยได้หลายพันนะส
0: ้
3: มไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าแต่อาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับคนทั่วโลกเนี่ยดื่มสายพันธุ์อาราบิก้าเราเลยเลือกนำสายพันธุ์นี้มาอยู่ในกาแฟนกฮูกของเรานะครับผมก็เป็นจุดเด่น1จุดของกาแฟนกฮูกของเราด้วยและความเข้มข้นหวานมันของกาแฟไทยแท้ๆแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆด้วย
0: นะ
3: เข้มข้นแบบไทยนะครับแต่อร่อยและสบายกระเป๋าน
0: ะคะเนาะ
3: ใครเนี่ยที่แบบตื่นเช้ามาหรือแบบไปคาเฟ่นะดื่มกาแฟแก้วละเท่าไหร
0: ่โอ้คุณโชคร้อยกว่าบาท
3: ร้อยกว่าบาทนะเดือนหนึ่ง30วันนี่คือ 3,000 นะทั้งปีคือแบบ 3,000 3-40,000 บาทน่ะโอ้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะและได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหวานมันเข้มข้น
0: ความพิเศษยังไม่หมดคุณโจ้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเขามีสารสกัด
3: อยากให้ทุกคนดูตัวนี้นะที่ถุงของมันเนี่ยนะคือกาแฟนกฮูกเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์วิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะมีอย.ชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยคือ GMP สบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโรงงานที่เราใช้เนี่ยนอกจาก GMP แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐาน ISO ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของการผลิตครับ
0: นะคะอย่างที่คุณโจ้บอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่าหลังซองเนี่ยนะคะที่เป็นซองใหญ่แบบนี้เดี๋ยวถือดูอีกที1ซองเนี่ยเขาจะมี10แพ็คถ้าสมมุติคุณผู้ชมกินวันละซองก็คือกินได้ประมาณ10วันนะข้างหลังที่คุณโจ้บอกเมื่อกี้คือใส่จริงๆนะย้ำอีกรอบว่าซองละ9บาท
3: หลายคนถามเหมือนกันนะโอ้โหใส่ไปเยอะขนาดนี
0: ้
3: ทำเมล็ดกาแฟอราบิก้าก
0: ินเปลี่ยน
3: เอากำไรมาจากตรงไหนอะ
0: เอากำไรยังไงอะกำไรอะ
3: ก็ทำเพื่อสังคมไงทำเพื่อสังคมไงแต่อร่อยจริงๆครับผมรับประกันฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คือว่ากาแฟของเรานะนอกจากจะเข้มข้นหวานมันแล้วเนี่ยแล้วใส่สารสกัดเยอะเข้าไปขนาดนี
0: ้
3: ถามว่ามีกลิ่นของสมุนไพรกลิ่นสารสกัดเข้ามารบกวนหรือเปล่าทำส้มจ้ะเมื่อกี้ดื่มแล้วเป็นไงบ้าง
0: หนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วมันคือความหอมแล้วก็ชอบความเข้มข้นน่ะคือมันติดไปลิ้น
3: เรากล้ารับประกันเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหรือสารสกัดใดๆเข้ามารบกวนบรรยากาศในการดื่มกาแฟของท่านนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% วันนี้นะใครเนี่ยที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเนี่ยลดละเลิกน้ำตาลและไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับ
0: นะคะก็คือคอนเซ็ปต์เนาะกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงให้คอนเซ็ปต์ว่าหอมหวานมันอร่อย
3: อร่อยนำแน่นอนนะต้องอร่อยนำ นะครับแล้วก็ในเรื่องสารสกัดเราก็จะตามมาน
0: ี่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังอยากจะไปดื่มแบบกาแฟแบบเดิมๆอีกไหมอ่ะน้ำตาลช่ำๆครีมเทียมช่ำๆนมข้นแบบช่ำๆ
3: ตัวผมนะผ ผมเนี่ยเคยดื่มกาแฟแบบนั้นนะวันนี้ลดละเลิกแล้วนะครับแล้วก็พอลดละเลิกเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่น
0: ะ
3: สุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะครับใครเนี่ยที่ยังดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มทุกๆวันเนี่ยโดยจะเป็นชา

0: หรือกาแฟเนี่ยยังมีทั้งแบบน้ำตาลทั้งไขมันรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยลดละเลิกได้ลดน
1: ะ
0: แล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยมันยืนยาวได้นะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
1: นะคะคุณผู้ชมนะก็คือ1ซองแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ60แคลเท่านั้น
0: ใช่60แคลนี่หือแบบขึ้นลงบันไดก็หมดแล้วมั้งกาแฟนกฮูกนะเข้มข้นอร่อยหวานมันจริงๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% ครับ
1: นะคะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปคุณโจ
0: ้ขอบคุณมากนะต้องบอกว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่หลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำของกาแฟนกฮูกของเราที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอหรือเพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราอยากให้ลองนะครับหนึ่งคือคอกาแฟจะชื่นชอบในเรื่องของรสชาติเราแน่นอนเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยแต่ที่บวกเข้าไปคือเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์นะครับอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสุขภาพมันเป็นของที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไม่ได้อะมันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเขาให้ดีนะครับด้วยการกินอาหารในครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่และเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
1: นะคะคุณโชคุณโชได้ยินเสียงแพ็คไหมคะแคว
0: เดี๋ยวสักพักจะถอดสูตรไปช่วยแล้วเนี่ย
1: ต้องแพ็คแล้วยุคนี้เจ้าของต้องแพ็คเอง
0: ต้องไปเองแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวหนูไปช่วยแพ็ค
0: เชิญเลยจ้ะ
1: คุณนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาแพ็คเองนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกดสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวกาแฟนกฮูกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเติมสต็อกแล้วเราก็ผลิตล็อตแบบสดใหม่เลยนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่บอกว่าโอ้เป็นคอกาแฟนกฮูกอยู่แล้วชื่นชอบคุณโจชื่นชอบกาแฟนกฮูกติดอกติดใจ
0: วันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150
2: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมผสานคุณประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติ41ชนิด
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: พทบ.5เสนอรายการ

0: ตอนร่องเรือทานอาหารเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเหมือนช่วยชาติช่วยท่องเที่ยวช่วยชุมชนนะจะบอกให้
1: เมืองดีอยู่ใกล้ๆ
2: ชัยนาท
3: ล่องเรือมารักสะท้อน
1: เมืองนี้ผู้คนจิตใจ
2: ใสสะอาด
1: คนชัยนาท
2: จิตใจดี
1: ถ้าไม่เชื่อ
2: มาเที่ยวกันสิ
0: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทร่วมกับภาค

0: ที่เครือข่ายอีกหลายองค์กรด้านการท่องเที่ยวหอการค้าสภาอุตสาหกรรมชมรมโรงแรมร้านอาหารภาคเอกชนและภาครัฐจัดล่องเรือรับประทานอาหารค่ำเหนือลำน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นมา
1: ชัยนาทเป็นเมืองเล็กๆแต่มีหลายอย่างที่ต้องมาดูมาชมมาเยือนอาหารชัยนาทมีปลาพื้นถิ่นอากาศใสน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามี4แควปิงวัมยมน่านและสะแกกังรวมสายน้ำเขตภาคกลางทั้งหมดอุดมสมบูรณ์ที่สุด
0: ท่องเที่ยวคือฟันเฟืองหนึ่งของการขับเคลื่อนให้เงินไหลไปไหลมาได
2: ้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมมือกันช่วยผลักดันให้ชัยนาทมีความเจริญเป็นที่รู้จักของคนต่างถิ่นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในจังหวัดชัยนาท
0: ภาคราชการก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเรื่องนี้ให้จริงจังต่อเนื่อง
3: ตอนนี้คนรู้จักชัยนาทเยอะถึงจะเป็นเมืองเกษตรสโลไลท์เราเอาจุดแข็งตรงนั้นมาพัฒนาเสริมสร้างให้คนรู้ชัยนาทมีดีอะไรมาพักมาใช้ชีวิตแบบสโลไลท์แล้วต้องเที่ยวอีกกลุ่มนึงที่ต้องการชีวิตแบบนี้นะครับที่ว่าต้องการมาใช้ชีวิตแบบสโลไลท์เราเอาตรงนี้เป็นจุดขายแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวจังหวัดชัยนาทท
0: ุกองค์กรต้องจับมือกันเพื่อคนชัยนาทจังหวัดชัยนาท
4: มาเที่ยวชัยนาทจะทราบเลยว่าชัยนาทเนี่ยมีดีอะไรบ้างแล้วเราจะเชื่อมโยงไปจังหวัดอื่นๆนะครับเชียงใหม่ตอนนี้รับลูกแล้วครับ
0: สายสื่อมวลชนเองยิ่งสำคัญที่จะช่วยเปิดเมืองให้โลกรับรู้
5: ที่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันมารักกันด้วยใจ
6: ผมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชัยนาทเพื่อให้คนมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทเพราะจังหวัดชัยนาทมีที่ท่องเที่ยวมากมาย
7: เปลี่ยนแปลงเข้าสู่เกษตรดิจิตอลรวมถึงเกษตรเชิงท่องเที่ยวและเกษตรแบบเพื่อสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันในเรื่องนี้ครับ
0: ที่พักโรงแรมอาหารยานพาหนะคือเรือและความปลอดภัย
8: เรามีเรือร่องแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งท่านฉลอมเนี่ยเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทท่านพยายามผลักดันสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
9: เราในนามของสภาอุตสาหกรรมก็ผลักดันในเรื่องแปรรูปตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวหรือว่าในเรื่องของทานอ้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะ
0: ที่สุดพื้นที่นั้นเป็นบลูโซนไหมอากาศสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพหรือไม
10: ่ท่องเที่ยวมาเววาวังเวงเปลี่ยวใจอยู่พินสิ้นเยื่อใยจำจากไกล
11: ชัยนาทเป็นเมืองสุขภาพอยู่แล้วแต่ต้องเป็นเมืองสุขภาพระดับโลกคือเมืองที่เป็นบลูโซน9พฤติกรรม9อย่างที่ทำให้คนอายุเกิน100ปีถ้าไม่เข้าใจให้มา
12: ชัยนาท
13: ชัยนาทไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปการร่วมมือร่วมไม้ร่วมแรงกันทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยใช่ไหมครับ
0: สรุปให้ดีๆดังนี้ว่าชัยนาทมีความพร้อมด้านนี้อย่างล้นปรีอาหารที่พักบรรยากาศทั้งกลางวันกลางคืนส่งเสริมสุขภาพให้คนอายุยืนยาวครับ
13: ขอให้เจ้าพญาและชัยนาทจงเจริญคนชัยนาทก็จ้องเจริญ

ข่าวดีๆกับพี่คำรณหวังหวังศรีดูช่อง5กดเลข5รายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวทางเรืออันแสนสนุกสุขสมอิ่มเอมอารมณ์เหนือลำน้ำเจ้าพระยามาจากชัยนาทนะจะบอกให้

0: นับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลพร้อมเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเมื่อเวลา 11:00 น.นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีที่แล้วและการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569จักรยานทางไกลรายการลาบูเอลต้าที่ประเทศสเปนสเตทที่10ใช้เส้นทางจากอัลคาลาถึงเอลเชเดลลาเซียร่าระยะทาง 184.7 กิโลเมตรเป็นเส้นทางปั่นขึ้นเนินเขาซึ่งหลังจากที่ออกสตาร์ทนักปั่นเกาะกลุ่มกันมาจนถึงช่วง1กิโลเมตรสุดท้ายบาสเตียนทองชองนักปั่นฝรั่งเศสจากทีมกรูปาม่า FDJ United สปีดแซงเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ไปครองที่เวลา4ชั่วโมง7นาที41วินาทีเฉือนชนะอันดับที่2แมกนัสคอสนินเซนจากเดนมาร์กทีม Uno X Mobility ไปด้วยเวลาเดียวกันทองชองคว้าแชมป์สเตทระดับแกรนด์ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพขณะที่ผู้นำเวลารวมยังคงเป็นของเอนดริกมาสนักปั่นเจ้าถิ่นจาก Movista ทีมเวลา32ชั่วโมง41นาที44วินาทีกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถที่จะเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา15 นาฬิกาดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเขย่าตำนานตอนอาณาจักรใต้บาดาลคอสัสชินโนลาคิสมองหาหลักฐานภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจทำให้เกิดเรื่องของแอตแลนติสที่จุดเกิดเหตุแรกของภัยพิบัติ
1: ที่พวกเรากำลังมองอยู่ก็คือร่องรอยสำคัญของการระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้ที่เราเห็นตรงนี้เต็ม

0: ไปด้วยเท่าและเศษหินและหินกรวดเรียงกัน14เมตรมันคือ45ฟุตและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นใน3สัปดาห์นี่คือการตายของกบ
1: มันเป็นภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในโลกโบราณการปะทุและหมอกควันทำลายเกือบทั้งเกาะส่วนกลางของคีราจมอยู่ในทะเลเหตุการณ์สะท้อนถึงบทสุดท้ายของแอตแลนติส
0: นี่จะสร้างความทึ่งที่ไม่อาจลืมได้ให้แก่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ความจริงก็คือที่นี่เมื่อหลายเดือนจากนั้นไม่มีอะไรเลยและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ำรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งอาจจะเจอในเรื่องที่แต่งขึ้นไปถึงเพลโตและเพลโตก็สร้างตำนานแอตแลนติส
1: คอทัสอยากยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีราอาจเป็นรากฐานของตำนานแอตแลนติสเขาต้องการหลักฐานทางโบราณคดีเมื่อปี1967นักโบราณคดีชาวกรีกสปิริดอนมารินาโตสเริ่มการขุดในตอนใต้ของเกาะสิ่งที่เขาพบใต้เท่าภูเขาไฟหลายสิบเมตรทำให้โลกตะลึง
0: เมื่อพวกเขาขุดลงไปในเท่าพวกเขาก็ได้พบกับเมืองโบราณ
1: มันเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่เยี่ยมที่สุดในศตวรรษที่20เมืองไมนุ่นทั้งเมืองถูกพบในตอนนั้นเทียบเท่าซากเมืองปอมเปอีของโรมัน
0: มันเป็นเมืองที่ถูกฝังอยู่ในขี้เถ้าและด้วยการขุดขี้เถ้าออกคุณจะเริ่มเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของคนเมื่อ 3,500 ปีก่อน
1: เมืองอะโครทีรีที่สาบสูญเป็นต้นแบบอยู่หลังแอตแลนติสหรือไม่ชีราเป็นอารยธรรมที่ล้ำหน้าสูญสิ้นต่อภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลเพียง250กิโลเมตรจากที่ที่เพลโตเขียนบรรยายถึงอาณาจักรที่สาบสูญวัตถุโบราณถูกค้นพบที่นี่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมให้คอสตัส
0: วิธีนึกถึงทีราโบราณคือเป็นเหมือนเกาะฮ่องกงของแปซิฟิกตะวันออกนี่คือจุดค้าขายของเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก
1: เพลโตบรรยายถึงแอตแลนติสว่าแต่บริเวณท่าเรือและหลักฐานทางโบราณคดีนี้ดูจะบ่งบอกว่าทีราเป็นศูนย์กลางทางทะเลที่สำคัญแต่คอทัสมีหลักฐานที่น่าสนใจกว่านี้ว่าทีราอาจจะเป็นแอตแลนติสธรณีวิทยาภูเขาไฟเฉพาะตัวของเกาะนี่คือเกาะภูเขาไฟที่ก่อตัวใหม่อยู่ในอ่าวฝั่งตรงข้ามเมืองหลวงของทีราในปัจจุบันด้วยการใช้ตัวอย่างนี้คอทัสสามารถแสดงให้เราเห็นว่าลักษณะของเกาะทีราในยุคโบราณนั้นเป็นอย่างไร
0: ลองนึกภาพเกาะที่อยู่ด้านหลังผมใหญ่ขึ้นเกือบ10เท่ามันจะเป็นวงกลมเหมือนเกาะที่มีขนาดเล็กกว่านี้รอบๆมันก็คือวงแหวนน้ำและวงนั้นมันสร้างท่าเรือทางธรรมชาติขึ้นซึ่งให้การป้องกันที่ดีเยี่ยมที่สร้างความมั่งคั่งทั้งหมดแกทีราโครงสร้างของเกาะจึงดูเหมือนวงแหวนแห่งแอตแลนติส
1: เพลโตบรรยายถึงอาณาจักรที่สาบสูญจากเกาะรูปทรงวงกลมล้อมรอบด้วยวงแหวนพื้นดินและน้ำอีกวงการศึกษายุคใหม่ระบุว่าทีราโบราณอาจตรงกับคำบรรยายนี้นี่คือเกาะในปัจจุบันนี่คือเกาะที่นักประวัติศาสตร์คิดว่าเป็นก่อนการปะทุพื้นที่รูปทรงกลมที่มีอ่าวรูปไข่อยู่ตรงกลางคำบรรยายที่ตรงกับแอตแลนติสอย่างที่สุด
0: สำหรับโลกโบราณทีราอาจจะเป็นที่ที่ทันสมัยที่สุดทันใดนั้นทุกอย่างหายไปหมดหายไปจนหมดสิ้นนี่เป็นตำนานที่จะเกี่ยวพันกับรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งด้วยเหตุนี้นี่คือที่ที่แอตแลนติสเคยอยู่

0: นักล่าแอตแลนติสเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาเบาะแส
1: แนวคิดที่ว่าอารยธรรมโบราณอาจมีจริงไม่ใช่สิ่งที่คิดเอาเองมันอยู่ในข้อเท็จจริงทางโบราณคดีที่คุณสามารถสัมผัสได้จริงและค้นพบมันได้ด้วยตัวเอง
0: จากแอฟริกาถึงอเมริกาใต้บาฮามาสถึงเมดิเตอร์เรเนียนการค้นหาเบาะแสว่าอารยธรรมที่สาบสูญอยู่ที่ไหนและคืออะไรไม่ปล่อยให้หลุดมือไป
2: ผมคิดว่าตำนานแอตแลนติสมันเป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาซึ่งมันไม่มีจบ
0: ไม่มีหลักฐานแน่ชัดมีแค่หนึ่งบันทึกโบราณและมีข้อมูลน้อยมากการค้นคว้าเพิ่มเติมในทฤษฎีแอตแลนติสได้เผยจุดอ่อนที่สำคัญและเกิดการโต้เถียงเบเวอรี่กู๊ดแมนคิดว่าเกาะครีตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถูกถล่มโดยคลื่นสึนามิขนาดใหญ่และเหตุการณ์นี้จุดประกายตำนานแอตแลนติส
3: นี่อาจจะเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาและมันก็กลายเป็นตำนานของแอตแลนติส
0: แต่นักประวัติศาสตร์พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่จะสนับสนุนแนวคิดที่ว่าเพลโตเคยได้ยินเรื่องภัยพิบัติบนเกาะครีต
2: นักวิทยาศาสตร์จะพูดว่ามันเป็นสันนิษฐานที่น่าทึ่งและเยี่ยมมากแต่ก็แค่นั้นมันเป็นสันนิษฐานที่ไร้การพิสูจน
0: ์มีความแตกต่างบางอย่างที่ชัดเจนมากระหว่างครีตและแอตแลนติสครีตไม่ใช่เกาะทรงกลมอย่างที่เพลโตบรรยายและมีปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่ง
4: แอตแลนติสถูกบรรยายในบันทึกของเพลโตว่าสาบสูญพร้อมกับทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่หายไปภายในชั่วข้ามคืนและไม่มีหลักฐานว่าครีตเคยหายสาบสูญไป
2: มันเปลี่ยนความคิดอย่างมากในหลายๆประเด็นที่ผมสงสัยมากเป็นพิเศษว่ามีบางสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เขาโดยเฉพาะ
0: ห่างออกไปกว่า100กิโลเมตรคอร์ทัสซิโนลาคิสคิดว่าเกาะทีราคือแรงบันดาลใจจริงสำหรับแอตแลนติสส่วนกลางของเกาะนี้หายไปในทะเลระหว่างการปะทุครั้งใหญ่เหตุภัยพิบัติเฉียบพลันที่อาจทำให้เกิดตำนานแล้วส่วนอื่นของตำนานล่ะ
2: เมื่อภูเขาไฟระเบิดทำให้รู้ว่าสถานที่ที่สำคัญมากถูกทำลายปัญหาคือเรามีทวีปน่าทึ่งที่หดตัวลง
0: เพลโตบรรยายถึงแอตแลนติสว่าเป็นอารยธรรมขนาดเท่ากับทวีปซึ่งใหญ่กว่าดินแดนลิเบียและเอเชียทีรามีความกว้างเพียง13กิโลเมตรเท่านั้นและทฤษฎีเมดิเตอร์เรเนียนทั้งสองมีปัญหาใหญ่ในแง่ของเวลาเพลโตบรรยายว่าแอตแลนติสจมเมื่อราวๆ 9,000 ปีก่อนยุคของเขาแต่ภัยพิบัติที่ถล่มทีราและครีตถูกประเมินว่าเกิดขึ้นราวๆ 1,000 ปีก่อนที่เขาจะเขียนตำนานนี
1: ้บันทึกของเพลโตเขียนว่าเกาะนี้มีอายุถึงหลายพันปีนี่เป็นประวัติศาสตร์โบราณที่เขาพูดถึง
2: เมื่อคุณมองภาพรวมตอนที่ประกอบปริศนาเข้าด้วยกันไม่มีจุดไหนตรงกันมากพอที่เราจะพูดได้เต็มปากว่านั่นบันดาลความคิดให้เพลโต
0: ทฤษฎีเมดิเตอร์เรเนียนมีรายละเอียดไม่มากพอแต่หลักฐานใหม่จากการดำน้ำสำรวจครั้งล่าสุดอาจทำให้ได้พบมุมมองใหม่ในตำนานอายุ 2,500 ปีทีมได้พบแผ่นหิน2แผ่นที่อยู่ใกล้เกาะบีมินิ
5: เดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอเลยครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดเด็ดโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่า

0: วิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอ่ะอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูกณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะวันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูก5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ดูเหมือนว่าแผ่นหินนี้ไม่ใช่ประเภทหินที่พบได้ทั่วไปในบาฮามัสเพื่อให้แน่ใจจอห์นขอความช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเกรกอรีอิเบอรี่เพื่อให้ได้คำตอบที่แน่ชัดถึงสิ่งที่ถูกค้นพบ
4: ภาพจากวิดีโอใต้น้ำมันดูเหมือนมันหลุดออกจากแผ่นหินที่ถูกแกะให้เข้ากับอะไรบางอย่างที่ยาว3หรือ4ฟุตกว้าง2ฟุตนี่คือมุมหรือขอบและด้านนอกมันสัมผัสกับมหาสมุทร
5: ถ้าเราเอาแว่นขยายมาส่องมันและผมจะเลียหินให้ชัดขึ้นดีขึ้นนิดหน่อย
4: ใช
5: ่มีควอตซ์และมีแร่สีดำ
4: นั่นไม่ใช่ประเภทของแร่ที่พบในหินในบาฮามัส
5: ไม่เลยครับ
4: ใช่
5: ผมจะเอาหินที่พบในบาฮามัสให้ดู
4: ครับ
5: ปกติเรามีหินซีเมนต์ในบาฮามัสเป็นสีขาว
4: คาร์บอนเนต
5: คาร์บอนเนตเป็นหินปูนทั้งก้อนใช่ครับในปัจจุบัน
4: นี่หาไม่พบในบาฮามัสใช่ไหมครับ
5: ไม่ครับไม
4: ่แสดงว่าถูกเอามาที่บาฮามัส
5: มันไม่ใช่หินในท้องที่แน่นอน
3: ดูเหมือนว่าแผ่นหินจะถูกขนย้ายเข้าไปยังพื้นที่บิมินิแต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันมาได้ยังไงปริศนาล้ำลึกขึ้นผู้เชื่อเรื่องแอตแลนติสยังเชื่อว่าซากเมืองของอารยธรรมสาบสูญที่มีอายุหลายศตวรรษยังอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกการค้นหาสมัยใหม่มุ่งเน้นไปที่ถนนบิมินิที่โด่งดัง
5: ถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เช่นกำแพงบิมินิสร้างปรักหักพังเหล่านี้ต้องเป็นความอลังการสวยงามยอดเยี่ยมด้านสถาปัตยกรรมในยุคที่มันอยู
3: ่ทีมนักดำน้ำนี้ได้ทำการสำรวจแนวคิดเรื่องแผ่นหินที่ถูกพบที่นี่เป็นการเรียงของมนุษย
6: ์เมื่อคุณลงไปในน้ำแล้วมันจะเอ่อล้นไปด้วยแนวคิดและมันจะเพิ่มความเชื่อในแนวคิดอย่างมาก

0: คิดว่ามันเป็นกำแพงท่าเรือหรือว่าเป็นแนวของถนน
1: จอห์นกริฟฟอร์ดได้ทำการศึกษาถนนบิบินิตั้งแต่ที่ถูกค้นพบในปี1960
2: ผมจำได้ค่อนข้างชัดเจนว่าผมเป็นเด็กจบใหม่ตอนดำไปดูเป็นครั้งแรกเนี่ยผมพูดว่าว้าวนี่ของคนทำนี่แอตแลนติสผมจะดังแน
1: ่แต่จอห์นก็สามารถหลีกเลี่ยงจากมนต์เสน่ห์ของตำนาน
2: 6เดือนให้หลังผมได้บอกพ่อแม่ว่าไม่ใช่มันไม่ใช่แอตแลนติสมันเป็นการเรียงตามธรณีวิทยาผู้คนพูดแย้งว่าแต่ธรรมชาติไม่ได้สร้างอย่างนั้นบ่อยๆและผมก็พูดจริงๆแล้วใช่มันเกิดขึ้นอย่างที่มันเป็น
1: นักธรณีวิทยายูจีนชินเสนอแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ถึงพื้นที่แอตแลนติสนี
3: ้ความจริงตรงนี้คือหินหาดนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงแล้วยกตัวขึ้นและตอนนี้มันจมมิดไปแล้ว
4: มันค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะมีคนมองที่มันและไม่เข้าใจถึงลักษณะการก่อตัวของหินพวกเขาอาจจะคิดว่าว้าวต้องเป็นคนทำขึ้นมันแน่ซึ่งความจริงเป็นของธรรมชาติทั้งนั้น
1: แต่แผ่นหินเหล่านี้ก่อตัวขึ้นเองได้อย่างไรหลายพันปีก่อนหินหาดก่อตัวขึ้นบนแนวชายฝั่งโบราณของบิบินิน้ำทะเลชะเอาทรายด้านบนและด้านล่างของหินออกจนหมดแผ่นที่ใหญ่กว่าถูกเซาะจนเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ทำให้หลายคนคิดว่ามันคือแอตแลนติสแต่เมื่อได้ดูการเรียงตัวลักษณะเดียวกันที่ฟลอริดาคีย์พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นธรณีวิทยาไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของมนุษย์
3: นี่คือหินหาดในฟลอริดาที่ Dry Tortugas บนฝั่งตะวันออกของ Locker Head Key ผมได้เห็นที่อื่นที่คุณบอกว่ามีลักษณะการเรียงแบบเดียวกันแต่ผมเห็นว่ามันเหมือนกับถนนบีมินนี
4: ่มีข้อขัดแย้งที่บอกไปถึงผู้ที่เชื่ออย่างผมเองแบบว่าพิสูจน์มาแล้วก็รวมหลักฐานเพิ่มอีกเอามาให้เราดูให้หมดผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีและผมคิดว่ายิ่งเราได้หลักฐานมากขึ้นก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วมันคือสิ่งที่คนสร้างขึ้น
1: นักธรณีวิทยาได้สรุปว่าถนนบิบินิคือหินที่สร้างโดยธรรมชาติแต่ถ้ามันถูกเคลื่อนย้ายด้วยมือของมนุษย์เพื่อจุดประสงค์บางอย่างการดำน้ำสำรวจครั้งล่าสุดได้ดูด้านใต้ของถนนบิบินิพวกเขาคิดว่าอาจมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าแผ่นหินถูกจัดเรียงให้ซ้อนทับกัน
3: หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจที่คุณได้เห็นตรงนี้คือหินบางก้อนวางกองทับบนหินก้อนอื่นและมันเป็นเรื่องปกติของขั้นตอนการเรียงหินหาดพายุจะยกแผ่นหินขึ้นและวางพวกมันบนแผ่นหินถัดไปไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะคาดว่ามีแผ่นหินวางซ้อนทับกัน
1: 6กิโลเมตรห่างจากบิมินิแผ่นหินลึกลับเหล่านี้สร้างความสงสัยให้แก่จอห์นและนักวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรกริกอร์เอเบอรี่แต่การวิเคราะห์เชิงลึกที่ชั้นคาร์บอเนตที่ก่อตัวบนหินได้เผยทุกอย่าง
5: มีเส้นสีขาวบางๆอยู่รอบตรงนี้มันน่าจะผมว่ามันน่าจะราวๆ2มิลลิเมตร
2: ซึ่งนั่นบ่งบอกว่ามันอยู่ใต้น้ำเมื่อไม่นาน
5: น่าจะ50ปีอย่างมากก็100ปีแต่ไม่เก่าไปกว่านั้นบอกได้นะ
1: ตัวอย่างหินก้อนนี้เป็นหลักฐานของอารยธรรมแต่ไม่ใช่วัตถุโบราณแน่นอนความจริงเรื่องที่มาของมันดูจะชัดเจนมากขึ้น
2: แต่มันจะเป็นตึกหินที่ยอดเยี่ยมมากถ้าคุณสร้างมันขึ้นมา
5: เหมือนกับที่แคทคีที่ตอนใต้ของบิมินิที่พวกเขาเริ่มทำเมื่อ50ปีก่อน
2: อ๋อจริงเหรอนั่นน่าสนดีนะงั้นนี่อาจจะเป็นจริงที่เป็นไปได้ว่ามีบางอย่างตกหล่นไปเมื่อ50ถึง100ปีก่อนแต่นั่นไม่น่าจะใช่ส่วนของแอตแลนติส
1: ตำนานของแอตแลนติสถูกลบล้างจนสิ้นในทีราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะบ่งชี้ว่าตำนานของเกาะที่จมน้ำเคยไปถึงเพลโตที่ครีตแนวคิดเกี่ยวกับสึนามิที่ถล่มที่นี่ทำให้เกิดตำนานยังคงเป็นสมมุติฐานและไม่มีอาณาจักรใต้น้ำในมหาสมุทรแอตแลนติก

0: มันไม่แปลกสำหรับนักประวัติศาสตร์อย่างเคนเนธฟีเดอร์เขามั่นใจว่าบันทึกแอตแลนติสของเพลโตไม่มีเนื้อหาที่บ่งบอกว่าเป็นความจริง
1: มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แต่เป็นปรัชญาเพลโตกำลังบอกเราฟังนะเขาแต่งเรื่องนี้ขึ้นแอตแลนติสไม่มีจริงมันเป็นวิธีเล่าเรื่อง
0: เพลโตสร้างเรื่องแอตแลนติสอย่างมีเหตุผลเรื่องของเขาเล่าถึงอารยธรรมที่ร่ำรวยและเรืออำนาจถูกทำลายโดยเทพเจ้าเพราะถูกความโลภครอบงำมันเป็นคำเตือนไปถึงชาวเอเธนส์ของเขา
2: เพลโตกำลังใช้ตำนานของแอตแลนติสเป็นตัวอย่างของอำนาจมืดของความมั่งคั่งและถ้าจริงแล้วมันคือนิทานสอนใจ
0: หลายอย่างเกี่ยวกับบทเรียนของแอตแลนติสต้องถูกทำความเข้าใจโดยโลกยุคใหม
3: ่แอตแลนติสเป็นชื่อหนึ่งสำหรับอารยธรรมโบราณที่เข้าสู่ภัยพิบัติครั้งรุนแรงและตอนนี้เรามีโอกาสที่จะไม่ทำผิดซ้ำสองเรามีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีด้วยความรับผิดชอบและเพื่อดูแลโลกมากกว่าฉุดให้เข้าสู่ความล่มสลาย
0: เรื่องของเพลโตดูจะเกี่ยวข้องกับปัจจุบันเหมือนกับที่เขียนเป็นครั้งแรกและตำนานโบราณก็ยังไม่อาจจะลืมเลือนในตอนนี้
1: อย่างน้อยเราก็ได้ขุดทุกตารางนิ้วของผิวโลกดำใต้มหาสมุทรฮัลโหลและขุดทุกตารางนิ้วของตะกอนใต้น้ำทุกจุดและตะโกนว่าเฮ้ย hey, มันไม่อยู่ตรงนี้คุณก็ยังต้องอยู่กับคนที่น่าจะพูดว่าพวกเขาอาจจะพัฒนาจรวดและขึ้นบนอวกาศไปแล้ว

0: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
1: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
0: ครับผมครับ
1: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมด
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
4: โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับยังอยู่กับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ติดตาม Drive and Line เป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องราวของรถยนต์เรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันครับ1วันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไง
6: ผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับ
5: แทง300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียครอสกันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทง300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
7: มิว X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
8: Mitsubishi X-Force HEV
7: Mew X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu

0: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: Force Mitsubishi X-Force HEV
0: Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Forceกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
2: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
0: Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
4: โรงแรมคริสตัล7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ

จีรี่สตาร์เลย EMR ครับนี่คือรถยนต์รุ่นใหม่นะครับที่ทางจีรี่เปิดตัวในประเทศไทยครับผ่านทางธนบุรีนอยสเตอร์นะครับแล้วก็พร้อมกับโชว์รูมแห่งใหม่แห่งนี้นะครับเป็นแฟลกชิปโชว์รูมบนถนนศรีนครินทร์ครับผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับเรามาดูในเรื่องของมิติตัวรถกันนะครับด้วยดีไซน์แบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า EMR ซึ่งจริงๆแล้วก็คือ REV ครับ Range Extended Electric Vehicle นะครับก็คือเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับที่จะช่วยรถยนต์คันนี้ขับเคลื่อนไปได้โดยก็จะมีโหมดการทำงานหลักๆอยู่3โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดไฟฟ้าล้วนครับเป็นโหมด PLEV เลยชาร์จไฟวิ่งใช้งานด้วยไฟฟ้านะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนอย่างเดียวระยะทางในการใช้งานก็ประมาณสัก104-105กิโลเมตรนะครับต่อ1การชาร์จอย่างที่2ก็คือโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดไฮบริดครับก็จะทำงานร่วมกันทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าครับอย่างสุดท้ายก็คือโหมดที่เขาเรียกว่าโหมดที่เป็น power mode นะครับแต่ว่าใน power mode เนี่ยเขาจะใช้เรื่องของแบตเตอรี่นะครับขับเคลื่อนมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยก็จะทำการส่งพลังงานเสริมเข้าไปเรียกว่ามอเตอร์เนี่ยได้รับไฟฟ้าทั้ง2แรงบวกใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะนั้นจะช่วยในเรื่องของอัตราเร่งอ่ะดูในเรื่องของดีไซน์หน่อยนะครับผมว่าจะเป็นลักษณะดีไซน์เป็นจุดขายของเขานะครับตั้งแต่ไฟหน้านะครับกันชนนะครับกระจังหน้าโดยเฉพาะจริงๆตัวไฟหน้ากับเส้นชิ้นเนี้ยผมว่าผมชอบนะแล้วก็ได้ตัวนี่เหมือนคล้ายๆดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้นะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงนี้อ้าวผมขยับมาดูด้านข้างนะครับยางที่ใช้นะครับก็เหมาะกับการใช้งานนะครับเขาก็เลือกมาแล้วแล้วก็ในส่วนของลายล้อแม็กซ์นะครับจะเห็นว่าลายล้อแม็กซ์ขนาด19นิ้วลายเนี้ยผมว่าจริงๆแล้วแบบเนี้ยมันดูเป็นคอมบิเนชันที่ดีนะส่วนผสมลงตัวที่ดีก็คือมีทั้งสีดำมีทั้งสีเงาแบบเนี้ยเป็นคอมบิเนชันที่ดีแล้วกระจกมองข้างนะครับสวยงามนี่ฝั่งนี้เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ครับเพราะนั้นบางคนบอกอ้าวแล้วมันเป็นยังไงอ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าก็แล้วแต่ศัพท์ที่จะเรียกนะครับพอไปบอกเป็น Lens Extended Electric Vehicle หรือ REV เนี่ยก็คือมีการทำงานร่วมกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่ Starray นะครับ EMR ไฟเบรกไฟท้ายแนวยาวนะครับเซนเซอร์อันนี้เป็นตัว Max นะครับเขาจะมี2รุ่นครับรุ่น Pro แล้วก็รุ่น Max นะครับเมื่อกี้ดูฝั่ง

ฝั่งนู้นเป็นที่ชาร์จนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเติมน้ำมันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมีรูฟไลน์ตรงนี้ให้มาด้วยนะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับท้ายสปอยเลอร์ยื่นๆออกมาอย่างนี้ก็ดูสวยงามดีถอยออกมาดูในมุมกว้างหน่อยนะครับมองเห็นตัวรถในมุมกว้างเนี่ยผมว่ามันก็แหมตัวใหญ่ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราลองไปนั่งข้างในดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก้าวขึ้นง่ายนั่งสบายนะครับอย่างแรกเลยคือตรงนี้เห็นไหมพื้นมันจะแฟลตเนี่ยวางเท้าสะดวกสบายองศาของเบาะผู้โดยสารเอียงใช้ได้สบายดีนะครับแล้วก็นี่เฮดรูมยังมีอยู่เล็กรูมมีอยู่แล้วนะครับมีพนักเท้าแขนตรงนี้พร้อมพี่วางแก้วมาให้นะแน่นอนมีช่องแอร์ข้างหลังมาให้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบทั้งแบบ USB ปกติแล้วก็ทั้ง Type C ด้วยนะหลังคาเป็นพาโนรามิกนะครับโล่งโปร่งสบายดีทีเดียวมีมือจับตรงนี้มาให้แล้วก็รถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีลำโพงให้ถึง14ตำแหน่งนะต้องบอกว่าระบบเครื่องเสียงเนี่ยแจ๋วอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นซื้อไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมผมให้ดูช่องนี้นะครับนี่จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะมีช่องเจาะขึ้นมาช่องนึงอันนี้ดีปกติแล้วจะไม่ค่อยเห็นก็คือข้อดีของเขาเนี่ยมันจะได้ดูโล่งโปร่งสบายแล้วไม่ดูไม่ทึบไม่อึดอัดอันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันบ้างครับตำแหน่งคนขับก็จะดีไซน์พวกนี้เก่งนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบเป็นสีเฉยๆนะเป็นผิวสัมผัสเห็นเป็นลายอย่างนี้เลยแล้วก็มีไวเลสชาร์จอันนี้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งขวาฝั่งนี้เป็นที่วางของเฉยๆนี่ช่องเก็บของลึกใหญ่เลยทีเดียวดีไซน์สวยงามแล้วก็แน่นอนครับทุกสรรพสิ่งจะค้นพบได้อยู่ในหน้าจอนี้มีการตั้งค่ารถวิทยุแผนที่การจัดการอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยปรับเบาะนั่ง Head Up Display ก็เหมือนที่เราคุ้นๆกันนะครับทุกอย่างหารายละเอียดได้ในหน้าจอนี้แหละโหมดการแสดงผลเรื่องหน้าจอด้วยนะครับระบบช่วยขับขี่ต่างๆเยอะเลยทีเดียวนะการเจนครับภาษาไทยเรียกเขาใช้การกู้คืนพลังงานนะคือลักษณะที่เรากดคันเร่งพอเราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะเจนไฟกลับไปเนี่ยจะมีค่าตั้งได้จะเป็นแบบอัตโนมัติเป็นแบบต่ำแบบกลางแบบสูงเลือกเอาแป้นเบรกนะครับจะแบบเป็นสปอร์ตนะครับหรือจะเป็นคอมฟอร์ตเลือกตั้งเอาได้โหมดการขับขี่อันนี้ตั้งไว้เป็นอัตโนมัติแต่อย่างที่บอกใครอยากจะเลือกไฟฟ้าล้วนอยากจะเลือกโหมดพาวเวอร์นะครับเลือกได้เลยตัวพวงมาลัยเนี่ยอารมณ์ดีไซน์จริงๆเหมือนรถไฟฟ้านะนี่ลำโพงมีด้านหน้ามาให้ด้วยยกขึ้นมาซะเลยนะครับ14ตัวทั้งหมดนะฮะหลังคาปุ๊บปิดยาวมาจากข้างหลังเลยนะครับนี่ดีคือแม้ว่าบางทีหลายคนบอกเอ้ยหลังคากระจกกันความร้อนอะไรแต่ว่าผมว่ามีตัวเฉดปิดตัวนี้มาให้อ่ะเอาให้ชัวร์ไปซะเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งซื้อเฉดปิดเพิ่มเติมทีหลังวุ่นวายเปล่าๆนะครับแล้วก็นี่ยกเปิดได้ด้วยนะไม่ได้เป็นแพร่หลังคาเฉยนะครับเป็นสลูปเปิดออกได้ด้วยดูอย่างนี้นะครับไซส์ขนาดนี้เป็นรถอเนกประสงค์ SUV แบบนี้สมรรถนะการขับขี่แบบนี้โหมดการใช้งานแบบนี้นะครับ

1วันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนไซส์ของตัวรถเป็นยังไงสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงกว้างขวางสะดวกสบายขนาดไหนแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีมีอะไรบ้างไปกันเลยครับ

เสียงเตือนครับเตือนทั้งวันก็ระบบความปลอดภัยนะครับที่มันอยู่ใน Geely Starlay EMR คันเนี้ยมีทั้งเตือนในเรื่องของความเร็วเตือนในเรื่องของการขับนะครับถ้าขับทับเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเสียงเตือนมาเรื่อยใกล้คันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปวันนี้เดินทางระยะทางประมาณ400กิโลเมตรนะครับเป็นวันเดย์ทริปจากแฟกชิปโชว์รูมของ Geely ตรงศรีนครินทร์จะไปที่มวกเหล็ก

นะแล้วก็วนกลับสภาพเส้นทางก็หลากหลายวันนี้ว่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับจีลี่สตาร์เลย์เนี่ยเปิดตัวมาอย่างแรกเลยคือราคาดีนะราคาเขามีด้วยกัน2รุ่นก็คือเริ่มต้นด้วยรุ่นโปรรุ่นโปรของเขาเนี่ยก็ 699,900 บาทซึ่งเฉพาะ300คันแรกนะครับราคาปกติของเขาคือ 729,900 บาทก็นั้นถูกไป 30,000 บาทนะเป็นช่วงแนะนำนะครับ300คันแรกส่วนถ้าเป็นรุ่นท็อปของเขารุ่นท็อปเนี่ยก็ 799,900 บาทก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของระบบความปลอดภัยขนาดล้อนะครับพวกอักเซสซอรี่ต่างๆแต่จุดขายจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายคือถ้าถามผมเนี่ยจริงๆประเภทของเขาเนี่ยต้องบอกเขาเป็น PHEV นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเสียบปลั๊กชาร์จได้ไงเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าเขามีเครื่องยนต์ไงนะฮะแต่ว่าในการทำงานของเขาเนี่ยมันไม่ได้เครื่องยนต์ยิงตรงส่งกำลังไปที่ล้อไม่เขาจะมีโหมดก็คือโหมดที่เป็นโหมดไฟฟ้าโหมดไฟฟ้าแน่นอนก็คือตัวรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ส่งกำลังไปที่มอเตอร์แล้วมอเตอร์ก็ขับเคลื่อนไปอันนี้คือโหมดไฟฟ้าข้ามไปก่อนนะครับโหมดที่เป็นไฮบริดนะฮะเดี๋ยวว่ากันแล้วก็มีโหมดที่เป็นพาวเวอร์โหมดพาวเวอร์เลยคือเครื่องยนต์ครับส่งกำลังมานะครับมีการแปลงเป็นไฟกลับมาเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือตัวที่แปลงกำลังไฟเนี่ยก็จะยิงส่งตรงไปที่มอเตอร์เพื่อไปหมุนล้อแล้วก็ดึงไฟในแบตเตอรี่กลับเข้าไปยิงหามอเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมอเตอร์จะรับกำลังจากทั้งสองทางคือจากเครื่องยนต์ 1.5 ที่เป็นตัวที่เป็นปั่นไฟเนี่ยใส่เข้าไปให้มอเตอร์ด้วยแล้วก็ลากเอาไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปยิงให้มอเตอร์ด้วยอันนี้คือเรียกโหมดพาวเวอร์ทีนี้โหมดไฮบริดล่ะบางคนอาจจะบอกไฮบริดแปลว่าเครื่องยนต์กับมอเตอร์ทำงานพร้อมกันร่วมกันหรือเปล่าก็ไม่ลงล้อนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ลงล้อเครื่องยนต์นะครับปั่นไฟส่วนหนึ่งก็ไปเก็บให้แบตเตอรี่อีกส่วนหนึ่งก็แปลงไฟแล้วยิงให้มอเตอร์มอเตอร์ก็ไปขับเคลื่อนเรียกว่ามันเป็นจริงๆเป็นซีรีส์ไฮบริดที่เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้นั่นแหละจะได้เข้าใจตรงกันนั้นอย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งว่า REEV EREV แล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับคือการที่ติดตั้งเครื่องยนต์เข้าไปเพื่อให้ขับขี่ในแบบรถยนต์ไฟฟ้าเพียงแต่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยก็สามารถรองรับการชาร์จทั้งแบบ AC และ DC ได้เพียวๆ เลยถ้าชาร์จแบตเต็มเนี่ยวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยตามสเปคเขาบอกว่าประมาณ104กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้งานในเมืองก็โอกาสที่จะไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเลยก็มีแต่ถ้าคุณเดินทางต่างจังหวัดไม่อยากจะไปสู้รบปรบมือกับใครที่หน้าตู้ชาร์จคุณก็แค่เติมน้ำมันแล้วก็ให้เจ้าเครื่องยนต์เนี่ยมันปั่นกระแสไฟให้รถยนต์ทำงาน position เนี่ยที่เขาบอกเขาวางไว้ก็คือว่าตัวของ Geely Stare เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานง่ายสะดวกสบายขับมาวันนี้อัตราเร่งดีนะเพราะว่ามันฟีลลิ่งเหมือนขับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วมันถูกทำงานด้วยมอเตอร์อย่างที่สองก็คือผมว่าห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายดีอีกอันที่ผมชอบก็คือเป็นรถที่มีแผ่นบังแดดตรงเนี้ยคือหลายรุ่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยกระจกชัวกันความร้อนได้เลยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปหาซื้อเจ้าแผ่นบังแดดพวกนี้มาปิดอยู่ดีเพราะนั้นมีมาให้อย่างนี้ซะเลยถัดมาก็คือเรื่องของระบบเสียงเนี่ยผมชอบด้วยพอเปิดไฟเลี้ยวขวาเสียงมันจะดังอยู่ทางขวาพอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเสียงมันจะไปดังอยู่ทางซ้ายแล้วก็แตรครับผมเป็นคนชอบเสียงแตรแบบใช้งานได้จริงอ่ะไม่ออแอะระบบเครื่องเสียงตัว Sound System ก็เปิดฟังเพลงอะไรใช้งานได้ตามปกติเลยช่องเก็บของมีพื้นที่ให้วางสัมภาระนี่อยู่ข้างใต้ได้นะครับข้างบนวางแก้วมีไวเลสชาร์จมีช่องเก็บของด้านบนนี้มาให้แผงข้างประตูเก็บของได้สะดวกสบายดีขนาดของพวงมาลัยก็กระชับดีการใช้งาน Head Up Display อะไรต่างๆเนี่ยสามารถสั่งเปิดปิดได้เชื่อมต่อการทำงานกับโทรศัพท์มือถือได้สบายๆโดยรวมตั้งแต่ขับผ่านการจราจรในเมืองแน่นๆมาถึงตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับ Geely Stare คันนี้

0: อย่างแรกครับกับเจ้าจีลี่สตาร์เลย์คันนี้อย่างแรกเลยคือความกว้างขวางสะดวกสบายครับเข้าไปในห้องโดยสารแล้วโหพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือครับอย่างที่2ครับในเรื่องของสมรรถนะการขับใช้งานครับอัตราเร่งดีนะครับบังคับพวกคุมพวงมาลัยดีช่วงล่างเกาะถนนดีทีเดียวนะครับเจอจังหวะที่ถนนเป็นบั๊มแบบนี้เจอคอสะพานนี่แหมแต่ว่าเอาอยู่ครับเรื่องของโหมดการใช้งานต่างๆก็มีมาให้ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับที่สำคัญอีกอย่างก็คือในเรื่องของระยะทางในการใช้งานคนที่อยากได้ฟีลลิ่งแบบนี้แต่ไม่อยากกังวลเรื่องการชาร์จไฟเขาบอกว่า1ชาร์จกับน้ำมัน1ถังเนี่ย900 1,000 โลสบายๆนะครับอีกอันนึงซึ่งผมชอบนะก็คือในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับใช้งานนะครับมุมมองทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวก็เป็นรถในแบบ SUV คันนึงนะครับสำหรับคนที่อยากได้ฟีลลิ่งการขับแบบรถยนต์ไฟฟ้าแต่ไม่ต้องมานั่งกังวลในเรื่องการชาร์จไฟอยากได้พื้นที่ใช้สอยเยอะๆนะครับในเรื่องของความอเนกประสงค์ตอบโจทย์การใช้งานรวมถึงระบบความปลอดภัยให้มาครบๆแบบนี้ลองขับดูก่อนครับผมเชื่อว่าคุณติดใจแน่กับเจ้าจีลี่สตาร์เลย์คันนี้ครับ
1: มิว X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: Force Mitsubishi X-Force HEV
3: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
1: Mew X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Forceกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
3: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
2: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
1: Mew X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
1: Mew X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
4: สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
5: โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ
0: แทงค์300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียครอสกันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทงค์300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับว่าแทงค์300ดีเซลนี่มันอึดถึกทนมีขีดความสามารถขนาดไหนเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาร่วมทำการแข่งขันเดี๋ยวลองไปฟังดูครับว่าทางผู้บริหารทางทีมเขามีความคาดหวังยังไงแล้วก็เตรียมตัวไว้ยังไงบ้างกับเอเชียครอสคันทรีแรลลี่โดย GWM ในปีนี้ครับ
6: สวัสดีครับก็จาก GWM Thailand นะครับปีนี้เราทำการแข่งขันในการ AXCR 2026นะครับผ่านทาง GWM A Group Racing Team นะครับปีนี้เราลงในนามแข่งขันนะครับในประเภท T2 นะครับใช้รถยนต์แทงค์300ดีเซลนะครับที่

0: ในประเทศเป็นรุ่นอัลตร้าขับ4นะครับโดยที่กติกาของ T2 เองเนี่ย1ก็คือรถต้องทําการผลิตในเอเชียอย่างน้อย500คันนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยจะลิมิตเรื่องการโมดิฟายจันจุนรถ1ก็คือระบบเซฟตี้พื้นฐานที่ต้องมีนะครับแต่ว่าตัวเครื่องยนต์นะครับต้องเป็นเครื่องยนต์เดิมครับปรับปรุงได้ระบบไอเสียได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับจะต้องใช้จุดยึดเดิมเมาติ้งเดิมนะครับเปลี่ยนได้แค่ตัวช็อคอัพแล้วก็ระบบเบรกก็จะปรับแค่ตัวผ้าเบรกอย่างเดียวนะครับโดยที่พื้นฐานเนี่ยจะคล้ายๆนะครับกับรถที่ลูกค้าซื้อนะครับที่ใช้อยู่แท้งปัจจุบันที่เราส่งมอบไปมากกว่า 10,000 คันแล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้ท่านลองเข้ามาชมมาเชียร์นะครับผ่านทางเพจของตัว Facebook ของGVM Thailand นะครับรวมถึง channel ต่างๆของสื่อมวลชนต่างๆท่านนะครับยังไงปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ GVM Thailand เนี่ยเข้ามาจอยรายการแข่งขันของแรลลี่นะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากติดตามรับชมของการแข่งขันในปีนี้ด้วยนะครับ
1: Honda One Make Less 2026เปิดฤดูกาลปีที่6ปรับกติกาใหม่เพิ่มความดุดันพร้อมมุ่งเป้าสู่เวทีการแข่งขันที่ญี่ปุ่น Honda ร่วมกับกลางปีมอเตอร์สปอร์ตเดินหน้าจัดการแข่งขัน Honda One Make Less 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่6รวม4อีเวนต์8สนามไฮไลท์ปีนี้คือการปรับโฉมรุ่น Honda City Challenge เปิดกว้างด้วยการโมดิฟายรถแข่งมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเร็วและความเข้มข้นในการแข่งขันโดยแชมป์ประจำปีจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ไทคิว2026ที่สนามฟูจิสปีดเวย์ประเทศญี่ปุ่นกับทีมในเครือของ Honda Racing Corporation หรือว่า HRC พร้อมกันนี้ Honda Pro Cup กลับมาอีกครั้งด้วยการแข่งขันแบบ2คลาสในขณะที่ Honda Club ยังคงเป็นเวทีสำหรับนักแข่งมือสมัครเล่นและผู้ต้องการก้าวไปสู่เส้นทางนักแข่งอาชีพสนามแรกเปิดฉากไปแล้ววันที่ 5-7 มิถุนายน2569ที่ผ่านมาที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์และจะมีการปิดฤดูกาลที่สงขลาสตรีทเซอร์กิตในเดือนตุลาคมแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับติดตามถ่ายทอดสดกันได้ทาง Honda Thailand Honda One Make Race GPI Motorsport และ XO Autosport ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ในงาน Big นะครับ Honda เองเนี่ยเรามาในรูปแบบของคอนเซ็ปต์ Wide Band and Challenge Full Life นะครับจะเห็นได้ว่ารถทุกคันของเราเนี่ยเราจะมีคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็อยากจะเชิญทุกคนเนี่ยเข้ามาในงานบูธของเรานะครับจะเห็นได้เลยว่าในการตัดสินใจซื้อในงานนี้เนี่ยทุกคันของเราในคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยจะมีในแต่ละมุมนะครับในแต่ละโมเดลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับและที่สำคัญนะครับในเรื่องของแคมเปญเนี่ยเราทำตามคอนเซ็ปต์ยกโชว์รูมมาไว้ที่นี่นะครับในแคมเปญของเราเนี่ยในภาพแคมเปญเนี่ยจะมีในเรื่องของแคมเปญ0% นะครับแล้วก็เนี่ยมีเรื่องของ Exclusive Care ในการโปรแกรมที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดนะครับตลอดจนถึงแคมเปญในเรื่องของส่วนลดนะครับซึ่งส่วนลดสูงสุดเนี่ยมูลค่าถึง 85,000 บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากแคมเปญแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดกับความมือใจกับลูกค้า Honda เนี่ยเรายังมีแคมเปญ Gen to Gen นะครับซึ่งเป็นแคมเปญของครอบครัว Honda ถ้าอยากรู้ต้องมาเยี่ยมที่โชว์รูมแล้วก็มาเยี่ยมที่นี่ในงาน Big นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรายกโชว์รูมมาที่นี่เรามีเทสไดร์ให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาในงานนี้นะครับแล้วก็ในงานเทสไดร์เนี่ยเรายังมีแคมเปญพิเศษสำหรับคนที่เทสไดร์แล้วต้องการจองด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในงานวีคครั้งนี้ Honda จัดเต็มนะครับแล้วก็ฝากทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมบูธของเราจากโลโก้ใหม่ที่เราได้พยายามจะแนะนำเข้าสู่คนไทยทุกคนในตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์มิซูบิชิที่งาน Big Motor Sale ที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาแห่งนี้นะครับก็สำหรับไฮไลท์นะครับของบูธรถยนต์มิซูบิชิในปีนี้นะครับก็ยังคงเป็น Mitsubishi X-Force HEV นะครับแล้วก็ Xpander HEVนะครับโดยผมขออนุญาตเริ่มจากX-Force SUV ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรถCompact SUV นะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามียอดส่งมอบไปแล้วกว่า 3,500 คันนะครับก็โดดเด่นด้วย3เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับเริ่มจากระบบขับเคลื่อนแบบ Full Hybrid นะครับแล้วก็โหมดปรับเปลี่ยนการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบนะครับหรือ7 Drive Mode นะครับที่มาพร้อมกับระบบควบคุมสมดุลในขณะเข้าโค้งนะครับอย่าง Active AYC นะครับตัวนี้ก็ทำให้ X-Force เนี่ยเป็นทั้งรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มีการก่อถนนแบบอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งมาพร้อมด้วยฟีเจอร์ความปลอด

0: ภัยและความสะดวกสบายอย่างครบครันนะครับพร้อมกับเครื่องเสียงดีๆอย่าง Yamaha อีกด้วยนะครับและสำหรับ Xpander นะครับและ Xpander Cross HEV นะครับอันนี้ก็เอาใจสายครอบครัวนะครับเป็นรถ MPV 7ที่นั่งนะครับซึ่งมาด้วยคอนเซ็ปต์พื้นที่ใหญ่ใส่ให้เต็มที่นะครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีทั้งตัว Mitsubishi Pajero Sport นะครับมาในรุ่น GT นะครับคุ้มค่านะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ความปลอดภัยความสะดวกสบายครบครันจริงๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1.139 ล้านบาทเท่านั้นนะครับและน้องเล็กของเรานะครับ Mitsubishi Advance นะครับก็เป็นเอโคคาร์นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับให้ทั้งความประหยัดน้ำมันนะครับคล่องตัวนะครับไว้ใจได้ทุกเส้นทางนะครับก็มาพร้อมกับดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดเรื่องของคาเมร่าเรดาร์นะครับให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เรามาจัดแสดงในงานครั้งนี้ครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเรามีดอกเบี้ย 0% ไว้ให้นะครับและข้อเสนออื่นอีกมากมายมาคุยกับที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยนะครับและพิเศษครับสำหรับตัวไททันนะครับเรามีโปรโมชั่นฉลองแชมป์ AFCR 2สมัยนะครับซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีการให้ดอกเบี้ย 0% นะครับแล้วก็มีคูปองน้ำมันนะครับมูลค่า 1,000 บาทอีกด้วยนะครับในรุ่นไททันจะพบกับยกสูงนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับหากท่านใดอยากหารถดีๆไว้ใช้นะครับเชิญมาที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลแห่งนี้เลยครับที่ไปเก็บนะครับบางนาซึ่งงานจะจัดตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกนะครับเรียนเชิญได้ที่โชว์รูมมิตซูบิชินะครับกว่า180แห่งทั่วประเทศได้เลยครับ
1: พอทบ5ร่วมกับเอลิสตาคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
2: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าคามรับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk About What ไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกาช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ
3: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
4: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
5: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่เกี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเฮงจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่นายอาจพลสันตไตรภพประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเผยนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจังหวัดศรีสะเกษหรือนายกเฮงระบุมีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่2นายเข้าไปเกี่ยวข้องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวินัยร้ายแรงขึ้นมาแล้วให้อธิบดี DSI เป็นผู้ชี้แจงส่วนในเรื่องคดีหลักที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการแล้ว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ปรึกษาประธานาธิบดีรัสเซียฝ่ายกิจการต่างประเทศกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ DSO ที่ประธานาธิบดีรัสเซียและจีนเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอาจพบหารือระดับไตรภาคีระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่นครเซินเจิ้นของจีนระหว่างวันที่18ถึง19เดือนพฤศจิกายนปีนี้อย่างไรก็ตามทางทำเนียบขาวสหรัฐเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการประกาศยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเอเปกหรือไม่กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถที่จะเดินทางเข้ามาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา16 นาฬิกาดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ขอบคุณใจเท้าติงทินและนักฮ่องเต้ส่งเห็นด้วยกับการก่อตั้งสมาคมเพื่อดูแลห้างท้องต่างๆในฉางอันซึ่งข้าคิดว่าเขาคัดเลือกพวกท่านจาก1ใน4ห้างใหญ่มาเป็นนายกสมาคมโดยที่คนผู้นั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับมีวิสัยทัศน์มีความสามารถ
2: ใต้เท้าหรอเขาเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้งสมาคม

0: ้าทองข้าจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องสามารถบริหารสมาคมได้เป็นอย่างดี
1: ตระกูลจินค้าทองในฉางอันมามากกว่า100ปีจะได้เป็นห้างทองอันดับหนึ่งตำแหน่งนายกสมาคมข้าจึงมั่นใจว่าต้องทำได้แน
2: ่
3: ผู้ยินรองเปรียบด้วยประสบการณ์เหมาะกับตำแหน่งนายกเป็นอย่าง
4: ตำแหน่งผู้นำเหมาะกับห้างเจียนจินอยู่แล้วเพราะข้ารู้ตัวว่าสู่ผู้ยินรองไม่ได้
1: เท่าแก่ซิให้เกียรติเทินไปแล้ว
0: อ๋อก็นั่นน่ะสิคนจะเป็นเจ้าของห้างทองใหญ่ทั้ง4เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะและที่สำคัญงานหนักแบบเนี้ยคุณเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชาย
1: การมอบหน้าที่มันต้องวัดที่ความสามารถเท่าแก่ติงไม่ควรเอาความเป็นหญิงเป็นชายมากำหนด
4: เนี่ยความจริงไม่ว่าจะเป็นห้างจีนจินหรือว่าห้างไม่ลีหรือว่าห้างจิงซานก็ตามทั้งสามล้วนอยู่ที่ฉางอันมานานและถึงแม้ว่าเท่าแก่ติงจะเพิ่งมาแต่ก็ทำให้ห้างติงฟงได้มีชื่ออย่างรวดเร็วดังนั้นตามความเห็นของข้าแล้วพวกท่านล้วนเหมาะสมทั้งสิ้น
0: แต่เสียดายที่ตำแหน่งนายกมันมีแค่ตำแหน่งเดียว
1: ปกติข้าติงหลายซีมักยอมถอยให้ผู้อื่นแต่สำหรับตำแหน่งนายกถึงยังไงข้าก็ต้องเป็นให้ได
0: ้สำหรับตำแหน่งนายกข้าก็พลาดไม่ได้เหมือนกัน
1: ใต้เท้าหลอครั้งที่สามีข้ายังอยู่เคยคิดรวมตัวผู้ค้าทองในเมื่อครั้งนี้ข้าสบโอกาสจึงอยากสืบสานเจตนารมณ์ข้ารับรองจะขอทำอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวไม่ให้อายใครได้เลยทีเดียวล่ะค่ะ
0: มันดีไปแข่งกับข้าใต้เท้าหลอแล้วจะได้สืบทอดกิจการของตระกูลข้าก็มุ่งมั่นอยากทำให้วงการลูกค้าทองเนี่ยเจริญก้าวหน้าเพื่อทุกคนก็จะได้ก้าวไปพร้อมๆกันข้าได้ย้ายกิจกรรมอยู่ที่ฉางอันแห่งนี้ก็เพราะอยากจะตั้งรกรากใหม่ที่นี่จึงอยากจะทำเพื่อเพื่อนในวงการบ้างวงการลูกค้าทองจะได้โชดช่วงเหมือนอย่างข้ายังไง
4: ดีมีการแข่งขันมันถึงจะก้าวหน้าในเมื่อหูยินรองและเท่าแก่ติงตาของขันอาสาเชื่อว่าไม่ว่าท่านใดได้เป็นนายกก็จะต้องทำให้วงการค้าทองเนี่ยเจริญรุดหน้าหัวพวบเอ้ยเจริญรุดหน้าเป็นปึกพันข้าให้สัญญาช่วงเวลานับจากนี้ไปจะพิจารณาด้วยความรอบคอบนะวันที่10เดือนหน้าข้าจะตัดสินเลือกนายกสมาคมผู้ค้าทองและจะได้รีบยื่นให้เบื้องบนอนุมัติลงมา
5: เซน
6: คุณชาย
5: ว่าไง
1: ไม่มีอะไร
5: เขาก็มองโน่นมองนี่หาอะไร
6: ข้ามีเรื่องถามคุณชาย3
5: ไม่ต้องถามคุณชาย3ทุกเรื่องก็ได้ถามข้าก็ได้อ่ะถาม
6: คุณชายใหญ
5: ่
6: ฮกลกซิ่วที่เท่าแก่เฉินสั่งทำเขาสั่งฐานด้วยหรือเปล่า
5: เฉิน
6: โต๊ะเครื่องแป้งของเหอหูหยินลายทองที่ใช้เนี่ยเป็นรูปปลาหรือว่าดอกโบตั๋นเนี่ย
5: คือ
6: แล้วของแต่เท้าจางกับเท่าแก่หลิวนี่
7: เจริญละรู้ไหมมา
8: เลยใหญ่สิน
6: คุณชาย3ครับ
8: นี่เป็นแบบที่เท่าแก่เฉินเหอหูหยินแต่เท้าจางและเท่าแก่หลีสั่งเอาไว้พวกเขาลงชื่อกำกับไว้แล้วไปทำตามแบบนี้ได้เลยนะ
6: อ๋อครับคุณชาย3
8: ถ้าไม่เข้าใจก็มาถามนะ
5: นี่ต่อไปนี้นะบรรดาลูกค้ารายเล็กๆนะปล่อยให้น้องสามของข้าดูแลพวกองครักษ์คนในวันในข้าจัดการเอง
8: เอา
5: แม่นางเห็นผิงอาจจะทำอะไรดีครับ
9: ข้าอยากจะซื้อทองให้ขันทีให้เขามอบให้นางกำนันหน่อย
5: อ๋อข้ารู้ขันทีแต่งงานไม่ได้แต่ก็ยังสามารถมีความสัมพันธ์ทางใจกับนางกำนันสามารถอยู่กินในฐานะเพื่อนเพื่อช่วยดูแลกันและกันใช่ไหมล่ะ
9: เข้าใจก็ดีแล้วแล้วมีอะไรที่เหมาะจะซื้อให้เป็นของขวัญบ้างล่ะ
5: มีนี่หวีสำหรับคู่รักหวีจากต้นจรดปลายเป็นเคล็ดให้อยู่ยืนยงราคา20ตำลึง
9: ก็ไม่เลวนะลดราคาหน่อยสิ
5: ได้คนกันเอง18ตำลึงเลข18คือเลขมงคล
9: ข้าเป็นคนขององค์หญิงเนาะลดไปแค่2ตำลึงเองเหรอถ้าใครรู้องค์หญิงก็เสียหน้าแย่เลยเฮ้ยขอคำเดียวนะ10ตำลึง
5: คำเดียวเลยเหรอเล่นหักคอกันชัดๆแล้วแบบเนี้ย
9: ฮะแล้วว่าท่านจะไม่ยอมเห็นแก่องค์หญิงเนาะเฮ้ยแล้วขอ2ตราประทับด้วยนะ
5: เฮ้ยถึงข้าจะลดให้10ตำลึงก็ปั๊มได้แค่ดวงเดียวจะขอ2ดวงได้ยังไงอ่ะ
9: ก็ราคาเดิมมัน20มันก็ต้องได้2ดวงสิเกี่ยวอะไรกับส่วนลดที่ลดให้ข้าล่ะเร็วๆเลยรีบจัดการทีนะองค์หญิงกำลังรอข้าอยู่เนี่ย
5: เคี่ยวนี่
8: นั่นจะกลับไปเถอะในแผ่นตราประทับได้ระบุเอาไว้แล้วสินค้าที่มีส่วนลดไม่จะรับตราประทับและที่สำคัญชุดเครื่องทองมงคลน่ะลดไม่ได้นอกจากว่าจะเลือกชิ้นอื่น
9: ๆวุ่นวายนะข้าไปซื้อที่นี่ก็ได้เมืองฉางอันไม่ได้มีห้างทองร้านเดียวนี่ยะ
5: เดี๋ยว

0: เอาเอาไปไปจอยนี่เอาเฮ้ย
1: พิธาสาม
2: เ
0: หรอไม่ทำงานเหร
1: อครับคุณชายใหญ่
0: เดี๋ยว
3: นี่น้องชายยังจำเขาได้ไหมเมื่อวานจะเป็นคนที่ขายทองให้กับข้า
1: อ
3: ๋
1: อใช่ครับถูกต้องแล้วครับ
3: แสดงว่าเจ้ายืนยันแล้วนะว่าข้าซื้อทองชิ้นนี้มาจากเจ้า
1: อ๋อใช่ครับ
3: ทองเขาจะเป็นของปลอม
4: อะไรของปลอม
1: ชายอย่าพูดเร็วไหลสิครับ
5: ไหนมีของปลอม
6: คุณชายท่านนี้เชิญไปคุยกันที่ชั้นบนดีกว่านะ
3: ทำไมกลัวไงกลัวว่าข้าป่าประกาศว่าห้างเจจินขายทองปลอมแล้วไง
6: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
0: นี่เรื่องบางอย่างควรพูดจาให้มันระวังปากบ้างนี่คือป้ายห้างทองอันดับหนึ่งเป็นป้ายพระราชทานเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าพูดจาเพ้อเจ้อนะ
3: อารองของข้าบอกว่าทองของพวกเจ้าสีเพี้ยนไม่ใช่ทองแท
0: ้อารองของเจ้าเก่งนักหรือไงคิดว่าเขาพูดถูกทุกอย่างเหรอ
3: สิ่งที่เขาพูดไม่เคยผิดเลยเขาช่วยตรวจสอบของให้เศรษฐีเขาดูอะไรไม่เคยพลาดเลย
0: แต่ข้าว่าเขาพลาดถ้าแน่จริงก็ไปตามเขามายืนยันที่นี่เลยเซ่
6: เดี๋ยวได้พี่ใหญ่เดี๋ยวไว้ว่าเดี๋ยวลุกลาม
7: คุณชายท่านนี้ข้าเป็นเจ้าของที่นี่ข้าเชื่อว่าคงจะเป็นการเข้าใจผิดกันเราขึ้นไปคุยกันข้างบนจะดีกว่าไหมถ้าทองของเรามีปัญหาจริงๆเราก็จะซื้อกลับคืนเต็มราคาเลย
3: ทำไมข้าต้องตามขึ้นไปด้วยคิดจะลุมข้างบนใช่ไหม
7: ถ้าคุณชายไม่พอใจก็ไปแจ้งความเลยแล้วกันให้ศาลเป็นผู้ตัดสินจะได้เปิดเผยแล้วก็เที่ยงธรรมดี
0: ไปดิไป
3: เอางั้นก็ได้เขาจะขึ้นไปกับเจ้าก็ได้
0: แน่
7: งั้นเชิญทางนี
3: ้เชิญเชิญ
4: ตามขึ้นไปดูด้วยได้ไหม
6: ขอโทษด้วยนะครับ
0: เชิญเลือกต่อได้เลยครับ
7: นี่ก็คือหินทดสอบทองและนี่ก็คือแผ่นทองของทองชนิดต่างๆเพียงแค่นำทองของท่านขูดลงบนหินเบาๆจากนั้นก็นำมาเทียบกับแผ่นทองก็จะรู้ในทันที
6: ทอง70 80 90และ100เรามีครบ
7: เริ่มทดสอบได
8: ้นี่คือทองแท้ทอง90ทอง70และนี่คือทองคำผสมทองเหลือง
3: สีเหมือนกันเปรียบเลยแสดงว่าเป็นทองปลอมอยู่แล้ว
8: สีของทองบ่งบอกเช่นนั้น
0: เฮ้ยพี่ต้าลี่นี่ดูให้มันดีหน่อยสิเป็นตราของร้านเราหรือเปล่า
8: เป็นตราของร้านเรา
3: ข้าก็บอกแล้วไงว่าเป็นทองปลอม
6: คุณชายจะขออภัยมันคงเกิดข้อผิดพลาดขึ้นฝ่ายเราผิดเอง
7: เพื่อชดเชยค่าเสียหายเราจะคืนเงินให้10เท่ากันแล้วกัน
3: อะไรเนี่ยอะไรใช้เงินอุดปากข้าพอดีจะได้ไม่รู้จะได้มาซื้ออีกใช่เปล่า
7: เราไม่เคยคิดอย่างนั้นนะยังไงเราก็ต้องตรวจสอบแน่
3: ตรวจสอบไปทำไมสรุปแล้วก็คือแกล้งหลอกคนโง่
0: ถ้าเราทำทองปลอมจริงก็คงไม่เรียกเจ้ามาทดสอบจนรู้ความจริงแล้วนะ
8: ที่ผ่านมาเขาทุ่มเทให้ห้างเจ็ดจินมาตลอดชีวิตแต่ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมาใส่ความข้าแบบนี
0: ้เสียงดังไม่ใช่ว่ามีเหตุผลนะ
8: ใช่คนปาเถื่อนจะฆ่ามันคุยด้วยเหตุผลไม่เป็นแต่สิ่งที่ข้าจะทำไม่ใช่พูดแต่ทำเลยข้านะทำได้ทุกอย่าง

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 น. ถึง 22:30 น. ทางททบ. 5

0: เชิญแจ้งความเลย
1: ใช่ไปเลยเราไปด้วยกัน
2: ข้าไม่ว่าเหมือนพวกเจ้าหรอกก็ได้ข้าจะเปิดโอกาสให้เจ้าตรวจสอบก็ได
0: ้ข้ามีคำตอบให้แน่ช่วยไปส่งเขาที
1: เชิญคุณชายไม่มีทางทองของเราจะปลอมได้ยังไงอ่ะ
3: นั่นสิเพราะอะไรปกติพี่ต้าลี่ดูแลอยู่ไม่ต้องไม่พลาดอยู่แล้ว
1: นั่นสิก็ถึงไม่เข้าใจไง
3: อ๋อข้ารู้แล้วมันจะเป็นไปได้อยู่แค่เรื่องเดียวคือมีหนอนบ่อนไส้ทำทองปลอมไม่ยากเนี่ยแต่นี่แบบมันเหมือนกันเปรียบคนที่ทำได้เหมือนแบบนี้ก็เป็นแต่พี่ต้าลี่คนเดียว
1: คุณชายหมายความยังไง
3: ล่ะก็แค่ลองวิเคราะห์ไปอย่างนั้นเองอ่ะ
1: ข้าทำงานที่นี่มานานอ่ะทำไมต้องทำสิ่งที่ผิดต่อห้างเจียนจินด้วย
3: เงินน่ะมันทำได้ทุกอย่างนั่นแหละพักก่อนได้ข่าวว่าร้อนเงินตอนนี้ไม่แล้วนี่
1: ข้าอยู่กับห้างเจียนจินมาตั้งแต่ทองแก่คนก่อนนะข้าไม่เคยคดโกงใครแล้วจะทำชั่วต่อห้างเจียนจินได้ยังไง
3: นี่ๆๆๆถ้าเป็นโกรธแบบนี้คงเพราะว่าข้าพูดแทงใจดำใช่ไหมล่ะ
1: เงียบเลยนี่นะข้าเกลียดการถูกใส่ร้ายตอนเด็กๆคนขายปลาหาว่าข้าขโมยมันลากข้าไปประจานเขาจึงบอกกับตัวเองว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาใส่ร้ายข้าอีกที่ผ่านมาเขาทุ่มเทให้ห้างเจ็ดจินมาตลอดชีวิตแต่ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมาใส่ความข้าแบบนี้
3: เออเดี๋ยวเสียงดังไม่ใช่ว่ามีเหตุผลนะ
1: ใช่คนปลาเถื่อนจะฆ่ามันคุยด้วยเหตุผลไม่เป็นแต่สิ่งที่ข้าจะทำอ่ะไม่ใช่พูดแต่ทำเลยข้านะทำได้ทุกอย่าง
3: เดี๋ยวโอ้ยนี่ก็โดนแล้วเฮ้ยพี่ตาลีพี่ตาลี่เนี่ยพี่จับบ้าหรือยังไงจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวจ๊ะ
1: ไอ้ทำอะไรจ๊ะถ้าจะไม่เชื่อก็ขอตายเพื่อพิสูจน
3: ์ไปปล่อยเขาไปปล่อย
4: อะไร
3: เนี่ย
4: ทำอะไรเบี่ยงอะไร
1: เดี๋ยวนะคุณแม
0: ่ตาลี่ค่อยพูดค่อยจาก็ได้นะ
3: มาช่วยกันหน่อยนะ
1: ปล่อยข้า
0: ท้อตายแล้ว
1: ไม่ก็ต้องตายด้วยกัน
0: ปล่อยตาลี่
3: เดี๋ยวใจเย็น
0: ดีดีจะกระโดดตึกทำไมเนี่ย
1: ต้องใส่ความอ่ะครับว่าข้าเป็นคนทำทองปลอมก็เลยขอตายเพื่อพิสูจน
3: ์อย่างนั้นข้าแค่พูดไปอย่างนั้นเองไม่รู้ว่าพี่จะเอาจริง
5: พี่ตาลี่ข้ามาก่อนเถอะนะ
1: ไม
5: ่ถ้าพี่ตายไปแล้วก็เหมือนผิดแต่ประตูเลยนะ
0: นั่นสิชื่อคุณชายสามเข้ามาก่อนเธอข้าเชื่อเจ้า
5: ข้าก็เชื่อพี่นะเชื่อข้าก็ดีแล้ว
3: เฮ้ยมา
4: โอ้โห
3: ไม่
4: จะหนักพี่สนอะไรเนี่ย
3: นี่ข้าไม่ได้ว่าพี่ก็ทำจริงจังไปพี่ตาลี่เดี๋ยวพ
0: ี่เดี๋ยว
3: ไปไหนพี่เดี๋ยวพี่ตาลี่โถงอน
0: อะไรกันทองปลอมเนี่ยเขาว่าทองปลอมนะ
4: ผู้หญิงจะโดด
0: ทำตัวโดดอะไรจะโดดนะ
4: ปลอมไม่โดดหรอ
1: ท่านแม่ชาบันเทอร์พี่ใหญ่แค่วุ่นวายไปหน่อย
0: มันต้องมีคนคิดฉวยโอกาสทำลายชื่อเสียงห้างเจี้ยนจิน
1: จะเกี่ยวกับการแจ้งชิงตำแหน่งนายกหรือเปล่าเนี่ย
6: ขอบคุณทุกท่านมากที่ให้เกียรติเชิญตามสบายไม่ต้องเกรงใจ
7: ขอบคุณมาก
0: คร
7: ับ
6: พูดถึงการทานหม้อไฟนี่นะมันมีประวัติอยู่เหมือนกันนะรู้หรือเปล่า
7: หม้อไฟ
6: เพราะว่าอาหารแต่ละอย่างมีที่ใส่ก่อและใส่หลังเริ่มจากเนื้อสัตว์เนี่ยเอาใส่ไปแล้วก็คุยกันไปเพื่อกับดูว่าเนื้อมันจะสุกหรือยังนะอ๋อเขาถึงเรียกว่ารบระหว่างทานใช่ไหม
7: ถูกต้องเลยพูดได้ดี
6: แล้วตาจะต้องคอยสังเกตหัวหน้าตำแหน่งกองพิธีการของข้าใช่ว่าไปได้ง่ายๆตาต้องคอยสังเกตหูก็ต้องคอยฟังแปดทิศเรื่องทองคำปลอมของห้างเจียนจินข้าได้รับข้อมูลมาแล้วใช่ครับเรื่องนี้มีผลต่อห้างเจียนจินมากหูหยินรองกูจะสืบให้กระจ่างนะ
0: ข้าสืบแน
8: ่หูหยินรองเคยล่วงเกินใครหรือเปล่าเขาจะจงใจแกล้งหรือเป็นเพราะว่าเกลือเป็นหนอนกันแน่
6: หูหยินรองเพราะมีเบาะแสหรือเปล่า
0: ข้าเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีคนจงใจใส่ร้ายส่วนเรื่องที่ว่าเป็นฝีมือของคนในหรือว่าคนนอกเนี่ยข้าขออุบไว้ก่อน
6: ข้าว่าทางที่ดีควรรีบสรุปประเด็นเพื่อตีวงสืบสาวให้มันแคบลง
0: ค่ะ
6: อ๋อต้นไม้ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจอลมพายุนะ
9: ความจริงแล้วเนี่ยด้วยสติปัญญาของหูหยินรองเนี่ยคงไม่มีใครสามารถทำอะไรได้หรอกที่เป็นไปได้ก็คือสร้างเรื่องขึ้นมาเองหรือเปล่า
0: ข้าเคยประกาศจะสืบทอดเจตนารมณ์ของสามีเพื่อทำให้ผู้ค้าทองเป็นปึกแผ่นแล้วข้าจะก่อเรื่องทำลายชื่อเสียงตัวเองทำไมกันเล่าคงเพราะมีใครบางคนกลัวว่าข้าจะได้ตำแหน่งก็เลยก่อเรื่องป้ายสีหมายทำลายชื่อเสียงข้าน่ะสิ
9: อย่ามาตีวัวกระทบคราดดีกว่านะ
0: คงกินปูนร้อนท้องละสิไม่ว่า
9: ไม่ต้องมาว่ากระทบกันเลยห้างติงฟงของข้าขายทองด้วยฝีมือไม่ทำเรื่องชั่วหรอกข้าติงใช้หวังทำไมต้องส่งคนไปใส่ร้ายเจ้ด้วยอ่ะ
0: แต่เจ้าก็เคยทำเรื่องชั่วๆมาเยอะแล้วนี
9: ่แต่เรื่องของปลอมนะข้าไม่ได้ทำนะ

0: อย่าได้โต้เถียงกันเลยบริสุทธิ์ใจใหญ่ต้องกลัว
1: แต่ได้เท้านางเป็นคนยั่วยุก่อนนะข้าเต็งใช้หวังขอสาบานต่อฟ้าและดินเลยขนาดข้าไม่รู้แค่คนเดียวยังกล้าเอามาเดิมพันเนี่ยคิดดูฮะถ้าข้าเนี่ยเอาทองคำปลอมไปใส่ร้ายห้างเจนจินจริงแล้วก็ขอให้ลูกหลานข้าตายเกลี้ยงเลย
2: เรื่องของคำสาบานก็แล้วแต่ความเชื่อนะเอาแน่เอานอนไม่ได้
1: เฮ้ยเท่าแก่มา
0: คนวงการเดียวกันจะได้ผิดใจกันเลยนะเรื่องทุกอย่างต้องอาศัยหลักฐานข้าก็ไม่อยากให้เรื่องทองปลอมนำลุกลามหากจะตัดสินตามกฎหมายต้องกราบทูลฮ่องเต้ถึงตอนนั้นก็จะต้องเกิดความเสียหายต่อวงการอย่างแน่นอนเลยทีเดียว
3: ค่ะได้เท้า
0: เอาอย่างนี้ข้าจะให้หูยินรองไปผู้คลี่คลายเรื่องนี้แต่จำไว้นะห้างเจียนจินเป็นห้างทองอันดับหนึ่งถ้าไม่อาจยืนยันความบริสุทธิ์ได้ก็คงจะไม่อาจอยู่ในฉังอันใดอีกต่อไป
3: แล้วข้าจะรีบสืบข้อเท็จจริงเพื่อล้างมลทินให้กับห้างเจียนจินค่ะ
0: นี่หากพบว่าใครเป็นผู้ทำลายชื่อเสียงห้างทองอันดับหนึ่งมันผู้นั้นก็อยู่ในฉังอันไม่ได้เหมือนกันเมืองฉางอัน
4: เอาแม่นางเชิญเลือกได้เลยครับทั้งกำไรและสร้อยสวยทั้งนั้นเลยหรือว่าจะเอาเชิงเทียนไหมฮะ
3: เชิงเทียนเหรอจะไปตั้งหน้าศพได้ยังไง
4: อ้าว
3: ข้าอยากซื้อไปฝากขันทีกับนางกำนันเขามีงานมงคลกัน
4: อ๋อเลย
3: อ๋อกระเบื้องลายนกยูงนั้นเท่าไหร
4: ่10ตำลึงอ่ะเนี่ย
3: 10ตำลึงเหรอแพงไปหรือเปล่า9ตำลึงก็แล้วกันนะ
4: ถึง51ค่าก็ขายไม่ได้เพราะมีคนจองเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
3: จองแล้วเหรอบังเอิญหรือเปล่านี
5: ่ตุ๊กแก
4: ครับผม
5: ก็มากระเบื้องลายทุกยูงกันยังไม่ห่ออีกเลยเนี่ย
3: เจ้าเองเหรอ
4: ห่อเดี๋ยวนี้เลยพอดีเมื่อกี้แม่นางขอดู
5: โอ้ที่แท้แม่นางอินผิดก็ชอบตาถึงจริงๆที่ช้าไปหน่อยตุ๊กแกนี่10ตำลึงช่วยนับด้วยนะครับ
4: ครับอะไรล่ะ
3: ที่แท้ก็ไม่ได้วางเงินมัดจำนี่นะ
5: เมื่อกี้ข้างเงินไม่พอเลยกลับไปเอาที่จวนคารับปากเท่าแก่แล้วคำไหนคำนั้นน่ะ
3: ไม่มีหลักฐานหรือเปล่า
5: แต่นี่คือสัจจะนะ
3: แต่ก็แค่ลมปาก
5: เจ้าเดียวไร้เหตุผลน่ะ
4: งั้นประมูลเลยดีไหมอ่ะ
3: ได้ใคร11
5: ใคร15
3: ใคร16
5: ใคร20
3: ถ้า20ซื้ออย่างอื่นได้ตั้งเยอะเนี่ย
5: ว่าไงบ่นงามๆอยู่ได้ตกลงจะเอามั้ยเงินไม่พอก็อย่าฝืนเลย
3: ดูไปแล้วช้านี่มันก็งั้นๆแหละเขาไม่อยากได้แล้ว
5: งั้นเอาคืนมา
3: ก็คืนไปสิอ่ะ
5: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้เจ้าทำช้ำแตก
3: ข้าส่งให้แล้วจะไปยอมรับเอง
5: เจ้าจะทำหล่นรีบใช้เขาเลยโ
4: อ้มาถ้าเป็นคนทำหล่นแตกไม่งั้นอ่ะข้าแจ้งความแน่ๆแล้วทำไมจ่าย
3: จะพูดเรื่องอะไรอ่ะ
5: แจ้งความไม่ได้นะแม่นางคนนี้เป็นมาเฟีย
3: เจ้า
5: จะแจ้งความหรือไม่ก็แล้วแต่นะโ
3: อ้ติงเหยียวเว่ยฝากไปก่อนนะก็แค่20ไม่ใช่ว่าข้าไม่มีเงินแค่นี้เรื่องเล็ก
4: ก็กระจายมาขอบคุณครับ
3: วันนี้สวยชะมัดเลยซิมเออตกลงว่าข้าสวยหรือว่าเจ้าสวยกันแน
6: ่ว่าไงพี่หญิงใหญ่ได้กำไรเยอะเลยใช่ไหม
3: จะกำไรได้ยังไงเจ้าหยางทำให้เราถูกตัดเงินเดือน1ปีแถมไม่ยอมหย่าทำเราขาดทุนย่อยยับเลยเงินที่ได้นี่แค่พอถูไถเท่านั้นเองนะ
6: คราวนี้ข้าอุตส่าห์ขายเครื่องประดับจนหมดตัวโดยอ้างว่าอยากช่วยผู้ประสบภัยซึ่งถ้าเจ๊งเราก็สวยเลยอ่ะ
7: เรียบร้อยแล้วล่ะเครื่องประดับของพวกเราขายได้ทั้งหมด1ล้านตำลึง
3: โอ้ยล้านจริงเหรอ
6: ได้เยอะแล้วตั้งล้านตำลึง
7: จริงจังเลยข้าคุยกับท่าแก่จูเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เงิน 200,000 ตำลึงซื้อเศษข้าวไปช่วยผู้ประสบภัยส่วนที่เหลืออีก 800,000 เราทั้ง4คนจะได้แบ่งเท่าๆกัน
6: ดีจังเลยดีจังเลย
3: คุณหญิงใหญ่นี่ยอดเยี่ยมเลยนะยิงนัดเดียวแต่ได้ถึง4พวกเราได้เงินเท่าแก่จูก็ได้ลกข้าวสารชาวบ้านก็ได้ข้าวเศษข้าวมันก็กินได้เหมือนกันนะ
6: คราวนี้เราได้ทำบุญครั้งใหญ่เลยนะ
8: ได้กำไรแถมยังทั้งได้ทำบุญถ้าเสด็จพ่อทรงทราบว่าพวกเราใจบุญขนาดนี้จะต้องทรงพอพระทัยแล้วก็มีรางวัลให้แน่เลย
6: ใช
1: ่องค์หญิงสามเสด็จแล้ว
6: อยู่กันพร้อมหน้าใช่นะเจ้าหยางจะมาที่นี่ทำไมล่ะจะทำบุญทั้งทีทำไมไม่ชวนข้าพวกท่านคำนวณยังไงได้ทั้งขึ้นทั้งล่องข้าคงต้องขอศึกษาจากพี่หญิงน้องหญิงซะแล้วแต่ระวังกำแพงมันจะมีหูนะ
7: เจ้านั่นแหละจะช่วยข้า
6: ถูกต้องเรื่องทำบุญน่ะข้า

0: จ้าหยางชอบอยู่แล้วถ้านำเงินที่ขายเครื่องประดับมาให้ข้าก็แล้วกันข้าจะนำไปซื้อข้าวสารแล้วก็นำไปแจกให้ชาวบ้านเองนะ
1: จะว่ายังไงนะ
0: ไม่เข้าใจเหรอก็ได้เดี๋ยวข้าพาเท่าแก่จูไปเข้าเฝ้าอินผิง
1: เฮ้ยค่ะ
0: เราไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อกันเถอะ
1: เดี๋ยวก่อน

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นาทีสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายรีเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
5: ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอินพิง
7: เฮ้ยคะ
6: ถ้ามีคนอ้างเสด็จพ่อว่าสร้างกุศลทั้งที่ความจริงเพื่อหาผลประโยชน์จะต้องโทษสถานใดไหนบอกสิ
7: ความผิดข้อนี้โทษคือประหารนี่อย่าพูดบ้าๆนะพวกเราไม่ได้หาผลประโยชน์
6: ถูกต้อง
8: ต้อง
6: ไม่ได้ว่าสักหน่อยร้อนตัวหรือไง
8: ไม่ต้องบอกอ้อมค้อมหรอกพูดมาเลยดีกว่าแต่รู้ไว้ด้วยว่าเราทำครั้งนี้เพื่อช่วยผู้ประสบภัยเจ้าไม่ต้องมาตีรวนหรอกถ้าดูนิสัยของเจ้าถ้ามีพยานหลักฐานป่านนี้คงไปฟ้องชุยไทเฮาแล้วไม่มาบอกให้พวกเรารู้หรอกจริงไหมล่ะ
9: พี่ใหญ่พูดถูกแล้ว
8: เรายังต้องเตรียมการช่วยชาวบ้านคงไม่ว่างคุยกับเจ้าแล้วนะเชิญกลับ
6: ไม่เป็นไรในเมื่อพี่หญิงใหญ่ไม่ว่างงั้นเจ้าหยางก็จะไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเพราะเสด็จพ่อก็คงอยากพบผู้ใจบุญที่ชื่อเท่าแก่จูเจนนี่กู้ตัวเองทำรอบคอบแล้วเขาก็บอกแล้วว่ากำแพงมีหูที่จะทำงานใหญ่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะส่งผู้หญิงไปหาเท่าแก่จูแถมยังเป็นนางกำนันมันก็เลยตกเป็นเป้าสายตาจริงไหมจ๊ะซิมเอ๋อพี่หญิงรองได้ข่าวว่าขายเครื่องประดับไปตั้งเยอะคงจะได้เงินมาเยอะสินะพอเหล่าเศรษฐีรู้ว่าเครื่องประดับเป็นขององค์หญิงก็ต้องพากันประมูลเพื่อแย่งกันซื้อเงินที่ได้กลับมาคงจะมหาศาลเลยสินะเนี่ย
7: เขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็แค่อยากช่วยชาวบ้าน
6: ช่วยช่วยยังไงอ้อจริงสิคิดว่าจะแจกข้าวสารใช่ไหมข้าวสารของเท่าแก่จูดีจริงหรือเปล่า
7: ดีแน่เลยเพคะถ้าแก่จูนะมีเศษข้าวอยู่ในโกดังอีกตั้งเยอะราคาถูกมากยังต้มน้ำข้าวได
6: ้อ๋อขายเครื่องประดับแพงๆแล้วซื้อข้าวถูกๆเป็นแผนที่ไม่เลวเลยจริงไหมจ๊ะพี่หญิงรอง
7: เขาไม่รู้เรื่องนะจะถามพวกเขาสิ
6: อ๋อน้องหญิง4น้องหญิง5จริงหรือเปล่าจ๊ะขนาดพระสวามีเอาไว้ขอตัวก่อนนะคะ
10: โอ้ยเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
7: โอ้ย
10: กลับก่อนแล้วนะ
7: ข้าก็เวียนหัวเข้าไปก่อนแล้วนะ
6: เจ้าหยางเจ้าต้องการอะไรในเมื่อพี่หญิงใหญ่สร้างบุญกุศลเจ้าหยางก็เลยอยากจะช่วยด้วยอีกแรงหนึ่ง
8: เจ้านั่นแหละจะช่วยข้า
6: ถูกต้องเรื่องทำบุญน่ะข้าเจ้าหยางชอบอยู่แล้วถ้านำเงินที่ขายเครื่องประดับมาให้ข้าก็แล้วกันข้าจะนำไปซื้อข้าวสารแล้วก็นำไปแจกให้ชาวบ้านเองนะ
8: เจ้าว่ายังไงนะ
6: ไม่เข้าใจเหรอก็ได้เดี๋ยวข้าพาตุ๊กแกจูไปเข้าเฝ้าอินผิง
7: เฮ้ยค่ะ
6: เราไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อกันเถอะ
8: เดี๋ยวก่อน
6: มีอะไรเหรอคะ
8: อ่ะ

0: ตั๋วเงินล้านตำลึงเอาไปไม่ขาดไม่เกิน
1: เจ้าหยางขอขอบคุณพี่หญิงใหญ่แทนเหล่าผู้ประสบภัยอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิเจ้าหยางก็แค่อยากให้ท่านสร้างบุญบ้าง
2: นี่นี่อินพิงเราไปกันเถอะ
3: แค่องค์หญิง
2: นี่เฮ้ย

0: แม่นางสิบเอ๋ยนัทขยาวิการพระองค์หญิงใหญ่จะมีเรื่องด่วนเหรอ
1: เจ้ายังมีองค์หญิงใหญ่ในสายตาอีกเหรอ
0: ถวายบังคมองค์หญิง
1: องค์หญิงสามให้ผลประโยชน์อะไรอ่ะจะถึงได้กล้าทรยศข้าถึงกับแฉเรื่องของเรา
0: ทรงเข้าพระทัยผิดแล้วกระหม่อมเปล่า
1: ต้องซ้อมมาเดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวองค์หญิงใหญ่โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยโอ้หญิงใหญ่กระบอกไม่เคยพบกับองค์หญิงสามเลยโอ้ย
1: โอ้ย
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระบอกเมื่อกลับมาใจโจจะได้ว่าองค์หญิงสามได้ยังไงตัวเรืออยู่นี่เลย
1: องค์หญิงใหญ่เลวที่สุดข้าดันหลงกลของเจ้าหยาง
0: กระบอกจงรักภักดีต่อองค์หญิงไม่เคยคิดโทษทรยศ
1: จงซ้อมมันให้เต็มที
0: ่
1: จนกว่าข้าจะหายแค้นพี่คะ
0: โอ้โอ้ยพอแล้ว
2: องหญิงข้าได้นำตั๋วเงินล้านตำลึงไปให้กรมวังดำเนินการแล้วใต้เท้าจางก็นำข้าไปแจกจ่ายเรียบร้อยแล้วพี่คะ
3: ทำได้ดีมาก
2: ดีที่องหญิงทรงพระปรีชาไม่ปล่อยให้องหญิงใหญ่หาผลประโยชน์นะพี่คะ
3: ก็เพราะเจ้านั่นแหละที่ไปสืบเรื่องเท่าแก่จูแถมยังสืบจนรู้ว่าเขาเตรียมนำเศษข้าวลงเรือไปให้ชาวบ้านก็เลยทำให้ข้าน่ะรู้แผนชั่วของพี่หญิงใหญ่ไงล่ะ
2: แต่ก็ต้องเป็นเพราะองค์หญิงด้วยถึงทรงสามารถทำให้องค์หญิงใหญ่ยอมคลายความจริงออกมา
3: ดีที่เราหยุดยั้งได้ทันนะถ้าเสด็จพ่อทรงทราบการกระทำที่น่าละอายก็จะต้องทรงลงโทษอย่างหนักเมื่อนั้นชื่อเสียงเหล่าองค์หญิงก็จะป่นปี้ไปหมด
2: แต่พวกองค์หญิงใหญ่คงจะอาฆาตแค้นคิดว่าองค์หญิงทรงกลั่นแกล้งนะพี่คะ
3: ยังไงพวกเขาก็เกลียดข้าอยู่แล้วแล้วจะไปคิดมากทำไมล่ะข้าก็มีเจ้าเป็นพี่น้องอยู่แล้วนี
2: ่องค์หญิงโปรดวางพระทัยตราบใดที่ยังมีองครักษ์พญาหงส์ป้ายทองคนนี้อยู่ไม่มีใครหน้าไหนหรอกที่จะมาทำร้ายองค์หญิงได้ขอบพระทัยพี่ค่ะ
4: แต่ท้องเธอดื่ม
3: ไปสิเร็วเข้า
5: เฮ้ยข้าน้อยติงไฉหวัง
3: ข้าน้อยหนีเหยินฉือคารวะใต้เท้าหล่อ
6: เท่าแก่ติงติงหูหยินใต้เท้าหล่อตอนนี้ก็ขาดแค่ตะแก่ไม้กับหูหยินรอง
5: ไม่ทราบใต้เท้าหล่อตามเข้ามาด้วยสาเหตุอันใดหรือ
6: เรื่องที่ห้างเจียนจินขายทองคำปลอมหูหยินรองว่ามีเบาะแสจึงขอให้ข้าเชิญเท่าแก่ทั้งสามมาร่วมกันหาหรือ
5: เขาได้เบาะแสอะไรอะ
6: เรื่องนี้ข้าเองก็ยังไม่ทราบ
7: ดูตะแก่ติงตื่นเต้นไม่อยากรู้ว่าท่านแม่สืบเจออะไร
8: เขาอยากรู้หรือว่ากลัวกันแน่หรือว่าเพราะกินปูนร้อนท
3: ้
8: อง
3: นี่ๆๆๆๆอย่ามาให้ร้ายป้ายสีกันแบบนี้นะ
5: ข้าติงใช้หวังคิดดีทำดีทองคำแท้น่ะไม่กลัวไฟอยู่แล้ว
7: ก็ว่าตะแก่ติงพูดผิดแล้วนะ
8: เหร
7: อทองแท้จะไม่กลัวไฟได้ยังไงมันละลายเอานะ
5: อ้าวเฮ้ย
7: มีแต่ทองเก๊เท่านั้นแหละที่ไม่กลัว
8: แม่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทองเก๊ถึงไม่กลัวไฟเพราะความจริงแล้วก็คือคนชั่วแต่เสแสร้ง
5: พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฮะผู้จาแดดดันเหมือนไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยพ่อแม่สั่งสอนมากหรือเปล่าเนี่ย
8: อ้าวๆๆๆขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ย
7: เราได้รับการอบรมมาดีกว่าเขาอีก
8: ใช่
7: พ่อแม่ของเรายังอยู่ก็เลยพร่ำสอนทุกวี่ทุกวันก็เลยเป็นคนดีแบบนี้
3: แหม
7: ใ
3: จ
8: เย็นทำไมโชคดีเหมือนเราเพราะว่าพ่อแม่ตายหมดแล้วก็เลยไม่มีพ่อแม่สั่งสอน
5: เจ้าสอนหัวใต้เท้าครับ
6: พ
5: ่อเขา
6: พอกันแล้วแหละอย่าโตเถียงกันอยู่เอาไว้หูยินรองมาก็ทราบกันเอง
3: โอ้ยช่างมันเถอะอย่าถือสาเด็กเมื่อวันสื่อเลย
5: ถอนเงินวันนี้เถอะ
7: ท่านแม
8: ่แม่เล็ก
1: ติ้งหลายซีขอคารวะใต้เท้าหล่อค่ะ
6: หูยินรองท่านมาก็ดีแล้วซื้อทราบแล้วใช่ไหมว่าใครใส่ร้ายนะ
1: ทุกท่านเรื่องเกี่ยวกับทองคำปลอมข้ามีหลักฐานแน่ชัดแล้วมันเป็นแผนของใครบางคนที่คิดใส่ร้ายห้างเจี้ยนจิน
7: ท่านแม่ถ้าอย่างนั้นก็

0: ควรจะชี้ตัวตอนนั้นจะเท่าหลอมันไปเลย
1: แต่เท่าหลอจะได้สั่งให้จับขังคุกไปเลย
2: พูดอะไรมั่วๆระวังจะย้อนก็หาตัวเองเฮ้ยขอให้มีหลักฐานอย่างที่ว่าก็แล้วกัน
3: ในเมื่อนัดทุกคนมาเขาก็ย่อมต้องมั่นใจเต็มร้อยและมีหลักฐานแน่ชัด
2: ถ้ามีหลักฐานก็รีบควักออกมาเลยอย่ามัวจะมาพ่นน้ำลายใส่ร้ายคนดีแบบนี้เน
3: า
2: ะอ
3: ย่าแกล้งใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ก็แล้วกันนะเนี่ยติ้งหลายซีขอสาบานต่อฟ้าถ้าข้าใส่ร้ายคนดีขอให้หัวหลุดจากบ่าเอาไม่สิได้เท้าหลอข้าควรพูดว่าข้ายินดีใช้ชีวิตของทุกคนในตระกูลจินมาเดิมพันว่าต้องไม่ผิดตัว
0: มั่นใจมาก
3: คนที่ใช้ทองปลอมใส่ร้ายป้ายสีห้างเจี้ยนจินก็คือเจ้า
2: ข้า
3: อะไรนะอะไรนี่เจ้าหลีกไปไกลๆไม่ได้ชี้เจ้
0: า
3: ข้าชี้คนข้างหลังเจ้า
0: เอา
4: เ
0: ถอะฮ
3: ะ
0: ใครอยู่ข้างหลังล่ะ
2: เอา
0: ผู้หญิงรอพูดเรื่องอะไรเขาไม่เข้าใจเลย
3: เดิมทีข้าก็ไม่เข้าใจเรื่องที่จะพูดว่าสามีข้าเคยมีบุญคุณบุญคุณคืออะไรข้าจึงอยากรู้ก็เลยไปสืบหาข้อมูลที่แท้ก็เพราะในอดีตเจ้าเคยทำทองปลอมออกหลอกขายชาวบ้านแล้วก็ถูกเปิดโปงถูกขับออกจากวงการจนต้องตกอับสามีข้าเห็นใจก็เลยอุปการะเจ้าแถมช่วยจะตั้งตัวได้แต่ไม่นึกเลยว่านิสัยเดิมเจ้าจะไม่เปลี่ยนแถมยังเนรคุณมาทำลายห้างเจี้ยนจิน
2: โอ้
0: นี่ถูกต้องตอนนั้นเพราะข้ายังเด็กก็เลยทำพลาดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะเป็นคนก่อเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่
3: ยเจ้าเป็นถึงระดับเท่าแก่ห้างทำไมต้องลงมือด้วยตัวเองแค่ให้ไม่เฟยทำก็พอละวันที่ไม่เฟยมาอารวาสที่ห้างเจี้ยนจินเขาได้พูดว่าอารองน่ะเป็นคนที่ช่วยดูทองคำให้กับเขา
5: อ๋ออารองของข้าเป็นคนบอกเองว่าทองคำของร้านเจ้าเป็นของปลอม
3: ซึ่งอารองของเขาก็คือเจ้านี่เองช่วงที่ผ่านมาไม่เฟยกำลังจะแต่งงานก็เลยต้องการเงินแล้วต่อมาเขาก็บอกญาติว่าดีที่เจอกับอารองถึงได้มีเงินเตรียมการแต่งงาน
0: ตลกข้าช่วยญาติมาผิดตรงไหนยืนยันอะไรได้ล่ะถ้าเขาไปฆ่าคนแล้วมันจะเกี่ยวกับข้าไหม
6: หรอเขาไปไหนตามหาหรือเปล่า
7: ให้เราช่วยก็ได้นะ
3: ไม่ต้องหรอกใครๆก็หาเขาทั้งนั้นน่ะ
8: นั่นไงไอ้นี่ไม่เคยมีข้าวหัวนี่มาตามมาได้ด้วย
9: คนน
8: ี้
9: จะได้ซ้ำ
8: ควรจะล่าดีไหม
3: ไม่ไม่เฟย

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: กทบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น. ถึง 20:00 น. ก่อนข่าวพระราชสำนัก

0: วีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: ปู่ยินร้องจะกล่าวหาใครก็จะมีพยานและหลักฐานถ้าเป็นคนทำแบบนี้มาทำลายชื่อเสียงของข้าจะเท่าหรอได้โปรดอย่าไปเชื่อนานะครับ
2: ปู่ยินร้องท่านมีหลักฐานไหม
3: ที่ข้ามาช้าน่ะเพราะไปรับหลักฐานที่ท่าเรือข้าส่งคนไปสืบเรื่องทั้งหมดที่ซานซีเลยเจอตราห้างเจียนจินปลอมที่เจ้าสั่งทำขึ้น

0: เนี่ยนี่ก็คือใบเสร็จพร้อมแบบและสำเนาตั๋วแลกเงิน
1: ชัดเลย
0: นี่ค่ะเจ้าไม่กล้าจ้างช่างที่ฉางอันทำก็เลยแอบส่งญาติไปว่าจ้างช่างที่ซานซีและยังบอกกับญาติว่าถ้าได้เป็นนายกสมาคมก็จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันอยากจะเอาเท่าไหร่ก็ได
2: ้โอ้โหทำไมขี้โกงอย่างนี้เนี่ยฮะถ้าเป็นนายกสมาคมในวงการทองคำในฉางอันไม่หวังพังพินาศแน่ๆเลย
0: สารเลวจริงๆทำให้สามีข้าถูกกล่าวหา
2: แล้วเนี่ยตรงนี
3: ้เราเวลาที่มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะว่ายังไง
4: แท้ก็เป็นโจรใช้หัวอะไรอีกอะ
0: ห้างจิ้นจินยังไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับห้างไม่หลีแถมสามีข้าก็เคยช่วยเจ้าแต่เจ้ากลับมาแว้งกัดเราแบบนี
4: ้สามีเจ้าโง่เองเราเป็นคู่แข่งกันแต่เขากลับมาช่วยก็เหมือนเอาหินทุบขาตัวเองคนโง่เง่าอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นผู้นำของผู้ค้าทองแต่ที่ห้างเจียนจินวันนี้เพราะว่าโชคช่วยข้าไม่ได้แพ้ที่ความสามารถแต่แพ้ที่ดวงคนฉลาดจะข้าทำไมต้องเป็นลูกไล่ผู้หญิงอย่างเจ้าด้วยล่ะ
0: น้อย
4: เธอมาเล่นเจ้าเล่นจริงๆถ้าแพ้ของเจ้าสำเร็จก็ยิงหนึ่งเหมือนได้สองห้างเจียนจินจะเสียชื่อฐานขายทองปลอมฉะนั้นติงฟงก็ยังถูกสงสัยว่าการแกล้ง
2: ม
4: ารับเจ้ามาเสนอตัวและยึดครองวงการค้าทองในฉางอันซะ
3: ช่างฝันเฟื่องเหมือนขุดหลุมฝังตัวเองวงการทองคำในฉางอันไม่ขอต้อนรับคนเลวอย่างเจ้าอีกต่อไปเจ้าหน้าที่คุมตัวมันไปให้กรมการปกครองตัดสินเดี๋ยวนี
5: ้ครับไต่ทอง
4: หรือจะฆ่าไปกูก็เป็นผู้นำจะเป็นโก้ทั้งนั้นจะผู้โก้
3: ไปอุยินรองช่างเปี่ยมความสามารถสามารถล้ามนทินในห้างเจียนจินได้ข้าต้องขอนับถือ
0: ได้เท้ายกย่องเกินไปแล้ว
2: เมื่อกี้เนี่ยเห็นชี้ข้านึกว่าจะมาใส่ร้ายข้าซะอีก
0: ม
2: าดู
0: โอ้ยข้าไม่เคยสงสัยเจ้าหรอกเจ้ามันคิดมากไปเองนี
2: ่อ้าว
5: ก็ที่ฉางอันมีแต่ตระกูลติงที่บาดหมางกับตระกูลจินภายนอกเจ้าก็ยิ้มให้แต่ความจริงยิ่งกว่างูพิษและจะไม่ให้คิดว่าเป็นเจ้าได้ยังไงล่ะจริงป่า
0: วพวกเราคิดดีทำดีไม่กลัวอยู่แล้วย่ะ
4: แล้วทำไมเมื่อกี้ถึงหน้าซีดล่ะ
3: ผู้หญิงรองมีเรื่องนึงที่ข้าไม่เข้าใจใครๆต่างก็สงสัยเท่าแก่ติงแต่ทำไมท่านกลับคิดเป็นอื่น
0: ก็ด้วยคำพูดของเขานั่นแหละค่ะ
2: คำพูดอะไร
0: ถึงเจ้าจะงกตึงเหนือโฉดชั่วเห็นแก่ตัวแต่เจ้าเล่ห
2: ์หยุดเลยนะจะฉวยโอกาสกระเทิบข้าหรือไงฮะ
0: แค่อย่าพูดให้เห็นภาพถึงเจ้าจะชั่วและเจ้าเล่ห์กับคนอื่นๆแต่ในแผ่นดินนี้ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่เจ้าจริงใจและมีแต่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนข้าใช่ไหมล่ะลูกของเจ้าตังหากเล่าติงโยเวยขึ้นวันที่ไต้เท้าหล่อเลี้ยงหม้อไฟเจ้าเลือดขึ้นหน้าเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ถึงกับเอาลูกของตัวเองมาสาบานยังไงเล่า
2: ถ้าข้าเอาทองคำปลอมไปใส่ร้ายห้างเจียนเจนแล้วก็ขอให้ลูกหลานข้าตายเกลี้ยงเลยอ่ะ
0: เพราะคำพูดประโยคนี้แหละข้าก็เลยมั่นใจว่าเรื่องนี้เจ้าไม่เกี่ยว
2: เอาก็แน่ละสิลูกเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของเราเลยเนอะ
6: ผู้หญิงรองไม่ไหวพริบและสติปัญญาจริงๆเลยนะ
3: ผู้หญิงรองไม่เพียงมีสติปัญญาแต่ยังมีความหลักแหลมและความช่างสังเกตรู้จักแยกแยะดีชั่วจากกันอย่างชัดเจนในเมื่อเท่าแก่ทั้งสองต่างยกย่องท่านถ้าอย่างนั้นข้าก็จะขอเสนอชื่อของท่านเป็นนายกสมาคมเสน
0: อคุณไม่เท้าหล่อมากค่ะ
5: คุณไม่เท้าหล่อ
6: ผู้หญิงรองท่านเหมาะสมอย่างที่สุดแล้วล่ะ
5: เอาสามนี่แหละเหมาะสมเหมาะสมแล้วจริงเปล่า
7: ลมพายุไม่อาจสั่นคลอนภูผาสายฝนไม่อาจล้มต้นสนต้องขอขอบคุณบรรพชนที่ช่วยเหลือลูกหลานให้มีชัยเหนือคนพาลและต้องขอบคุณที่ช่วยให้หลายซีได้เป็นนายกสมาค
0: มท่านพี่ข้าได้สานต่อความหวังของท่านแล้วนะ
5: โปรดช่วยตระกูลจิน
0: ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
4: และไม่หวาดหวั่นต่อลมพายุ
3: ขอให้ท่านย่าและแม่เล็กมีความสุขสุขมาก
7: ๆถ้าจะให้ดีให้ตระกูลจินมีลูกหลานเพิ่มตัวหกตัวลกมีลูก3ปี2คนแล้วยิ่งถ้าได้เห็นตัวซิ่วแต่งงานแล้วก็ยิ่งแจ๋ว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม
5: ่เฮ้ยหน้าแดงเลยแม่
3: ใช่
5: ไม่คิดว่าจะขี้อายแบบนี้นะ
3: ดูนั่นสิอาสี่เขาขำจนใหญ่เลย
0: ถึงข้าจะขำนะแต่ข้าก็ไม่ได้ขำคุณชายสามเลยนะคะ
4: อ้าวเขาก็แค่ล้อเล่นเท่านั้น
0: โธ่เอ้ยเรื่องของนึกคู่น่ะมันรีบกันไม่ได้หรอก
7: มันก็จริงหลายสี่ไปแก้บนกับข้าที่เขาพุทโธจะได้แวะไหว้ศาลเจ้ากรรมเทพเพื่อข

0: ให้ท่านช่วยหาคู่ให้กับตัวซิวดีกว่า
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: ซิวี่ช่วงนี้ฝากดูแลบ้านด้วยนะ
0: ได้ค่ะ
2: ส่วนพวกเจ้าสามคนน่ะจงช่วยดูแลร้าน
0: นี่โอกาสพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้ดีทำให้ดีที่สุด
3: ไม่ต้องห่วงครับเราจะร่วมแรงร่วมใจขายทองให้เกลี้ยง
4: ท่านย่าไม่ต้องห่วงเราพี่น้องรักกัน
3: ทำอะไรก็สำเร็จ
2: ดีจังร้านจิ๋วกี่นี่มีเกี๊ยวทุกไส้เลยนะจะกินเท่าไหร่ก็ได้วันนี้ข้าเลี้ยง
5: แต่ข้ากินตั้งเยอะตั้ง5ช่างเชียวนะ
2: นานเจ้าจะได้หยุดสักทีแต่กินเสร็จแล้วจะต้องไปกับข้านะ
6: เอาอะไรมาชักเล่นไหมเล่นนัก
2: ลี่อิง
6: สวยๆเลย
7: ลูก
2: ลี่อิง
5: อ๋ออินพิง
2: นี่เพื่อนของข้านะอูสีเต๋อ
5: เรียกข้าอาสีก็ได้พี่ลี่อิง
2: อาสีลี่อิงเป็นเพื่อนสนิทข้าในวังแต่สองปีก่อนที่วังปล่อยอิมก็เลยได้ออกจากวังเนี่ย
5: ปล่อยอิมมันคืออะไรเหรอ
2: ปล่อยอิมคือกฎในวังถ้าปีไหนดวงเมืองไม่ดีฮ่องเต้ก็จะส่งเลือกนางกำนันที่ดวงสมพงษ์ให้ออกนอกวังพระชายก็คือเอี้ยงหญิงก็คืออิมก็เลยต้องทำเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเพื่อดวงเมืองดีขึ้น
5: อ๋อได้ความรู้จากในวังเยอะเลยนะ
2: ใช่ลี่อิงออกจากวังมาได้ปีหนึ่งแล้วนะแล้วจะเป็นยังไงบ้างล่ะมีครอบครัวหรือยัง
5: เฮ้ยตอนแรกได้แล้วแต่ตอนนี้แห้วแล้ว
2: รออะไรอ่ะ
5: ก็ก่อนวันแต่งงานก็หนีไปก่อนน่ะ
2: หนีเหรอเขาไปไหนตามหาหรือเปล่า
5: ให้เราช่วยก็ได้นะ
8: เออไม่ต้องหรอกใครๆก็หาเขาทั้งนั้นน่ะ
9: นั่นไงไอ้นี่ไม่เคยมีข้าวหัวนี่
10: คนนี้จะได้ซ้ำ
5: มั้ง
10: ควรจะล
5: ่
10: าด
5: ี
10: ไหม
5: ไม่เออไม่เออเฟยใช
8: ่จ้ะพี่แท้เขาเป็นนักต้มตุ๋นคดีทองปลอมของฮั่นจิ้นจินก็ฝีมือเขานี่แหละ
2: ดีนะที่ไม่เข้าพิธีไม่งั้นจะต้องสะอื้นแน่เลย
5: งั้นวันหลังต้องระวังนะอย่าเที่ยวหาแม่สื่อเถื่อนอีกละ
8: ครับเปล่านะข้าไปหาผู้ตรวจการวิวาเพื่อความมั่นใจแต่ไม่นึกเลยอ่ะเขาจะเลือกนักต้มตุ๋นมาให้ผู้ตรวจการ
2: ผู้ตรวจการวิวาที่แซ่ติงใช่หรือเปล่าน
8: อกจากเขาจะมีใครล่ะ
2: อาสิไปกินเกี๊ยวกับวันหลังนะตอนนี้มีงานเร่งด่วนต้องรีบทำแล้วล่ะ
11: ตรวจสอบทะเบียนแล้วไม่มีประวัติอาชญากรมีความประพฤติดีประวัติครอบครัวดีคนหนึ่งชอบเพลงคนหนึ่งชอบวาดรูปเหมาะสมกันอย่างยิ่ง
12: ใช่ครับแต่งเท้า
2: แน่ใจหรือว่าเหมาะสมคนหนึ่งเอาแต่วาดรูปคนหนึ่งเอาแต่เล่นเพลงถ้าอย่างนั้นคงไม่ต้องคุยกันเลยละสิจะเป็นผู้ตรวจการวิวาภาษาอะไรเนี่ย
11: มันเป็นมาตรฐานที่ทางการกำหนดเอาไว้ข้าเพียงทำตามกฎระเบียบถ้าเป็นทางสงสัยในการทำงานของข้าย่อมสามารถร้องเรียนให้ฮ่องเต้ทรงตัดสินได้ทุกเวลา
2: เฮ้อนึกว่าข้าไม่กล้าเหรอ
11: หาไม่ได้แม่นางกล้าคิดกล้าทำข้าเคยประสบพบเจอมาแล้ว
5: อินพิงเรื่องอื่นไว้ก่อนเข้าประเด็นดีกว่า
2: จริงด้วยเพื่อนข้าให้เจ้าเป็นพ่อสื
11: ่ออ๋อหาคู่เหรองั้นรับบัตรคิว
12: อ๋อแต่เท้าวันนี้บัตรคิวแจกไปหมดแล้วนะครับ
11: ที่นี่เราเปิด8โมงเช้าปิด4โมงเย็นนี่4โมงเย็นแล้วใช่ไหม
12: ครับเชิญกลับได
2: ้เจ้าสิกลับบ้านเก่าไปเลยถ้าคุยเรื่องเพื่อนข้าไม่จบก็อย่าหวังเลยว่าจะได้กลับกันน่ะ
11: แล้วมันเรื่องอะไรอ่ะ
2: เขาจะไม่ทันบอกจะรู้ได้ยังไง
12: นั่นน่ะสิ
2: เป็นขุนนางซะเปล่าน่าจะมีความรอบคอบมีความจริงใจบ้างนะ
5: เอ๊ะให้ข้าช่วยพูดดีกว่านะรู้สึกว่าเจ้าอ้อมากเลยอ่ะ
12: กรุณาบอกชื่อของเจ้าด้วยนะ
8: ข้าชื่อว่าเฮอร์ลี่อิง
2: ไม่ต้องหาแล้วลี่อิงเป็นชาวฉางอันแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าได้เลือกไม่เฟยเป็นคู่ให้นางค่าธรรมเนียมก็เก็บไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่เฟยกลับหายเข้ากลีบเมฆไปเลย
12: แต่เท้าข้อมูลของเฮอลี่อิงกับไม่เฟย
11: ไม่ว่าจะอายุความรู้ความชอบก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากก็ถ้าว่าเหมาะสมก็ดีแล้วแล้วจะผิดพลาดได้ยังไงอ่ะฮะ
5: แต่เขาเป็นนักโทษเขาใช้ทองปลอมหลอกเอาเงินห้างจิ้นจิน
11: นี่ตอนนั้นประวัติเขายังดีการเป็นนักโทษในภายหลังเนี่ยไม่เกี่ยวกับข้าเลยนะจริงๆสิ
2: เฮ้ยเจ้านี่มันช่างปัญญาอ่อนสร้างเวรโดยไม่รู้ตัวเลยนะ
5: นักโทษแผ่นดินจะคู่ควรกับคนดีๆได้ยังไงกันเล่า
11: เอางี้ดีป่ะพรุ่งนี้แม่นางลี่อิงมารับบัตรคิวใหม่นะข้าจะได้ทำรายการยกเลิกเรื่องเก่าแล้วก็หาคู่ใหม่ให้กับเจ้าเลยดีมะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
13: อาซีจะเป็นไงบ้างอ่ะอาซี
5: ฮะโอ้ยตอนนี้ข้าไม่เพียงแต่ร้อนหัวใจมันยังเต้นตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มข้าไม่เชื่อหัวใจจับดูสิจับดู
13: จับจับจับ
5: จ
13: ับ โอ
5: ้ย
13: จับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับ

0: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รอง9กระหลัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
1: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
2: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธานผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5

0: ชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศได้คิดค้นการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบ
1: ติดตามชมรายการ Gen 4 Chef ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทางททบ. 5หรือทางช่อง YouTube Gen 4 Chef

0: ทุกคนกันมือที่มึงจำได้ไหมมึงบอกมึงรักนอยองไง
1: ผมรักนอยองครับ
0: เอ๊ะแข็งใจไว้

0: บ้างไป
1: อร่อยมากค่ะ
2: เสียงหวานเลย
0: เสียงแพ้ด้วย
2: แ
3: ม่แล้วก็ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
4: ข้างหลังทำไมไม่ชาเลยอ่ะไม่กิน
5: พบกับรายการ Gen Z Chefรายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
4: อ
5: ้
4: าวไม่รอเพื่อน
6: นะ อ๋อมาอ๋อง
7: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
8: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: นับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทาสักครู่กำลังพลจิตอาสาเข้าซ่อมแซมบ้านให้ทหารกองประจำการตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้ทหารที่มีฐานะยากจนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกำลังพลจิตอาสากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21เข้าซ่อมแซมบ้านให้ทหารกองประจำการตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้ทหารที่มีฐานะยากจนให้กับพลทหารฉัตรมงคลสาลีทหารกองประจำการผัดที่1ทับ2569ที่บ้านหมู่ที่9บางครองสำราญตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนและสภาพบ้านเก่าทรุดโทรมไม่แข็งแรงไม่ทนต่อสภาวะลมฟ้าอากาศซึ่งหน่วยได้จัดชุดช่างดำเนินการมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่น้องทหารใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ครอบครัวทหารใหม่มีที่พักอาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อจัดพันผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดเทนนิส US Open สแกนสแลมรายการสุดท้ายของปีที่สหรัฐหญิงเดี่ยวรอบแรกอิเลน่าลิบาคิน่านักขวดจากคาซัคสถานมือ2ของโลกและของรายการแชมป์วิมเบิลดันปี2022พบกับทีโฟดินนักเทนนิสเจ้าถิ่นดาวรุ่งวัย17ปีมือวัยกาดคู่นี้ต้องหยุดการแข่งขันไป4ชั่วโมงเนื่องจากฝนตกโดยรีบาคิน่าที่ก่อนหน้านี้ถอนตัวจาก

การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศที่ซินซินเนติยังจากอาการบาดเจ็บที่ขากลับมาคืนฟอร์มเก่งเบรกเกมเสิร์ฟของคู่แข่งปิดแมตช์ชนะไปได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ลีบาคีน่าผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจสสิก้าบูซัสมาไนโรมือ105ของโลกจากสเปน

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: และทั้งหมดคือทันข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์เวลา 18:00 นแล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เริ่มที่ 9:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรศิริกุลพุทธาและทีมงานขอตัวลาไปก่อนดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: ข้าน้อยคือหยางเทียนจินโจมั่ว
1: เราไม่แน่ใจว่าท่านมั่วจริงหรือมั่วปลอมเพราะสมัยเนี้ยมันปลอมกันง่ายๆนะคนก็ปลอมของก็ปลอมเพียงหลักฐานชิ้นเดียวยืนยันไม่ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม
0: ดีการรอบข้อเป็นเรื่องดีร้านเงินเหนือใต้ให้พวกท่านดูแลข้าก็วางใจครั้งนี้ต้องการเงินจำนวนมากทั้งยังเร่งด่วนไม่ทราบจะโยกย้ายเงินทุนยังไง
2: เป็นความลับของร้านเงินเรานะในหลักฐานชิ้นนั้นนะมีการชี้แนะไว้อยู่แล้ว

0: พี่ดูอะไรเหรอเขาดินน้ำชาให้แล้วนะ
1: ขอบใจข้ามีเรื่องหนึ่งบอกเจ้า
0: เรื่องอะไรคะ
1: เจ้าจำได้ไหมที่เจ้าวางพิษถูรี่หัวกับเจ้าอูจี
0: ้อืมแล้วยังไงคะ
1: ครั้งก่อนเขาไปไหว้เจ้าอาจารย์เห็นว่าที่หัวเขามีฝีร้าย
0: ฝีร้ายเหรออ
1: าจารย์บอกว่าพิษในร่างเจ้าโอจิยังขับไม่หมดหัวเขาจึงมีฝีร้ายแต่ถ้าแตกออกมาเขาจะต้องตาย
0: แล้วทำไมพี่ไม่บอกข้าตั้งแต่แรกอ่ะ
1: ข้าดีใจที่เห็นเจ้าไม่เป็นอะไรก็เลยลืมบอกไป
0: โอ้ยเอ๊ะน้องเย่จือนี่เฮ้ยนางจิ้งจอกน้อยเจ้าเล่ห์นักนะไปยั่วท่านประมุขอีกละสิฮึ
2: เย่จือเจ้ามาทำอะไรทำไมไม่พักผ่อนเจ้ามาทำอะไรเย่จือเจ้าทำอะไรเย่จือ
0: นี่เจ้าอย่าสนใจข้าทำงานตัวเองไปก่อนเถอะ
2: เจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยข้ากำลังคุยธุระ
3: หาเห่าหรือ
2: เอาละเราคุยต่อ
3: ได้หยางเทียนจินยกก้าวฟ้าล่ะ
2: ยกก้าวฟ้าทำไมกลายเป็นก้อนหิน
4: หยางเทียนจินนี่ไม่ใช่ยกก้าวฟ้ามันแค่ก้อนหินธรรมดาธรรมดาน
2: ี่ไม่ใช่ก้อนหินมันคือยกก้าวฟ้าเมื่อกี้พวกท่านก็เห็นกับตานี่ดำเนินการต่อรีบเอาออกมา
4: ฮะเมื่อเป็นเช่นนี้กลับก่อนละ
2: หยุดนะขอที่ข้าต้องการถ้าพวกเจ้าไม่ให้ก็ออกไปไม่ได้
5: ถึงจะฆ่าเราสองคนเนี่ยหัวก็เราก็กลายเป็นเงินไม่ได้หรอกแล้วจะมีประโยชน์อะไรลาก่อน
2: ไ
4: ปละ
2: เป็นไปไม่ได้เมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่ข้ารู้แล้วมีวิญญาณร้ายเข้าใกล้หรือว่ามีสิ่งสกปรกทำให้หยกพังแน่เลย
0: หยกเหรอหยกอะไร
2: เย่จือหยกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถดูดซึมไอมาจากปีศาจไว้ต่อความรู้สึกร่างเจ้าถูกปิดร้ายมากมายเป็นเพราะเจ้าทำให้มันเสียพลังอ่ะฮะ
0: เจ้าว่าข้าเป็นนางมารอย่างนั้นเหรอ
2: ข้าไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นแต่พอเจ้ามาทำให้ข้าเสียงานใหญ่
0: เจ้าอูจิเจ้าว่าข้าทำเจ้าเสียงานข้าเป็นนางมาร ได้งั้นเจ้าก็อย่าอยู่กับนางมารเลย
2: เจ้าหยุดนะข้ายังไม่ได้ถามเจ้าทำไมเจ้าต้องบุกเข้ามาแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่กับศีรษะของข้าล่ะ
0: ก็เพราะว่าข้าได้ยินว่า
2: ได้ยินได้ยินอะไรล่ะฮะ
0: เจ้าไร้เหตุผลก็เพราะว่าข้ากลัวเจ้าจะตายนะสิ
2: ไปเลยนะเจ้าทำให้ข้าเสียงานใหญ่ไป
0: เอ๊ะกลับมาแล้วเหรอเป็นอะไรไปอ่ะเสื้อผ้าชุดนี้สวยมากไม่ใช่เหรอนี่ท่านประมุขไม่ช

อบละสิไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าถ้างั้นเพราะอะไรอ่ะใครจะไปรู้ว่าไอ้เจ้าอูจี้คิดอะไรอยู่ล่ะน่าโมโหจริงๆเอ้ยเดี๋ยวน้องเย่จือถ้าเจ้าไม่อยากเข้าฌานพี่ก็จะไปแล้วนะเฝ้าเจ้าทั้งวันทั้งคืนข้าเหนื่อยมากเลยอ่ะเจ้าก็ไปสิ

0: เป็นไงพี่เจ้าอูจี้ของเจ้าเป็นไงบ้าง
1: เขาสบายดีคงไม่ตายง่ายๆพี่ห้าพี่คิดอะไรอยู่อะ
0: ไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรแน่นะแล้วหยกเนี่ยหมายความว่าไงพี่ห้าถ้าอยากให้ข้าช่วยงานก็บอกข้าตรงๆทำไมพี่ต้องหลอกข้าด้วยล่ะ
0: ใช่ข้าหลอกเจ้าเพราะกลัวเจ้ารู้ฐานะของเจ้าอูจี้แล้วเจ้าจะไม่ช่วยข้าเจ้าอูจี้จะปลอมตัวเป็นโยเทียนจินส่งเสบียงให้หลี่เยียนถ้าเขาทำสำเร็จจะเป็นผลร้ายพี่ต้องขอโทษเจ้าด้วย
1: พี่ห้าหลี่เยียนทำร้ายท่านพ่อทั้งยังก่อกบฏโค่นล้มราชบัลลังก์หรือพี่คิดว่าข้าไม่รู้จักแยกแยะไม่ช่วยพี่ทำลายแผนชั่วของหลี่เยียนนะข้าคิดไม่ถึงเลยว่าพี่จะไม่ไว้ใจข้าทั้งคิดไม่ถึงว่าพี่จะหลอกใช้ข้า

0: เย่นะพี่เย่นี่มันหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วนะปล่อยให้ข้ารออยู่ได
1: ้พี่ห้าให้ข้าออกไปส่งพี่ดีกว่านะ
2: ไม่ได้เดี๋ยวคนจะจับผิดเจ้าได
1: ้งั้นพี่ต้องระวังตัวด้วย
2: ไม่ต้องห่วงหรอก

0: มันน่าแปลกทำไมหยกถึงกลายเป็นก้อนหินเข้ามาเจ้ายังไม่ไปอีกเหรอ
1: จะให้ข้าไปไหนล่ะแต่ถ้าเจ้าอยากให้ข้าไปข้าก็จะไป
0: หยุดก่อนตอนนี้เรื่องยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เจ้ายังไปไม่ได
1: ้เรื่องอะไรเหรอเรื่องที่ข้าเป็นมารหรือว่าปีศาจล่ะ
0: ถูกต้องข้าจะดูให้ชัดๆว่าเจ้าเป็นมารหรือปีศาจ

0: ว่าไงของวิเศษของเจ้าบอกว่าข้าเป็นมารหรือปีศาจ
1: เรื่องนี้ข้าถือว่าเจ้าไม่เกี่ยวเรื่องที่เจ้าดูศีรษะข้าจะอธิบายยังไงล่ะ
0: ไม่มีอะไรนี่
1: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมายความว่าไง

0: นี้เขาช่วยดูให้แล้วล่ะไม่มีอีกแล้ว
1: งั้นวันหน้าล่ะ
0: วันหน้าเหรอวันหน้าก็ไม่แน่นะแต่ว่าคนอย่างเจ้าเป็นคนดวงแข็งเพราะมีข้าอยู่เคียงข้างข้าว่าเจ้าต้องไม่เป็นไรแล้ว
1: เย่จือบางครั้งข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าพูดคำไหนจริงคำไหนเท็จนะ
0: เจ้าก็เหมือนกันแหละวันนี้เจ้าบอกว่าข้าเป็นมารเป็นปีศาจทำให้เจ้าเสียงานใหญ
1: ่เอาละถือว่าข้าผิดเองข้าว่าเจ้าเป็นมารเจ้าว่าข้าเป็นฝีร้ายถือว่าหายกันนะดีไหม

0: ความเลื่อมใสที่ข้ามีต่อผู้นำเย่ทำลายแผนการที่หลี่เหยียนคิดจะโยกย้ายเรื่องเงินทุนลงทางใต้แต่ว่าเรายังไม่ควรประมาทสถานการณ์ทางเหนือราชสำนักกับทหารกบฏของหลี่เหยียนในช่วงเวลาคับขันใครยืนหยัดถึงที่สุดก็จะได้รับชัยชนะศึกในครั้งนี้พูดง่ายๆก็คือทางใต้มีความสำคัญต่อศึกครั้งนี้อย่างมากทีเดียวหลี่เหยียนต้องดำเนินแผนการโยกย้ายเงินทุนไปทางเหนือกองกำลังของเจ้าอูจี้ก็จะกลายเป็นหนามในอกของราชสำนักสีเหยียนสั่งการกลุ่มแนวร่วมของเย่ฝันจะต้องยึดเจียงตูให้ได้เพื่อทำลายแผนการของหลี่เหยียนให้ราบคาบ
1: รับบัญชา
2: ดูจากสถานการณ์แล้วกลุ่มแนวร่วมของเย่ฝันเขากำลังจ้องที่จะยึดเจียงตูที่ยุ่งยากก็คือเราส่งเสบียงให้หลี่เหยียนไม่ได้เขาจึงไม่พอใจซ้ายมีหมาป่าขวาก็มีเสือ
3: ท่านประมุขข้าน้อยคิดว่าเราควรยืมกำลังจากหลี่เหยียนรักษาเจียงตูต้านกลุ่มแนวร่วมของเย่ฝัน
2: เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าพูดอะไรข้าเพิ่งใช้หมาป่ากับเสือเปรียบเทียบเย่ฝันกับหลี่เหยียนเจ้าให้ข้ายืมหมาป่ามาไล่เสือเจ้าบ้าไปแล้วเหรอ
3: ข้าน้อยขออภัยข้าน้อยพูดผิดไปแล้ว
4: ขอโทษบ้างโทษยังข้าจะปกป้องเจียงตูจนตายร่วมเป็นร่วมตายกับเจียงตู
5: ร่วมเป็นร่วมตายกับเจียงตู
6: ร่วมเป็นร่วมตายกับเจียงตู
2: ดีทูตหยี่หวนตี
7: ครับ
2: มีความฮึกเหิมข้าขอชื่นชมแต่ว่าเรื่องรักษาการที่เจียงตูข้าก็มีแผนการเหมือนกัน

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: ใครยังกินกาแฟแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมีทั้งนมข้นหวานครีมเทียมน้ำตาลแบบจัดเต็มแบบนี้

0: นะใครยังกินแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังนะเพราะเป็นที่มาของหลากหลายโรคนะครับผมกาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนีสารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆและแน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะอ่ะทีนี้ขอเข้าเพจโปรชั่นอีกทีนึงครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: 1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเราจะเติมน้ำร้อนเข้าไปดูนะครับผมสิ่งแรกเลยเนี่ยพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นเลยว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยละลายเร็วมากนะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยแล้วนี่ครับกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของกาแฟนกฮูกเนี่ยมันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทุกคนนี่แล้วผมจะชนคนโชว์ให้ดูนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันละลายง่ายมากๆนี่เห็นไหมคือดูสีสันซะก่อนสีแบบนี้นี่คือกาแฟไทยที่เข้มข้นกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทุกคนนะครับนี่คือกลิ่นหอมมากนะนี่คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% กาแฟแก้วนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบกาแฟนะอยากได้กาแฟที่รสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อมติดบ้านไว้เนี่ยผมบอกเลยว่ากาแฟนกฮูกนะครับเดี๋ยวจะชิมโชว์ให้ดูนะครับหอมมากทุกคนรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยกาแฟนกฮูกนะครับอ่ะขอเข้าโปรอีกรอบนึงครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะผมขอขึ้นโปรอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: ขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้มเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือ

0: จากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ผู้คุมกอดซ้ายเจ้าอูจี้นำผู้ใต้บัญชาคารวะท่านประมุข
1: ท่านประมุขมีคำสั่งท่านผู้คุมกดซ้ายสร้างความชอบใหญ่หลวงไม่ต้องมากพิธีหรอก
0: ขอบคุณท่านประมุข
2: ผู้คุมกดซ้ายเดินทางไกลมาถึงพักใหญ่มีธุระอะไรหรือ
0: ท่านประมุขเจ้าอูจี้มาครั้งนี้มีเรื่องใหญ่3เรื่องที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาด
2: เชิญว่ามาได้
0: เรื่องแรกคือข้าได้พาประมุขพักห้าพิชีหยินมาพบกับท่านประมุข
2: ประมุขพักห้าพิชีหยินคารวะท่านประมุขประมุขชีหยินไม่ต้องมากพิธีพักของเราถึงจะต่างกันทั้งไม่เคยไปมาหาสู่กันก็จริงแต่ถ้ากลับถูกฝ่ายธรรมะเห็นเป็นศัตรูเราควรร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตท่านปีชาสามารถมาก
0: ท่านประมุขพักห้าพิชในสวามิภักดิ์ต่อแนวร่วมฝ่ายมารพวกเขาอยากยึดเขตพื้นที่หวงชีหยินของเราเพื่อสร้างกองกำลังผีดิบเสริมกำลังพลให้กับเราขอท่านประมุขอนุญาตด้วย
2: ข้าอนุญาตให้ผู้คุมกดซ้ายตัดสินใจเอง
0: ขอบคุณท่านประมุขส่วนเรื่องที่สองฝ่ายแนวร่วมของเย่ฝันคิดจะยึดเจียงตูเพื่อที่จะปกป้องเจียงตูปกป้องกำลังพลการรบในวันหน้าหวังว่าท่านประมุขคงจะอนุญาตมอบกำลังพลทั้งหมดของพรรคให้ข้าบัญชาการเพียงแค่คนเดียว
2: แล้วเรื่องที่สามล่ะ
0: เรื่องที่สามก็คือยกก้าวฟ้า
2: อะไรคือยกก้าวฟ้า
0: เมื่อข้าจงรักภักดีต่อท่านประมุขเปิดอกคุยกับท่านแล้วข้าพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะกอบกู้พรรคนิกายแดงของเราทำไมท่านประมุขต้องปิดบังฐานะที่แท้จริงกับข้าด้วยเล่าว่าท่านคือเจ้าฟ้าจูเทียนจิน
2: ในเมื่อผู้คุมกดซ้ายพูดถึงเจ้าฟ้าจูเทียนจินข้าเกรงว่ายังมีจุดประสงค์อื่นแฝงอยู
0: ่ตอนนี้ก้าวฟ้าวุ่นวายใหญ่แล้วนอกจากการแย่งชิงอำนาจกันทั้งยังเสียหลักการและอุดมการณ์ตอนก่อตั้งก้าวฟ้าใหม่ๆอีกอย่างก้าวฟ้าอาศัยอำนาจที่แข็งแกร่งควบคุมด้านการศึกทั้งดีและชั่วฉะนั้นทำไมท่านประมุขไม่นำฐานะจูเทียนจินเพื่อมอบให้ข้าสั่งการให้ข้าได้รับการสนับสนุนจากนิกายแดงอย่างเต็มที่เลย
2: เรื่องที่ผู้คุมกดซ้ายพูดมาก็นับว่าสำคัญอยู่เรื่องนี้ข้าจะไตร่ตรองอีกที
0: ขอบคุณท่านประมุข
2: เฟยเลี่ยงที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีภูเขาสูงป่าไม้ทึบเป็นสถานที่ที่เหมาะที่ข้าจะสร้างผีดิบ
3: ท่านประมุขเจ้าอูจี้เป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากหากท่านช่วยเขาสร้างผีดิบหลังจากที่เขาข้ามสะพานไปแล้วเขาอาจรู้สะพานทิ้งก็ได้
2: เฟยเลี่ยงคิดจะกอบกู้พักห้าพิษต้องอาศัยกำลังของเจ้าอูจี้ดังนั้น

0: ข้าก็เลยจำเป็นจะต้องเสี่ยง
1: ครับ
0: อีกอย่างหนึ่งผีดิบที่จะสร้างขึ้นจะฟังคำสั่งข้าเพียงผู้เดียวไม่มีค่าข้างกายเขาก็มีแต่ซากศพที่เดินได้เขาได้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกทำไมข้าจะต้องกลัวด้วยล่ะถ้าเขาจะรื้อสะพานทิ้ง
1: ท่านประมุขฉลาดเฉียบแหลมมากเชิญ
2: เจ้าอู่จีทำไมถึงรู้ว่าท่านน่ะคือเจ้าฟ้าเทียนจินล่ะฮะ
0: ก้าฟ้าวุ่นวายใหญ่เขาอยากเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะสิ
2: เขาคิดที่จะสั่งการในกองกำลังนิกายแดงของเรานี่มันเป็นแผนร้ายชัดๆเลยอ่ะ
0: เขาคิดจะบีบข้า
2: หวงชีหยินเป็นพื้นที่ของเราเขาพาคนมาไม่กี่คนท่านโปรดอนุญาตให้โบตันส่งยอดฝีมือรอบสังหารเขาดีไหมเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อท่าน
0: เมื่อหมาป่าได้เป็นใหญ่ก็มักจะกำเริบรอบสังหารไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกนะข้ามีวิธีข้าจะเอาศีรษะของเขามาเสียบประจานเอาไว้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป
2: ท่านประมุขของข้ามีวิธีที่ดีแล้วใช่ไหมฮะ
0: โบตัน
2: จ้าฮ่า
0: ภายใน3วันนี้จะต้องสร้างแท่นบูชาให้ได้
2: แท่นบูชาเหรอ
0: ล่าช้าไม่ได้นะอีก3วันให้หลังข้าจะอ้างว่าบูชาสวรรค์แล้วก็จะรวบรวมทุกๆคนหลังเสร็จพิธีแล้วจะเป็นเวลาตายของเขาเอง
2: เยี่ยมมากข้าคนบูชาสวรรค์ต่อหน้าคนนับหมื่นก้าอูจี้สมควรตายเอิดแล้วเรื่องที่ประมุขพรรคห้าพิชีหยินจะสร้างผีดิบบนเขาหวงชีหยินเราก็มอบเจ้าอูจี้ให้กับเขาเมื่อเขาสร้างผีดิบสำเร็จเขาจะได้รับใช้ท่านไงล่ะ
0: นี่โบตันเจ้านี่ช่างหัวไวจริงๆเลยนะ
2: เพราะท่านสั่งสอนมาดีแต่ว่าท่านประมุขคะถ้าหากภายใน3วันนี้เจ้าอูจี้หนีไปล่ะ
0: ข้าไม่ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของเขานี่เพราะฉะนั้นเขาต้องรอช่วงนี้เขายังเป็นผู้คุมกฎซ้ายอยู่ต้องต้อนรับเขาให้ดีให้เขาฝันหวานไปอีก3วัน
3: พี่สาวหยกก้าวฟ้าบอกเหตุอีกแล้วอ่ะ
0: ข้าบอกเจ้าแล้วนี่เย่ฝันตายทั้งสิว่านก็ตายอย่าพูดถึงสองคนนี้ต่อหน้าข้าอีกนะ
3: ไม่นะคะพี่สาวครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเย่ฝันทั้งสิว่านครั้งนี้หยกก้าวฟ้าบอกเหตุเรื่องของท่านประมุขกับผู้คุมกฎซ้าย
0: ก็ไม่เกี่ยวกับข้าอยู่ดี
3: แต่ว่าผู้คุมกฎซ้ายมาครั้งนี้เพราะพี่สาวไม่ใช่หรอ
0: เจ้ายังรู้อะไรอีกบ้าง
3: เหมือนจะมีแท่นบูชาผู้คุมกฎซ้ายตายพี่สาวก็ยังมีเรื่องแตกร้าวพี่สาวพลังข้าไม่พอไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดอะพี่สาวถ้าคิดว่าพี่ต้องบอกท่านประมุขแล้วล่ะพี่สาวเจ้าคิดว่าอาซาซินจะทบทวนข้อเรียกร้องของเจ้าไหม
4: เรื่องทุกอย่างต้องระวังข้าอยากให้เวลาเขา
3: แต่ข้ารู้สึกว่าเขากำลังจะฆ่าเจ้านะ
4: ฆ่าเหรอเจ้ามีหลักฐานอะไร
3: นิ้วมือของเขาน
4: ิ้วมือเขาเกี่ยวอะไรกับฆ่าล่ะ
3: นิ้วมือของคนน่ะสะท้อนภายในจิตใจได้นะบางครั้งก็เผยความลับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว
4: เจ้าหมายถึงวันนั้นเขานั่งอยู่บนนั้นนิ้วมือเขาสั่นข้าก็สังเกตเห็นเสี่ยวเย่จือเจ้าคิดมากเกินไปอาจเพราะเขาตื่นเต้นหรือว่ากลัวเจ้าคิดดูสิเขาอายุ60กว่าแล้วขังตัวเองอยู่ในตำหนักทั้งมีโบตันที่เขาโปรดปราน
3: แต่ข้าอยากเตือนเจ้าเชื่อหรือไม่อยู่ที่เจ้าเอง

0: นี่ข้าจะไม่เชื่อเจ้าได้ยังไงลืมแล้วเหรอที่เราเสี่ยงตายมาหลายครั้งแต่ข้าเจ้าอูจี้ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินถึงเราอยู่นิกายแดงเจ้าก็ไม่ต้องกังวลใจไปที่สำคัญก็คือเจ้ามาพักฟื้นร่างกายข้าจะดูแลเจ้าให้ดีเรื่องอื่นจะไม่ต้องคิดนะ
1: พูดถึงโรคข้าอยากไปดูถังเสี่ยวว่านอยู่ๆก็เห็นนางเป็นแบบนั้นข้ารู้สึก
0: ใช่เห็นนางแล้วข้าเองก็ตกใจรู้สึกสงสารนางหมายความว่าคัมภีร์แสงสว่างของอัสซินไม่ธรรมดาเลย
1: ถ้าพี่ห้ารู้เรื่องนี้เขาคงจะเสียใจมาก
0: ความจำของพวกคุณจะถูกลบไปทั้งหมดนี้เป็นโปรแกรมของผม
2: ว่าไงนะลบความทรงจำทิ้งเหรอ
0: ใช่ไม่นานเกินรอหรอกคุณก็จะได้กลายเป็นถังเสี่ยวว่านแห่งต้าถังถึงตอนนั้นผมจะทำให้แผ่นดินต้าถังต้องวุ่นวาย
1: นี่พี่อูจี้คิดอะไรอยู่เหร
0: ออ๋อไม่มีอะไรข้าเพียงคิดว่าถ้าเจ้าต้องเป็นแบบนั้นข้าคงเสียใจมาก

0: พวกเราคารวะท่านประมุขขอให้ท่านประมุข
1: อายุมั่นขวัญยืนนับหมื่นหมื่นปีคารวะท่านประมุข
2: โบสันแจ้งเจตนาของข้ากับผู้คุมกดซ้ายสิ
3: ได้ฮะอีก3วันสร้างแท่นบูชาเชิญท่านประมุขขึ้นแท่นบูชาฟ้าจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ประกาศต่อหน้าทุกคนตั้งแต่วันบูชาฟ้าทุกคนในนิกายแดงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านผู้คุมกฎสายเจ้าอู่จี้สามารถสั่งการได้ทุกอย่าง
4: ขอบคุณท่านประมุขที่ให้การสนับสนุนข้า
5: อย่าลืมพูดเรื่องข้าสิ
4: ถ้าไม่ลืมแน่ท่านประมุขตั้งแต่ครั้งก่อนได้รับการรักษาจากคัมภีร์แสงสว่างอาการแม่นางเย่จือก็ดีขึ้นครั้งนี้มีโอกาสได้พบท่านประมุขข้าน้อยขอให้ท่านเมตตาอีกสักครั้งหนึ่ง
2: ข้าเองก็ดีใจที่แม่นางเย่จือได้รับประโยชน์จากคัมภีร์แสงสว่างข้าอนุญาต
4: ขอบคุณท่านประมุข
5: ดูสีหน้าเจ้าสดชื่นจังเจ้าคงไม่ได้มาเรื่องการฝึกคัมภีร์ละมั้ง
6: เสียว่าร้ายกาจมากที่มองข้าออกข้าไม่เป็นไรแล้วข้าหาข้ออ้างเพื่อมาเยี่ยมเจ้านะ
5: ข้าเป็นเพียงนางมารในนิกายแดงเท่านั้นน่ะไม่คู่ควรให้เจ้าห่วงหรอก
6: เสียว่านทำไมพูดเช่นนี้ล่ะข้าเป็นห่วงเจ้ามากนะเจ้าคงไปจินสุยมาแล้วใช่ไหมเจ้าแจ้งพี่ห้าข้าปกป้องนิกายแดงไม่งั้นตอนนี้แนวร่วมคงจะเสียเปรียบเสี่ยว่านจะเป็นอะไรอ่ะ
5: ไม่เป็นไรร่างกายข้าอ่อนแอหลังจากข้าฝึกคัมภีร์แสงสว่างมันมีผลกระทบต่อร่างกายของข้า
6: ข้าว่าจุดอ่อนเจ้าปล่อยวางพี่ห้าข้าไม่ได้มากกว่า
5: จินอีถึงยังไงพิธีบูชาฟ้าห้ามเจ้าเข้าร่วมเด็ดขาดเจ้าต้องรีบไปจากที่นี
6: ่มิน่าล่ะเมื่อกี้เจ้าเห็นข้าถึงทำเย็นชาที่แท้เจ้าอยากให้ข้าไป
5: มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะรับมือกับเจ้าอูจี้ข้าไม่อยากให้เจ้าเดือดร้อนข้าถึงให้เจ้าไปไงเจ้ารีบไปซะแล้วก็อย่ากลับมาที่นี่อีก
6: ข้าเข้าใจความผิดพี่อูจี้ถึงใช้น้ำในแม่น้ำทั้งสายก็ล้างไม่หมดหรอก

0: แต่ว่าเสี่ยว่านข้ายังเชื่อว่าสักวันข้าต้องกล่อมเขาได้เพื่อให้เขากลับตัวความรักทำให้คนตาบอดสักวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจข้าว่าทำไมต้องฝึกคัมภีร์แสงสว่าง
1: หมายความว่านางไม่ให้ข้าเข้าร่วมพิธีให้ข้ารีบไปจากหวงชีหยิน
0: ทางเสี่ยวว่านะเขาพูดเช่นนั้นจริง
1: ๆถ้าข้าไม่เข้าร่วมพิธีบูชาฟ้าข้าก็จะไม่ได้อำนาจสั่งการถ้าข้าไปจากหวงชีหยินก็เหมือนกับทหารที่หนีศึกเจ้าคงถูกถังเสี่ยวว่านล้อเล่นแน่ข้าว่าเจ้าไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอก
0: ทางเสี่ยวว่านะเขาเกลียดเจ้าแต่เขากลับมาเตือนข้าว่าเรื่องนี้คงไม่ง่ายแล้วล่ะ
1: ไม่ได้ข้าจะไม่ยอมกลับไปมือเปล่าถึงเรื่องเจียงตูจะไม่สำเร็จอีกทั้งพี่ห้าเจ้ามีกำลังพลมากกว่าข้าถ้าเขาบุกเข้ามาแล้วก็เราก็คงต้องหนีตายเรื่องนี้จะทำให้คนถอยหลีเหยียนฉวยโอกาสได้นี่เย่จือข้าจะให้คังเซี่ยจูส่งเจ้ากลับไปก่อนนะค่อยไปเจอกันที่เจียงตูดีไหม
0: เจ้าไม่เชื่อว่ามีอันตรายงั้นข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้า
1: ได้

0: แม่นางแย่จื้อแม่นางมีธุระอะไร
1: ข้าอยากพบพี่ชีหยินขอพี่เฟยเลี่ยงให้ความสะดวกด้วย
2: เฟยเลี่ยงให้คุณหนูใหญ่เข้ามาได
0: ้เชิญ

0: ทบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีดหนูหมดเลยก็เลย

0: ไป
1: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
2: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
3: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
4: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
3: ้
4: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
5: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
6: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
5: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
3: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีดูแลลูกค้ามากกว่า3,000รายได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างระดับประเทศ2ปีซ้อน
1: ถ้าเรามีสินค้าเรามีแบรนด์ของเราละยังจำเป็นจะต้องมาหาที่ปรึกษาให้วางระบบอีกไหมคะ
0: จริงๆวงการที่ปรึกษาเนาะเป็นวงการที่เข้าง่ายออกก็ง่ายด้วยค่ะถ้าที่ปรึกษาไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างจริงจังการทำระบบมาตรฐานก็จะพังตั้งแต่วันแรก
1: ผู้ประกอบการที่มีไอเดียทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดโรงงานนะคะหรือเป็นบริษัทเกี่ยวกับพวกประเภทบริการก็ตามแล้วอยากจะวางระบบให้ได้มาตรฐานนะคะเราก็จะต้องมีที่ปรึกษามืออาชีพใช่ไหมคะวันนี้โซอี้พามาพบตัวจริงของจริงค่ะที่เขาได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างระดับประเทศเลยรวมถึงมีลูกค้าเนี่ยกว่า 3,000 รายและมีประสบการณ์มากกว่า20ปีค่ะโอ้วันนี้ได้มาหาอาจารย์กบถึงออฟฟิศเลยนะคะอาจารย์กบแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะแล้วก็แนะนำบริษัทด้วยค่ะ
0: อาจารย์กบนะคะดร.กุลดาโชคพลาศิริพัฒน์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท System Excellence ค่ะก็ System Excellence เป็นบริษัทที่ปรึกษานะคะรับออกแบบโรงงานรับทำระบบมาตรฐานขอย.ทำ GMP GSP HACCP HALAN ISO นะคะให้กับลูกค้าผ่านการรับรองและสามารถส่งออกแล้วก็เข้าห้างได้ค่ะ
1: อาจารย์กบเป็นไงมาไงถึงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็โอ้โหได้รับรางวัลถึงเป็นระดับประเทศเลยนะคะ
0: จริงๆอาจารย์กบจบด้านวิทยาศาสตร์การอาหารค่ะอยู่โรงงานมาก่อนทำระบบมาตรฐานมาก่อนเห็นความสำคัญของระบบมาตรฐานของผู้ประกอบการไทยนะคะที่อยากยกระดับมาตรฐานในการเข้าห้างสรรพสินค้าหรือว่าส่งออกให้สามารถที่จะได้ตามมาตรฐานตามที่คู่ค้าต้องการก็เลยหันมาผลักดันอยากให้ผู้ประกอบการได้ระบบมาตรฐานจริงๆแล้วก็สินค้าไทยมีมาตรฐานจริงๆค่ะ
1: เราจะต้องวางระบบให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ก้าวแรก
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: อยากจะขยี้ตรงนี้แล้วอาจารย์กบช่วยเล่าให้ฟังทีเดี๋ยวไปนั่งตรงไหนได้บ้างคะ
0: เดี๋ยวเชิญไปนั่งด้านในนะคะ
1: ค่ะอาจารย์กบคะไม่เข้าใจว่าทำไมมาตรฐานเนี่ยถึงสำคัญไม่ว่าเราจะเปิดบริษัทหรือจะทำโรงงานหรือแค่มีแบรนด์สินค้าคะ
0: ถ้าเราทำระบบมาตรฐานเราติดกระดุมเม็ดแรกอย่างถูกต้องเราก็สามารถที่จะทำในเรื่องของการวางแผนสินค้าวางแผนการตลาดรวมถึงวางแผนระบบการผลิตแล้วก็การควบคุมคุณภาพได้ค่ะ
1: และถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่อ่ะเดินเข้ามาหาอาจารย์กบเนี่ยการเริ่มต้นจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะ
0: เวลาเราจะส่งออกหรือเราจะเข้าห้างสรรพสินค้าสิ่งที่ผู้ค้าถามเรามีใบเซอร์ GMP GSP หรือเปล่าหรือมีใบเซอร์ฮาลาลหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ค่ะก็สามารถเข้ามาหาอาจารย์กบได้เพราะอาจารย์กบทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมก่อนตรวจแล้วก็ดูแลในเรื่องของ after service ด้วยค่ะ
1: ในมุมของผู้ประกอบการถ้าเรามีสินค้าแล้วเนี่ยเรามีแบรนด์ของเราละยังจำเป็นจะต้องมาหาที่ปรึกษาให้วางระบบอีกไหมคะ
0: จริงๆอาจารย์กบนอกจากว่าเป็นที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐานแล้วเรายังเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆให้กับลูกค้าด้วยนะคะเช่นเรื่องของการพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเนื่องจากออฟฟิศอาจารย์กบอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอยู่ในสวทช.มอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะในนี้มีศูนย์นวัตกรรมที่ผู้ประกอบการสามารถนำงานวิจัยที่มีอยู่เนี่ยไปต่อยอดกับธุรกิจได้เลย

0: โอ้โหโตอี้ฟังอาจารย์กบถึงตอนนี้กลายเป็นว่ามาตรฐานเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาทันทีตั้งแต่การวางระบบแล้วก็ทำสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขันระดับสากล System Excellence เนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่ปรึกษาที่อื่นๆอย่างไรบ้างคะเพราะโตอี้ได้มาว่าเราเนี่ยครอบคลุมทั้งเกี่ยวเรื่องเทรนนิ่งการฝึกอบรมต่างๆด้วย
1: อย่างแรกเลยคือเราขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังนะ
0: คะ
1: ลูกค้าสามารถเอาชื่อบริษัทเนี่ยไปเซิร์ชในกระทรวงการคลังได้เลยว่าเราได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังลูกค้าได้ใบเซอร์ได้รับการบริการสูงสุดแน่นอนอย่างที่สองเลยคือเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวางระบบมาตรฐานมากกว่า20ปีซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านเนี่ยผ่านการทำโรงงานมาแล้วอย่างที่สามเลยคือเราอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอยู่ในมอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจะมีงบทุนวิจัยต่างๆให้ผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าผู้ประกอบการไม่ได้เป็นลูกค้าของ System Excellence เนาะก็จะไม่ทราบว่ามีงบต่างๆมากมายที่ซับซิไดซ์ผู้ประกอบการอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่4เลยคือทางอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทำงานร่วมกับเรามีประสบการณ์จริงในการทำงานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะไปช่วยผู้ประกอบการในการผลักดันการทำเอกสารสอนแนะนำทีมงานให้มีความรู้ในเรื่องของการทำระบบมาตรฐานพร้อมกับการทำงานจริงที่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบริษัทเราเนี่ยได้รับเครื่องหมายมอกอเอสนะคะด้านการฝึกอบรมค่ะรายได้ของประเทศไทยนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดคือที่ปรึกษาของบริษัทเนี่ยก็คือได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างระดับประเทศนะคะ2ปีซ้อน3รางวัลซึ่งมีคนเดียวในประเทศไทยในเรื่องของสาขาผลักดันสู่ระบบมาตรฐานดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรมเลยนะคะ
0: เป็นคนเดียวในประเทศไทยด้วย
1: ใช่ค่ะในสาขานี้
0: รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างระดับประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์กบมองว่ามีความหมายยังไงกับ System Excellence บ้างคะ
1: จริงๆรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างที่ได้มานะคะจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีความสำคัญกับ System Excellence ยังไงเป็นรางวัลที่การันตีได้ว่าลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการกับเราแล้วเนี่ยจะได้ระบบมาตรฐานได้การรับรองแล้วก็พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานแน่นอนเพราะรางวัลนี้กว่าจะได้มา2ปีซ้อน3รางวัลเนี่ยอาจารย์ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่จะช่วยลูกค้าในการผลักดันกว่าจะได้ใบเซอร์แล้วก็ใบรับรองนี้มาค่ะ
0: อาจารย์กบคะอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ System Excellence เนี่ยอยู่ในวงการมามากกว่า20ปีคะ
1: จริงๆวงการที่ปรึกษาเนาะเป็นวงการที่เข้าง่าย
0: ออกง่ายด้วย
1: ออกก็ง่ายด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้ผู้ประกอบการได้รับใบรับรองในเรื่องของการทำระบบมาตรฐานเนาะ
0: ค่ะ
1: ถ้าที่ปรึกษาไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างจริงจังการทำระบบมาตรฐานก็จะพังตั้งแต่วันแรกแต่เราดูแลลูกค้ามากกว่า 3,000 รายเพราะว่าเอกสารที่เราเขียนเนี่ยลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงสามารถพัฒนาระบบการทำงานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องพูดง่ายๆเลยว่าทำเอกสารไม่ยากค่ะแต่การรักษาระบบมาตรฐานให้ต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผ่านมาเรามีลูกค้าที่มียอดขายตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงปัจจุบันนี้มียอดขายถึงพันล้านที่เราดูแลลูกค้ามากกว่า 3,000 รายซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีว่าเรามีการดูแลแล้วก็บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนค่ะแล้วที่สำคัญคือลูกค้าเราในปัจจุบันนี้จากในอดีตมี1โรงงานตอนนี้มีสูงสุดถึง7โรงงานที่ให้เราดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการแนะนำบริการต่อให้กับคนที่รู้จักให้ไว้ใจในการมาใช้บริการกับเรา
0: จนถึงจุดนี้ System Excellence 23ปีเนี่ยของการเดินทางโซอี้ว่าไม่ง่ายเลยอาจารย์กบคิดว่าอะไรคือ Key Success ของ System Excellence คะ
1: จริงๆ Key Success ของ System Excellence เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยนะคะให้ยกระดับมาตรฐานทั้งในเรื่องของการผลิตการควบคุมคุณภาพต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสามารถส่งออกได้ทั่วโลกนะคะเป็นพันธกิจที่เรามุ่งเน้นอยากจะผลักดันผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันนี
0: ้นั่นก็คือพันธกิจของลูกค้าก็คือพันธกิจของเราถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ทำให้เราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอยากให้อาจารย์กบค่ะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการไทยที่เขาเริ่มต้นอยากสร้างแบรนด์และสร้างแบรนด์ให้ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
1: ก่อนที่จะเปิดโรงงานนะคะผู้ประกอบการควรจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เราจะผลิตก่อนนะคะว่าสินค้าที่เราจะผลิตจะเป็นสินค้าอะไรต้องรู้อะไรบ้างก่อนจะเปิดโรงงานนะคะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการตามสินค้าที่เราผลิตได้เช่นเรื่องของการออกแบบ layout โรงงานการขอระบบมาตรฐานต่างๆรวมถึงในเรื่องของการหาทุนในการพัฒนาโปรดักต์และก็ทุนในเรื่องของการทำระบบมาตรฐานซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครั

0: ะคะก็มีทุนสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งผู้ประกอบการก็สามารถจะไปของบจากภาครัฐได้นะคะอาจารย์กบฝากเอาไว้ถ้าท่านไหนนะคะอยากจะมีที่ปรึกษาเหมือนมีเพื่อนคู่คิดก็สามารถเข้ามาขอคำปรึกษากับอาจารย์กบนะคะกับบริษัท System Excellence ได้นะคะที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้แน่นอนค่ะ
1: และนี่คือ The Success ของเรานะคะ System Excellence อาจารย์กบนะคะมาหาอาจารย์กบรับรองว่าสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานสู้ระดับสากลได้แน่นอนค่ะได้ความรู้และพบกับไอเดียแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนะคะกับรายการ The Success นะคะออกอากาศทางช่อง5ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงค่ะ

0: ภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
1: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16:00 น.เป็นต้นไป
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วันที่3กันยายนคริสต์ศักราช1609วันนี้กัปตันฮัสสันทอดสมอเรือของเราที่ปากแม่น้ำใหญ่เรือลำนี้เองที่จะนำเราไปยังประเทศจีนแต่สองฝั่งแม่น้ำใหญ่นี้มีอะไรดินแดนอีกฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลรวมทั้งต้นไม้ที่สวยงามเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายสายน้ำเต็มไปด้วยปลาและอากาศก็บริสุทธิ์ซึ่งทำให้ลูกเรือพอใจมากเราคุยกันว่าเราพบสวนแห่งอีเดนแล้วแต่มีบุคคลหนึ่งที่ไม่พอใจสิ่งใดเลยเราเกรงว่าเขาคิดจะกินมันมากกว่าเก็บรักษาแน่นอนว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับอาหารที่พบบนฝั่งเมื่อเขาตื่นเขาโชคดีที่พวกเราไม่กินปลาผมแอนโทนีบอร์เดนผมเขียนผมเดินทางผมกินแต่ผมยังไม่หยุดหิว

0: แมนฮัตตันผมอาศัยอยู่ที่นั่นฉะนั้นหน้าผมไม่มีทางหลบแดดพ้นนอกจากจุดนี้แม่น้ำฮัดสันแม่น้ำที่อยู่ติดกับเมืองท่าน้ำแต่ความจริงมีมากกว่านั้นล่องไม่ไกลไปตามแม่น้ำจะพบอีกโลกหนึ่งเลยเพื่อนบ้านข้างเคียงที่ไม่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ที่กลายเป็นชาวแมนฮัตตันเดือนกันยายนปี2009ผมเริ่มมหากาพย์ของผมบนแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก
1: เราจะกางใบกว้างตลอดทาง
0: หมายความว่ายังไง
1: หมายความว่าลมจะพัดมาทางนี้เราต้องสู้ลมนะครับ
0: ค่านิยมทางเศรษฐศาสตร์นำมาเทียบกับสิ่งนี้ไม่ได้เลยผมต้องบอกแบบนี
1: ้เอาละผมพร้อมจะไปต่อเลยล่ะครับ
0: ดูไม่ง่ายเลย
1: เอาละส่งงานต่อให้เลย
0: อาจเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์การเดินเรือเนื่องจากเราเดินทางด้วยความเร็ว3มาโดยชั่วโมงนี่คือริกล่องเรือในยามว่างและเจ้าของ AN ซึ่งเป็นตำนานของนิวยอร์ก
1: ตอนนี้ AN ไปไกลกว่าที่เคยเป็น
0: แล้ว

0: ้ยนี่คือเอเดรียนลูกชายของริกและเพื่อนคนแรกและนี่คือเคปเดมเป็นเรือที่ถูกสร้างขึ้นในปี1905เป็นเรือเก่าแก่ที่สุดที่ยังล่องแม่น้ำพัสสันอย่างน้อยก็ทางตอนเหนือของนิวยอร์กถึงแม้ว่าจะเคยล่องทั่วโลกมาหลายครั้งในฐานะนักเดินเรือที่อยู่มาแล้วทั่วโลกริกแสดงให้เห็นว่าหน้าน้ำนี้คือบ้านของเขาก็ไม่ได้พัสสันทั้งที่มีที่อื่นทั่วโลก
1: เพราะว่าแม่น้ำเหม็นๆและท่าเรือเหม็นๆ มันก็ไม่เหม็นขนาดนั้น
0: ไม่นับตรงนี้ใช่ไหม
1: ไม่มันเป็นทัวร์ที่ยอดเยี่ยมตลอดสายน้ำและน้ำก็จะไหลเอื่อยๆเสมอ
0: ผมก็พูดได้ว่าผมโตมาที่แม่น้ำพัสสันเหมือนกันแต่เป็นฝั่งเจอร์ซีย์ภูเขาและหุบเขาทั้งสองฝั่งแม่น้ำมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์อเมริกาทันทีที่เฮนรี่ฮัสสันมาถึงอัมสเตอร์ดัมใหม่หรือนิวยอร์กซิตี้ในปี1609ปากแม่น้ำก็คือคักเมื่อเวลาผ่านแม่น้ำพัสสันที่มีไหลขึ้นไปทางตอนเหนือ315ไมล์กลายเป็นซูเปอร์ไฮเวย์สายแรกของอเมริกาท่าเรือโรงสีโรงงานและฟาร์มและคลองกลายมามีบทบาทสำคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอเมริกาที่นี่เคยเป็นโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมของฮัสสันตอนบนใช่ไหมครับเนี่ย
1: ครับครับที่นี่เคยเต็มไปด้วยอู่เรือเคยเป็นเมืองที่วุ่นวายคนหลายล้านมาที่นี่ในแต่ละป
0: ีหลายสิ่งจะเปลี่ยนแปลงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้โรงสีโรงงานท่าเรือและโรงไม้ถูกปิดและแม่น้ำที่เคยประสบปัญหามลภาวะมานานหลายปีกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนุกสุดๆปัจจุบันที่นี่เป็นที่ที่สามารถพบการผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่
1: เวลาล่องเรือไม่มีอะไรให้ทำมากหรอกยกเว้นคนขายฮอทดอกที่เห็นได้จากตรงนี้
0: คนขายฮอทดอกเหรอฮอทดอกกลางน้ำเหรอ
1: ใช่เป็นร้านอาหารลอยน้ำ
0: อย่าล้อเล่นนะอัจฉริยะเยี่ยมเลยอันทิศทางหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามคลายเชือกหย่อนสมอเรือหรืออะไรก็ตามที่เป็นศัพท์ทางการเดินเรือทำเลยเพราะตรงนั้นที่เส้นขอบฟ้าผมบอกเห็นวิธีที่เนื้อลึกลับมาอยู่กลางน้ำ
1: เราจะกลับไปหาเขาตรงนั้นนะครับ
0: มีฮอทดอกแน่เนาะ
1: ใช่และคุ้มค่าที่จะหันหัวเรือไปหาฮอทดอกตอนนี้
0: ผมรู้ไม่ต้องถามเลยคุณคงไม่ต้องรอผมรับคำ มีธงหรือว่าสัญลักษณ์ที่บอกล่วงหน้าไว้ว่าเราต้องการเนื้อลึกลับ
1: นั่นคือบอกว่าใส่มัสตาร์ด
0: มีแค่มัสตาร์ดเหรอของจริงตรงนั้นมีเนื้อวัว 100% แน่ใต้ท้องเรือที่ดีที่สุดที่ค้าขายบนแม่น้ำนี้ทางนี้ของจริงฮอทดอกมากมายเรียงรายเป็นเกียรติแก่สายน้ำนี้เรากับปลาที่ให้ชีวิตโดยมอบพลังให้ชาวน้ำอย่างผมได้เดินหน้าต่อไปให้ถึงจุดหมายได
1: ้ฮอทดอกชนิดเดียวในโลกที่ทำให้คุณจมน้ำตอนที่ซื้อได้
0: อร่อยสุดยอดเลย
1: ปกติแล้วคุณจะไม่ได้กินอาหารชั้นเลิศแบบนี้บนเรือ
0: ใช่คือเป็นสถาบันที่น่าทึ่งมากสุดยอดเลยมีฮอทดอกแต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นบนแม่น้ำพัสสันคือลมเปลี่ยนทางและกัปตันบอกว่าเราต้องจอดเรือข้างหน้าในเรื่องเล่าของวอชิงตันเออร์วิงริปแวนริงเคิลตื่นขึ้นมาใน20ปีต่อมาและพบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่ที่นี่ริปยังคงดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อโรงงานนิวเคลียร์ที่เปิดขึ้นในปี1962ข้างนิวยอร์กเริ่มมีปัญหาผู้คนหยุดเข้ามาที่นี่และหลายคนย้ายออกดูเหมือนเวลาจะหยุดความเจริญแบบไหนที่คุณชอบและแบบไหนที่คุณเกลียดมาก
2: สิ่งที่ผมเกลียดคือการที่เห็นเมืองนี้เปลี่ยนเมืองนี้สวยงามอย่างที่เคยเป็นมันเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในรัฐนี้ถือเป็นอาชญากรรมเลยทีเดียว
3: และสิ่งที่ผมเกลียดก็คือผมเกลียดคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็เกลียดครับ
0: จอห์นวาโก้ผู้จัดพิมพ์นิตยสารฮัสสันและจอห์นแทนจินอดีตชาวประมงบนแม่น้ำฮัสสันมิตรภาพที่ยืนยาวมาหลายปีในสถานที่เดิมและวิธีคิดของพวกเขาดูเหมือนเป็นแนวคิดแบบจีนไม่มีที่ไหนให้พักผ่อนยามบ่ายในแม่น้ำ
2: ถ้าเหนื่อยจากงานแล้วได้ว่ายน้ำคงเยี่ยมมากผมว่ายน้ำที่นี่ตั้งแต่สายลมคือไม่เคยสกปรกแต่ว่าตอนนี้มันดูดีแล้วนะดีมากๆด้วย
0: แต่เราไม่ได้มาว่ายน้ำโอ้ไม่ใช่เรามาที่นี่เพื่อตามหาปูแห่งแม่น้ำพัสสันเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวน้ำและเห็นไม่ได้บ่อยแล้วใช่ไหมครับ

0: พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางหลักนอกนั้นเป็นป่านะครับ
1: ครับ
0: เรามีไก่งวงเป็ดน้ำ
1: นกอินทรี
0: นกอินทรี
1: แม้ว่าเรามีแผนใหม่สำหรับแม่น้ำแต่ฮัสซันยังคงอุดมไปด้วยปูสีน้ำเงินคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่คุณต้องทำคือเวียงแหลงไปในแม่น้ำและจะได้ปูจำนวนมากจนแทบจะทานไม่หมดทีเดียวทำได้ดีคุณได้ปูมาตั้งเยอะ
2: ที่ครอสฟิลด์แมรี่แลนด์พวกเขาแทบไม่มีปูเหลืออยู่เราขายปูพวกนี้ให้ครอสฟิลด์และแมรี่แลนด์ปูพวกนี้ตัวโตกว่าปูที่แมรี่แลนด
1: ์เราคือนิวยอร์กเราควรตัวโตกว่าแมรี่แลนด
3: ์ใช่
1: มาริมอร์อย่าทำกรามเพราะปูที่คุณซื้อจำนวนมากมาจากที่นี่ริปอาจช่วยอธิบายสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปได้มาริมอร์เทียบชั้นคุณไม่ได้เลย เราจะกินปูพวกนี้ใช่ไหม
2: แน่นอนยังสดอยู่เลย
1: ผมควรกินส่วนไหน
0: ทุกส่วน
1: ผมกินมันได้เหรอ
0: แน่นอนอร่อยที่สุดเลยล่ะ
1: อะไรหรือเปล่ามีเนื้อเยอะมาก
2: บางตัวก็ใหญ่มากตัวเขื่องเลย
1: ตัวนี้มีกล้ามเกินมาอร่อยด้วยอร่อยมากเลย
3: แง่เหร
1: อกล้ามมหัศจรรย์ก็อร่อยมีเนื้อในนั้นด้วย
3: ใช่ครับคนส่วนใหญ่ชอบส่วนนั้นที่สุด
1: ปูต้มในพริกขี้ฟ้าแดงและบางอย่างที่ผมแยกไม่ออกแต่มาให้นิยามใหม่ของคำว่าหายากเรื่องมันยังไงเหรอที่เกี่ยวกับกัมมันตรังสี
3: คือผมพูดเสมอว่ามันเป็นเรื่องดีนะถ้าไม่เพราะคืนนั้นที่นี่คงโตจอนเคยทำงานที่โรงงานใหม่ผมเองก็เคยไปช่วยสร้างแล้วพวกเราก็อยู่ด้วยในตอนนั้นตอนโรงงานใหม่นั่นเองผมก็อยู่ด้วยนะตอนที่พวกเขาทำเครื่อง
1: ปฏิกรณ์พื้นเลยเหรอ
2: สายเคเบิลขาดแล้วเคลื่อนไปที่จุดนั้นแล้วตกลงเสียสะเทือนเหมือนกับแผ่นดินไหวเลยทีเดียว
1: ไม่ชอบแบบนี้เลย
2: ความจริงพวกเขาแค่ย้ายไปสร้างในพื้นที่อื่นนะ
1: จริงเหรอ
2: แค่เอาออกไปจริง
1: ตอนนี้คนท้องถิ่นเลยได้กินปูในน้ำ
2: ถูกต้องอย่างที่บอกว่าก่อนเนี่ยแม่น้ำสกปรกและไม่มีอะไรอาศัยอยู่ได้แต่อยู่ๆก็เกิดมีเหตุการณ์ที่ทำไม่ดีขึ้นคิดอีกทีถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นก็คงไม่มีปูให้กินแบบนี้แน่นับเป็นข้อที่ดีมากเลย
1: ใช่
2: ผมเล่าเรื่องนี้ได้ซ้ำๆไม่มีเบื่อเลยทีเดียวนะ

0: ีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: อุ๊ยดี
2: เอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็วๆ
2: เข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบรมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนูอ
2: ัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราหร
2: ือ
3: ถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเรากลัวอ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลย

0: จัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
1: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
0: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
1: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
2: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: 40ไมล์ตรงข้ามแม่น้ำจากเวอร์แพลงหรือประมาณ60ไมล์จากนิวยอร์กซิตี้นี่คือพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ดินดำของหุบเขานิวยอร์กฮัดสันที่อยู่ตรงกลางคือเมืองเล็กๆชื่อพายไอแลนด์เนื่องจากครั้งหนึ่งมันเป็นเกาะที่ถูกแวดล้อมด้วยบึงใหญ่ในยุคน้ำแข็งมันจึงไม่เคยถูกแตะต้องโดยชาวไร่ท้องถิ่นจากนั้นผู้อพยพชาวโปแลนด์ที่มุ่งมั่นได้เข้ามาและทุ่มเทความพยายามในการระบายน้ำออกจากบึงถมดินลงไปเกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาผ่านมาหลายชั่วคนและชายชาวโปแลนด์คนนี้บ๊อบบี้นายชาเชสกี้ยังคงอยู่ที่นี่และเหมือนบรรพบุรุษของเขาคือยังคงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมคุณเป็นรุ่นที่3จาก4รุ่น
1: เราทำธุรกิจมาแล้ว4รุ่นครับปี1947คือตอนที่ปู่ของผมเปิดร้านนี้นะครับ
0: ที่ร้านเป็นร้านที่ทำอะไรรวดเร็วมากหลายปีมาแล้วที่เป็นแบบนี้ร้านตอนนี้เป็นอะไรที่มากกว่านั้นมากกว่ามากตอนนี้เรามีเพโรบีอย่างที่เห็น
1: นี่คือเพโรบีนะครับความจริงแล้วก็คือมันฝรั่งแล้วก็หัวหอมใหญ่เราเพิ่มหัวหอมใหญ่เข้าไปอีกซึ่งพื้นที่นี้ก็ขึ้นชื่อมากเกี่ยวกับหัวหอมนะครับ
0: ดินดำก็พายไอแลนด์นี้เองที่ทำให้พวกเขาอ้างตนว่าเป็นเมืองหลวงหอมหัวใหญ่ของโลกพอกลิ่นหอมออกมาแล้วทำเอาแทบบ้าเลยหอมหัวใหญ่กับหมูมันฝรั่งที่นี่มีอาหารโปแลนด์ทุกชนิดแน่นอนรวมทั้งเพโรบีที่แสนอร่อยนี้ด้วย
1: ระวังร้อนนะครับระวังร้อน
0: อ๋อแต่เป็นไส้กรอกไส้กรอกชนิดนี้ทำให้ที่นี่โดดเด่นและสำคัญโกบาซ่า
1: ครับ
0: ค่อยๆปรุงในบางอย่าง
1: ครับเราเรียกว่าพุสต้านะครับเป็นอาหารที่ปรุงในบ้านส่วนประกอบก็มีแอปเปิลแล้วก็หัวหอมใหญ่เป็นหัวหอมใหญ่อีกแล้วแล้วก็เครื่องปรุงอื่น
0: ตอนที่คุณปู่ของบ๊อบบี้มาจากโปแลนด์เขาได้รับการฝึกการทำไส้กรอกในสไตล์ยุโรปมาแล้วไส้กรอกชนิดนี้แทบหาพบไม่ได้แล้วเมื่อการเวลาผ่านไป
1: คือว่าปู่ของผมพอท่านเสียไปแล้วเนี่ยย่าของผมจะนำร้านออกขายผมก็เลยคุย

0: ุกวันเสาร์เราจะฆ่าไก่กันผมอยู่มอปลายปู่บอกว่าหลานหมายความว่ายังไงผมบอกว่าผมต้องไปปาร์ตี้คืนวันศุกร์และไม่ใช่เรื่องสนุกที่ต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้ามานั่งถอนขนไก่ทั้งที่ยังเมาค้างอยู่เลย แต่นี่แหละผมเคยตื่นมาช่วยปู่ทำคาบาซีนะพอไปโรงเรียนเนี่ยทั้งที่ยังมีกลิ่นควันอยู่เลยเพื่อนต่างพูดว่าโอ้กลิ่นตัวนายนะหอมมาก
1: ล่องไกลไปอีกตามแม่น้ำฮัดสันคือเมืองไฮพาร์คนิวยอร์กและประมาณ70ไมล์จากน้ำตกเมื่อคุณขับรถหนัก2ตันครึ่งที่ผลิตจากเหล็กดีทรอยต์และมันมีประตูแบบตู้กับข้าวผลิตในปี1965คุณจำเป็นต้องมีผู้ช่วยนักบินที่เก่งกาจเป็นรถของเคนเนดี
0: ใช่ครับ
1: รถคันนี้เร่งเร็วแค่ไหนเร่งเร็วคันนี้ยังได้นาซีดาที่ผมไม่มีแต่ผมมีผู้ชายคนนี้ไมเคิลรูแมน
0: มีแมลงวันเต็มไปหมด
1: แมลงวันเหรอไม่ใช่มันเป็นเอฟเฟกต์ต่างหากเขาเคยกำกับภาพยนตร์และแผ่ขยายอาณาจักรให้ความน่าสะพรึงกลัวของเขามายังตอนเหนือแม่น้ำพระสันเขาเป็นนักเขียนและเคยเป็นนักวิจารณ์อาหารและเขายังเชิญตัวเองมาร่วมการเดินทางส่วนที่เหลือสมัยเป็นนักเรียนผมมีความสุขมากเรากำลังเดินทางไปสถาบันการอาหารให้อเมริกาเหมือนได้กลับบ้านมันเหมือนการพลัดครั้งใหญ่ในราทอช่วงกลางวันเราจะขึ้นไปนอนใต้แผ่นมุงหลังคาแถวโตมาโกปี1918รูแมนเคยเรียนที่ CIA เหมือนกันประมาณนั้นเขาเข้าเรียนคลาส1เพื่อศึกษาขั้นตอนเพื่อการเขียนเรียกว่าจะเป็นเชฟ
0: ผมไม่ชอบผ้ากันเปื้อนเล็กๆนี้เลย
1: คุณคิดว่ามันดูตลกใช่ไหม
0: ใช่สิ
1: ถ้ากูใส่ไม่ดีมันจะดูแย่มากมึงอยู่ในห้องน้ำที่ร้อนๆ28ปีหลังเรียนจบ
0: โอ้ยผมทำไม่ได้หรอก
1: ผมอยู่กับมันตลอด
0: ผมใส่หมวกนี้ไม่ได
1: ้โอเคนั่นไม่ใช่ผมใส่หมวกเป็นขั้นตอนสุดท้ายเหมือนกันผมเกลียดหมวกใบนี้ตอนนั้นเกลียดตอนนี้ก็เกลียดสมัยที่เรียนเราเรียกมันว่าที่กรองกาแฟเอาละเราพร้อมแล้วเข้าไปได้นี่คือการกลับเข้าชั้นเรียนหลังผ่านมา30ปีเราจะเรียนจากเขาคนนี้เชฟและอาจารย์ในโปรแกรมอาหารเอเชียไมเคิลพาดัส
2: คุณต้องตั้งกระทะให้สูงขึ้นอีกนิดเพื่อให้ได้สีที่เข้มข้นขึ้นนะครับแบบนี้ครับ
1: พาดัสเป็นคนจริงจังและถ้าคุณทำงานหนักคุณสามารถเป็นเพื่อนเขาได้คุณไม่ทำงานหนัก
2: คุณจะทิ้งไว้ในกระทะแบบนี
3: ้เปล่าค่ะ
2: คุณจะทิ้งมันไว้ในกระทะผมไม่พร้อมเลย
1: พาดัสยังหาเรื่องเด็กใหม่ได้เสมอแต่คุณจะไม่คุ้นเคยกับธรรมเนียมในชั้นเรียนเขา
2: ไข่โทบาโค
0: โทบาโคใช่ทำที่นี่แหละผมทอดไข่เพื่อช่วยชีวิตตัวเองไม่ได้จริงแทบหายใจไม่ออกเลย
2: บางทีเราก็ทำนั่งเรียนเหงื่อตกหรือหัวเราะไม่หยุดสนุกดี
1: วันนี้งานที่เราได้รับมอบหมายคือปลาหมึกผัดโหระพา
0: ผมว่าเจ๋งนะเพราะอาหารที่ทำจากตรงนี้จะกลายเป็นอาหารสำหรับทุกคนในโรงเรียนเลยก็ว่าได
1: ้และต้องเล่นกับเวลาด้วยนักเรียนที่กำลังหิวจะมาถึงได้ไม่ช้าและพวกเขาไม่อยากฟังคำแก้ตัวใดๆจากคุณปู่หรือฮิปปี้ที่อยู่แถวนี้ผมไม่ได้คุยแต่ถึงผมจะทำแบบสบายๆแต่ก็มั่นใจว่าจะทันเวลา
0: เอาล่ะผมจะหั่นพริกนะให้คุณหั่นกระเทียมจากนั้นเราจะทำปลาหมึกเรามีเวลาแค่45นาทีเท่านั้น
1: เหมือนรายการเฮียร์คิทเช่นเลยแต่ผมจะกังวลเกี่ยวกับรูแมนที่ดูเหมือนคิดมากเกินไปและเขาสับมีดและมันเขียงแรงไปหน่อยถ้าจะแย่ใครตายสิเพราะมีคู่หูที่แย่ที่สุดในชั้นเรียนนี้ถ้าไม่ควบคุมเขาอาจทำเราพังทั้งคู
0: ่เชฟจะให้หั่นละเอียดแค่ไหนครับ
2: ก็หั่นไปเลยนะแต่ว่าลดแรงหั่นอีกหน่อยนึง
1: มันเกี่ยวกับแรงหั่นต้องเข้าใจไว้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยคือสมัยเรียนผมก็เป็นแบบนี้แหละอาจารย์หน้าคร่ำเคร่งแต่ยืนข้าง
0: ๆต่อไปก็เป็นหมึก
1: หินใหญ่พอคำสี่เหลี่ยมจัตุรัส
0: สี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่
1: หรือเส้นยาว
0: ผมคิดว่าพวกเขาอยากจะให้เราฉลาดคิดว่าอะไรที่มันเหมาะ
1: การตัดสินใจ
0: เรากำลังทำอาหารผัดนะเราต้องหั่นแล้วใช้เส้นใช่ไหมครับเชฟ
2: ปกติผมจะหั่นขวางแบบนี้
1: รูแมนผมไม่อยากครับผมนะแต่ถ้าคุณหาคำว่าเชฟในพจนานุกรมนะรูแมนมันไม่ใช่คุณเลย
0: เราต้องทำซอสด้วยนะเราต้องพร้อมใน6นาที
1: นักเรียนที่เก่งตอนนี้เก่งกว่าสมัยที่ผมเรียน
0: คนสมัยนี้ออกจากงานนั่งโต๊ะกันเยอะนะครับแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นเท่าไหร่
1: ใช่นะจากคุณทำงานธนาคาร
2: คุณต้องเปลี่ยนความร้อนกระทะให้อยู่ที่ 75,000 BTU ใช้น้ำมันประมาณ4ออนซ์เพื่อไม่ให้เกิดควันขยับกระทะไปมาเพื่อจะเข้ากันทันทีจากนั้นพอใส่ปลาหมึกลงไปแบบนั้นแล้วค่อยใส่ซอสและทุกอย่างลงไปนะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: เอาล่ะลงมือเลยหวังว่าเชฟพาดัสจะประทับ

0: ใจถ้าพลาดถือเป็นความผิดรูแมน
1: มันไปหน่อยแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นความผิดคุณ
0: ภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นไปทำงานอื่นต่อผมไม่มีห่วงโซ่อาหารให้กินต่อเหมือนเชฟที่ออกรายการทีวีคนอื่นผมต้องหาเงินที่ลานจอดรถแต่ละแห่งที่ไปถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพเสื้อแอนโทนีบอร์เดน no reservation แค่$40ลดจาก $49.95และแน่นอนน่าตื่นเต้น roomman.com มีใครจะเอา roomman ไปไหมครับลายสักสุดของผมแค่ลายละ$20เขาสักเร็วครับเร็วเขาไม่ได้เรียนมาจากสถาบันไหนแต่ทำได้และทุกอย่างอนามัย no reservation ฉีกแล้วเพลิดเพลิน
2: มีหนามด้วย
0: แต่ก็ใช่ดีนะใช่ดีใส่เข้าไปเลยพวกเราไม่แจกเงินยืมเพื่อการศึกษาแต่เราต้องการเงินสด
3: โอ้โหได้อายชะมัดเลย
0: มันเกี่ยวกับนี่เป็นการค้าการค้าส่วนบุคคลผมกำลังสอนเด็กๆเกี่ยวกับค่าของเงิน
3: โอเคโอเค
0: เซ็กซี่ปลอดภัยแต่งกายให้ดีเราเกือบขายได้หมดแล้วยังมีเสื้อรูแมนเหลือใครจะเอารูแมนไปบ้าง
2: ไม่ไม่ไม่ไม่ค่ะ

0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปี้ยนครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
1: แชมเปี้ยน
0: นะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะฮะยังอยู่กับเรา2คนครับผมจันโรธนภัทร
1: เรจันทรัตน์ค่ะ
0: แน่นอนฮะเราก็จะมานะครับอวดของดีของเด็ดจากทุกๆชุมชนทั่วฟ้าเมืองไทยเอามาไว้ในรายการของเรานะครับใครที่อยากจะรู้ว่าในเมืองไทยของเราแต่ละชุมชนมีอะไรดีบ้างเนี่ยต้องติดตามรายการของเราเลย
1: ใช่ค่ะแล้ววันนี้พี่เจโร่จะพาไปที่ไหนคะ
0: ชุมชนแชมเปี้ยนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้มาจากต้นเตยหนามนะฮะซึ่งเป็นสินค้าในชุมชนบ้านตันถึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับบอกเลยว่าได้มีการใช้ภูมิปัญญาในเรื่องของการถักทอนะครับเอาต้นเตยหนามเนี่ยมาทำเป็นเสื่อเป็นปลอกหมอนแล้วก็เป็นกระเป๋าเครื่องใช้ได้สวยงามมากๆ
1: สำหรับของเกย์นะคะเกย์จะพาไปชมแหล่งผลิตและจำหน่ายนะคะเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมุกดาหารค่ะที่สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนปีละหลายล้านบาทเลยค่ะ
0: โอ้โหได้ดูว่าวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะฮะที่ทำด้วยมือเป็นงานคราฟนะคร
1: ับ
0: แล้วก็มาจากทางภาคอีสานเลยนี่ทั้งจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตามอินฟลูเอนเซอร์ของเราไปกันก่อนน้องณฤมลจันทิพย์นะครับอินฟลูเอนเซอร์จากจังหวัดศรีสะเกษนะฮะจะพาเราไปยังชุมชนบ้านตัดถึงนะครับส่วนจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจนั้นเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนครับ
2: แชมเปี้ยนวันนี้อยู่ที่กลุ่มจักสานกระเป๋าใบเตยบ้านตัดถึงค่ะกระเป๋าใบเตยมามากกว่า20ปีจะมีความน่าสนใจยังไงไปชมกันเลยในบริเวณหมู่บ้านตาถึงแต่ก่อนเคยมีต้นเตยหนามเป็นจำนวนมากปัจจุบันต้นเตยหนามมีให้เห็นไม่มากแล้วเดิมทีชาวบ้านมีการทำเสื่อจากใบเตยหนามอยู่แล้วต่อมาได้มีการประยุกต์มาทำกระเป๋าจากใบเตยหนามเพราะการสานจะคล้ายกันกับเสื่อชิ้นงานที่ผลิตขึ้นชาวบ้านจะใช้การทำด้วยมือเกือบจะทั้งหมดทำสั้นๆมี9ข้อให้จำง่ายๆคือตัดกรีดซอยต้มแล้วตากให้แห้งย้อมสีสานตัดเย็บแนะขึ้นรูปสอนการทำกระเป๋าให้กับคนรุ่นใหม่หนูเริ่มมาทำกระเป๋าช่วงปิดเทอมเนื่องจากมีเวลาว่างเยอะเพื่อเป็นความรู้ติดตัวและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับชุมชนของเรานาน

0: ำไมต้องเป็นใบเตยหนามและมีความพิเศษยังไง
1: มันทนมันเป็นเงาในตัวของมันเองนะคะถ้าทำเป็นรูปกระเป๋ารูปหมอนไปแล้วเนี่ยเป็นเงาในตัวเลยค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดนี่ก็มีหลายแบบนะคะทั้งใบเล็กใบใหญ่ทั้งกระเป๋าตังทั้งกระเป๋าถ้าใครสนใจอยากซื้ออยากอุดหนุนสั่งได้นะคะตามข้างล่างนี้ค่ะ
0: ชนแชมเปี้ยนของเราในวันนี้สำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะเรียนรู้วิธีและขั้นตอนการทำกระเป๋าและหมอนจากใบเตยหนามก็อย่าลืมแวะเวียนมาได้ที่ชุมชนบ้านตะทึงตำบลหัวเสืออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษสำหรับวันนี้หนูขอตัวลาไปทำกระเป๋าก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: นี่สวยงามสวยงามเนาะ
4: ดูดีมากเลย
3: ครับผม
4: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนะคะมีความประณีตแล้วก็มีดีไทที่ทันสมัยสวยงามมากๆเลยค่ะแต่กว่าจะได้แต่ละชิ้นนะคะไม่ง่ายเลยเพราะว่าต้องใช้ฝีมือความละเอียดความชำนาญเป็นอย่างมากนะคะทำด้วยมือทั้งนั้นเลยเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ถึงบอก
4: มีความยาก
3: เป็นงานแบบว่าแฮนด์เมดนะครับเป็นงานครับทำด้วยมือนั่นเองนะครับคือต้องบอกงี้ครับชาวบ้านตัดถึงนี่นะครับก็จะคุ้นเคยกับพืชที่ชื่อว่าต้นเตยหนามมาอย่างช้านานนะครับซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ขึ้นเยอะมากๆในหมู่บ้านรวมไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับคนในชุมชนก็เลยเอาภูมิปัญญาในการถักทอเอาต้นเตยหนามนะครับมาถักทอเป็นเสื่อเอาไว้ใช้ปูใช้นอนในบ้านนะฮะแต่ว่าอาชีพหลักของคนในชุมชนก็คือการทำนาแต่เมื่อเว้นว่างจากการทำนานะครับก็จะเอาเวลาว่างมาทำเสื่อนี่แหละนะฮะแต่ว่าพอทำเสื่อไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถต่อยอดได้ก็เลยเอาความรู้ที่มีนะครับมาต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากทำเสื่อแล้วก็อย่างที่เราเห็นในคลิปนะฮะมาทำเป็นปลอกหมอนมาทำเป็นกระเป๋านะครับคือบางทีก็คือไว้ใช้เองแต่ว่าบางทีก็คือเอาไปขายด้วยก็คือสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นเองนะครับ
4: ส่วนกลุ่มจักสานกระเป๋าใบเตยบ้านตะทึงเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการมามากกว่า20ปีแล้วค่ะโดยใช้ใบเตยหรือวัสดุธรรมชาติในบริเวณนั้นๆเนี่ยนำมาทำเป็นสินค้านะคะโดยการร่วมมือจากคนในชุมชนนี่แหละแล้วก็ได้รับเป็นสินค้าโอท็อปด้วยค่ะนอกจากกระเป๋าแล้วนะคะก็ยังมีการประยุกต์มาทำเป็นหมอนใบเตยแล้วก็กระเป๋าสตางค์ด้วยค่ะ
3: ที่บอกไปที่เราได้เห็นในคลิปด้วยนะครับก็ถือว่าต่อยอดได้ดีมากๆแต่บอกเลยนะครับว่าสินค้าของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครอยากได้หรือว่าใครมีเงินก็จะสั่งซื้อได
4: ้
3: เพราะว่าเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าลูกค้าชอบมากแล้วก็สั่งซื้อเยอะมากนะฮะแต่ว่าเนื่องจากในช่วงนี้ก็คือเป็นฤดูของการทำไร่ทำนานะครับสินค้าก็จะหมดสต็อกนะฮะเพราะว่าคนที่มาทำเนี่ยก็เขาก็จะไปทำนากันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่อยากจะได้สินค้าต้องรอหน่อยละกันหรือว่าไปสั่งซื้อไว้ก่อนนะครับสั่งจองไว้ก่อนนะครับตามวิธีการสั่งซื้อที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะฮะก็อดใจรอกันหน่อยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพอชาวบ้านเขาไปทำนากันเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาทำผลิตภัณฑ์ต่อให้ลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะฮะนี่สวยงามสวยงามจริงครับ
4: ใช่แล้วค่ะและหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมรายการชุมชนแชมเปี้ยนเหมือนน้องนฤมลนะคะแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอนี้ค่ะสามารถหารายละเอียดของโครงการต่างๆได้ค
3: ่
4: ะ
3: โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าอย่างที่บอกไปว่าเรายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากชุมชนในจังหวัดมุกดาหารใช่ไหมเดี๋ยวน้องเบสจะพาไปดูนะครับน่าสนใจมากๆเป็นเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการ
4: ชุมชนแชมเปี้ยน
3: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับ
4: ค่ะแล้วมาถึงช่วงที่เกได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับหมู่บ้านที่สร้างผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ที่สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนปีละหลายล้านบาทเลยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะไปชมคลิปจากน้องสุลักษณาภูลผลอินฟลูเอนเซอร์ของเรากันเลยค่ะ
5: ชุมชนแชมเปี้ยนกับพวกเราวันนี้นะคะก็อยู่กันที่แหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมุกดาหารค่ะคนเชื่อไหมคะว่าไม้ไผ่ลำแค่นี้นี่แหละค่ะที่สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนปีละหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะชาวบ้านต่อฐานของเราทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่มานานกว่า

0: ปีโดยเป็นไม้ไผ่พื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนและรับซื้อมาเพื่อมาแปรรูปเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะเราจะมีตลาดเครื่องจักสานเป็นร้านค้าชุมชนติดถนนเส้นทางมุกดาหารนิคมคำสร้อยเป็นแหล่งจำหน่ายที่มีมากกว่า30ร้านค้าและทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5-10 ล้านบาทเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ที่ขึ้นชื่อและขายดีของหมู่บ้านเตาถ่านของเรามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยชนบ้านเตาถ่านของเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอาทิเช่นกระด้งตากปลาตะกร้าเปลไม้ไผ่เป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดทั้งปีซึ่งชาวบ้านเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปีแรกๆนอกจากนี้ยังมีสุ่มไก่รังไก่ไข่กระติบข้าวและอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้และขายออกไปได้ทั่วประเทศนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ค่ะเช่นแคร่ไม้ไผ่ซุ้มไม้ไผ่โต๊ะและเก้าอี้ไม้ไผ่สวยๆเหล่านี้นี่แหละค่ะกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีการจักสานอย่างปราณีตเอาใจใส่สินค้าแต่ละชิ้นจึงออกมาสวยงามอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะซื้อสินค้าหรือเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของชุมชนบ้านเตาถ่านของเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-948-0187หรือจะมาเยี่ยมชมถึงหมู่บ้านเตาถ่านตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารของเราก็ได้นะคะพวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ
1: ค่ะและที่รายล้อมอยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านเตาถ่านค่ะ
2: เย้นี่โอ้นี่คือส่งตรงมาจากหมู่บ้านเตาถ่านที่จังหวัดมุกดาหารเลยนะครับคืออยากจะบอกว่าที่ชุมชนหมู่บ้านเตาถ่านเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้มีแค่เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่เท่านั้นย
1: ัง
2: มีจากอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นหวายนะครับแต่ว่าที่เด่นๆเลยก็คือจะทำจากไม้ไผ่นี่แหละนะครับเพราะว่าคนในชุมชนหมู่บ้านเตาถ่านรวมไปถึงใกล้เคียงเนี่ยเขาจะปลูกไม้ไผ่กันเยอ
1: ะ
2: นะครับก็เลยได้มีการนำวัตถุดิบนะฮะอย่างไผ่ที่อยู่ในชุมชนเยอะแยะมากมายนะครับมาสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เขาของเครื่องใช้ที่เราเห็นเยอะแยะมากมายจริง
1: ๆใช่ค่ะ
2: ครบถ้วนครบถ้วนเหมือนพัดนี่แล้วก็พัดแบบว่าเหมือนจะร้อนจริงๆด้วย
1: หรือ
2: จะช่วยได้จริงนะแล้วเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะ
1: มันสวยนะมันเก๋เห็นป่ะเข้ากับชุดด้วยอ่ะ
2: เออนะฮะแล้วตรงนั้นก็คือมีเยอะแยะมากมายใช่ไหม
1: ครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเรายังมีคนเก่งอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะคะรออยู่ในสายแล้วค่ะไปพบกับน้องทิฟฟี่เลย
2: เย้สวัสดีครับน้องทิฟฟี่ครับผม
3: สว
2: ัสดีครับนี่น้องทิฟฟี่ตอนนี้อยู่สายครับ
3: อยู่ที่หน้าร้านของเราค่ะซึ่งทำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อยู่ตรง
2: นี่โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะถามน้องทิฟฟี่ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ในชุมชนของเราคือมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างฮะ
3: จริงๆผลิตภัณฑ์และก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าที่สามารถที่จะทำให้หรือนานก็คือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้คนในชุมชนก็มีทำเยอะมากค่ะไม่ต้องที่จะแบบย้ายถิ่นฐานไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะหารายได้หาอาชีพ
1: แล้วเห็นว่าทำมานานถึง10ปีแล้วใครเป็นผู้ริเริ่มคะ
3: จริงๆกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่แล้วนะคะทำตั้งแต่ปี2549ค่ะโดยเริ่มจากคุณพ่อของทิพย์เองนะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่นะคะ
2: ค
3: แต่ก่อนนะคะรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินทางทั่วจังหวัดทุกประเทศไอ้ทุกจังหวัดในประเทศนะคะก็เลยว่าเห็นเขาทำก็เอามาทำก็ได้อยู่กับครอบครัวสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
2: แทบจะทุกบ้านเลยไหมฮะลูกๆหลานๆคือกลับมาช่วยกันทำงานในครอบครัวตัวเองฮะ
3: แทบจะทุกบ้านเลยค่ะเพราะว่าไอ้อีกอย่างเป็นช่วงโควิดด้วยนะคะเมื่อกี้คนก็แบบกลับมาอยู่ที่บ้านเยอะมาสร้างรายได
1: ้ถือว่าที่บ้าน
2: ทีนี้เราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่มาจากไหนยังไงบ้างครับ
3: อย่างที่บอกนะคะก็คือรับเหมาก่อสร้างแล้วก็คุณพ่อก็ไปเห็นคนที่เขาทำเลยค่ะก็ไปเรียนรู้ไปเรียนวิชาจากเขามาค่ะเริ่มแรกก็จะเป็น

0: ็นแค่ไม้ไผ่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังขายได้ในปริมาณที่ไม่มากส
1: ุ
0: ดท้ายก็มาเริ่มทำพวกกระท่อมไม้ไผ่แล้วก็เป็นชุดโซฟาเก้าอี้โต๊ะที่พี่นั่งอยู่นั่นแหละค่ะ
2: นี่โต๊ะที่เรานั่งอยู่นี้คือเป็นผลิตภัณฑ์จากที่บ้านของน้องทิฟฟี่เลยถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้นี่คือแบบแข็งแรงมากเลยนะแล้วแบบสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าทางครอบครัวของน้องทิฟฟี่คือก็จะทำเป็นแนวแคร่แนวโต๊ะอย่างนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหม
0: ใช่ค่ะก็มีหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะบันไดไม้ไผ่หรือว่าจะเป็นซุ้มขายน้ำชาใส่มุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซุ้มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะเป็นโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต
2: ่
0: ว่าเขาจะสั่งตามที่ลูกค้าต้องการเป็นเคาน์เตอร์ขายของอะไรต่าง
2: ๆโอ้เยอะเลยเยอะเลย
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่สั่งเราไปในปริมาณที่เยอะๆค่ะ50 60ชุดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตามร้านอาหารอีสานเนาะกินจิ้มจุ่มกินลาบกินต้มตำเวลาเราเห็น
1: อารมณ์ประมาณนี้เนาะ
2: ใช่เลยอ่
0: ะ
2: แล้วอย่างน้องทิฟฟี่เองคือมีส่วนช่วยเหลือครอบครัวยังไงบ้างฮะในการทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้
0: คือถ้าเป็นตอนเด็กๆที่ตอนที่ยังเรียนมัธยมอยู่เนี่ยค่ะก็จะช่วยท่านหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล่าไม้ไผ่ยิงพื้นที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยทาสีลงลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอโตขึ้นหน่อยเราจะเริ่มแบบทำโฆษณาขายการขายทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผลตอบรับช่วงนี้เป็นไงบ้างคะลูกค้าเป็นไงบ้างครับ
0: โอ้ขายดีถล่มทลายเลยค่ะช่วงสงกรานต์สั่งไม่หวั่นไม่ไหวเลย
2: เ
0: ป็นแบบช่วงที่แบบคนจะเอาไปทำร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเทศกาล
1: ให้น้องทิฟฟี่พาไปดูผลิตภัณฑ์ที่บ้านหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: okay.
0: ตอนนี้สินค้าเราก็จะเป็นออเดอร์ส่งเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ขายน้ำค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลังคานะคะอันนี้จะเป็นปริมาณมาก
2: ครับอย่างเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยขายยังไงฮะหลังละเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้จะหลังละ 1,500 บาท
2: อุ้ยไม่แพงเลยอะ
0: เราก็จะเริ
2: ่
0: มต้น
2: ไ
0: ลน์ให้ค
2: ่
0: ะ
2: 1,500เองอ่ะโอ้ดีแล้วมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกบ้าง
0: ตรงนี้ก็จะเป็นชุดโซฟาไม้ไผ่ค่ะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 1,200 บาทค่ะได้3ตัวโต๊ะกลาง1ตัวแล้วก็มีเก้าอี้นั่ง2ตัวค
2: ่
0: ะ
2: ก็ไม่แพง
0: ซึ่งนี้ก็จะขายดีมากเลยนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีทีจะไปทำร้านอาหารส่วนตรงนี้จะเป็นแค่ค่ะตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยนะคะออเดอร์มันเยอะมากเลยค่ะในแต่ละวันก็เลยแบบทำไม่ทันตอนนี้จะเป็นตอนที่ทำเสร็จแล้วก็จะเป็นอันเล็กนะคะ
2: แบบนี้โอเคเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้คือเฉพาะที่บ้านหรือว่าครอบครัวของน้องทิฟฟี่เท่านั้นนะครับก็จะเน้นเป็นนี่แหละของใหญ่นะครับเป็นแคร่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นครอบครัวอื่นๆในชุมชนเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เล็กๆอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนา
1: ะ
2: ก็มีเป็นกระด้งกระจ่าตะกร้านะครับอย่างฝั่งของน้องเกรก็คือเยอะแยะมากมายนะ
1: น้องเกร
2: ด
1: ู
2: มีอะไรบ้างนี่ตะกร้าไก่ใส่ไข
1: ่
2: ก็ถือไปตลาดได้เอาล่ะน้องทิฟฟี่ครับฝากเชิญชวนหน่อยใครที่อยากจะไปเยี่ยมชมที่ชุมชนของเราหรือว่าไปดูผลิตภัณฑ์ของเราสามารถไปได้ที่ไหนหรือว่าติดต่อสั่งซื้อได้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมหรือมาซื้อสินค้าของเราร้านของเราแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ไผ่ของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านเตาถ่านค่ะตำบลหนองแรงอำเภอที่คมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคะหรือหากใครที่อยากจะติดต่อสอบถามราคาหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้งานเรียนรู้สินค้าของเราก็สามารถติดต่อได้ที่ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนไม้ไผ่ของเราได้ค่ะ
2: โอเคเยี่ยมเลยนะฮะแต่เชื่อว่าที่จังหวัดมุกดาหารไม่ได้มีดีแค่ไม้ไผ่นี้เท่านั้นยังมีอื่นๆอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าน้องทิฟฟี่จะพาเราไปรู้จักอะไรนะครับของดีของเด็ดอะไรในจังหวัดมุกดาหารอีกบ้างเดี๋ยวรอชมคลิปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องทิฟฟี่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะนี่เป็นไงน้องเกรซนะครับนี่ก็คือเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะที่กลับไปสานต่อธุรกิจของที่บ้านนะครับแล้วก็ธุรกิจของชุมชนด้วยนะครับในการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเยอะแยะมากมายเนี่ยมาต่อยอดใช้ภูมิปัญญาที่มีนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มูลค่านะครับแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็คนในชุมชนอย่างเครื่องจักรสานไม้ไผ่แบบนี้ด้วยเยี่ยมมากๆเลยครับ
1: และช่วงหน้ายังมีกิจกรรมดีๆรออยู่ค่ะนั่นก็คือโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมกันค่ะ

ดท้ายของรายการชุมชนแชมเปี้ยนรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะและก่อนจะไปพบกับกิจกรรมจากโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะคะวันนี้ขอนำ

0: เสนอลอดช่องแป้งสาคู
1: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะบอกเลยว่าเป็นของดีของเด็ดจากเมืองตรังนั่นเองนะครับลอดช่องแป้งสาคูที่หวานหอมละมุนลิ้นนะฮะนี่เคยกินหรือเปล่าลอดช่องแป้งสาคูนะครับโดยนางละเมียดหรือว่าป้าเมียดนะฮะบอกให้เราฟังว่าจุดเริ่มต้นที่ป้าได้มาทำลอดช่องแป้งสาคูเนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปเลยเมื่อปี2537นะครับคือป้าเนี่ยนำแป้งข้าวเจ้าครับโดยการโม่แป้งเองแล้วก็นำไปทำลอดช่องแต่ว่าเมื่อกวนแป้งแล้วเนี่ยกลับได้ตัวแป้งที่เหลวไม่เป็นตัวลอดช่องเลยครับประกอบกับในสมัยนั้นยังไม่มีแป้งสำเร็จรูปก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรามีแป้งสาคูอยู่ในชุมชนในพื้นที่ครับก็เลยนำแป้งสาคูมาทำลอดช่องดูปรากฏว่าสามารถทำได้ครับโดยที่เนื้อแป้งเนี่ยไม่เหลวแล้วก็กลายเป็นตัวลอดช่องที่สวยงามแล้วก็มีรสชาติอร่อยครับก็เลยเริ่มต้นทำลอดช่องสาคูตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นับเป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วครับนี่เห็นไหมตัวแป้งเนี่ยจะมีความเหนียวๆมากๆแล้วก็หยอดลงมาแบบนี้สวยงามเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของแป้งสาคูเนี่ยจะมีความเหนียวมากกว่าแป้งข้าวเจ้าครับรสชาติหวานละมุนและรสสัมผัสก็ลื่นคอแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสาคูออกมาเลยครับซึ่งจะแตกต่างจากแป้งข้าวเจ้าทำให้ในตอนนี้นะครับการนำแป้งสาคูมาทำลอดช่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายไปทั่วเลยนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดตรังเท่านั้นยังมีที่จังหวัดพัทลุงด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าแป้งสาคูเนี่ยไม่ได้ทำแต่ของหวานได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เราสามารถนำไปทำเป็นของคาวได้เหมือนกันอย่างเช่นนำไปทำเป็นเส้นขนมจีนหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นี่ใครจะไปคิดแป้งสาคูไปทำขนมจีนกับก๋วยเตี๋ยวเนาะน่าจะดูดีเหมือนกันน่าจะรสชาติดีนะครับซึ่งป้าเมียนะฮะยังบอกอีกว่าเท่าที่ป้าจำความได้เนี่ยก็เห็นต้นสาคูมาตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะเพราะในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสียแห่งนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งของต้นสาคูตั้งแต่อดีตนับหลายร้อยปีมาแล้วครับเมื่อโตขึ้นมาป้าก็เห็นแม่ทำแป้งสาคูมาแล้วจนมาสู่รุ่นป้านะครับก็เปรียบเสมือนเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากแม่สู่ลูกก็ว่าได้นะครับซึ่งความรู้สึกที่ได้มาทำแป้งสาคูเนี่ยเพราะว่าอยากจะนำสิ่งที่ดีสิ่งที่มีค่าอย่างเช่นต้นสาคูในชุมชนออกมาทำให้มีคุณค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้สาคูเนี่ยเป็นแกนกลางในการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนนั่นเองฮะ
0: แล้ววันนี้นะคะป้าเมียยังใจดีส่งลอดช่องสาคูมาให้เกรและพี่เจโร่ได้ลองชิมกันด้ว
1: ยนะครับนี่คือส่งตรงมาจังหวัดตรังเลยนะฮะนี่ลอดช่องแป้งสาคูนะครับเคยเห็นบ้างลอดช่องที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้
0: น่าทานอ่ะ
1: คือปกติเราจะเห็นแต่เป็นสีเขียว
0: ๆ
1: นะฮะอันนั้นคือทำมาจากแป้งข้าวเจ้า มาเลยครับโอ้โหเห็นไหมฮะจะมีความแบบหนึบๆเหนียวๆแบบนี้ชิมเลย 1, 2, 3จะนับทำไมอุ้ยดีอ่ะ
0: น้อย
1: อร่อยจริงฮะ
0: ขึ้นใจ
1: คือตัวแป้งอ่ะมันจะมีความหนึบหนึบนุ่มนุ่มแต่ไม่เหนียวมากนะตอนแรกนึกว่าจะเหนียวแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากจะเป็นแบบนุ่มหนึบกว่าลอดช่องที่เราเคยกินโดยทั่วไปและ ที่สำคัญนะจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะน่าจะเป็นกลิ่นของต้นสาคูนี่แหละเฮ้ยรู้สึกดีอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเออ
0: หนูรู้สึกว่าชอบกว่าก็ช่องปกติอีกนะที่เป็นเขียวเขียวอ่ะ
1: ใช่นะครับแล้วประเด็นคืออันนี้คือแบบเป็นของดีของขึ้นชื่อของท้องถิ่นของคนที่ของคนที่จังหวัดตรังแล้วก็พัทลุงนะครับนี่เลยขายเป็นแบบนี้ด้วยนี่ป้าเมียขายเป็นแบบนี้เลยนะฮะต้นตำรับลอดช่องแป้งสาคูนะครับเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะชิมลอดช่องแป้งสาคูป้าเมียดแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ป้าละเมียดรัตนะนะฮะหรือว่าป้าเมียดครับเป็นประธานกลุ่มผู้หญิงสาคูรวมใจเบอร์โทรนะครับ086-008-0953และ088-292-4282นะครับหรือว่าติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะส่งคลิปมาออดิชั่นในซีซั่น2นะฮะโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ของเราเรามีโจทย์มาให้นะครับมีโจทย์มาให้ส่งคลิปกันเข้ามาโจทย์ของเราก็คือของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันนะครับให้เลือกมา1ใน4หัวข้อนี้นะครับก็คืออาหารท้องถิ่นผลไม้ขึ้นชื่อนะครับร้านเด็ดในชุมชนแล้วก็ของกินแปลกนี่เห็นไหมตัวอย่างที่พี่เห็นไปก็เป็น1ในโจทย์เหมือนกัน
0: แปลกนะ
1: แปลก
0: เพราะว่าไม่มีที่อื่น
1: ใช่แล้วก็เป็นของในชุมชนด้วยนะครับใครที่อยากจะส่งคลิปมาก็เลือกทำตามความถนัดของตัวเองได้เลยนะครับ1ใน4หัวข้อนี้นะฮะความยาวคลิปเนี่ยประมาณ 1-2 นาทีนะครับลงช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างน้อย1ช่องทางครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กครับชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ถูกต้องแล้วก็ส่งลิงก์มาที่

0: ที่ LINE Official ของเรานะครับชุมชนแชมเปี้ยนนะครับก็ส่งมาภายในวันที่4มิถุนายนนี้นี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ผ่านการคัดเลือกนะครับทางทีมงานของเราเนี่ยจะมีการส่งรหัสสมาชิกเข้าไปในอีเมลของคุณภายในวันที่12มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นสมาชิกหน้าใหม่นะครับสำหรับโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับ
1: ค่ะแล้วก็มาถึงกิจกรรมนะคะจากโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ซีซั่น1ค่ะซึ่งคลิปของผู้ที่ผ่านการออดิชั่นนะคะเป็นคลิปของคุณธนภัทรสนธิรอดนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านโรตีสายไหมนะครับฟาริดาแอนบางยูโรนะครับเป็นร้านโรตีเจ้าดังแห่งหนึ่งเลยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปดูแม่การเริ่มต้นน้ำต้มน้ำตาลนะครับไปถึงการยืดน้ำตาลเลยจนออกมาเป็นสายไหมแบบนี้เนี่ยที่เราได้ทานกันเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ
3: จะมีแป้งโรตีสมัย2แบบก็คือเป็นแป้งธรรมดากับแป้งใบเตยนะครับส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับมีแบบธรรมดากับแบบใบเตยนะครับก็มิกแอนด์แมทกันได้เลยนะครับอร่อยเหมือนกันเลยแล้วก็ทางร้านนะครับยังมีโรตีกรอบด้วยไม่ใช่มีเฉพาะโรตีสมัยนะครับโรตีสมัยเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของดีของชาวอยุธยานะครับเป็นของฝากประจำจังหวัดเลยโดยไม่ว่าใครจะมาเที่ยวหรือขับผ่านเนี่ยก็ต้องแวะซื้อนะครับ
2: อย่าลืมนะครับนึกถึงอยุธยานึกถึงโรตีสมัย
1: เป็นไงบ้างคะพี่เจโร่น่าทานมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: มากๆนะพูดถึงอยุธยาเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงโรตีสายใหม่นี่แหละ
1: ใช่แล้วเพราะว่าเวลาไปอยุธยาเนี่ยก็เวลาขับรถผ่านก็จะเห็นโรตีสายใหม่เต็มไปหมดเลย
0: ใช
1: ่ใช่ต้องขอบคุณน้องธนภัทรนะคะที่พาไปล้วงลึกขั้นตอนการทำโรตีสายใหม่ทุกขั้นตอนเลย
0: ถูกต้องนะชื่อเหมือนผมด้วยนะพอเกรซบอกว่าน้องธนภัทรก็รู้สึกเด็กขึ้นมาทันทีเลย
1: มีปมแหละไม่ค่อยเช
0: ื่อ
1: ใช่ไหม
0: น่าสงสารตัวเองจังเลยนะเอาไว้ว่าใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่แบบน้องธนภัทรในคลิปนะฮะก็สามารถส่งคลิปมาได้นะครับไม่ยากเลยนี่แหละก็หาของดีของเด็ดในชุมชนถ้าเกิดอยากจะทำตามโจทย์ของเราก็อะไรที่เป็นของกินเด็ดๆในชุมชนก็ส่งมาไม่ยากนะครับผมพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวน้องเกรซจะพาเราไปดูอะไรฮะ
1: พรุ่งนี้นะคะเกรซจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่ชุมชนสงวนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของชาวเขมรนะคะที่ยังคงเอกลักษณ์และหลงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังค่ะห้ามพลาดค่ะ
0: น
1: ่
0: าสนใจมากนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกัน 5:30 ทางช่อง 5HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมน้องธนภัทร
1: เกรซ จันทรัตน์
0: ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้คือหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีธรรมชาติวัฒนธรรมและเรื่องราวของชาวไทยกะเหรี่ยงให้มาทำความรู้จักกันได้ตลอด365วันเลยครับ
1: เพียง2ชั่วโมงครึ่งขับรถชิลๆสบายๆคุณก็จะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งปีที่แก่นมะกรูดพื้นที่ที่โอบอุ้มด้วยป่าสงวนแห่งชาติธรรมชาติที่งดงามและวิถีคนอยู่ป่าเรียกได้ว่าป่าคือชีวิตและลมหายใจของชาวบ้านแก่นมะกรูดแม้จะมีพื้นป่าเป็นบ้านเป็นโรงเรียนธรรมชาติและเป็นโรงหมอจากสมุนไพรแต่พื้นป่าสงวนก็คือป่าสงวนที่ไม่อนุญาตให้ใครครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์การเข้าใช้พื้นป่าของชาวบ้านจึงกลายเป็นข้อพิพาทที่ต้องหาทางออกและสร้างข้อตกลงระหว่างผู้พิทักษ์พื้นป่าและคนอยู่ป่าโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระก็เข้ามาหาทางออก
0: แก้ไขปัญหานี้
2: พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดนะครับอยู่ในป่าสงวนทั้งหมดนะครับอยู่ในป่าสงวน2ป่าคือป่าสงวนป่าห้วยขาแข้งและป่าสงวนป่าห้วยกระเวนเพราะฉะนั้นการอยู่ข้างบนเนี้ยด้วยกติกาของพวกเราเนี่ยเราจะไม่มีการซื้อขายที่หรือแลกเปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลหรืออะไรต่างๆครับเนาะคือที่นี่ถ้าเกิดว่าจะมีที่อะไรข้างบนครับจะเป็นมรดกตกทอดและในการทำพวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์หรือลานกลางเต็นท์เราก็จะทำให้เป็นไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างถาวร นะครับจะเป็นลักษณะของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นไม้ไผ่อะไรเป็นหลักผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือวิถีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยตื่นตัวชูนะครับ

0: ที่จะทำให้เขามีการท่องเที่ยวที่ให้เขามีรายได้ทั้งปีครับโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติถ้าเขาทำอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ไปรบกวนป่าที่ทางกรมป่าไม้พวกผมดูแลเพราะเขาก็จะมีความสุขกันอยู่ในแปลงเกษตรของเขานะครับเนาะถึงเวลาสัปดาห์นี้ขายกล้วยสัปดาห์ถัดไปพอถึงฤดูผลหมากรากไม้ใช่ไหมครับก็มีผลไม้ตามฤดูกาลนักท่องเที่ยวขึ้นมาก็สามารถจะมาพักหรือมาเยี่ยมชมในวิถีความเป็นวัฒนธรรมความเป็นตัวตนของพี่น้องกะเหรี่ยงเขาครับ
1: แม้การเดินทางมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และชมไม้เมืองหนาวที่แก่นมะกรูดจะใช้เวลาไปเช้าเย็นกลับก็ตามแต่ก็มีเสียงสอบถามหาที่พักที่กางเต็นท์เพื่อค้างแรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของแก่นมะกรูดโฮมสเตย์
2: คือทีแรกก็ยังไม่คิดนะเรามีสตรอเบอรี่อยู่แล้วอ่ะทีนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มสอบถามว่ามีที่พักไหมเขามาเที่ยวไม่มีที่พักอย่างเงี้ยก็เลยนางเพลิงนี่แหละนางพวกปิดทองนี่แหละเขาบอกว่าแนะนำมาก็ลองทำที่สองทำหลังทำไม่เถอะเผื่อเขามานอนพักอย่างเงี้ยเผื่อเขามาแล้วเขากลับไม่ได้อย่างเงี้ยแต่จะมาพักบ้างเลยได้ทำก็สี่หลังนั่นแหละก็ทำแล้วคนนักท่องเที่ยวเขาพอใจนะเน้นเงียบมากกว่าไม่เน้นปริมาณทำเป็นส่วนตัวเงี้ยมันเป็นครอบครัวส่วนตัวเงียบนั่งกินปิ้งย่างได้เงี้ยคือคนที่มาต้องรับเราได้ด้วยเราไม่เน้นเรื่องที่ว่าท่านให้เขามาสบายอ่ะก็มาชมชอบธรรมชาติจริง
1: ฟาร์มสเตย์ของชาวบ้านแก่นมะกรูดถือเป็นจุดเริ่มต้นและเพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นไปอย่างยั่งยืนวันนี้คุณพฤทธิ์พุทธนพผู้อำนวยการสำนักงานทททสำนักงานอุทัยธานีเสนอหลักสูตรเร่งรัดการโรงแรม101เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระลอกฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง
3: นะครับเรื่องน้ำห้องน้ำเนี่ยมันต้องสะอาดตุกสุขอนามัยมีไฟนะไฟไม่ใช่มีทุกพอเปิดไปทุกแกมาก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะและไอ้เวลคัมดิ้งเนี่ยคือน้ำดื่มก่อนเข้าที่พักนะคือทำน้ำสมุนไพรอ่ะทำน้ำกระเจี๊ยบนะน้ำมะตูมมั่งนะเออใส่กระบอกไม้ไผ่มันโอ้ยน่ารักนะไอ้เงี้ยแล้วก็พอมาถึงได้ทำอาหารแบบจากผักธรรมชาติสมุนไพรธรรมชาติโอ้โหมันประทับใจเลยดังนั้นเนี่ยไอการที่ว่าเราทำให้มันเกิดความประทับใจเนี่ยมันสามารถจะส่งต่อความรู้สึกกับภาพเนี่ยออกไปสู่นักท่องเที่ยวได
4: ้คือปัจจุบันนี้ผมมองกำลังมองเห็นว่าเนาะชาวบ้านในชุมชนของเราเนี่ยยังไม่กล้าที่จะลงมาเล่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวชุมชนบางคนเขายังไม่กล้าบอกเราไม่มีอะไรขายเราไม่มีอะไรมาเสนอเขามีวิธีการแบบไหนที่จะให้เขามั่นใจได้ว่า
3: อย่างที่ท่านถามผมเนี่ยก็คือเราต้องไปทำปจวปฏิบัติการทางจิตวิทยาต่อชุมชนให้รู้ไปในทิศทางเดียวกันมันต้องร่วมมือกันไอ้คำว่าร่วมมือกันคือการบูรณาการร่วมกันเอาวัฒนธรรมชนเผ่าเนี่ยขึ้นมาวัฒนธรรมพื้นถิ่นขึ้นมาแล้วก็ไปชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไม่ใช่จะเป็นเรื่องของวัดเก่าเรื่องของผ้าทอเรื่องของอะไรต่างๆมันสามารถขายได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้ว

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคร
8: ับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม

0: อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
1: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
2: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
3: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
2: ครับผมครับ
3: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ

0: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข่าวเด่นทันสถานการณ์ค่ะวันนี้อยู่กับคุณแตงกวาธนัญญาพิพิธวณิชการดิฉันน้องยุวธิดาปูคำนวณค่ะผู้บรรยายภาษามือคุณไพวันแสงสุนทรค่ะ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV5 HD Online เว็บไซต์ thaitv5.com ททบ5เชื่อมคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทย
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามเดี๋ยวไปดูในหัวข้อข่าวกันก่อนเลยค่ะกรุงเทพมหานครชะลออนุญาต Data Center รายใหม่ค่ะเร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองไฟฟ้าน้ำแล้วก็สำรองน้ำมันย้ำต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับความปลอดภัยไม่ให้กระทบประชาชนค่ะ
0: ข่าวต่างประเทศนะคะอิหร่านเปิดศึกตอบโต้สหรัฐถล่มฐานทัพพันธมิตรสหรัฐในตะวันออกกลางหลังมีระเบิดตกใส่งานแต่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากค่ะ
1: ข่าวกีฬานะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซเฟอร์นันเดสค่ะกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทค่ะการย้ายทีมครั้งนี้ก็นับเป็นสถิติค่าตัวที่สูงที่สุดในอังกฤษค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเลยประเด็นร้อน Data Center ที่เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพบว่าหลายแห่งเนี่ยนะคะขออนุญาตใช้สถานที่อย่างไม่ถูกต้องเช่นเนียนว่าเป็นคลังสินค้าบ้างแต่จริงๆเป็นลักษณะของกิจการแบบ Data Center ซึ่งถ้าเป็น Data Center มันจะต้องมีมาตรฐานอีกแบบหนึ่งเพราะใช้ทั้งไฟเยอะใช้ทั้งน้ำในปริมาณมหาศาลล่าสุดเคสที่เจอที่ถนนพระราม9ค่ะวันนี้ทีมงานของกระทรวงพลังงานนำโดยนางสาวทิติพัชโชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ Data Center แห่งที่ว่าเนี่ย

0: ู่ริมถนนพระราม9เส้นหลักเลยนะคะเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่ว่าเนียนจดทะเบียนสถานที่แบบไม่ถูกต้องอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคุณผู้ชมคะเนื่องจาก Data Center เนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะใช้ไฟเยอะนะคะเลยเพราะว่าณที่แห่งเนี้ยเก็บน้ำมันดีเซลปริมาณมากไว้ในสถานที่ด้วยคือเขาจะเอาน้ำมันไปปั่นไฟนั่นแหละแต่การเก็บน้ำมันมากขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ที่ที่ถูกต้องมันไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยดีไม่ดีถ้าเกิดระเบิดตุ้มต้ามอะไรขึ้นมาจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากนะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันดีเซลเอาไว้ในบริษัทจึงเข้าตรวจสอบและพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันไว้ถึง 200,000 ลิตรจึงสั่งการให้ถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกและวันนี้มาตรวจสอบว่ามีการถ่ายน้ำมันดีเซลออกไปแล้วหรือไม่ก็พบว่ามีการถ่ายน้ำมันดังกล่าวออกไปทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามค่ะถ่ายน้ำมันออกไปแล้วก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นที่คุณทำผิดยังถือว่าผิดอยู่นะคะบริษัทแห่งนี้ผิดพ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 มาตรา 65ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานก็จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการบริษัทแห่งนี้ต่อไปค่ะส่วนบริษัท Data Center แห่งอื่นนะคะถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันเอาไว้และมีการกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะคุณผู้ชมข้อกำหนดในการเก็บน้ำมันนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีตัวเลขปริมาณการจัดเก็บตามกฎหมายที่ไม่เท่ากันถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครตามกฎหมายสามารถกักเก็บน้ำมันในพื้นที่ได้ปริมาณ 15,000 ลิตรไม่เกินนี้ถ้าเกินจะต้องทำเรื่องขออนุญาตจากกระทรวงพลังงานก่อนซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานได้มีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้กับบริษัท Data Center กักเก็บน้ำมันโดยเด็ดขาดส่วนบริษัท Data Center 2-3 แห่งในกรุงเทพที่ได้รับอนุญาตให้กักเก็บน้ำมันได้นั้นปกติใบอนุญาตก็จะมีอายุปีเดียวทางกระทรวงพลังงานจะไม่ต่อใบอนุญาตให้ในปีถัดไปโดยจะส่งให้หนังสือไปถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการไม่ต่ออายุใบอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ในสถานประกอบการนะคะในวันที่4กันยายนนี้ค่ะคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการ Data Center จะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานครในมุมของกระทรวงพลังงานบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยกับการกักเก็บน้ำมันเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองเพราะไม่มั่นใจเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมบูรณาการกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมบริษัท Data Center ให้ปฏิบัติตามจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะมีชาวบ้านเล่าให้ทีมงานของกระทรวงพลังงานฟังว่าบ้านของตัวเองเนี่ยติดอยู่กับบริษัทแห่งนี้เลยถนนพระราม9และยังประกอบอาชีพขายข้าวแกงอยู่ที่ตลาดกลางซอย6ในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยบริษัทแห่งนี้มาเปิดได้ประมาณ2เดือนซึ่งหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจนกระทั่งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะชาวบ้านได้กลิ่นน้ำมันดีเซลจากบริษัทอย่างรุนแรงกลิ่นมันลอยออกมาจากท่อระบายน้ำนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจไม่รู้ว่าที่ไม่มีอาการเนี่ยมันแค่เพราะว่าระยะสั้นหรือเปล่าในระยะยาวจะเกิดผลกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อชาวบ้านแถมที่ตั้งของ Data Center แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมดิฉันบอกไปแต่แรกอยู่ติดถนนใหญ่เป็นที่ตั้งใกล้กับชุมชนติดโรงแรมอีกติดโรงพยาบาลด้วยนะคะมีเชื้อเพลิงปริมาณมากเก็บไว้โดยที่ไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยถ้าระเบิดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเสี่ยงต่อชีวิตของชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ามีน้ำมันรั่วซึมลงไปในแหล่งน้ำลำคลองด้วยหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านเองเคยไปแจ้งกับทางสำนักงานเขตห้วยขวางแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการอะไรเกิดขึ้นนะคะ
1: วันนั้นผมออกมาปั๊บผมสังเกตว่ามีกลิ่นน้ำมันบิวทินไอ้ดีเซลแรงมากๆตรงทางท่อเนี่ยครับท่อระบายน้ำเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขามาก่อสร้างรู้สึกว่าเขาจะทำเป็นท่อใหญ่มากเลยตอนนั้นอ่ะเหม็นน้ำมันอย่างมากเลยผมยังสงสัยว่าบริษัทนี้เขาเปิดอะไรเนี่ยต่อมาเป็นข่าวปั๊บผมรู้ว่าอ๋อน้ำมันลงในท่อแล้วก็ไหลตามคลองมันเป็นอะไรที่เสี่ยงครับชีวิตพวกผมมากเลยครับแก๊สถุงต้มดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าแก๊สถุงต้มถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาทำไงพี่น้องมันตายกันหมดเลยพนักงานเท่าไหร่ตรงนี้

0: กลัวกลัวอันตรายกลัวครับกลัวกลัวเพราะบ้านผมอยู่ติดกันเลยอันตรายมากมากครับผม
1: ตอนนี้เขาทำเรื่องเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังไม่อนุญาตเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกสิทธิ์นครพันธ์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุมชนมาเซ็นเตอร์ขึ้นมาเพื่อมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทบทวนในเรื่องของการมี data center นะคะในประเทศไทยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้จะมาดำเนินการงั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟค่าน้ำสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยหากมีการมาตั้งเก็บน้ำมันสำรองเพื่อการผ่านไฟเนี่ยอันนี้ท่านรัฐมนตรีไม่แม่นยัน
2: และจากกรณีนี้เองนะคะก็ทำให้กรุงเทพมหานครต้องชะลออนุญาต Data Center รายใหม่ค่ะเพราะว่าจะต้องมาทบทวนทั้งผังเมืองไฟฟ้าน้ำแล้วก็การสำรองน้ำมันต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีก็จริงนะคะแต่ว่าต้องดูความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเปิดเผยถึงกรณีข้อกังวลการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพค่ะว่าได้มีการชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Data Center ขนาดใหญ่พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วก็ทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดถ้าดูข้อมูลปัจจุบันค่ะ Data Center แบบ Standalone ขนาดใหญ่ที่เข้ามาขออนุญาตกับกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2564ถึง2565มีทั้งหมดตอนนี้6แห่งได้รับอนุญาตแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอแล้วก็ทบทวนตามมาตรฐานใหม่ค่ะสำหรับการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่า Data Center ในกรุงเทพที่เป็นข่าวเนี่ยมีประมาณสัก20เมกะวัตต์นะคะมีขนาดประมาณ20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้จริงประมาณ8เมกะวัตต์ซึ่งก็ยังไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนนะคะการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าก็ต้องผ่านมาตรฐานแล้วก็การตรวจสอบความปลอดภัยด้านการใช้น้ำค่ะการประปานครหลวงเขาบอกว่า Data Center ขนาดใหญ่ในกรุงเทพใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7-8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาส่วนประเด็นที่บอกว่ามันมีการสำรองน้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินซึ่ง Data Center จำเป็นจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองกระทรวงพลังงานได้ชะลอการออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center รายใหม่เอาไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะรอหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ Data Center โดยกฎหมายปัจจุบันนะคะมีการกำหนดการเก็บน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของตนเองเอาไว้ไม่เกิน 500,000 ลิตรอีกทั้งกรณี Data Center ย่านพระราม9กรุงเทพมหานครแล้วก็กรมธุรกิจพลังงานที่ยืนยันว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลังน้ำมันค่ะถ้าพบการลักลอบเก็บน้ำมันหรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตตรงนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะคุณชัชชาติบอกว่ากฎหมายยังไม่ได้นิยาม Data Center ที่ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นใหม่นะคะทำให้การกำกับดูแลด้านผังเมืองการควบคุมอาคารแล้วก็ EIA ยังมีช่องว่างค่ะก็ควรที่จะเร่งปรับกฎหมายแล้วมาตรฐานให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะการกำหนดโซนนิ่งที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
3: นั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี465เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี6566แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วก็ให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับนี้จะมีข้อกังวลอยู่ประมาณ4เรื่องมั้งผมว่าเรื่องของกทม.ที่รับผิดชอบก่อนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า Data Center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายทำไมเราขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็จะว่าเป็นเรื่องคลังสินค้ามันเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทำ EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตไปโรงงานอุตสาหกรรมนะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีเพราะสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะว่าจะเป็นกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
4: โซนนิ่งผังเมืองในกรุงเทพมหานครนี่จะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้บริหารชุดปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เคสของไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งตอนนั้นก็มีการพูดกันว่าต้องทบทวนโซนนิ่งของสถานบริการสถานประกอบการในพื้นที่เมืองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่กฎหมายตามทันหรือเปล่ากับสภาพจริงในปัจจุบันและยิ่งมามีเคส Data Center นี่เรื่องใหญ่เลยคุณผู้ชมตอกย้ำว่ากฎหมายตามไม่ทันเทคโนโลยีตามไม่ทันความเจริญของสังคมเมืองนะคะอ่ะขอไปที่เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างคุณผู้ชมมหาดไทยเนี่ยเขาบอกเขาปิดจ็อบไปละในส่วนของคนสอบที่พบว่าคะแนนไม่ตรงกันกับที่ประกาศออกมา

0: ในตอนแรกแต่ที่สังคมยังคาใจอยู่คือแล้วคนที่รับเงินรับสวยเนี่ยเป็นใครบ้างล่าสุดนะคะDSI ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่ที่เอี่ยวกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากเคสของการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจังหวัดศรีสะเกษค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเปิดเผยถึงกรณีที่นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเผยนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจังหวัดศรีสะเกษที่เราเรียกกันติดปากนายกเฮงระบุว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นในเบื้องต้นค่ะพลตำรวจโทรุฑพลรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีเจ้าหน้าที่2นายเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวินัยร้ายแรงด้วยแล้วให้อธิบดี DSI เป็นผู้ชี้แจงขณะเดียวกันในเรื่องคดีหลักที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นนะคะปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการไปแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสำนวนหลักของคดีเอี่ยวทุจริตท้องถิ่นไม่งงนะคะคุณผู้ชมที่ DSI เขาจะสอบสวนเนี่ยคือสอบสวนวินัย2เจ้าหน้าที่ที่ถูกนายกเฮงซัดทอดเชื่อมโยงไปว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยเท่านั้นเองในขณะเดียวกันค่ะกรรมธิการอีกชุดหนึ่งของสภาคุณลิซ่าภักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนรับหนังสือร้องเรียนจากนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ขอให้ตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบเข้านายอำเภอปี2568ทนายอั๋นบุรีรัมย์ช่วงเนี้ยก็เป็นคู่ปรับวิวาทะออกสื่อกันกับพลตำรวจโทรุฑพลบ่อยครั้งเพียงแต่ว่าหนังสือที่ทนายอั๋นบุรีรัมย์มายื่นวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องต่อเนื่องมาเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าในอำเภอของปี2568หลังจากเมื่อวันที่4เมษายนปีที่แล้วมีประชาชนร้องเรียนว่ากระบวนการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอมีการเรียกรับเงินอย่างน้อยหัวละ3ล้านจึงนำเรื่องไปยื่นต่อปปช.พร้อมขอให้ชะลอการสอบและการประกาศผลแต่สุดท้ายที่ไปยื่นเรื่องต่อปปช.เรื่องเงียบค่ะก็มีการประกาศผลสอบในที่สุดซึ่งกรณีนี้พบว่ามีบุคคลสำคัญเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันกับที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นอีกทั้งยังมีประชาชนส่งข้อมูลเพิ่มเติมถึงรายชื่อของคนสอบได้นายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างน้อย10คนเพื่อขอให้ตรวจสอบด้านนางสาวภคมลนะคะกล่าวว่ากรรมาธิการการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยจริงๆเคยพิจารณาปัญหาเรื่องการสอบนายอำเภอมาแล้วจากกรณีปลัดอำเภอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้องเรียนว่าสอบนายอำเภอไป7ครั้งไม่เคยสอบผ่านเลยซึ่งผู้ร้องเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจเพียงแค่เรื่องว่าสอบไม่ได้นะแต่พบพิรุธและได้รวบรวมหลักฐานส่งให้กับกรรมาธิการตรวจสอบพร้อมทั้งเตรียมเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะคำว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าสนใจหนึ่งในนั้นจะมีการเชิญนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วยค่ะ
1: กระบวนการแบบนี้มันไม่ใช่แค่การเรียกรับสินบนแต่คือการพยายามวางฐานอำนาจเพื่อค้ำจุนอำนาจบางอย่างให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆดิฉันในฐานะผู้แทนราษฎรนะคะในฐานะประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเอาเข้ามาและหาคำตอบกับข้อสงสัยที่ทางพี่น้องประชาชนยื่นมาและทางทนายอั๋นยื่นมาค่ะเดี๋ยวเชิญอธิบดีกรมปกครองมาด้วยฉันก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะเชิญอธิบดีกรมปกครองนะคะเพราะว่าท่านก็ดูเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของสาธารณะพอสมควรในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา
2: คุณผู้ชมคะขยับมาดูเรื่องของหัวสวกันหน่อยนะคะฝ่ายค้านก็จี้เลยค่ะเรียกร้องกกต.ควรที่จะเร่งส่งผู้ฟ้องสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว229คนกับศาลสักทีค่ะเพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยแหละพิจารณาไปเลยมีพยานหลักฐานอะไรวินิจฉัยเป็นรายบุคคลเลยว่าใครผิดกันแน่เรื่องนี้คุณพริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านนะคะบอกว่าความคืบหน้าของคดีหัวสว.ก่อนที่กกต.จะพิจารณาคดีในวันที่14กันยายนคุณพริศย้ำจุดยืนค่ะว่ากกต.ควรที่จะส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยแหละพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็วินิจ

0: บุว่าหากชุดหนึ่งเห็นว่ามีมูลความผิดถึง229คนแต่ชุดที่36กลับไม่สั่งฟ้องใครเลยจึงจำเป็นจะต้องชี้แจงค่ะว่าไอ้พยานหลักฐานตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีมูลความผิดแม้แต่คนเดียวจริงๆหรืออีกทั้งยังแสดงความกังวลด้วยว่าความเป็นกลางของกกต.กกต.4คนจากทั้งหมด7คนได้รับการรับรองจากสว.ซึ่งสว.ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสำนวนคดีก็เลยเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ไหมส่วนกรณีที่คุณชีวภาพชีวธรรมสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสว.จากภาคประชาชนที่มีการนัดพบกันแล้วก็มีบุคคลนึงเป็นผู้จ่ายค่ากาแฟให้เนี่ยก็เห็นว่าหากมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.คนใดก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกันและควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงค่ะคุณไอติมยังพูดถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้มี2รายชื่อที่มีอยู่แล้วแน่นอนคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่2คือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคแล้วก็จะรวบรวมรายชื่อจัดทำยติเพื่อที่จะเตรียมยื่นยติโดยเร็วส่วนจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายได้หรือเปล่าคุณไอติมบอกว่าขอให้ผลงานเป็นตัวบ่งชี้ค่ะแต่ว่าก็ยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่โดยหวังว่านายกรัฐมนตรีจะตอบทุกคำถามค่ะ
1: คือผมเป็นคนไม่ค่อยอยากจะคุยก่อนเกิดนะผมคิดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกทีเดียวนะครับแต่ผมก็ฝากไว้นิดนึงว่าผมเห็นในมุมนึงเห็นนายกก็บอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามแต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบ
2: ก็เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องหัวสว.จะสามารถนำเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หรือไม่เพราะว่าในมุมของฝ่ายค้านเนี่ยเชื่อว่าได้อาจจะมีรัฐมนตรีมีคนการเมืองเกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ในมุมของรัฐบาลเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเอาเข้าไปได้มีความแตกต่างกันนะคะ
0: อีกท่านหนึ่งนะคะคุณภราดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละค่ะบอกว่าก็เป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านอยู่แล้วเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลไม่ได้ขัดข้องนะคะยินดีให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนแต่รัฐบาลยืนยันความพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะตอบข้อสักถามรวมไปถึงข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายส่วนข้อสังเกตที่บอกว่าฝ่ายค้านอาจจะตั้งธงล้มรัฐบาลเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานแล้วก็การชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหากมีหลักฐานชัดรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คงจะตัดสินใจทางการเมืองแต่กรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะเน้นไปที่การอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะประเด็นหัวสว.เนี่ยนะคะคุณภราดรย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.และที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคก็ได้ทำหนังสือชี้แจงสมาชิกทุกคนแล้วขอไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวกระบวนการดังกล่าวเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายส่วนกรณีที่คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าหากเสนอให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเสนอให้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เหมือนกันคุณภราดรตอบสั้นๆค่ะบอกว่าขอบคุณค่ะ
3: ส่วนของพวกผมนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัยหรือมีแนวทางแบบไหนเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาลพวกผมก็พร้อมที่จะต่อสู้บนชั้นศาลเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกผมได้มีการหารือแล้วมีการออกเป็นหนังสือในพรรคแล้วก็ชี้แจงกันในพรรคเนี่ยพวกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพวกผมไม่มีส่วนใดๆในการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน
4: อย่างคุณเท้งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอยากฝาก
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณครับ
0: คุณภราดรตอบสั้นๆแบบนี้เลยนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวพรรคร่วมรัฐบาลเขาจะนัดทานข้าวกัน
2: คุ
0: ณอนุทินบอกคุณจุลพันธ์ละเดี๋ยวจะนัดทานข้าวก็จะมีการเตรียมการบ้านเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ทุกประเด็นค่ะ
2: ค่ะ

0: ันนี้นายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ประชุมร่วมกันนะคะคือนายกสิงคโปร์เนี่ยเขามาเยือนประเทศไทยหัวข้อการประชุมคือ Thailand Singapore Readers Retreat ในโอกาสครบรอบ11ปีต่อยอดความเป็นส่วนทางยุทธศาสตร์ขออภัยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงย้อนกลับไปปลายปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีของเราไปเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการล่าสุดนี้สลับกันนะคะเขามาบ้านเราบ้างนี่เป็นบรรยากาศที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนถนนเจริญกรุงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาพร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบการประชุม Thailand Singapore Readers Retreat ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีหลังจากประชุมไปล่าสุดนะคะกรอบการประชุมเดียวกันล่าสุดคือจัดเมื่อตอนปี2558ถือเป็นการต่อยอดจากการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ค่ะการหารือครอบคลุมถึงทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งเป็นโอกาสหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนต่อเนื่องกันสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นประธานอาเซียนวาระของเขาคือปี70หลังจากนั้น71ไทยจะรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนนะคะทั้งนี้ไทยกับสิงคโปร์ค่ะได้เฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568ปีที่แล้วโดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับ1ในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับ1จากอาเซียนมากกว่า10ปีค่ะหลังจากประชุมเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรี2ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งในความร่วมมือฉบับนี้ค่ะครอบคลุมเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายก2ประเทศได้ร่วมกันแถลงข่าวผลของการประชุมนะคะซึ่งทั้ง2ประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักที่สำคัญได้แก่สิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานอาหารเศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเพื่อผลักดันผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้นี้ด้านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าการทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ในยุคของรัฐบาลอนุทินเนี่ยแน่นแฟนทีเดียวนะคะคุณผู้ชมมาดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันหน่อยค่ะระหว่างที่ท่านกำลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจก็คืออยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะที่ถนนหลานหลวงปรากฏว่าระหว่างนั้นไปประสบกับอุบัติเหตุพอดีคือไปเจอกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในข้างทางนะคะท่านหยุดรถเลยแล้วก็ลงไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุค่ะไปประสานกู้ชีพกู้ภัยถอดสูตรเลยอย่างที่คุณตังกวาบอกนะคะก่อนที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็ให้กู้ชีพเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเหตุเกิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจค่ะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นผู้ประสบเหตุไปพบผู้ประสบเหตุนะคะขออภัยพบผู้ประสบเหตุบริเวณถนนหลานหลวงตรงข้ามบ้านพิษณุโลกค่ะก็เลยสั่งหยุดขบวนรถทันทีเลยค่ะแล้วก็ถอดสูตรลงไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองเลยสั่งการให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุซึ่งพลโทอดุลประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทีมกู้ชีพกู้ภัยเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนเลยนะคะกำชับให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วขณะเดียวกันยังให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเมื่อทีมกู้ภัยทีมกู้ชีพทีมพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการในพื้นที่พร้อมนำตัวผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วพลโทอดุลก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามกำหนดค่ะ

0: โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญนะคะกับการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจนกว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วท่านก็ค่อยไปปฏิบัติภารกิจต่อนะคะ
1: เห็นภาพนี้แล้วชื่นใจสำคัญกว่าตำแหน่งยศศักดิ์ใดๆก็คือความเป็นพลเมืองดีลงไปทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบริเวณถนนนะคะซึ่งเราเองก็สามารถที่จะเป็นพลเมืองดีเช่นนี้ได้คุณผู้ชมคะกัมพูชายังไม่เลิกค่ะในการนำเสนอข่าวที่อาจจะคลาดเคลื่อนกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องว่าใครเป็นคนเปิดฉากยิงก่อนทางฝ่ายกัมพูชาเขาเชื่ออีกแบบหนึ่งกับที่ไทยเราเชื่อและไทยเรายืนยันนะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ JIC กล่าวถึงกรณีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนพร้อมกล่าวหาว่าฝ่ายไทยนั่นแหละเป็นคนโจมตีกัมพูชาไทยเป็นคนเริ่มโดยปราศจากการยั่วยุพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีดิฉันใช้คำนี้เลยแล้วกันวันนี้สวนกัมพูชาเจ็บมากๆนะคะท่านบอกเลยค่ะการโต้แย้งกันด้วยถ้อยคำเพียงอย่างเดียวไม่อาจใช้ชี้ขาดว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดสิ่งสำคัญคือการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้และสถานการณ์แวดล้อมก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะไทยพร้อมให้ข้อเท็จจริงให้ทุกอย่างถูกตรวจสอบอย่างเป็นธรรมซึ่งความจริงก็ควรได้รับการพิสูจน์ตามหลักฐานไม่ใช่การนำข้อกล่าวอ้างเดิมมาพูดซ้ำส่วนกรณีกัมพูชานำการประกาศใช้แผนจักรพงศ์ภูวนาถของไทยก่อนเกิดเหตุปะทะไปตีความว่านั่นแหละคือหลักฐานแสดงถึงการเตรียมทำสงครามล่วงหน้าพลอากาศเอกประภาสก็กล่าวว่าเป็นการที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาตีความแบบไม่สอดคล้องกับหลักการความมั่นคงค่ะมีที่ไหนคนเราจะมีแผนเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินไม่ได
0: ้
1: คนปกติก็ต้องเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่เราประกาศแผนจากกระพงภูวนาถเนี่ยนะคะเป็นการเตรียมจะเปิดสงครามพลอากาศเอกประภาสย้ำว่ากองทัพของทุกประเทศก็จำเป็นต้องมีแบบนี้แหละมีแผนรองรับภัยคุกคามและสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เราสามารถที่จะคุ้มครองประชาชนรักษาอธิปไตยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุจำเป็นประเด็นที่ควรจะพิจารณาจึงไม่ใช่เพียงว่าใครมีแผนเตรียมความพร้อมแต่ต้องตรวจสอบว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆอ่ะแต่ละฝ่ายดำเนินการอย่างไรและสำหรับข้อกล่าวหาที่กัมพูชาเขาบอกว่าไทยหยิบยกประเด็นการยั่วยุความมั่นคงและปัญหาทุ่นระเบิดขึ้นมาเป็นเงื่อนไขเพื่อชะลอการสำรวจและปักปันเขตแดนนั้นพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าไทยไม่ได้ปฏิเสธกลไกทวิภาคีนะคะแต่เห็นว่ากลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันเป็นช่องทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเจรจาเรื่องเขตแดนจะเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนก็จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยความไว้วางใจและการเคารพข้อตกลงร่วมกันค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้พัทยาต้อนรับทหารจากสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็เดินทางมาที่พัทยาประมาณ 5,000 คนเลยคุณแตงกวาคึกคักทีเดียวนะคะตอนนี้กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐค่ะจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนเข้าเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามที่เห็นในภาพนี้นะคะโดยคุณอนุสักพิริยอมรนายอำเภอบางละมุงค่ะพร้อมด้วยคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาค่ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมให้การต้อนรับนาวาเอกแดนคิวเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนค่ะซึ่งก็มีกำหนดการเข้าพื้นที่พัทยาระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนเพื่อพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะโอกาสนี้เมืองพัทยานำพวงมาลัยมีผ้าไทยมีกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยานะคะเอามามอบให้ก็เป็นของที่ระลึกกับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐค่ะแสดงออกถึงมิตรไมตรีแล้วก็กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองพัทยากับกองทัพเรือสหรัฐพร้อมนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนขณะเดียวกันผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายกเมืองพัทยาด้วยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับการเดินทางมาพัก ผ่อนของกำลังพลสหรัฐครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการเตรียมความพร้อมหลายด้านเลยค่ะทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อให้กำลังพลสามารถเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ใช้บริการต่างๆได้อย่างปลอดภัยขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่

0: คะเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการกำชับพนักงานรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประจำสถานประกอบการให้ปฏิบัติต่อผู้มาเยือนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมแล้วก็สร้างความประทับใจค่ะส่วนด้านของการเดินทางก็มีการจัดระบบรถโดยสารเพื่อรองรับกำลังพลเป็นรอบๆนะคะลดปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานประกอบการต่างๆซึ่งก็มาพักผ่อนของกำลังพลครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างมากเลยก็มีการคาดการณ์กันเกิดขึ้นว่าการที่ทหารสหรัฐขึ้นบกมา 5,000 คนเนี่ยน่าจะสร้างรายได้ให้กับพัทยาประมาณ100ล้านบาททีเดียวนะคะ
1: ค่ะปฏิบัติภารกิจ250วันในสงครามตะวันออกกลางก่อนที่เขาจะกลับบ้านเรือก็มาแวะจอดเทียบท่าที่พัทยาบ้านเรานะคะเดี๋ยวพักก่อนครู่นึงคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ
2: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: คุณผู้ชมคะคดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมเนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้กลับมาเป็นประเด็นที่สังคมฮือฮาอีกครั้งหนึ่งเปิดตัวจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่อาจจะทำให้ความจริงของเรื่องราวถูกเล่าขานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตอย่างที่สุดค่ะคุณขวัญอุษามณี4ปีที่ผ่านมาโอ้หลายคนตั้งคำถามหนูไปอยู่ไหนมาทำไมวันนี้เพิ่งออกโรงนายปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมกับคุณขวัญอุษามณีแล้วก็คุณพนิดาคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมคะคุณแม่ของคุณแตงโมนะเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีความกับกระติกคุณกระติกคือใครจำได้นะคะเราต้องอาจจะทบทวนกันนิดนึงคุณกระติกก็คือผู้จัดการเรียกอย่างนี้แล้วกันหรือว่าเพื่อนสนิทของคุณแตงโมซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ณวันเกิดเหตุที่คุณแตงโมเสียชีวิตวันนี้อาจารย์ปานเทพพาคุณขวัญแล้วก็พาคุณแม่ของคุณแตงโมมาแจ้งความในเรื่องที่ว่าคุณกระติกนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนคุณผู้ชมฟังดีๆไม่ใช่ว่าคุณกระติกไปทำอะไรคุณแตงโมเป็นเหตุให้คุณแตงโมเสียชีวิตนะที่อาจารย์ปานเทพเขาพาคุณแม่มาแจ้งความคุณกระติกล่าสุดเนี่ยคือคุณกระติกเอาหลักฐานเท็จอะไรไปใช้ในสำนวนและเอาไปส่งให้ศาลตีความคุณปานเทพมาพร้อมกับภาพถ่ายเวลา 20:32 นาทีค่ะภาพนี้ถูกคุณกระติกนำไปใช้ในสำนวนและชั้นศาลโดยอ้างว่าเป็นภาพของคุณกระติกกับคุณแตงโมอยู่ที่หัวเรือแต่ตรวจสอบจริงๆแล้วปรากฏว่าภาพนี้คุณผู้ชมคะถูกดัดแปลงมานะคะมันไม่ใช่เรือลำเดียวกันกับที่คุณแตงโมอาจจะอยู่ณวันเกิดเหตุมันเป็นเรือ

0: อีกลำหนึ่งและจุดพีคคือตรงที่ว่าบุคคลที่อยู่หัวเรือภาพจริงภาพต้นฉบับคือคุณขวัญอุษามณีค่ะเนี่ยแหละคุณผู้ชมมันเฉลยตรงนี้ที่ที่ฉันบอกเอ๊ะทำไมคุณขวัญเงียบมา4ปีแล้ววันนี้เพิ่งจะมาเปิดตัวเอาว่ารูปของตัวเองถูกเอาไปดัดแปลงและถูกใช้ประกอบสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมด้วยนะคะวันนี้คุณขวัญก็มาเองพร้อมกับอาจารย์ปานเทพเจ้าตัวของคุณขวัญยืนยันว่าภาพต้นฉบับเป็นภาพของตัวเองจริงนอกจากนั้นยังพบข้อสงสัยด้วยว่าในเวลา 21:56 นมีการตัดต่อและถมดำในภาพที่ถูกดัดแปลงเพื่อใช้ประกอบสำนวนส่วนภาพที่อ้างว่าเป็นภาพของคุณกระติกถ่ายไว้เมื่อเวลา 22:13 ในไฟล์จริงค่ะกลับตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่าถูกถ่ายเมื่อเวลา 21:57 อันนี้มันอาจจะฟังงงๆนิดนึงนะคะคุณผู้ชมโดยสรุปก็คือคุณขวัญเนี่ยมายืนยันว่าภาพต้นฉบับของเธอที่เธอไปลงเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาถูกคุณกระติกนำไปใช้ดัดแปลงเพื่อส่งสารและทำให้ข้อเท็จจริงมันอาจจะคลาดเคลื่อนทำไมคุณขวัญเพิ่งออกมาเวลานี้เพราะคดีของคุณแตงโมในการเสียชีวิตก็ผ่านไปหลายปีนะคะคุณขวัญบอกเพิ่งจะทราบเมื่อวันที่30 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมานี้เองอาจารย์ปันเทพติดต่อเธอเข้ามาว่าภาพของเธอถูกเอาไปตัดต่อใช้ในสำนวนเธอเพิ่งรู้ค่ะเธอก็เลยตัดสินใจออกมาเป็นพยานเพราะต้องการยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมกับย้ำนะคะที่ออกมาพูดอ่ะไม่ได้ต้องการโจมตีใครและเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจน้ำดีด้านอาจารย์ปานเทพบอกว่าหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลความพยายามในการใช้พยานบิดเบือนลูกโซ่ซึ่งถ้าหากเอาไปพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนหลักฐานทั้งภาพถ่ายเวลา GPS หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆในคดีก็อาจจะนำไปสู่การขอรื้อฟื้นคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมขึ้นมาใหม่ได้พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่าถ้าหากข้อมูลถูกบิดเบือนเจ้าหน้าที่อาจเป็นฝ่ายถูกหลอกหรืออาจจะไปมีส่วนร่วมซะเองในการช่วยบิดเบือนคดีต้องตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายต่อไปค่ะ
1: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย์
2: ที่ผมโทรไป
1: ใช่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าอย่างที่คนไทยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศอะค่ะก็จะได้เอาใจช่วยเรื่องของพี่โมตลอดแล้วก็เรื่องขวัญก็ด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือนหรือไปให้ข้อเท็จจริงอะไรที่มันคลาดเคลื่อนมันผิดไปอ่ะ
3: ก่อนหน้านี้มีการมาขอรูปไหม
1: ขวัญไม่รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวค่ะคนที่ขวัญรู้จักและสนิทด้วยคือพี่โมไม่ใช่คนอื่นคือขวัญจะบอกว่าในแม่น้ำอะค่ะทั้งสายไม่ได้มีเรือแค่2ลำถูกไหมแล้วการที่เราจะมาให้ข้อมูลหรือจะมาให้ข้อเท็จจริงอะเราก็ต้องดูว่าเวลามันสมมาตรไหมกับการที่เราจะออกมาพูดแล้วตอนนั้นในเหตุการณ์เนี่ยเรือของขวัญนะคะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในการเชื่อมโยงคดีเราก็ไม่ทราบว่าเรืออีกลำจะเป็นเรือของเราเพราะว่าไม่ได้มีอะไรระบุเลยหรือว่าการที่มาชี้รูปภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลภายในที่ขวัญเพิ่งมาทราบเนี่ยเรามาทราบจากอาจารย์ปานเทพ
2: ไม่กี่วันนี้เอง
1: ที่วันอาทิตย์นี้เองค่ะที่โทรมาหาขวัญว่าอันนี้คืออยู่ในสำนวนขวัญเป็นบุคคลธรรมดาขวัญไม่สามารถเข้าไปล่วงรู้ถึงเอกสารหลักฐานในสำนวนที่ตำรวจมีอยู่ได้เราก็ไม่ทราบว่าอันนี้มันบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนจากไหนแต่ขวัญทำหน้าที่เป็นพลเมืองแล้วก็ลูกตำรวจคนหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องยืนหยัดแล้วก็รักษาพยุงในความถูกต้องของเราเอาไว้เราก็ตอนนี้น้ำหนักในการที่ว่าอยากให้ขวัญออกมาพูดขวัญก็พูดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของขวัญแต่ถ้าเป็นช่วงอื่นอันไหนที่มันไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงให้คนอื่นมันเกิดความวุ่นวายหรือการขัดแย้งไปกันใหญ่
2: ของตัวเองในเวลาดังกล่าวครับ
4: ซึ่งอาจารย์ครับติดต่อคุณขวัญไปก่อนที่จะติดต่อไปทำไมถึงทราบว่าภาพนั้นเป็นคุณขว
2: ัญโอเคเราจะรู้ทีละขั้นก็คือรู้ว่าใครถ่ายพอรู้ว่าใครถ่ายเสร็จก็รู้จากคนโพสต์ภาพอันที่2นะครับอันที่3 ที่เรารู้เพิ่มเติมใครเป็นเจ้าของเรือพอรู้เจ้าของเรือ3องค์ประกอบจึงรู้ว่าคุณขวัญอยู่ในเรือและอันที่4ก็คือมีคนโพสต์ซึ่ง ตอนนั้นยังไม่รู้เป็นขวัญแต่มีคนบอกว่ามีคนเห็นคุณขวัญนะครับอยู่ที่เรือเพราะว่าคุณขวัญเกิดโพสต์ใน Instagram ในสตอรี่ของตัวเองครับแล้วก็เก็บเอาไว้ได้ก็คือชื่อคุณปั๊มหรือแม่ก้าคนเมืองหรือคุณจอมคุณนี่แหละแล้วเขาก็จำได้ทันทีที่รู้ว่ามีการใช้แอบอ้างภาพเรือคนละลำและสงสัยว่าเป็นคุณขวัญแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเลยโทรไปถามพอติดต่อได้เสร็จเนี่ยคุณขวัญส่งมาด้วยโทรศัพท์มือถือของตัวเองแล้วกลิ้งให้ดูคือสไลด์ให้ดูว่าในปีนั้นมีภาพอะไรบ้างเราเลยรู้ว่าใช่แน่นอนครับ
4: ลงเรือในวันเดียวก
2: ันวันเดียวกันแล้วไปที่สะพานพระราม8แต่เป็นคนละเวลาและเรือคนละลำไม่ได้ชื่อเดียวกัน
1: ไปกันคนละวงคนละกลุ่ม
0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวความจริงเป็นยังไงก็คงจะมีการเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะคะทีนี้มันจะมีอีกกรณีนึงน่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวเนื่องกับคดีคุณแตงโมเนี่ยแหละจากที่มีข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่งพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมหรือผอ.ยักษ์ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีแตงโมย้อนหลังโดยไม่ได้รับอนุญาตวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในกรณีนี้นะคะท่านก็บอกว่าเท่าที่ทราบคือมีการร้องเรียนเรื่องการไปให้สัมภาษณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเมื่อสักประมาณ8เดือนก่อนซึ่งอยู่ในยุคของปลัดกระทรวงยุติธรรมคนก่อนยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรแต่หลังจากนายปิยสิริวัฒนวรังคูลปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้ารับตำแหน่งก็มีการร้องเรียนเรื่องเดิมเข้ามาอีกครั้งการร้องเรียนในครั้งแรกก็มีการแนบหลักฐานมาด้วยแล้วปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบพันตำรวจตรีณัฐพลที่เป็นข้าราชการระดับ9และเนื่องจากเป็นข้าราชการระดับ9นี่เกือบสูงสุดของกระทรวงแล้วนะคะคุณผู้ชมเลยต้องให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบคือต้องให้คนที่ระดับสูงสุดของข้าราชการกระทรวงก็คือปลัดเนี่ยเป็นคนตั้งกรรมการสอบมันจะค่อนข้างมีกรรมวิธีที่ยากนิดนึงสำหรับเคสของผอ.ยักษ์ DSI ส่วนกระแสข่าวว่าตั้งกรรมการสอบเพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้พันตำรวจตรีณัฐพลหรือผอ.ยักษ์ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีจากผอ.นะคะแล้วถูกสกัดไม่ให้ขึ้นเป็นรองอธิบดีหรือเปล่าเพราะเคยไปตรวจสอบเกี่ยวกับผู้มีอำนาจทางการเมืองหรือไม่ประเด็นนี้พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าตนสอบถามไปทางกระทรวงยุติธรรมแล้วยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งรองอธิบดีส่วนประเด็นความกดดันทางการเมืองก็คิดว่าคงไม่ใช่ค่ะเพราะเรื่องทางการเมืองที่ DSI เคยตรวจสอบขณะนี้ก็ไปอยู่กับหน่วยงานอื่นทั้งหมดแล้ว
5: ประเด็นให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ในเรื่องคดีของคุณแตงโมนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยทางผมไม่ทราบว่าสัมภาษณ์เมื่อไหร่ยังไงแต่เขาในหนังสือร้องเรียนเท่าที่ทราบว่ามีรายละเอียดมีชาร์ตมีอะไรข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยประกอบอยู่ในหนังสือร้องเรียนตรงนี้นะครับและส่วนที่ว่าการพิจารณาเรื่องขึ้นรองที่ดีอะไรเนี่ยช่วงนี้สอบถามทางกระทรวงแล้วนะครับก็ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องการแต่งตั้งในเรื่องของส่วนรองอธิบดีครับผมครับ
6: ไม่ใช่ว่าการตั้งมาเพื่อการแก้กดดันในทางการเมืองเพราะว่ามันกับอธิบดีเคยตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการ
5: คงไม่ครับเพราะว่าผมว่าเรื่องต่างๆเนี่ยที่ทางดีเอสไอตรวจสอบที่ว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ในกับหน่วยงานอื่นแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในการดำเนินการของดีเอสไอแล้วครับผม
0: คดีของคุณแตงโมเนี่ยคุณผู้ชมคะจริงๆแล้ว DSI ไม่ได้ทำคดีหลักในฐานะคดีพิเศษนะคะแต่ว่าทำหน้าที่สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นหลายคนจึงตั้งคำถามว่าทำไมท่านพันตำรวจตรีณัฐพลหรือว่าท่านผอ.ยักษ์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในเรื่องคดีคุณแตงโมได้อันเป็นประเด็นนะคะ
7: คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะที่โรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรปรากฏว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่งเขาเป็นอดีตนักเรียนแล้วนะคะอายุ15ปีพกปืนเข้าไปในโรงเรียนค่ะไปยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโชคดีว่ากระสุนเนี่ยไปเฉี่ยวคอก่อนที่จะยิงอีกหลายนัดเลยนะคะเคราะห์ดีนักเรียนทุกคนปลอดภัยนะคะซึ่งก็เกิดเหตุระทึกครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ มีนักเรียนประมาณ 1,700 คนค่ะโดยอดีตนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีซึ่งถูกพักการเรียนแล้วก็มีข้อมูลว่าเป็นโรคซึมเศร้าทุบรถยนต์ของบิดาซึ่งก็เป็นตำรวจเนี่ยแหละเพื่อนำอาวุธปืนภายในรถเนี่ยออกมาก่อนที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนทันทีค่ะที่กลับเข้ามาที่ประตูโรงเรียนผู้

0: ก่อเหตุใช้อาวุธปืนจี้ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลยค่ะก่อนที่จะลั่นกระสุนเฉี่ยวไปที่คอด้านหลังนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะทีนี้พอเฉี่ยวคอด้านหลังปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปภายในโรงเรียนอีกไปยิงปืนอีกหลายนัดค่ะสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณครูตื่นตระหนกให้กับนักเรียนทำให้โรงเรียนต้องรีบประกาศเลยค่ะให้นักเรียนทุกคนหลบอยู่ภายในห้องเรียนพร้อมปิดประตูปิดหน้าต่างอย่างแน่นหนาทำให้นักเรียนทั้งหมดปลอดภัยไม่มีใครได้รับอันตรายจากกระสุนปืนนะคะอันนี้ค่อยโล่งใจหน่อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยค่ะก็เป็นกลุ่มแรกนะคะที่เขาเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุเนื่องจากหัวหน้ากู้ภัยมีบุตรชายเรียนอยู่ในโรงเรียนด้วยก็ไปพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณชั้นที่3ของอาคารค่ะก่อนที่จะเดินลงมายังชั้นล่างพอเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะซึ่งเป็นคนในชุมชนเดียวกันนี่แหละรู้จักคุ้นเคยกันดีผู้ก่อเหตุก็ยอมวางอาวุธแล้วก็ให้คุมตัวแต่โดยดีจากการสอบสวนนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่ไปพบกระสอบกระบอกกระสุนเนี่ยรวมอยู่ที่4ปลอกปลอกกระสุนตรงนี้ยังไม่ได้ยิงอีก1นัดนะคะต่อมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชาทิพย์รุจนะเสรีเขาลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้ปกครองเลยค่ะไปที่รอรับบุตรหลานอยู่นะไปแจ้งผู้ปกครองที่รอรับบุตรหลานอยู่บอกว่านักเรียนทุกคนปลอดภัยนะคะใจเย็นๆกันแล้วก็สั่งการให้ทยอยปล่อยนักเรียนกลับบ้านทั้งหมดทีละชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจของผู้ก่อเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาขอสอบสวนอย่างละเอียดก่อนพร้อมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะพอมันเกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 1,700 กว่าคนโหทุกคนตื่นตระหนกนะถ้าเกิดแบบกราดยิงไปสุ่มยิงไปสักนัด2 นัดแล้วมันไปโดนใครขึ้นมาเนี่ยโหสูญเสียเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วน่าเศร้าใจกว่านั้นคือในระยะหลังๆเราได้ยินข่าวที่ว่าเยาวชนอายุ 14-15 เนี่ยมักจะเลือกก่อเหตุในลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะจำเป็นแล้วแหละที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาทบทวนมาตรการความปลอดภัยดูแลหัวใจของเด็กและเยาวชนไม่ให้เขาเนี่ยพลั้งพลาดไปลงมือก่อเหตุอะไรที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสังคมได้นะคะอ่ะขออนุญาตไปที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมสงขลานี่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างมากเลยคณะรัฐมนตรีเพิ่งลงพื้นที่ไปประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการล่าสุดเนี่ยนะคะและรวมถึงเรื่องของมุมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเรียนรู้ก็ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจในพื้นที่สงขลาด้วยปัจจุบันชุมชนเมืองเก่ายังคงมีชีวิตอยู่และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากวันนี้ติดตามกับห้องข่าวหมายเลข 5เสนอตอนชุมชนเมืองเก่าเอกลักษณ์ประจำถิ่นค่ะ

0: ถึงปลาร้าต้องจาวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสงขลาถือเป็นทำเลสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีซึ่งดูได้จากความเก่าแก่ของอาคารและบ้านเรือนต่างๆมีถนนที่สำคัญด้วยกัน3สายคือถนนนครนอกถนนนครในและถนนนางงามถนนแต่ละเส้นทางนี้มีทั้งฝั่งที่ติดกับทะเลสาบซึ่งในอดีตยังเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการค้าและขนส่งจากต่างประเทศด้วยสังเกตได้จากอาคารโรงสีข้าวขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าโรงสีแดงและยังเชื่อมโยงกับเรื่องของการเพาะปลูกข้าวอีกด้วยแต่แม้จะเลิกกิจการไปนานแล้วสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพจุดอื่นๆอีกมากมายแต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศประชาชนที่อาศัยในย่านชุมชนเมืองเก่าก็มีการสะท้อนสิ่งที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นนายภูวดิษฐ์หักรารักเจ้าของกิจการคาเฟ่กล่าวว่าส่วนตัวทำธุรกิจในย่านนี้มาแล้ว8ปีถือว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะมีบางจุดในย่านนี้ที่ยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอหากมีการแก้ไขในส่วนนี้ได้ก็จะยิ่งดีขึ้นขณะที่พื้นที่นี้ก็ใกล้ปรับเป็นเมืองมรดกโลกส่วนตัวจึงเชื่อว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นอีก
2: ตอนนี้ย่านเมืองเก่าก็คือพัฒนาดีมาระดับหนึ่งแล้วครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องแสงสว่างครับบางทีจุดย่านเมืองเก่ายังบางจุดยังมืดอยู่ครับแต่ส่วนเรื่องกิจกรรมที่ทางจังหวัดหรือทางเทศบาลเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอยู่ตลอดก็ถือว่า8ปีที่ผ่านมาที่ผมมาเปิดร้านเนี่ยก็คือมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆตั้งแต่สงขลาที่จะแผนจะเข้ามรดกโลกครับก็เริ่มจะดีขึ้นเป็นลำดับ
1: ด้านนายรุ่งโรจน์นุ้ยหมันพ่อค้าขายชา

0: ที่ขายของในย่านเมืองเก่ามาแล้ว5ปีได้กล่าวว่าโดยปกติชุมชนย่านเมืองเก่าจะมีการจัดกิจกรรมเป็นระยะซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเช่นชาวมาเลเซียได้มากพอสมควรแต่หากเป็นช่วงที่ไม่มีการจัดกิจกรรมจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะเบาบางลงบ้างจึงอยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเรียกนักท่องเที่ยว
1: เกิดในมุมมองของพ่อค้าถ้าเกิดถ้าสามารถเขาเรียกอะไรครับกระตุ้นหรือคอนแทคกับทางมาเลหรืออะไรได้ว่าเรามีไอ้แบบเนี้ยตลอดนะทั้งทุกเดือนทุกปีอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไฟพวกนี้เหมือนย่านเมืองเก่าก็จะมีการเพ้นท์ที่มันสวยเขาสามารถมาถ่ายรูปใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นเสาร์อาทิตย
0: ์ขณะที่น้องณภาพัฒน์อินทชาติและคุณแป้ก็ให้ความเห็นว่าส่วนตัวใช้ชีวิตในย่านนี้มาตั้งแต่จำความได้เรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ที่แห่งนี้มีเรื่องที่น่าเรียนรู้อีกมากมายและส่วนตัวก็เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวก็มีแทบจะทุกวันแต่สิ่งที่อยากให้มีเพิ่มเติมอาจเป็นเรื่องของห้องน้ำสาธารณะที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวให้พอและเส้นทางเดินที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้างเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมีมากการจราจรก็วุ่นวายด้วยเช่นกัน
2: ที่เรียนรู้ก็มีคือเยอะมากเลยค่ะมันสำคัญ
3: ที่เราเห็น
2: เยอะเห็นทุกครั้งเลยค่ะที่มาหนูก็
4: เสาร์อาทิตย์นี่คือเยอะค่ะ
2: ใช่
3: แล้วอย่างในฐานะที่เราอยู่แถวนี้มาชุมชนเมืองเก่าเนี่ยเราอยากจะให้มีการพัฒนาต่อยอดการปรับปรุงปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไหมในความรู้สึก
2: ก็ถ้าเกิดว่าตอนที่หนูมาเดินใช่ไหมคะก็คืออยากให้มีแบบพวกห้องน้ำสาธารณะอะไรแบบเนี้ยค่ะแบบเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันต้องไปตามร้านอาหารเท่านั้นนะคะถึง
0: และจากการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาของนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่31สิงหาคมในครั้งนี้นับเป็นการผลักดันในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาจังหวัดภาคใต้ในหลายมิติทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงความรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้เห็นผลสู่สายตาประชาชนทีมข่าวการเมืองรายงาน

กลับมาดูที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจับมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายแถลงความพร้อมจัดงานใหญ่เนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแถลงข่าวการจัดงานศิริราชรวมใจศิลปินมหิดล Day of Giving ค่ะให้ด้วยใจเพื่อผู้ป่วยในวันมหิดลโดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อระดมทุนส่งมอบความช่วยเหลือและโอกาสทางการรักษาแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสสำหรับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยสำหรับสัญลักษณ์วันมหิดลในปีนี้นะคะเลือกใช้ธงสีส้มค่ะตามวันพฤหัสบดีซึ่งตรงกับวันที่24กันยายน2569โดยตั้งเป้าผลิตธงขนาดปกติ 60,000 ธงและธงขนาดใหญ่100ธงโดยมีกลุ่มนักศึกษาแพทย์รับบริจาคทั่วกรุงเทพตั้งแต่วันนี้จนถึง23กันยายนค่ะพร้อมเปิดตัวธงที่ระลึกออนไลน์นะคะณศิริราชซึ่งเป็นครั้งแรกค่ะในการทำกิจกรรม Virtual Run 24กิโลเมตรนะคะสติงเกอร์ไลน์คอลเลคชันเป็นสติงเกอร์ไลน์คอลเลคชันศิริราชทองเดย์นะคะ69ซึ่งก็เป็นนิทรรศการของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรระหว่างวันที่16ถึง29กันยายนนี้ค่ะด้านของพลโทณพดลแก้วกำเนิดรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเปิดเผยว่าทางทรบ5มีความพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันมหิดลอย่างต่อเนื่องและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยได้เตรียมนำเนื้อหาและข่าวสารประชาสัมพันธ์ออกเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงก่อนจัดงานทั้งนี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็เป็นการจัดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลภายใต้แนวคิดศิ

0: ริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยช่อง5พร้อมจัดสรรเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดรวมกับพันธมิตรสื่อมวลชนช่องต่างๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเปิดสายให้กับประชาชนโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่หมายเลขโทรศัพท์022702555แล้วก็ร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022702222ค่ะ
1: และที่สำคัญที่สุดคือเราจัดงานวันไว้ดลมีกิจกรรมหลายอย่างที่เราอยากจะให้ประชาชนได้มีโอกาสนะครับช่วยเหลือดูแลคนไข้ผู้ด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชครับมีหลายกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธงวันไว้ดลนะครับซึ่งปีนี้เราเป็นวันไว้ดลตรงกับวันพฤหัสสีเป็นธงสีแสดแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการขายนี้เราก็จะนำไปช่วยคนไข้ด้อยโอกาสที่ศิริราชครับมีสติ๊กเกอร์ไลน์มีเรื่องของการทำเวอร์ชวลรันนะครับหลายๆอย่างนี้ก็คือเพื่อประสงค์คือนำเงินที่ทุกคนตั้งใจมาช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ครับแล้วก็แน่นอนสุดเรามีรายการพิเศษครับที่จะจัดที่ททบ5ครั้งนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนช่วงเวลา 16.00 นถึง 18.00 นซึ่งจะเป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยครับอยากจะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ชมนะครับเป็นการดูแลซึ่งปีนี้ธีมจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งครับ
0: เนี่ยแหละค่ะก็สามารถซื้อสติกเกอร์ได้ง่ายๆเลยนะคะเป็นสติกเกอร์ไลน์คอลเลกชันศิริราชธงเดย์69นะคะก็อุดหนุนแล้วก็เงินก็จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ขอบคุณผู้บรรยายภาษามือคุณไพวันแสงสุนทรปิดท้ายตรวจสอบสภาพอากาศนะคะช่วงระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้ภาคเหนือภาคอีสานมีคำเตือนฝนตกหนักมากไม่ใช่หนักธรรมดาด้วยนะหนักมากคุณผู้ชมติดตามทั้งหมดนี้กับลมฟ้ารักโลกคุณณภพรช่างกลค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลำฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายสัปดาห์ค่ะบ้านเรายังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยวันนี้ค่ะพื้นที่ไทยตอนบนต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกค่ะส่วนภาคใต้จะมีคลื่นลมแรงบางพื้นที่นะคะก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวค่ะปัจจัยสำคัญเนื่องจากว่าร่องมรสุมตัวนี้ค่ะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนสปป.ลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนอีกด้วยแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีผลทางอ้อมค่ะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในบ้านเราก็มีกำลังแรงได้ดังนั้นค่ะบ้านเรานอกจากรับมือกับฝนตกหนักแล้วต้องรับมือกับคลื่นลมแรงอีกด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่4ถึงวันที่8ค่ะช่วงเวลานี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่าร่องมรสุมค่ะเขาเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณอ่าวตังเกียแล้วขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังปานกลางอีกด้วยคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเลยอย่างไรก็ตามค่ะต้องย้ำว่าตอนนี้พายุโซนร้อนโซเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปแถวประเทศจีนเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยค่ะเพราะว่าช่วงเวลานี้ก็อาจจะเคลื่อนไปใกล้ชายฝั่งของประเทศจีนได้ขณะเดียวกันก็จะใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ในช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังการเดินทางกันด้วยนะคะสำหรับลมฟ้าเตือนภัยในวันนี้ค่ะต้องเตือนพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักค่ะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกด้วย17จังหวัดด้วยกันเสี่ยงเกิดฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดนครนายกแล้วก็จังหวัดตราดค่ะพื้นที่เหล่านี้ยังคงต้องรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยส่วนในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนะคะเตือนพื้นที่ของไทยตอนบนค่ะเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะยังคงต้องรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนชาวเรือค่ะระมัดระวังการเดินเรือตลอดช่วงนะคะมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากที่สุดของประเทศค่ะจะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือค่ะภาคเหนือมีฝนมากถึง160ของพื้นที่เช่นเดียวกับพื้นที่ของภาคอีสานค่ะมีฝนเท่ากันเลยภาคอีสานมีฝน160ของพื้นที่เหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะก็มีทั้งคลื่นลมแรงแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองอีกด้วยมีฝนมากถึง160ของพื้นที่นะคะคุณผู้ชมคะ Data Center ตอนนี้ค่ะสังคมจับตาหน่วยงานจับตาเหมือนกันเนื่องจากว่ายุคดิจิทัลแบบนี้แม้ว่ามันจะมีความสำคัญก็จริงค่ะแต่ผลกระทบตามมาก็มีทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนในชุมชน

0: ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ data center ค่ะในยุคดิจิตอลแบบนี้บอกว่ามันจะมีความสำคัญก็จริงแต่สิ่งสำคัญที่ตามมาที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเกี่ยวกับปัญหาทางเสียงค่ะต้องบอกว่า data center ค่ะเขาก็จะมีระบบต่างๆที่มันมีการปล่อยเสียงออกมาระบบทำความเย็นพัดลมระบายความร้อนค่ะมันจะมีเสียงหึ่งๆออกมาอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าเสียงหึ่งแบบนี้ค่ะจะมีความดังประมาณ 40-90 เดซิเบลดังนั้นคนที่อยู่รอบๆคนในชุมชนค่ะจะได้ยินเสียงนี้อยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะคะบางคนอาจจะเกิดความเครียดสะสมดังนั้นค่ะมันก็เป็นผลกระทบทางอ้อมแล้วก็บางคนค่ะกลุ่มเปราะบางมีผลกระทบโดยตรงเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของมลพิษเช่นเดียวกันค่ะในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับขึ้นมาแน่นอนว่า data center เขาจะใช้เครื่องปั่นไฟดีเซลค่ะมันจะมีการปล่อยทั้งไนโตรเจนไดออกไซด์ออกมาซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือแม้แต่ฝุ่นละอองค่ะคนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่ในชุมชนก็จะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดในระยะยาวอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะการที่ data center เขาใช้ระบบหล่อเย็นเขาจะต้องใช้น้ำในปริมาณที่มหาศาลเลยดังนั้นค่ะพวกน้ำเหล่านี้อาจจะทำให้ชุมชนนั้นขาดแคลนน้ำได้บางพื้นที่ค่ะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็จริงแต่ว่ามันจะต้องมีการแบ่งปันน้ำกันใช้ถ้าใช้ในปริมาณที่มากแน่นอนว่ากระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆอย่างแน่นอนหรือแม้แต่การที่เขาปล่อยความร้อนออกมามีพัดลมระบายอากาศออกมาค่ะแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่ชุมชนหรือว่าอยู่ในเมืองซึ่งเป็นตึกสูงอยู่แล้วมีความหนาแน่นแน่นอนว่ามันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าคนที่อยู่รอบข้างค่ะจะได้รับผลกระทบจากความร้อนที่ร้อนอยู่แล้วร้อนมากขึ้นไปอีกดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ต้องผ่านทั้งการทำแพทย์วิจารณ์จากคนในชุมชนการทำ EIA และที่สำคัญเขาก็มีการรณรงค์นะคะว่าการทำ Data Center นั้นควรใช้พลังงานหมุนเวียนนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้ลงฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ค่ะอิหร่านเปิดศึกตอบโต้สหรัฐค่ะที่ถล่มฐานทัพพันธมิตรสหรัฐในตะวันออกกลางเลยนะคะหลังจากสะเก็ดระเบิดจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐตกใส่งานแต่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์ในตอนออกกลางร้อนระอุขึ้นทุกขณะเลยค่ะล่าสุดกองทัพอิหร่านได้ระดมยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนโจมตีเป้าหมายต่างๆและผลประโยชน์ของสหรัฐในจอร์แดนคูเวตอิรักแล้วก็บาเรนเพื่อที่จะตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มีรายงานสะเก็ดระเบิดจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐไปตกใส่ที่พักอาศัยซึ่งกำลังใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งในเขตซีริกจังหวัดฮอร์มุซกันค่ะทางตอนใต้ของอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนมีเด็กอายุ4ขวบรวมอยู่ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะมากกว่า50คนแล้วก็ยังมีรายงานเสียงระเบิดในหลายพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นเกาะเกชแล้วก็เมืองบันดาอับบาสสนามบินในจังหวัดเคอร์มานด้านของกองบัญชาการกลางสหรัฐก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าปฏิบัติการทางอากาศระลอกใหม่ของสหรัฐนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามวางทุ่นระเบิดแล้วก็โจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงการโจมตีเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วก็ย้ำว่ากองทัพสหรัฐไม่เคยเล็งเป้าหมายไปที่พลเรือนซึ่งต่างจากกองทัพอิหร่านอย่างสิ้นเชิงด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะขู่ว่าหากอิหร่านตอบโต้สหรัฐก็พร้อมจะโจมตีกลับในระดับที่หนักหน่วงและรุนแรงยิ่งกว่าและว่าเขาไม่ได้พยายามดึงอิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจาค่ะแล้วก็ยังตั้งคำถามไปยังประชาชนชาวอิหร่านด้วยว่าเมื่อใดพวกเขาจะลุกขึ้นสู้อีกด้านกองโฆษกของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านก็เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจต่อการกระทำดังกล่าวค่ะแล้วก็จะต้องถูกลงโทษอย่างสาสมพร้อมขู่ว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความร่วมมือกับกองทัพสหรัฐจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงแล้วก็หนักหน่วงยิ่งขึ้นค่ะด้านของไทยนะคะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือค่ะเปิดเผยบอกว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็อ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรืออย่างเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยภายหลังเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีรายงานค่ะบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำนึงถูกอาวุธไม่ทราบชนิดจำนวน3ลูกโจมตีขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซบริเวณห่างจากเมืองคาซัฟประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลโดยเบื้องต้นค่ะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์นะคะแล้วก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงชนิดแหล่งที่มาหรือว่าผู้ก่อเหตุสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นค่ะถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศค่ะระบุว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งในภูมิภาคเริ่มขึ้นจนถึงปลายเดือนสิงหาคมมีเหตุโจมตีเรือเดินทะเลระหว่างประเทศที่ IMO ตรวจสอบยืนยันแล้วอย่างน้อย70ครั้งแล้วก็มีคนประจำเรือเสียชีวิต19รายค่ะนอกจากนี้ยังมีเรือแล้วก็คนประจำเรือจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งกองทัพเรือก็ขอให้เรือไทยรวมไปถึงเรือที่มีคนประจำเรือเป็นชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงในการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นจะต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงขอเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศและเตือนภัยจากเรื่องของความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็แจ้งให้ทางกองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการประสานงานให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ
1: ความคืบหน้าเหตุน้ำท่วมใหญ่เนปาลและทิเบตนะคะจากจำนวนชาวออสเตรเลียผู้ประสบเหตุที่ตอนแรกอยู่ในสถานะสูญหาย43คนผ่านมาหลายวันล่าสุดมีข่าวดี5คนจาก43ได้รับการยืนยันว่ารอดชีวิตค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยว่าขณะนี้ตัวเลขชาวออสเตรเลียที่สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตลดลงจากเดิมที่ตอนแรกเนี่ยสูญหาย43คนล่าสุดเหลือ38คนแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่พบชาวออสเตรเลีย5คนรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์และทุกคนปลอดภัยดีอย่างไรก็ตามเรื่องมันจะงงนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ว่าหลายวันที่ผ่านมารายละเอียดคืออะไรทำไมชาวออสเตรเลียที่รอดชีวิตทั้ง5รายนี้ ถึงขาดการติดต่อ

0: ต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงของพวกเขานับตั้งแต่เกิดเหตุภัยพิบัติไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนายกของออสเตรเลียนายอัลบานิซียังบอกด้วยเรายังคงมีความหวังและรอฟังข่าวดีของชาวออสเตรเลียอีก38ชีวิตที่ยังคงอยู่ในสถานะสูญหายซึ่งตอนนี้ทางการออสเตรเลียกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเนปาลในการติดตามผู้สูญหายเหล่านี้สำหรับปฏิบัติการการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะทีมกู้ภัยทั้งที่เป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็สุนัขดมกลิ่นด้วยยังคงแข่งขันในการปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายตามเศษหินเศษดินโคลนและซากปรักหักพังต่างๆเมื่อสักครู่ตัวเลขที่นำเรียนคุณผู้ชมเนี่ยคือเฉพาะชาวออสเตรเลียที่เป็นผู้ประสบเหตุในครั้งนี้แต่ถ้านับจริงๆไม่ว่าจะเป็นชาวเนปาลในพื้นที่หรือว่าชาวต่างชาติด้วยนะคะจากเหตุการณ์เดียวกันจนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วมีทั้งหมดถึง 1,050 คนสูญหายอีกกว่า 3,900 คนขณะที่ฝั่งเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนค่ะก็มียอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่16คนและผู้สูญหายอีกกว่า540คน
1: คุณผู้ชมคะโจชัวหว่องค่ะนักเคลื่อนไหวชาวไต้หวันขออภัยชาวฮ่องกงนะคะได้รับอิสรภาพในข้อหาสมคบคิดกับชาวต่างชาติซึ่งขัดต่อความมั่นคงของฮ่องกงแล้วค่ะเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนดังของฮ่องกงรับสารภาพผิดในข้อหาสมคบคิดกับต่างชาติซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนบังคับใช้ในฮ่องกงเมื่อปี2563ขณะนี้หว่องในวัย29ปีกำลังรับโทษจำคุกนะคะ4ปี8เดือนหลังจากถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาบ่อนทำลายอำนาจรัฐเมื่อปลายปี2567โดยศาลระบุว่าหว่องจะถูกตัดสินลงโทษในภายหลังและโทษจำคุกก่อนหน้านี้ของเขาก็มีกำหนดสิ้นสุดลงต้นปีหน้าค่ะซึ่งข้อหาล่าสุดนะคะที่ถูกกล่าวหาก็คือกล่าวหาว่าหว่องสมคบคิดกับนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆรวมไปถึงนาธานลอที่ลี้ภัยในขณะนี้ในการที่จะเรียกร้องให้ชาวต่างชาติและองค์กรอื่นๆนอกประเทศจีนใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือปิดกั้นจีนศาลยังระบุว่าหว่องและลอมีส่วนร่วมในการล็อบบี้ระดับนานาชาติในหลายโอกาสรวมไปถึงล็อบบี้ผ่านการเดินทางเยือนสหรัฐเยอรมนีแล้วก็อิตาลีนอกจากนี้อัยการยังกล่าวหาหว่องด้วยค่ะว่าส่งเสริมกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐที่บังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี62ในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกซึ่งกฎหมายนี้จะอนุญาตให้สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรกับเจ้าหน้าที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ฮ่องกงได้ค่ะหากพวกเขาถูกลงความเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงทั้งนี้หว่องเป็นแกนนำในการประท้วงปฏิวัติร่มเมื่อปี2557รวมไปถึงการประท้วงสนับสนุนประชาธิปไตยครั้งใหญ่เมื่อปี2562ด้วยค่ะ
0: คดีในฮอนดูรัสประเทศนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าพูดถึงคดีที่เฉาโฉมากๆเลยก็คือคดีที่อดีตผู้นำเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดล่าสุดศาลในฮอนดูรัสยกฟ้องอดีตผู้นำท่านนี้ค่ะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเฮอร์นันเดสถูกกล่าวหาว่าช่อโกงและฟอกเงินในแผนการคอร์รัปชันตั้งแต่ปี2553ถึง2566ก่อนที่เขาจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของฮอนดูรัสแต่สรุปสุดท้ายศาลกล่าวว่าเฮอร์นันเดสไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในการตัดสินใจด้านงบประมาณในช่วงที่มีการก่ออาชญากรรมดังกล่าวขึ้นเฮอร์นันเดสซึ่งเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นในพรรคเนชั่นแนลกล่าวว่าคำตัดสินนี้พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และการกดขี่ทางการเมืองขณะนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเฮอร์นันเดสโต้ด้วยนะคะคดีที่เอาผิดเขาไม่มีหลักฐานเลยและมีวัตถุประสงค์โจมตีทางการเมืองทั้งนี้เฮอร์นันเดสได้เดินทางกลับฮอนดูรัสตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้อภัยโทษเขาในความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติดซึ่งในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของฮอนดูรัสตั้งแต่ปี2557ถึง2565มีรายงานว่าเขาถูกสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐสอบสวนซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าเขาเป็นศูนย์กลางของการสมรู้ร่วมคิดลักลอบค้ายาเสพติดกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกและเขาถูกศาลในสหรัฐตัดสินว่าทำผิดจริงเมื่อปี2567จริงๆแล้วตามโทษเนี่ยจะต้องติดคุกนานถึง45ปีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในที่สุดเหมือนกับทรัมป์เปลี่ยนใจให้อภัยโทษเขาโดยอ้างว่าเฮอร์นันเดสได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมตั้งแต่ตอนสมัยที่โจไบเดนได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะ

0: ศุกร์เวลา 19:55 นถึง 20:00 นก่อนข่าวพระราชสำนัก
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
3: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
2: ครับผมครับ
3: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ

สวัสดีครับถึงเวลาวงจรกีฬากับผมต้องสุภชัยจิวะอุดมทรัพย์นะครับเอาละครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวนะครับการปิดตลาดซื้อขายนักเตะต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวเยอะเลยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะที่ปิดดิวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับดิวใหญ่ที่สุดที่หลายคนจับตามองครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสุดท้ายปิดดิวคว้าตัวเอนโซ่เฟอร์นันเดสครับกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีครับได้ค่าตัว125ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 5,500 ล้านบาทนะครับโดยเซ็นสัญญากัน5ปีครับซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้เป็นสถิติค่าตัวสูงที่สุดในเกาะอังกฤษเลยนะครับเทียบเท่ากับอเล็กซานเดอร์อีซักที่ย้ายจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับเอนโซ่ครับลงเล่นให้กับเชลซีไป170นัดยิงไป31ประตูนะครับพาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกอย่างละ1สมัยครับไปต่อกันที่บาร์เซโลนาครับประกาศคว้าตัวกาเบรียลเคซุสนะครับกองหน้าทีมชาติบราซิลจากอาร์เซนอลครับโดยเซ็นสัญญา3ปีจนถึงเดือนมิถุนายน2029นะครับเบื้องต้นค่าตัวอยู่ที่10ล้านยูโรครับหรือประมาณ390ล้านบาทนะครับบวกโบนัสอีก4ล้านยูโรหรือราว156ล้านบาทครับพร้อมเงื่อนไขรับส่วนแบ่ง 20% นะครับจากการขายนักเตะในอนาคตสำหรับเคซุสครับฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่นะครับทำให้เจ้าตัวต้องการย้ายออกจากทีมปืนใหญ่จึงทำให้เกิดดีลนี้นะครับเพราะยอมปรับลดค่าเหนื่อยของตัวเองจากเดิมที่รับจากทีมดังจากอังกฤษนะครับอยู่ที่ 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเพดานเงินเดือนและกฎระเบียบทางการเงินของลีกสเปนครับปิดท้ายกันที่แอสตันวิลล่าครับบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายนะครับปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์กแมงครับด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์นะครับหรือราว 2,114 ล้านบาทโดยสัญญายาวถึงปี2031ก่อนหน้านี้ครับวิลล่านะครับเคยพยายามคว้าตัวปีกดาวรุ่งคนนี้มาแล้วตั้งแต่การซื้อขายในเดือนมกราคมครับแต่ว่าไม่สามารถปิดดิวได้นะครับก่อนจะกลับมาเดินหน้าเจรจาอีกครั้งและสุดท้ายปิดดิวได้สำเร็จนะครับเอ็มบายครับถือว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีนะครับลงเล่นกับเปเช่ไปเนี่ย29นัดทำได้3ประตูและมีส่วนช่วยทีมดังจากฝรั่งเศสครับคว้าแชมป์ลีกรวมถึงทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับเราไปต่อที่วงการเทนนิสกันบ้างครับในศึกแกรนด์สแลมอย่างเทนนิส US Open นะครับล่าสุดครับบรรดามือวางทั้งชายและหญิงผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับเทนนิส US Open ครับศึกแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีที่สหรัฐนะครับชายเดี่ยวรอบแรกครับศึกออเมริกันระหว่างทาเลอร์ฟิสนะครับมือ10ของโลกและมือวางอันดับ9ของรายการรองแชมป์ปี2024ดวลกับดาวินบรันท์ดาวรุ่งวัย18ปีนะครับมือ245ของโลกเกมนี้ครับทางด้านฟริสเองไม่พลาดนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีหวดเอาชนะไปได้นะครับ3เซตรวดครับ6ต่อ3 6ต่อ2และ6ต่อ4นะครับเข้ารอบ2แกรนด์สแลมนี้เป็นครั้งที่

0: 9ไปพบกับมัตเตโอเบลูชีมือ95ของโลกจากอิตาลีครับด้านกาเอลมงฟิสครับอดีตมือ6ของโลกที่ปัจจุบันนะครับรั้งมือ311ของโลกครับคุณพ่อลูกหนึ่งชาวฝรั่งเศสนะครับฉลองอายุครบ40ปีครับด้วยการเอาชนะอาโดโฟดานิวาเยโฮนะครับมือ60ของโลกจากปารากวัยไปได้3-1เซตครับด้วยสกอร์2-6 6-1 6-2และ6-0นะครับกาเอลมงฟิสครับยังเดินหน้าสร้างผลงานแกรนด์สแลมสุดท้ายของตัวเองครับหลังเจ้าตัวประกาศว่าจะเล่นระดับทัวร์ปีนี้เป็นปีสุดท้ายและจะแข่งแร็กเก็ตอย่างเป็นทางการครับสำหรับรอบต่อไปของมงฟิสนะครับจะไปพบกับดาวรุ่งเจ้าถิ่นอย่างเลอเนเทียนนะครับมือ15ของโลกและมือวางอันดับ14ของรายการครับส่วนหญิงเดี่ยวนะครับหนึ่งในตัวเต็งปีนี้อย่างโคโค่กัฟครับมือ4ของโลกและของรายการนักโหดสาวเจ้าถิ่นอดีตแชมป์ปี2023นะครับเปิดฉากรอบแรกได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยการหวดชนะเซเนฟซอมเนสมือ53ของโลกจากทูเคียไปได้นะครับ6-3 6-4ครับกัฟครับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ2ไปตามคาดนะครับโดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างเปาล่าบาโดซ่าอดีตมือ2ของโลกที่ปัจจุบันครับหล่นมาอยู่อันดับ87ของโลกจากสเปนนะครับหรือดาเรียคาซักกีน่ามือ60ของโลกจากออสเตรเลียต่อไปครับด้านมีราอันเดวานะครับดาวรุ่งวัย19ปีจากรัสเซียครับมือ5ของโลกและของรายการนะครับแชมป์ French Open 2026เริ่มต้น US Open ได้อย่างเหนือชั้นนะครับอวดเอาชนะเจนิสเจนส์ครับมือ36ของโลกจากอินโดนีเซียไปนะครับ6-2ทั้ง2เซตครับใช้เวลาแข่งขันไปเพียง69นาทีนะครับทำให้อันเดวาครับชนะเจนส์ได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันในรอบ2สัปดาห์นะครับหลังจากชนะมาในศึกซินซินเนติรอบ32คนสุดท้ายเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยอันเดวาครับผ่านเข้ารอบ2รายการนี้ได้ทั้ง4ครั้งที่ลงเล่นโดยจะพบกับอีวาลิสมือ98ของโลกชาวเยอรมันต่อไปนะครับไปต่อที่วงการ2ล้อกันบ้างครับบาสเตียนทรองชองนะครับนักปั่นฝรั่งเศสคว้าแชมป์สเตจที่10ครับศึกจักรยานทางไกลที่ประเทศสเปนครับจักรยานทางไกลครับรายการลาวูเอลตานะครับที่ประเทศสเปนสเตจที่10ครับใช้เส้นทางจากอัลคาราสถึงเอลเช่เดลาเซียร่านะครับระยะทาง 184.7 กิโลเมตรเป็นเส้นทางปั่นขึ้นเนินเขานะครับซึ่งหลังออกสตาร์ทนักปั่นก่อกลุ่มกันมาจนถึงช่วง1กิโลเมตรสุดท้ายครับบาสเตียนชองนะครับนักปั่นฝรั่งเศสครับจากทีมกรูปามา FDJ United นะครับสปีดแซงเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ไปครองที่เวลา4ชั่วโมง7นาที41วินาทีเฉือนชนะอันดับ2แมกนัสคอร์ตนิวเซนจากเดนมาร์กนะครับจากทีม Uno X Mobility ไปด้วยเวลาเดียวกันนะครับทองชองครับคว้าแชมป์สเตจระดับแกรนด์ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพนะครับขณะที่ผู้นำเวลารวมยังเป็นเอนริกมาสนักปั่นเจ้าถิ่นจากโมวิสตาทีมนะครับทำเวลาไป32ชั่วโมง41นาที44วินาทีครับไปต่อที่ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมของนักกีฬาไทยกันบ้างครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาประเทศไทยครับจัดกิจกรรม Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่5นะครับก็เมื่อประเมินความหวังสำหรับโอกาสคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวพร้อมความพร้อมตัวแทนจาก6สมาคมกีฬานะครับประกอบด้วย Breaking ลีลาศครับมวยปล้ำอีสปอร์ตฮอกกี้เทคบอลและมวยสากลนะครับโดยกีฬามวยปล้ำครับไทยส่งลุ้นเหรียญ2ประเภทละ2รุ่นครับบุคคลชายตั้งเป้าอย่างน้อยมี1เหรียญทองแดงประเภทฟรีสไตล์นะครับส่วนมวยสากลครั้งนี้ครับส่งชิงชายทั้งหมด11รุ่นแบ่งเป็นชาย6รุ่นหญิง5รุ่นนะครับความคาดหวังครับได้ลุ้นเหรียญรางวัลครบทุกรุ่นโดยเฉพาะมวยหญิงแต่ต้องขึ้นอยู่ผลการจับสลากแบ่งสายนะครับด้านกีฬา Breaking ลีลาศครับเข้าแข่งขันหนแรกส่ง2ประเภทชาย2หญิง2นะครับตั้งความหวังอย่างน้อย1เหรียญทองแดงครับกีฬาฮอกกี้นะครับส่งทีมชายทีมหญิงลงชิงชัยซึ่งทีมชายตั้งเป้าจบอันดับ9จาก12ทีมส่วนทีมหญิงขอลุ้นอันดับที่5ต่อด้วยกีฬาอีสปอร์ตครับที่ชิงชายทั้งหมด7เหรียญทองเลยนะครับความหวังยังต้องลุ้นการจับสลากหากไม่เจอจีนและเจ้าภาพญี่ปุ่นตั้งแต่รอบแรกนะครับโอกาสคว้า1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไม่ไกลเกินเอื้อมครับขณะที่กีฬาเทคบอลครับส่งชิงชัยเป็นครั้งแรกในประเภทคู่เลือกได้เพียง3จาก5รายการตั้งเป้ากวาดทั้งหมด3เหรียญทองไปเลยครับ และนี่คือทั้งหมดของวงจรกีฬาในวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะและอีกสักครู่ติดตามรับชมรายการ VR Soldiers ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

หลักสำคัญอันแรกที่ทหารทุกคนต้องระลึกถึงอยู่เสมอคือความหมายและหน้าที่ของทหารประเทศเราเป็นประเทศที่รักความสงบไม่ชอบการรุกรานแม้กระนั้นก็ดีการมีกำลังรบย่อมเป็นสิ่งจำเป็นทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบและอิสรภาพของประเทศเมื่อทหารมีไว้สำหรับประเทศชาติทหารก็ต้องเป็นของประเทศชาติหาใช่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆโดยเฉพาะไม่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานในวันกองทัพบก25มกราคม2499

สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR Soldier รายการที่จะติดตามทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันกัณณัฐพรนิพัทธ์กุลค่ะข่าวแรกในวันนี้เริ่มต้นกันด้วยภารกิจของผู้บัญชาการทหารเรือนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละโดยเฉพาะภารกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางเยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมค่ะโดยมีพลเรือตรีณรงค์เอมดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพร้อมด้วยกำลังพลในพื้นที่ให้การต้อนรับโอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายพร้อมชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละส่งผลให้ภารกิจที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวถึงความสำคัญของภารกิจในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนพร้อมแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลทุกนายนะคะโดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่กองทัพเรือค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลค่ะมุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะพลเอกกิตติพงษ์ชื่นใจชนรองเสนาธิการทหารเป็นประธานกิจกรรมเผยแพร่และพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลค่ะณสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยมีพลโทชยพนัทวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังคนเข้าร่วมค่ะกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านดิจิทัลโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแนวทางการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำงานนะคะครอบคลุมการใช้งานในองค์กรการเตรียมข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องการสร้างเนื้อหาและโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงจริยธรรมในการใช้งานค่ะเพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่36นะคะมุ่งพัฒนาผู้นำและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงรองรับความท้าทายยุคใหม่ค่ะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงตลอดจนสร้างองค์ความรู้และพัฒนาผู้นำทางทหารและด้านความมั่นคงของประเทศให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่36ค่ะโดยมีพลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกสิทธามหาสันทนะผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับและมีผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลของสถาบันเข้าร่วมงานค่ะกิจกรรมที่มีภายในงานนะคะประกอบด้วยการแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อธรรมะกับการปฏิบัติงานโดยพระธรรมวชิรญาณโกศลหรือหลวงตาเยื้อนขันติพะโลจากวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรค่ะและเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อให้กำลังพลนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีสติรอบคอบและดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมรวมไปถึงการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและหน่วยงานค่ะโดยหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญจากวัดคลองภูมิเขตยานวาซึ่งในโอกาสจัดงานในวันนี้ค่ะพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้เป็นผู้แทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหน่วยด้วยค่ะ
แม่ทัพภาคที่3ได้ชมการสาธิตการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขนส่งขนาดใหญ่นะคะหวังนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในเรื่องของการดับไฟป่าและภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ชมการสาธิตการใช้งานอากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI Flycard 100ณอาคารอเนกประสงค์กองพลทหารราบที่4ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะสำหรับการสาธิตในครั้งนี้บริษัทซิสโครนิกจำกัดได้มีการนำโดรนขนส่งขนาดใหญ่มาบินสาธิตค่ะโดยสามารถประยุกต์ใช้ลำเลียงเสบียงอุปกรณ์ดับไฟป่าน้ำดื่มอาหารยารักษาโรคและน้ำมันให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ป่าลึกลดความเสี่ยงและลดภาระกำลังพลเทคโนโลยีดังกล่าวยังถูกนำไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านโดยใช้บินสำรวจค้นหาผู้สูญหายและลำเลียงสิ่งของไปยังบ้านห้วยปูดอำเภอปัวซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากน้ำป่าไหลหลากสามารถลดระยะทางที่ชาวบ้านต้องเดินนะคะจากกว่า20กิโลเมตรเหลือเพียง2กิโลเมตรโดยบินขนส่ง8รอบรอบละ27กิโลกรัมค่ะทางกองทัพภาคที่3ยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟป่าและช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะกรมทหารราบที่90โทกองพันทหารราบที่2รักษาพระองค์ดำเนินการฝึกภาคสนามและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยในระดับหมู่ตอนหมวดมุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับรูปแบบการรบในปัจจุบันค่ะกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่90โทกองพันทหารราบที่2รักษาพระองค์ดำเนินการฝึกภาคสนามและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยระดับหมู่ตอนหมวดเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคามและรูปแบบการรบที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยมุ่งเน้นการทำลายขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามด้วยเทคโนโลยีและอาวุธยิงสนับสนุนที่มีความแม่นยำและรวดเร็วในการฝึกค่ะได้ให้ความสำคัญกับการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กในระดับหมวดและกองร้อยเพื่อการตรวจการค้นหาที่ตั้งและสนามเพาะรวมไปถึงการฝึกต่อต้านอากาศยานไร้คนขับการเจาะผ่านสนามทุ่นระเบิดและการกวาดล้างคูติดต่อและที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงนอกจากนี้ค่ะยังเน้นการรับมือสงครามข้อมูลข่าวสารการต่อต้านข่าวกลองและการสร้างความเชื่อมั่นในสายการบังคับบัญชา

ตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับหน่วยขนาดเล็กเพื่อให้สามารถนำกำลังปฏิบัติภารกิจและยึดที่หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32นะคะได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะดำเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้กับผู้พิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการสร้างบ้านให้มีความพร้อมปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคกองค์การบริหารส่วนตำบลเบาะเบี้ยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการจำนวน1รายค่ะตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการณบ้านภูต่างหมู่ที่10ตำบลเบาะเบี้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน25คนร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงสภาพบ้านให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนและประชาชนในการดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะกองพลทหารราบที่9โดยกองพันทหารช่างที่9นะคะจัดชุดช่างลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่สำรวจและประเมินสภาพบ้านพักอาศัยของนายยานวัฒน์วงหาเทพบ้านเลขที่15/4หมู่ที่4ตำบลศรีสำราญอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งสภาพบ้านมีสภาพชำรุดทรุดโทรมค่ะเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยทางกองพันทหารช่างที่9ค่ะจะนำข้อมูลจากการสำรวจมาวางแผนพร้อมจัดกำลังพลชุดช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยต่อไปเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้พิการและครอบครัวในพื้นที่ค่ะกำลังพลจิตอาสากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ลงพื้นที่ซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับพลทหารฉัตรมงคลสาลีทหารกองประจำการผัดที่1/2569ตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้ทหารที่มีฐานะยากจนณบ้านเลขที่8หมู่ที่9บ้านคลองสำราญตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับครอบครัวของพลทหารฉัตรมงคลค่ะมีฐานะยากจนและบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่แข็งแรงและไม่สามารถต้านทานสภาพลมฟ้าอากาศได้ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลจิตอาสาและชุดช่างเข้าดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะเพื่อให้ครอบครัวมีที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวค่ะกองกำลังผาเมืองได้สนับสนุนภารกิจของทีมแพทย์ฉุกเฉินจัดเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ป่วยซึ่งเป็นเพศชายอายุ49ปีมีอาการแน่นหน้าอกสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะดำเนินการส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ212จำนวน1เครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติภารกิจรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศค่ะซึ่งเป็นเพศชายอายุ49ปีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทางแพทย์ได้พิจารณาขอรับการสนับสนุนอากาศยานเพื่อส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติไปยังโรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่ออย่างเร่งด่วนนะคะโดยใช้เวลาบินประมาณ30นาทีขณะที่การลำเลียงผู้ป่วยทางรถยนต์อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงค่ะภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะกองร้อยฝึกรบพิเศษที่1ได้ร่วมกับทางอำเภอแก่งกระจานนะคะรวมทั้งภาคส่วนในพื้นที่เร่งขนย้ายถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนบ้านโป่งลึกบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีหลังเกิด

ิดเหตุน้ำป่าไหลหลากตัดเส้นทางสัญจรไม่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติค่ะกองร้อยฝึกรบพิเศษที่1จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับอำเภอแก่งกระจานสนับสนุนการขนย้ายถุงยางชีพของจ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลรองประธานคณะกรรมธิการการตำรวจเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางสัญจรส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติการปฏิบัติในครั้งนี้นะคะมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพียงกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมกันขนย้ายถุงยางชีพเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถนำส่งสิ่งของช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีนะคะได้ฝึกอาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่ทหารผ่านศึกได้มีอาชีพเสริมพึ่งพาตนเองได้เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอาชีพเคลื่อนที่วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมจำนวน26นายค่ะสำหรับการฝึกอาชีพเคลื่อนที่วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในครั้งนี้ตามที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีได้จัดให้มีโครงการฝึกอาชีพเคลื่อนที่วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนรวมระยะเวลา12วันค่ะประกอบด้วยทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน25นายเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการซ่อมบำรุงเพื่อที่จะได้นำความรู้ค่ะไปปฏิบัติได้จริงและเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มทหารผ่านศึกสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมพึ่งพาตนเองได้เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49นะคะได้สร้างรอยยิ้มยามเช้าต้อนรับน้องๆ นักเรียนค่ะเติมสีสันหน้าเสาธงส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับน้องๆเยาวชนค่ะร้อยเอกณัฐวัฒน์บัวกิ่งผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4909หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านค่ะลงพื้นที่ร่วมต้อนรับนักเรียนพบปะบุคลากรทางการศึกษาครูและนักเรียนภายใต้กิจกรรมสร้างรอยยิ้มยามเช้าณโรงเรียนบ้านป่าไผ่หมู่ที่2ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้มอบอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนและรองเท้าให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียนดีจำนวน2ชุดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองพร้อมสร้างขวัญกำลังใจและรอยยิ้มให้แก่เยาวชนในพื้นที่กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสีสันและความอบอุ่นในช่วงเช้าหน้าเสาธงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ครูนักเรียนและประชาชนในชุมชนร่วมกันดูแลและส่งเสริมอนาคตของเยาวชนค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะสร้างเครือข่ายเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนค่ะพันเอกชัยพลโชคจิรบวรเดชรองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ค่ะเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตลอดจนประสานการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์การให้ความช่วยเหลือประชาชนและการอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึง

การร่วมกันรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสอบต.มีภารกิจที่สำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับความเป็นธรรมได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่ค่ะโดยมุ่งให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดข้อขัดข้องในการประสานงานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วรอบด้านและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570กว่า 25,000 นายนะคะในรูปแบบของสัญญาจ้าง4ปีค่ะเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนให้กับทางกองทัพพร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอาชีพผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 25,000 นายเป็นรูปแบบของสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีนะคะเพื่อเตรียมกำลังพลสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะได้แก่ทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2550ถึง 2552และทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการรวมไปถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากกองประจำการและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดและสมัครใจรับราชการต่อโดยมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะทางด้านของสิทธิประโยชน์นะคะผู้สมัครพลทหารอาสาจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทและเงินตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทต่อเดือนรวมถึงสามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารประจำการได้ทั่วประเทศค่ะพร้อมโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีโอกาสศึกษาต่อและยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทุนการศึกษาการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีค่ะผู้สนใจนะคะสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนะคะได้เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยพิบัติพร้อมเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นที่พึ่งและความหวังของประชาชนในยามวิกฤตค่ะติดตามได้พร้อมกันในสกู๊ปพิเศษวันนี้กับรอบรั้วกองทัพค่ะ

ในยามที่ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติทวีความรุนแรงและยากเกินคาดเดาสิ่งสำคัญที่สุดในการลดความสูญเสียคือความรวดเร็วและความพร้อมในการเข้าถึงพื้นที่กองทัพเรือไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยทางทะเลแต่ยังขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือที่พร้อมเปลี่ยนเรือรบและยุทโธปกรณ์ให้กลายเป็นฐานปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในทันทีจุดแข็งสำคัญของกองทัพเรือคือขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพลและทรัพยากรทางน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ติดชายฝั่งหรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่รถยนต์และเครื่องมือทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้ศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือจึงถูกจัดตั้งและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อจำลองสถานการณ์การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยการอพยพประชาชนตลอดจนการสนับสนุนเรือประกอบอาหารและผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่ขาดแคลนในยามวิกฤตอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือขีดความสามารถด้านการแพทย์ทหารเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญ่จนโรงพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้กองทัพเรือมีความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแบบครบวงจรทั้งหน่วยส่งกลับทางการแพทย์ระบบการคัดแยกผู้ป่วยและทีมแพทย์ยุทธ

0: วิธีที่พร้อมปฏิบัติการในพื้นที่ตรากตรำเพื่อให้มั่นใจว่าทุกชีวิตจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: พื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุติทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้มแข็งสำคัญที่สุด
0: ความพร้อมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ทุกภารกิจบรรลุผลสำเร็จเพราะในยามที่เกิดวิกฤตสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือความหวังและกองทัพเรือก็พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องและเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกมิติทั้งทางทะเลและบนแผ่นดินไทยทีมข่าวทหารรายงาน
2: หมดเวลาของรายการ VR Soldier แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามรับชมรายการราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐและข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้ดิฉันและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อกับรายละเอียดระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมพ.ศ.2569ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ151ง.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่18มิถุนายน2569ค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกขั้นตอนการพิจารณาเงินช่วยเหลือและระบบการทำงานภายในของภาครัฐเพื่อให้ทราบถึงกลไกการตรวจสอบสิทธิและมาตรการป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อนค่ะสำหรับขั้นตอนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนั้นผู้วินิจฉัยจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการค่ะซึ่งระเบียบระบุชัดเจนว่าต้องเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นโดยมีหลักเกณฑ์สำคัญคือต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เดือดร้อนแต่ละรายควบคู่ไปกับเป้าหมายและงบประมาณของรัฐค่ะหลังจากอนุมัติแล้วหัวใจสำคัญคือความโปร่งใสในการจ่ายเงินระเบียบใหม่กำหนดให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับโดยตรงผ่านระบบ KTB Corporate Online ส่วนการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็คนั้นจะทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุขัดข้องเชิงระบบหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเงินจะถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีมาตรการอุดช่องโหว่ด้วยการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือทุกครั้งเข้าระบบ MSO Logbook หรือพม. Smart เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันทั่วประเทศและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลาสำหรับการช่วยเหลือด้านสิ่งของก็ต้องจัดซื้อให้ถูกต้องตามกฎหมายพัสดุภาครัฐซึ่งเป้าหมายหลักของกระทรวงพม.ไม่ใช่เพียงการมอบเงินหรือสิ่งของแล้วจบไปแต่ยังรวมถึงการช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจและส่งเสริมอาชีพให้ผู้ประสบปัญหากลับมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองแนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมเหล่านี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาสู่การสร้างศักยภาพก่อนปัญหาจะรุนแรงโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุค่ะสำหรับตอนหน้าราชกิจจาไดเจสต์จะพาไปเจาะลึกอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการดูแลวัยเก๋ากับแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพื้นที่สร้างสุขแห่งใหม่ของชุมชนที่พร้อมเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะย่อยประกาศรัฐให้คุณรู้โดยททบ.5และ 4GPO

มุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน5ตัวโดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การใช้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการผ่าตัดสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวโดยตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีสัตว์ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันรวมจำนวน207ตัวและได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน157ตัว
1: พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
0: วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญผู้สนพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้ในขณะนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วส่งพระดำเนินไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกส่งรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นส่งพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและส่งพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อส่งพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับอันหนึ่งเมื่อเวลา 13:25 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล

รีหม่อมเจ้านวพันธุคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศลแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศลบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยออกจากหอสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเวลา 14:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของ

สูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงพระวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายและทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเวลา 17:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารสำหรับการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกไปที่หน้าพระอุโบสถทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีทรงหย่อนแผ่นทองนาคและเงินลงในช้อนที่เจ้าหน้าที่ชูถวายทรงรับช้อนจากเจ้าหน้าที่และทรงเทแผ่นโลหะลงในเบ้าหลอมทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูปเสร็จแล้วทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยดอกไม้ที่เบ้าหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมทั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปี

ราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์สำหรับปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและสภามหาวิทยาลัยราชนครินทร์มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมรวม4คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้ารับมอบปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 5,224 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศมุ่งหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการนำองค์ความรู้ลงสู่พื้นที่จริง area based ด้วยการสร้างวิศวกรสังคมไปช่วยแก้ปัญหาชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและนำซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ส่งเสริมด้านการวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนตลาดเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมีการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาเข้ากับการพัฒนาสุขภาวะและศักยภาพครูท้องถิ่นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมชุมชนและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในพื้นที่และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้นำงานผลงานวิจัยมาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาจริงซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดเพิ่มรายได้จริงและสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากในแต่ละภูมิภาคองคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 15:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้า

ที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุและได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายน2569เวลาประมาณ2:35 น.ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงประกอบกับเป็นชุมชนแออัดมีทางเข้าออกคับแคบบ้านเรือนประชาชนเป็นไม้เก่าจึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1รายทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวีสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐ์หงสารามให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับอำนวยความสะดวกให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปและเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้เป็นพระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทาง

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชฤทธิ์ภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 560,000 ไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ทั้งนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารโรงพึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทร์จินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝนกว่า 100,000 ไร่และหน้าแรง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวการกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงิน

จังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะซะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนและประเทศชาติเสมอมาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

ิงห์บุรีคือเมืองแห่งอาหารท้องทุ่งนาเขียวขจีสุดสายตามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านถึง3สายและยังมีลำน้ำสาขาอื่นๆไหลมาบรรจบที่นี่จึงเป็นแหล่งปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีสายพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั่นก็คือปลาช่อนแม่ลา

0: เนื้อปลาจะฉ่ำนำมาทอดเนื้อก็จะฟูนำมาย่างเนื้อก็จะฟูแล้วก็เป็นเหมือนสำลีมันจะมีความอร่อยหนึบนุ่ม
1: ต้องลองชิมมันถึงจะรู้ว่าความแตกต่างเป็นยังไงเนื้อเขามีไขมันแทรกมากกว่าปลาช่อนทั่วไป2เท่า
2: ปลาช่อนเนี่ยมันมีความเป็นลูกทุ่งมากกว่ามันมีความเป็นคลาสสิกในภาคกลาง
3: โหเนื้อมันนุ่มมากๆมันไม่มีกลิ่นคาวเลยนะปลาเนี่ยจริงๆอ่ะเราเคยกินปลาช่อนมันก็จะมีกลิ่นดินไม่มีสิงห์บุรีมันมีความเป็นที่มันธรรมชาติมากๆเลยพี่ว่าจริงๆสิงห์บุรีเป็นจุดกลางที่เราได้ความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติพอเรามาสัมผัสดินน้ำลมไฟจากที่นี่จริงๆเราเห็นว่ามันมีความสมบูรณ์แบบอ่ะมันมีความลงตัวในแบบที่สิงห์บุรีเป็นแล้วเฉพาะตัวด้วยนะ
0: วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนเนี่ยจะได้อาหารจาก

0: แม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ความอุดมสมบูรณ์เมื่อ 5-60 ปีก่อนเนี่ยมีมากสิงห์บุรีเนี่ยเป็นแหล่งดินดำน้ำชุ่มปลูกพืชปลูกข้าวอุดมสมบูรณ
1: ์ความเป็นเมืองอาหารของสิงห์บุรีไม่ได้มาจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เท่านั้นแต่อยู่ในฝีมือการทำอาหารของคนสิงห์บุรีด้วยอาหารพื้นบ้านรสชาติเยี่ยมซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาและศิลปะการสร้างสรรค์ของคนสิงห์บุรีมีให้เลือกชิมอยู่มากมายห้องอาหารเจริญทิพย์หนึ่งในร้านเก่าแก่ของเมืองสิงห์บุรี
0: ในช่วงอายุ16ปีที่เราเรียนจบม.ศ.3ก็จะไปศึกษาต่อพ่อก็ไม่ไปเรียนบอกให้มาทำอาหารคือพ่อบอกว่าถ้าไปเรียน5ปี6ปีออกมาแล้วงานทำเงินเดือนเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่กับพ่อ2ปีแล้วเป็นเท่าแก่ดีกว่าไหม1ปีผ่านไปปีที่2คุณพ่อเริ่มให้ผมลงมือทำกับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างเราจะซึมซับจากพ่อทุกวันพ่อก็จะเพียรสอนนะว่าควรจะทำอาหารด้วยใจใส่ใจกับมันมากๆเวลาเราปรุงต้มยำเนี่ยพวกน้ำมะนาวน้ำปลาพริกตำรับของคุณพ่อเนี่ยจะไม่ใส่ไปเลยทุกอย่างจะสุกหมดแล้วก็ถึงจะลงไปรสชาติมันไม่ผิดเพี้ยนมันก็เกิดการเป็นความซึมซับที่ทำให้เราเติบโตมากับการพิถีพิถันเราต้องทำอาหารที่อร่อยที่สุดเพื่อแลกกับเงินที่เขายากลำบากมาเนี่ยให้เขาได้กินแล้วเขาพึงพอใจแล้ววันหลังเขาก็จะกลับมากินเราเพราะนั้นพ่อก็จะบอกว่าต้องให้การต้อนรับเขาอย่างดีอย่าไปแบกว่าแต่งตัวมาอย่างนี้จะต้องไม่มีสตังค์มากินเราไม่ใช่งานทำปลาเนี่ยนะฮะมันเป็นศิลปะมันเหมือนเราวาดภาพขึ้นมาเนี่ยเราจะชำแหละเนื้อปลาแต่ละริ้วแต่ละริ้วมันก็เหมือนเราจะหลดปลายดินสอลงไปว่าภาพนี้เราจะมีความมั่นคงขนาดเราต้องมีความเชื่อมั่นมีความคิดอยู่หลังว่าอะไรที่มันทำให้มีรสชาติที่อร่อยนี่คือปัจจัยสำคัญของมันและปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือวัตถุดิบสิ่งที่มาทำเป็นลูกเล่นได้มากที่สุดก็คือปลาช่อน
1: วัตถุดิบชั้นเลิศอย่างเนื้อปลาช่อนแม่ลาเมื่อได้มาอยู่ในมือของเชฟระดับภัตตาคารที่ผันตัวคืนสู่ถิ่นแดนปลากลับคืนสู่ความธรรมดาที่แสนเรียบง่ายยังคงเอกลักษณ์ฝีไม้ลายมือของเชฟผู้มากประสบการณ์ความลงตัวระหว่างเหลาและความเป็นลูกทุ่งจึงเกิดขึ้นที่นี่เชฟศักดิ์สวนอาหารกฤติพงศ
2: ์มันมาเมืองสิงห์บุรีมันต้องกินปลาปลาสิงห์บุรีมันขึ้นชื่อเรื่องปลาช่อนปลาแม่ลามันเป็นอาหารพื้นเมืองมันไปได้ทุกสไตล์นะเราคืออยู่ตรงกลางครับเราคืออยู่ตรงกลางระหว่างเหลากับลูกทุ่งเราไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋าเราไม่ใช่เหลาจ๋าเรารับลูกค้าได้ทุกระดับผมจะทำเรื่องทอดผัดต้มแฟนจะเป็นคนยำแต่ว่าวัตถุดิบปลาหรืออะไรผมจะเป็นคนทำทั้งหมดการแล่ปลามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันจะต้องแล่ให้ไปตามร่องก้าง
1: การแล่ปลาช่อนแบบไร้ก้างและนำมาปรุงด้วยรสมือขั้นเทพของเชฟศักดิ์คือเอกลักษณ์ของร้าน
2: ปลาช่อนเนี่ยก็คือของเราเนี่ยจะทำไร้ก้างเลยไม่มีก้างเลยนะจะเน้นที่ว่าไม่ให้ลูกค้าต้องมาก้างติดคอเนาะเราทำตรงนี้เราแบ่งปันเนาะบางทีเราก็ช่วยเขาพวกชาวบ้านที่หาปลามาเขาก็จะได้มีรายได้เพิ่มเขาหาได้เพียงแค่นิดหน่อยเราให้เขาเต็มไปเลยเราไม่ได้มากดราคาเขาที่เราทำร้านอาหารที่นี่เราต้องการให้รู้จักความเป็นปลาที่แท้จริงถ้าจะบอกว่าโชคดีก็ใช่มันเป็นโอกาสก็ใช่ทั้งหมดแต่ผมถือว่ามันเป็นแนวชีวิตที่คลาสสิกเนาะเรียบๆไม่ต้องอะไรที่มากมาย
1: เชฟศักดิ์จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความเป็นภัตตาคารและความเป็นบ้านทุ่งอย่างแท้จริงริมถนนวิไลจิตถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาในตัวเมืองสิงห์บุรีเป็นที่ตั้งของร้านซาลาเปาแม่สายใจที่นี่มีซาลาเปาให้เลือกทั้งไส้หมูสับไส้เผือกแปะก๊วยไส้ถั่วดำไส้หน่อไ ไส้ครีมแต่ที่สำคัญคือซาลาเปาไส้ปลา

0: อนนั้นก็มีงานกินปลาขึ้นท่านผู้ว่าวิพัฒน์คงมาลัยแกก็บอกว่าพี่ใส่ใจงานกินปลาเนี่ยที่จริงเราน่าจะทำซาลาเปาไส้ปลาก็ได้นะก็เลยก็ทดลองก็ได้จะลองดูแกว่าแน่ลองทำแล้วก็ทำซาลาเปาไส้ปลาพอทำมาขายแล้วปรากฏว่ามีคนชมกันซาลาเปาอร่อยมันแปลกดีไม่เคยกินไส้ปลากินแต่ไส้หมูเนี่ยแต่มันก็แปลกดีเลยก็เริ่มต้นทำตั้งแต่งานกินปลานะ
1: ไส้ของซาลาเปานั้นทำมาจากเนื้อปลาเป็นหลักเนื้อปลาที่ผสมแล้วจะถูกนำมาปั้นเป็นก้อนตบให้แบนก่อนที่จะนำไปต้มจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปผัดกับเครื่องเทศคือกระเทียมและพริกไทยเพื่อดับกลิ่นคาวปรุงรสอีกเล็กน้อยจนได้ไส้ของซาลาเปาที่รสชาติกลมกล่อมกำลังดี
0: เนื้อปลาเนี่ยแหละเอามาทำให้สุกก่อนแล้วก็มีเราก็มีเครื่องปรุงอะไรมีเค็มมีหวานนิดๆมีอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่เข้าไปมีพริกไทยสำคัญคือพริกไทยมันดับคาวด้วยพอที่นี่ไส้ปลาที่นี่ไม่มีแต่คนชมอร่อยไม่คาวเหนียวนุ่มแต่เรากินแล้วค่ะมันเกากลืนก็เหมือนกับมันลื่นไปเองอ่ะมันเหนียวนุ่มก็ดีใจอ่ะถ้าเรามาดัดแปลงทำเองโดยที่คนอื่นไม่มีเราเป็นเจ้าแรกที่เราเป็นคนริเริ่มทำขึ้นมานั่นแหละเป็นของดีเมืองสิงห์เขาแต่งตั้งของดีเมืองสิงห์ไงก็ภูมิใจมาก
2: มันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าถึงแล้วเราเข้าใจคนพื้นถิ่นทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้และวิถีชีวิตทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมเขากินรสชาติเป็นแบบนี้และทำไมตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดนะฮะเราจะพูดถึงปลาเราพูดถึงผักที่นี่มันเป็นตัวตนของเขาอะแล้วคนที่อยู่ที่นี่เขาก็ถูกบ่มเพาะในแบบที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็น
1: ที่นี่คือลำแม่ลาลำน้ำสาขาซึ่งแยกออกมาจากแม่น้ำสายหลักของไทยคือแม่น้ำเจ้าพระยาลำน้ำความยาว18กิโลเมตรในเขตจังหวัดสิงห์บุรีนี่คือแหล่งกำเนิดของปลาช่อนชนิดหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเนื้อของมันอร่อยที่สุดชื่อของมันก็คือปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนแม่ลามีลักษณะเด่นที่สังเกตได้คือมีลำตัวอ้วนกลมท้องป่องหัวเล็กกว่าลำตัวครีบมีสีส้มหรือชมพูหางมนคล้ายใบโพแต่ลักษณะเด่นเหล่านี้ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ปลาช่อนแม่ลามีเนื้ออร่อยพิเศษกว่าปลาช่อนทั่วไปความพิเศษนั้นมาจากถิ่นที่อยู่ของมันซึ่งก็คือลำน้ำแม่ลานี่เอง
3: ใครไปใครมาก็ปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนแม่ลา
4: ความมันของเขาดีกว่าที่ปลาที่อื่นเยอะ
5: เนื้อเขานุ่มกว่าปลาที่อื่น
6: เนื้อมันเหนียวเนื้อมันนุ่มงั้นน่ะเนาะมันผิดกับที่อื่นปลาแม่ลาเราอะ
1: ชื่อเสียงที่มีความยาวนานของปลาช่อนแม่ลาประกอบกับความต้องการบริโภคที่มากขึ้นทำให้ปัจจุบันปลาช่อนแม่ลาพันธุ์แท้ลดจำนวนลงเรื่อย
7: ๆปลาช่อนแม่ลาของจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อเสียงมายาวนานแต่ว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันมีแต่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้เวลาเราหาหรือว่าคนทั่วไปที่เขาอยากหาอยากรู้อยากดูตัวอยากพบปลาช่อนแม่ลาตัวเป็นๆตัวจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะเจอตอนนั้นก็เลยเริ่มเลี้ยงลองทดลองเลี้ยงก็โดยเอาปลาซึ่งอยู่ในลำน้ำแม่ลาไม่ว่าจะด้วยการดักการวิดบ่อแห้งซึ่งอยู่เขาเรียกบ่อหลาข้างลำแม่ลาแล้วก็เอาปลามาลงบ่อไว้เลี้ยง
1: หลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของสิงห์บุรีเคยเป็นทะเลมาก่อนชั้นดินของที่นี่จึงมีแร่ธาตุสะสมอยู่มากมายในลำน้ำแม่ลามีแพลงก์ตอนซึ่งมีโอเมก้า3เหมือนแพลงก์ตอนทะเลปลาเล็กปลาน้อยในลำน้ำกินแพลงก์ตอนชนิดนี้เป็นอาหารเมื่อปลาช่อนแม่ลาซึ่งเป็นนักล่าระดับบนของห่วงโซ่อาหารกินปลาเหล่านี้ในตัวของมันจึงมีกรดไขมันโอเมก้า3สูงเทียบเท่ากับปลาทะเลทำให้เนื้อปลาช่อนแม่ลาแตกต่างจากเนื้อปลาช่อนจากแหล่งน้ำจืดทั่วไป
7: ดินที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเลี้ยงปลาช่อนอ่ะในแต่ละรอบมันก็จะมีแพลงก์ตอนพืชสีเขียวเนี่ยเกิด

0: ิดขึ้นเรื่องปลาเนี่ยเขาก็จะตอนเล็กๆเขาก็กินไรแดงกินธาตุซึ่งเป็นสารอาหารจากดินและน้ำซึ่งอยู่ในช่วงเขาวัยเล็กเนี่ยเขาก็คุกกินเขาเรียกสะสมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมีประโยชน์ปลากินเข้าไปก็เป็นประโยชน์ต่อปลาพอคนกินเข้าไปก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของความอร่อยที่มันเป็นพิเศษมากกว่าปลาช่อนหลังจากแหล่งอื่นจากทั่วไปน้ำท่วมปลายปี2565ก็น้ำมันมาท่วมหมดทีละบ่อปลาก็ออกคือไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทันก็เกิดความเสียหาย 100% เลยเราประกาศแล้วว่าเลิกปิดฟาร์ม 100% ปิดฟาร์มยังเป็นทางการไม่เอาละพอพ้นน้ำท่วมก็เราก็เข้ามาฟาร์มเราก็ขับรถมาดูเช้าเย็นพอไปมามันก็เลยลองเลี้ยงดีไหมบ่อสองบ่ออะไรเงี้ยผู้ใหญ่ที่เราขนมนักถือก็ให้กำลังใจมาก็เลยได้มาเริ่มเลี้ยงใหม
1: ่เราเห็นปอแดงเขากลับมาทำอีกครั้งหนึ่งหลังจากปีที่แล้วมันน้ำท่วมสิ่งที่เห็นว่าเขากลับมาทำเพราะว่าเขามีความผูกพันนะคะแล้วก็ทำจากความเข้าใจนะคะแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าทำเพราะมีใครบังคับให้เขาทำคือเขาใส่ใจอ่ะมันไม่ใช่แบบอยู่ๆแล้วก็จะอยากจะเลี้ยงปลาแล้วก็ไม่ได้สนว่าปลามันจะสบายเนื้อสบายตัวไหมแล้วน้ำบ่อที่นี่มัน pH เท่าไหร่คือเราฟังแล้วเราแบบเออจริงอ่ะแล้วเขาเข้าใจเหมือนเขาเป็นปลาคือเขาเข้าใจปลาไงถ้าไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่เข้าใจพอเราลงไปจับแล้วเราสัมผัสกับเนื้อปลาตัวปลาเองจริงๆอ่ะเกล็ดมันนุ่มอ่ะเฮ้ยมันเกิดจากอะไรอ่ะมันต้องเกิดจากตัวของมันจริงๆเพราะเราไปสร้างอะไรหรือจะกินอาหารอะไรก็ไม่ใช่ปลามันก็ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาตินะแล้วก็ดูแลเนื้อปลามันก็เลยออกมาแบบธรรมชาติอ่ะอย่างที่ปลามันเป็นสัมผัสได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าถึง
2: วิถีชีวิตชาวบ้านลำน้ำแม่ลาแบบดั้งเดิมนั้นในช่วงฤดูหนาวราวเดือนธันวาถึงมกราคมจะเป็นฤดูการเกี่ยวข้าวและจับปลาปลาช่อนที่จับได้จะถูกนำมายัดสมุนไพรจากนั้นก็ใช้ดินเหนียวพอกรอบปลาไว้ก่อนจะนำไปเผาไฟดินที่ถูกไฟเผาจนร้อนจนแข็งจะเก็บความร้อนระอุไว้ภายในยามเคาะให้ดินแตกออกหนังปลาก็จะหลุดออกไปด้วยเผยให้เห็นเนื้อสีขาวช่ำไปด้วยน้ำมันกินกับน้ำปลาหวานและเสดาบ้านที่ชาวบ้านนำไปเผาเพื่อลดความขมเมื่อเผาจนติดไฟแล้วก็จะฟาดให้ไฟดับจึงเรียกกันว่าเสดาฟาดไฟกลายเป็นเมนูพื้นบ้านปลาช่อนเผาเสดาฟาดไฟที่สร้างความสุขให้กับทุกคนสิงห์บุรีอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองปลาเพราะภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินแต่การได้ชื่อว่าเมืองอาหารจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้คนไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้รักการทำอาหารอย่างเฮียปอศิลปินนักสร้างสรรค์อย่างแม่สายใจศิลปินผู้ใส่ใจการปรุงอย่างเชฟสักรวมถึงความตั้งใจและศรัทธาของคนผลิตอาหารอย่างปลัดแดนนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของผู้คนที่ร่วมสืบสานตำนานปลาช่อนแม่ลาแห่งเมืองอาหารสิงห์บุรี
3: เราได้รับคำชมจากเขาว่าโอ้อาหารอร่อยจังเลยอาหารอร่อยมากไม่เคยทานอาหารอะไรแบบนี้เลยผมมาถูกร้านแล้วผมอุตส่าห์หิ้วท้องมาจากกำแพงเพชรหิ้วท้องมาจากลำปางเพื่อจะมาทานอาหารที่สิงห์บุรีแล้วเขาก็ไม่ผิดหวังอันนั้นเป็นความสุขที่เราได้รับ
4: มันคือการคัดสรรอาหารดีๆให้ลูกค้าได้กินนะเราอยากจะให้เขาได้กินเนื้อปลาจริงๆให้รู้จักปลาช่อนจริง
5: ๆก็บอกว่า这里的鲍子很好吃请你们来试试看ขอเชิญท่านทั้งหลายมาทดลองดูซื่อๆกันชิมดูเนี่ยให้มาลองดู
0: คิดว่ามันเป็นเรื่องของแนวคิดเราว่าเราอยากอนุรักษ์พันธุ์ปลาช่อนแม่ลามันคงอยู่ไว้อย่างน้อยว่าคนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอดต่อยอดต่อไปถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีใครทำ
1: พี่มาครั้งเนี้ยพี่เข้าถึงอ่ะของสิงห์บุรีมันเลยเป็นทัชอย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้ปลาช่อนแม่ลาเนี่ยโอ้ก็เคยกินปลาช่อนมันไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราสัมผัสถึงความละเอียดอ่อนของเนื้อสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนไทยเรากินอาหารไทยมาเยอะนะแต่อันนี้มันเป็นพิเศษเพราะมันเข้าถึงจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่คุณต้องมาเองซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่เราเนี่ยค่ะเราเป็นคนไทยเราก็แบบอย่าให้หวงแหนกันนะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: จะเอาอะไรมาเที่ยว
2: โอ้เห็นจักเม็ดเลยว่ามันจะเป็นไปในรูปใด
3: จะเปิดที่ประตูช่องไหนก่อน
4: มันเป็นบ้านเรามันสวยกับความรู้สึกมันทำงานกับความรู้สึกนี้แดดแสงเท่านี้บรรยากาศเท่านี้มันคือความงามจะทำท่องเที่ยวเราก็ต้องทำให้มันได้ครับว่าเก่งอ่ะ
1: แม่ก็ว่าสีเขียวที่อยู่ในนาแม่นี่เจลเขียว
3: หมู่บ้านเป็นสีเขียวสดชื่น
1: ไม่เห็นงงมาก
4: หลากสีที่บนโลกนี้ไม่มีสีเดียว

0: จะกลับมาทำเรื่องท่องเที่ยวแม่ก็บอกว่าเอ้าท่องเที่ยวท่องเที่ยวอะไรลูก
1: เราอยู่ที่สกลนครเราชอบความสงบความสวยเหมือนมันเป็นศูนย์ศรีย่านึงที่เราสัมผัสได้อะไรเงี้ยวัฒนธรรมอีสานนะหนึ่งการแต่งกายผ้าอาหารวิถีชีวิตก็คุยค่ะก็แบบบ้านเราทำอะไรได้แล้วทำไมเราถึงจะมีออฟฟิศที่สกลไม่ได้ล่ะอย่างเงี้ยกลับมาด้วยอินเนอร
2: ์มันเป็นไปบ่ได้เฮ้ยแต่ว่าปัญหามันก็เออยากคือว่าคนในชุมชนของเฮานี่นะบ่เข้าใจยันบ่ได้รายได้ยันขาดทุน
0: แล้วหมิวไม่ไปสอบอะไรเหรอเรียนจบมานะไม่ค่อยจะเห็นด้วยว่าจะมาทําท่องเที่ยวมาทําได้ยังไงหมิวนะมาก็บอกให้แม่นะก็ให้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเราไม่รู้จักใครความน่าเชื่อถืออ่ะมันก็จะไม่มีอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าแม่รู้จักคนก็เลยให้แม่ไปคุยให้ไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: บ้านเรามันไม่มีที่เที่ยวนะจะไปเที่ยวยังไงมันมีแต่ทุ่งนาแล้วก็ภูเขามันไม่มีน้ำตกไม่ใช่ทะเล
1: เราต้องการพรีเซนต์ความเป็นอีสานอะไรบ้างที่มันจะบอกถึงวัฒนธรรมอีสานนะ
2: เฉยๆนะนะป้าก็เชื่อครึ่งเพราะเชื่อครึ่ง
1: ตอนนั้นเริ่มต้นทำท่องเที่ยวฟิลแบบปันแบบเหมือนมีตั้งกลุ่มจัดงบประมาณอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจก็คือถ่ายรูปแล้วยิงแอดโฆษณาม
3: ีความรู้สึกหวั่นนะเพราะว่าเขายังบอกเคยเนาะหวั่นไม่โต๊ะคิดว่าเออเขาสิเฮ็ดได้บ่เริ่มต้นกับหมิวเป็นผู้นำ
1: ครั้งแรกก็ทำทริปเจ๋ง
0: บางคนก็คิดว่าลูกเรานี่กินเงิน
2: คนอยู่ในชุมชนน่ะตื่นมานี่ก็สิไปแค่ทำมาหากินปลูกผักปลูกบ้านมีหยังคนร่วมงานก็คือยังบ่จักที่ไปที่มาคือสิสถานที่นี่เขาคิดแบบนี้ 4,000 5,000 ก็คือจ่ายไปแบบนี้โดยที่บ่มีการประเมินว่าคำนวณว่าคนมามันก็เลยเกินงบนี่

0: ก็คิดว่าก็คงจะทำแค่นี้ละมั้งไม่ทำโตบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ออกไป
1: ช่วงแรกมันจะหนักมันจะเหนื่อยแน่ๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับกับมันว่าเราจะต้องทำงานหนักมากๆกับสิ่งนี้ตอนนั้นก็ประมาณ10กว่าคนก็เหลือ7คนความเครียดมันบอกไม่ถูกว่ามันสาเหตุอะไรเป็นเรื่องหลัก
2: ก็คุยกันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร
1: ่มันเป็นการเหมือนวิเคราะห์ตัวเองว่าองค์ความรู้ที่มีในตอนนี้กับองค์ความรู้ที่บ้านมีอะไรที่มันทําได้เลยในปัจจุบันแมเนจเมนต์เป็นสิ่งสําคัญมากๆก็เลยถึงไปลง MBA การคํานวณต้นทุนการจัดการทั้งเรื่องเวลา product design ทํา multiple skill อะไรที่เราจะต้องเอามาใช้อะไรเงี้ยทําอะไรทุกอย่างที่มันเป็นแบบแผนมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราทําจาก inner ล้วนๆไงคะแต่เรื่อง management น่ะเราต่ํามาก
0: มันขาดทุนจริงๆต้องทําให้เขาเห็นว่าลูกเราทําได้
1: เราจะมองว่าบ้านน่ะเป็นโอกาสต่างหากเราก็ต้องทําให้มันได้อ่ะ

0: ขาดทุนไม่อย่างสินะเดี๋ยวป้าสิเขามาซอยเลยว่าคนนี้นะแม่แต่ตัวป้าเองนี่ป้าก็ยังไม่มั่นใจได้ปกตินะป้าก็บ่เคยเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าอาศัยว่าป้าเป็นคนพื้นที่นี่ต้นทุนมันอยู่ซ้ำนี่ซ้ำนี่กับพ่อเข้าใจว่าต้นทุนประมาณอยู่เท่าใดเท่าใดแบบนี้นะกับเป็นจัดระบบนี่มากอะเรื่องรายรับรายจ่าย
1: เพราะว่าเขามันผ่านมาแล้วเธอหนึ่งมิวมันเป็นคนรุ่นใหม่มันไปเห็นทางอื่นมาทฤษฎีของมันนะมันเห็นมาแต่ปฏิบัติจริงๆนะมันก็บ่ค่อยได้ดอกไอ้มิวมันรับงานมาก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ที่มอบหมาย
2: ต้นไหนคะ
3: น
2: ี่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ต้นนี้
3: ดูหมดเลยไปดูหมดเลย
4: ก็ทำงานของเราค่ะให้ผลของงานมันออกมามีนักท่องเที่ยวมามีรายได้เกิดขึ้นทั้งเราเองแล้วเราก็อยู่ได้จากอาชีพนี้ได้จริงๆ
5: ข้อมูลจากช่างชาวบ้านนะคะที่ยอมมาลิสต์ไว้ก่อนว่ามันมีต้นอะไรบ้างในแถวนี้วันนี้เราได้ต้นประดู่ค่ะคือช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนเราก็จะเลือกเฉพาะที่แบบสีค่อนข้างเข้ม
6: แล้วจริงเดี๋ยวเขาก็โตใหม่ค่ะพอฟันเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือ
7: เปลือกมันก็สีออกมาอีก
6: ยางมันก็จะค่อยๆไหลออกมาจากเปลือกส่วนนึงที่ประดู่มันติดค่อนข้างดีกับผ้าเพราะว่ามียางมาเป็นตัวช่วยในการฟิต
8: แล้วเราต้องสับเพื่อรอให้ยางมันไหลก่อนสะเก็ดมั้ย
6: จริงๆเราต้องไปตากก่อนด้วยมันจะเข้มค่ะมันจะน้ํามันจะค่อยๆหายไปแล้วมันจะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นสี

0: คำพูดที่สั้นๆคือเข้าใจเองก็เลยบอกว่าค่อยๆปรับ
1: มาดูหม้อหนึ่งค่ะพี่
0: เรื่องที่สองก็คือแนะนำก็คือการกำหนดเวลาให้สมาชิกพอสมาชิกนี่เขาจะมีงานประจำอยู่ถ้าเรานัดสมาชิกว่าพรุ่งนี้ท่องเที่ยวจะมา5คนคำว่าพรุ่งนี้ของชาวบ้านก็คือทั้งวันแต่ทีนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไปเย็นชาวบ้านว่างงานทั้งวันเลยคือพรุ่งนี
2: ้เรารู้แล้วว่าเหตุผลที่เราขาดทุนเพราะอะไรก็ตัดการเที่ยวเหลือ1คืนกับ2วันทีนี้เริ่มไม่ขาดทุนก็มั่นใจในตัวลูกมากขึ้นคนก็มาเยอะก็เริ่มเยอะขึ้นจาก7คนก็รับแค่10คน

0: ปับใต้อันขวาติงยายล้อมเลยดูเลยนักท่องเที่ยวเพิ่นเพิ่นอยากลู่กับทำขันบักเบงเหมือนบอกของโบราณน่ะนะยายล้อมก็สอนให้หมิวเป็นสื่อกลางญี่ปุ่นมันก็ฝรั่งอันคนไทยเขาเนี่ยก็ว่าเองแล้ว
1: ยายชอบไหมมีนักท่องเที่ยว
0: มาชอบยายชอบยายชอบพูดชอบเบ้าหรือเปล่าดูคนเดียวเหงา
1: คนมาเที่ยวดี
0: ๆเออดี
2: ปีพีกๆก็หลักเลาะหลายร้อยค่ะเพราะว่ามันมีช่วงหยุดด้วยอาทิตย์ละครั้งเองเดือนหนึ่งแค่3ครั้งแล้วแต่เขาจะเลือกมาก็ช่วง 2-3 ปีก่อนจะเป็น2วัน1คืนขายดีค่ะหลังๆก็จะเป็นวันเดย์มากกว่าค่ะจองล่วงหน้า2เดือนเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะรู้สึกภูมิใจว่าเออทำได้มันก็ต้องทำให้มันดีได้ระหว่างความคอนฟิเดนซ์กับอีโก้เนาะถ้าแบบมีมากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีโก้ที่เราไม่รู้บางทีพอเรามันผิดพลาดขึ้นมาแบบมันก็แบบเจ็บเหมือนกันความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคมันก็ต้องลดลงมาความผิดพลาดมันก็สอนให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อย
3: ๆก็พยายามบอกลูกว่าบางครั้งวิวพูดมันสั่งการนะลูกการสั่งการน่ะมันจะทำให้กำลังใจของสมาชิกลดลงก็พูดแบบว่าช่วยทำนี่หน่อยอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เพิ่มได้นะคะเป็นขอร้องเป็นขอความร่วมมือดีกว่างานจะได้สำเร็จ

็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาเฮ็ดไปแล้วเขามองเห็นความสำคัญนะนะคือรู้สึกว่าเราทำลายนี้ลายนี้คือมันจะคิดอยากพัฒนาไปเรื่อยๆ

0: จากปกติมันก็จะมีโทนสีเดียวแล้วก็มาสร้างสีสันเดี๋ยวจะให้ความรู้ได้ก็เรื่องสีบอกป้าๆบางทีนะป้าๆก็ไม่รู้เนาะว่าสีอะไรอะไรปักกับอะไรมันถึงสวยอะไรอย่างงี้นะ
1: มันไม่เข้ากันอะแล้วมันดันกลายเป็นโทนอย่างเงี้ยโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วหนูไม่เอาไปขายเลยนะเขาอะชอบแบบว่าข้างนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางติแม่แน่นอนเขามั่นใจมาก
2: บอกว่าอันมันมองามเขาถือใจลูก
3: ท้อ
2: แต่ก็นี่คือความท้อมีเยอะอีกเหมือนเดิม
0: เขาไปเรียนมาเขาเลยมีความรู้เรื่องนี้ตอนแรกก็พวกป้าๆก็จะทอผ้าสีพื้นแล้วมิวก็จะมาบอกว่าเอาสลับกันดีไหมเอาสีนู่นสีนี่ใส่มันก็จะเป็นอีกลวดลายหนึ่งมิวก็จะมาแนะนำแบบนี้

0: ช่วงทำนาแล้วมิวก็ทำทิปทำนาขึ้นมาก็ค้านหน่อยนึงว่าเอ้ามิวมีแต่เราจ้างคนมาดำนาก็คิดว่าอ๋อมันมีด้วยเหรออะไรอย่างนี้มันมีคนที่เขาอยากทำนาเหรออะไรอย่างนี้ก็คิดนะก็มา10คนเต็มมาทำนาแต่พอเห็นเขามาก็มาจริงๆเป็นไปได้เขาอยากมาเห็นเขาอยากมาทำในสิ่งที่เขาไม่เห็นเป็นคนกรุงเทพเลยที่มาส่วนมากก็เป็นคนกรุงเทพ
1: เราก็ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานของแม่เป้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าโอเคพื้นที่เป็นพื้นที่ของยายเขามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของเราแต่อันนี้คือเราพาเข้ามาในสวนเราเพราะว่าเราทำตรงนั้นมานานแล้ว30ปีแล้วมาอยู่กับยายแล้วมาดูแลเขาย
2: ายก็ทำไปเรื่อยๆคือขายของที่เราทำก็ดีใจนะ
1: ยายดีใจ
2: ดีใจที่หมิวมาชวนทำแล้วก็รายได้ก็ได้จากหมิวด้วย
0: ตอนแรกนะที่เราจะรับนักท่องเที่ยวนะเราจะถ่ายรูปให้เขาดูนะสถานที่ที่หลับที่นอนพะวงเพราะว่าแอร์เราก็ไม่มีให้เนาะเรามีแค่พัดลมก็คิดอยู่ว่าเขาจะนอนได้ไหมที่วิตกมากที่สุดก็คือเราไม่รู้จิตใจเขาจะเป็นยังไงก็คุยกับมิวก็บอกว่าแม่ก่อนที่เขาสมัครมาเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเขาอยู่ไหนเขามีบัตรประชาชนเขาเปิดมา5ปีนี่ไม่มีเรื่องร้ายๆเลยก็รู้สึกดี
3: พ่อแม่คนรอบตัวทุกคนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนทั้งหมดแต่ถ้าเราเป็นหัวที่ดีแต่เราไม่มีแขนขาที่ดีอะเราก็ทำงานไม่ได้เราต้องเข้าใจเรื่องการทำงานที่มันเป็นระบบแต่ตอนนี้เรามีขาที่ดีแล้วมีปากที่ดีมีแขนมีขาเดินได้แล้วเราก็ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นที่เราอยากทำมากขึ้นได้อะไรเงี้ย

0: สีเนี่ยมันเป็นตอนทำทีสีตอนปอตีอะค่ะทำเรื่องสีรำเรื่องภาพพิมพ์สีธรรมชาติแล้วด้วยบ้านเรามีคามมันเลยเริ่มต้นจากการศึกษาบ้านตัวเองก่อนไปเรียนก็เทคนิคการเคี่ยวสีการสกัดสีจากพืชเราสามารถบอกใครก็ได้ว่าเราเอาอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักได้เราเป็นคัลเลอร์เมกเกอร์ก็มีความสุขมากขึ้น
1: อันนี้กำลังทำสีคามค่ะสีคามมันก็จะแบบทำยากกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่เราต้องผสมปูนลงไปตั้งแต่ตอนหมักมันก็จะแบบเป็นฝุ่นๆแป้งๆเยอะกว่าตัวอื่นๆ

0: พายุบ่รู้เซิ่นกากบ่รู้เป็นหยังนี่แหละเออถนนมันพังมันเดินทางมันบ่สะดวกหมิวมันกับเอาตรงจุดนี้ไปซอยเอาลูกลังเอาหยังไปเทเฮาก็มีส่วนกับเขา
1: ทําตั้งแต่ต้นเลยค่ะหักไว้ใช่ค่ะ 10% นี้มันมีช่วงนึงที่น้ําท่วมอะไรเงี้ยก็ไปซ่อมถนนหรือเอาไปต่อยอดทําอย่างอื่นจริงๆเงินของทุกคนที่มามันส่งผลอะไรกับคนอื่นได้บ้างด้วยคาแรคเตอร์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้านที่เราสื่อสารออกไปอ่ะมันชัดแล้วมันเลือกคนมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าจะมีแอตติจูดประมาณไหนเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไม่มีแบบหลงๆมาน้อยมาก
0: คือเราน่ะเต็มทุกเดือนทุกอาทิตย์

0: ที่มิวประกาศรับนักท่องเที่ยววันที่เท่านั้นเท่านี้ของเราก็จะเต็มแสดงว่าคนที่เขามาเที่ยวเราเนี่ยเขามีความคิดแบบเราถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็คงจะไม่มีชุมชนบ้านหนองซานเกิดขึ้นเพราะหนึ่งเขาสามารถทำให้แม่เนี่ยยอมรับในตัวเขาได้ว่าเขาทำได้สามารถทำให้พวกป้าๆเนี่ยมีงานทำถึงจะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยแล้วอันนี้คืองานรองที่เขาทำผ้าพวกนี้แล้วก็รับนักท่องเที่ยวนี่ตอนนี้คือเราไม่ต้องไปเดินหาคนว่าบ้านหลังไหนจะรับนักท่องเที่ยวได้มีแต่เขาเข้ามาหาเองว่าจะเปิดจะทำด้วยเข้ามาร่วมด้วยอย่างนี้นะจากแต่ก่อนไม่ต้องไปขอร้องว่าอันเฮ็ดอันนี้แน่เนาะทดลองเบิ้งอันน่ะช่วยกันอย่างสินะ
1: อย่างนี้มันแบ่งออกเป็นแบบฟูลไทม์พาร์ทไทม์ค่ะเกือบ30ดาว
2: เฮาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเฮาก็บ่ได้คิดว่าเฮาสิมาในตรงจุดนี้ได้แต่ก่อนคนบ่ฮู้จักบ้านหนองสานท่องเที่ยวเข้ามาคนฮู้จักบ้านหนองสานรายได้เฮาก็มีเพิ่มเฮาก็มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเฮาก็มีรายได้เข้ามาเสริมเฮาบ่ก็บ่จําเป็นต้องว่าเฮาไปเฮ็ดอาชีพนี้อาชีพเดียว
3: บางครั้งในตลาดในยุคนี้ต้องเป็นแบบนี้เพราะหมู่บ้านแถวนี้จะเป็นหมู่บ้านแต่ก่อนเป็นหมู่บ้านปิดนะครับจะไม่มีการกล่าวถึงการท่องเที่ยวชาวบ้านเขาจะมีความยินดีที่ว่ามีแขกมาพักที่บ้านเขาได้เงินด้วยได้สัมพันธภาพได้ผูกมิตร
1: คนเราเนาะเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญการที่เราจะมองเห็นปัญหาอื่นๆได้เราต้องอิ่มท้องก่อนอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของรายได้มันเลยทำให้เขาอ่ะไม่ต้องไปเบียดเบียนเงินก้อนตรงนั้นเอาเงินก้อนนั้นอ่ะไปใช้หนี้มากขึ้นจริงๆมันก็อย่างที่บอกก็คือเขาไม่ได้รวยขึ้นนะแต่ว่าเป็นหนี้น้อยลงเราตั้งใจทำให้มันจริงจังเราก็ต้องจริงจังกับมันทุ่มเทกับมันใส่ใจกับมันทั้งหมดเพื่อให้มันบอกได้

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

กับบริการล้างภาษามือหรือ SL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ 5

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวต่อตัวกับผมวัชรกนิกาครับท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวเจอกันทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันทำงานนะครับเวลาก็สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งทางททบ5ในทางทีวีนะครับในส่วนของโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น TikTok หรือเป็น YouTube ก็ตามได้ครับที่ตัวต่อตัวท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวในเทปนี้ต้องบอกว่าเป็นการผมเป็นการเปิดรายการกับแขกรับเชิญที่ผมได้สัมภาษณ์และบันทึกเทปเอาไว้ตั้งแ

0: แต่วันจันทร์ที่31สิงหาคมเป็นต้นมาแต่เนื่องจากมีเรื่องราวและรายละเอียดของเนื้อหาเนี่ยที่อาจจะต้องทางทีมงานและตัวผมเองอาจจะต้องสำรวจตรวจตาอยู่มากพอสมควรฉะนั้นวันนี้ก็เลยขออนุญาตครับที่จะเปิดรายการนะฮะแล้วเปิดเนื้อหาแล้วก็เปิดตัวแขกรับเชิญที่ผมได้บันทึกเทปเอาไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นคือคุณเต้อาชีวะหรือคุณชื่อเต็มๆนะครับน้องเขาชื่อว่าอัครวุฒิไกรศรีสมบัติต้องเป็นแกนนำของกลุ่มประชาชนภาคประชาชนที่ชื่อว่าไทยไม่ทนซึ่งเต้อาชีวะเนี่ยถ้าใครที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในอนุเล็กๆของคนไทยนะครับที่พยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในนามของเขาด้วยการร่วมมือกับภาครัฐนะครับในการเสาะแสวงหาหรือช่วยในการชี้เบาะแสบรรดาชาวต่างชาติที่อาจจะเข้ามาไม่ถูกต้องหรือทำผิดกฎหมายซึ่งแน่นอนครับแนวทางเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ผมอยากจะเชิญแขกรับเชิญเต้อาชีวะคนนี้เนี่ยที่ชวนมาพูดมาคุยเมื่อมีการบันทึกเทปเนี่ยอยากพูดคุยเพราะว่ามันเป็นผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ของคนไทยนะครับที่จะต้องอันแรกเลยคุณต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แนวทางในการรักชาติของเขาเป็นแบบนี้ส่วนจะรุนแรงหรือถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรเราว่ากันเป็นช็อตๆและสิ่งที่ท่านผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้คือบทสัมภาษณ์ที่ผมได้บันทึกเทปเอาไว้ย้ำนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมก่อนที่เขาจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลในวันอังคารที่1กันยายนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับไปดูพร้อมๆกันครับวันที่เรากำลังบันทึกเทปเนี่ยบ่าย 2:00 นกว่าๆเนี่ยเต้ก็เพิ่งเสร็จกิจกรรมอันนึงมา
1: ใช่ครับ
0: อะไร
1: คือวันเนี้ย
0: เอาคร่าวๆก่อนนะ
1: ที่ผมเพิ่งเสร็จมาคือเมื่อเช้าผมก็ไปที่สภ.มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกำลังสภ.สมุทรสาคร
0: สมุทรสาคร
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปทำเรื่องขอใช้สถานที่
0: อ่าฮะ
1: เรื่องกันไปวันพรุ่งนี
0: ้อ่าฮะ
1: วันที่1
0: สมุทรสาครนี่ไปทำอะไรน้อง เอาเท่าที่บอกได้
1: รับทราบข้อกล่าวหา
0: โดนเหรอ
1: โดน
0: อันนี้เราโดนใช่ไหม
1: โดนพอคือการมาเดินตรงนี้พี
0: ่
1: มันต้องมีบาดแผล
0: เข้าใจ
1: คือมันก็เป็นความที่เขาสู้ได้เขาก็เป็นมุมของเขา
0: เ
1: ขาอยากจะแจ้งเราเราก็ต้องกระบวนการบ้านเรามันเป็นการระบบเก่า
0: เก่าหาใช่ครับ
1: แล้วก็ไปรับแต่ผมปฏิเสธนะเพราะว่าผมทุกอย่างที่ผมทำมันมีรัฐธรรมนูญรองรับแล้วผมทำอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายตลอดครับมีเจ้าหน้าที่ตลอด
0: ไปโดนเรื่องอะไรคร่าว
1: ๆบุกลุกทำร้ายร่างกายมีทำร้ายร่างกายแล้วก็ร่วมกันบุกลุกยามวิกาลทำร้ายร่างกายผมทำไหมผมทำครับผมตบจริงครับผ
0: ม
1: เป็นคนตรงๆนะผมรับตรงนี้แต่ว่าบุกลุกผมไม่บุกลุกเพราะว่ามันเป็นสถานที่เปิดเป็นตลาด
0: พี่ตอบไม่แน่ใจพม่ากะเหรี่ยง
1: ใช่ไหมใช่ครับพม่า
0: ซึ่งอันนั้นน่ะถ้าพี่ตอบพูดผิดเต้แกงพี่นะก็เหมือนกับเต้ก็พูดแมนๆตั้งแต่ในที่อื่นแล้วบอกว่าเฮ้ยเรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยก็ยอมรับ
1: ยอมรับครับก็มันต้องเป็นแบบนั้นนะพี
0: ่
1: มันต้องเป็นแบบนั้น
0: อ่ะงั้นข้อไว้วันนี้ตอนเช้าไปรับข้อกล่าวหาเขาตั้งเรากี่ข้อหา
1: สอง
0: นะทำร้ายร่างกาย
1: ใช่ร่วมกันบุกรุกยามวิกาล
0: ยามวิกาล
1: ผมปฏิเสธเรื่องบุกรุกแต่ทำร้ายร่างกายผมรับ
0: ไปในตลาดใช่ไหมหรืออะไรโทษพี่ไม่ได้ตามรายละเอียดว่
1: าเพราะเต้ท
0: ำกิจกรรมเยอะ
1: มันเป็นตลาดพื้นที่เปิดแล้วก็มีจัดอะไรเขาเรียกว่าอะไรโชว์เครื่องเสียงแล้วก็มีโคโยตี
0: ้
1: เราก็ไปตลาดมันเพราะว่ามันเปิดอยู่ไงเราก็ไปดูแล้วมันก็ประสบเหตุเจอกันก็โบ
0: ตลาดของคนไทยของคนไทยใช่ไหม
1: ตลาดคนไทยตลาดคนไทยที่คนที่โดนก็คือคนไทย
0: อ๋อเ
1: หรอคนไทยคนที่โดนผมเนี่ยคือคนไทยแต่เป็นฝั่งพม่าคือเหมือนแบบเป็นในทุนอวยฝั่งนู้น
0: อ
1: ะผมก็เลยบอกว่าผมติดคุกไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ซีเรียสว่าผมจะต้องติดคุกแต่คือผมทำผิดผมยอมรับในสิ่งที่ผมทำผิดก็สู้กันตามกระบวนการคือผมบันดาลโทสะ
0: ครับ
1: คือเจอหน้า

0: มีการท้าทายคืออย่าให้พูดเลยพี่มันเรื่องมันเกิดไปแล้วตกไปแล้ว
1: ก็เราก็สู้ตามกระบวนการตามกฎหมาย
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็ผลลัพธ์ยังไงว่ากันเต้ยอมรับได้หมด
0: ผมรับได้หมดพี่ผมไม่ทิ้ง
1: ถ้าคอแห้งกินน้ำได้เนาะ
0: ครับครับ
1: รายการนี้สบายสบายอ่ะทีนี้พรุ่งนี้ก็คือเทปออกวันนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: นะก็คือเทปที่เราคนดูจะดูเขาจะสับสนไหมเนี่ยอ่ะบ่ายของวันที่หนึ่งเอ้ยช่วงบ่ายกี่โมง
0: บ่ายสองบ่ายสองคือผมจะไปตามเรื่องที่ผมยื่นหนังสือไว้เมื่อครั้งก่อนที่สถานทูตอิสราเอล
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เราต้องมองตรงนี้ก่อนว่าเราจะเอาเรื่องของภายในชาติเราก่อนไหมเราไม่มองถึงยิวเราไม่ได้มองถึงเรื่องปาเลสไตน์เราไม่ได้มองถึงเรื่องสงครามอะไรของเขาแต่ผมมองเรื่องความเดือดร้อนของคนไทยก่อนคือคนไทยเนี่ยน้องจินกับไอ้เควินเนี่ยที่อยู่สมุยเนี่ยเขาร้องผมมาว่าเอ้ยเขาโดนกลุ่มพวกเนี้ย
1: เอาเลยเอาเลยไม่เป็นไร
0: คือกลุ่มคนพวกเนี้ยเขามารังแกแล้วมาคุกคามธุรกิจเขาผมก็เลยมาช่วยเขาวันนั้นก็เลยพาไปเพื่อที่จะให้สถานทูตเนี่ยท่านทูตเขาเนี่ยได้รับรู้ว่าพฤติกรรมของคนชาติเขาเนี่ย
1: บางคนตีซะว่างี้ไป
0: ก็เป็นคนที
1: ่ได้กินน้ำได้ตลอดน้อง
0: ครับ
1: ตามสบาย
0: เขาไม่ใช่คนที่น่ารักซะทั้งหมดแล้วก็
1: ซึ่งทุกชาติก็มี
0: ใช่มันมีทุกชาติแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เคารพกฎหมายไม่เคารพคนไทย
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ให้เกียรติคนไทยเลยดังนั้นผมอยากจะให้เขาว่าแค่ออกประกาศหรือแถลงการหรือเตือนคนชาติเขาที่จะเข้ามาในประเทศไทยเฮ้ยควรจะเคารพกฎนะควรจะเคารพคนไทยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ควรจะให้เกียรติคนไทยด้วยดังนั้นสิ่งสามสิ่งที่ผมต้องการมันคือศักดิ์ศรีเราเราเป็นเจ้าบ้านที่ดี
1: ครับ
0: ผม
1: คนไทยนี่รักคนต่างประเทศทุกคนอยู่แล้วนะ
0: คือผมเวลคัมมาก
1: เออ
0: ทุกชาติผมเวลคัมไม่ว่า ชั้นแรงงานผมก็โอเคแต่ต้องถูกกฎหมายนะ
1: เข้าใจ
0: ถ้าทำผิดกฎหมายก็ว่ากันเจอกันตามระบบดังนั้นสิ่งที่เรามาทำวันนี้ผมว่ามันไม่ได้เกินเลยมันไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าเราต่อต้านต่างด้าวต่างชาติไม่ใช
1: ่
0: ผมเวลคัมพี
1: ่
0: แต่เราจะเปิดให้คนพวกนั้นอะเข้ามาคุกคามคนของเราหรอ
1: ครับ
0: เราจะเปิดให้คนพวกนั้นที่จะมาคุกคามธุรกิจที่เขาทำกันหร
1: อ
0: คือเขาขายผัดไทยแล้วโดนคุณคุกคามให้นิ้วกลางเงี้ยแล้วใครจะช่วยเขาอ่ะระบบของกระบวนการยุติธรรมเรารู้อยู
1: ่
0: พอไปถึงเขาไปยันไหนแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเขามาร้องเราเป็นกระบอกเสียงให้วันนี้เราไปเพื่อแสดงความว่าประเทศนี้มันมีกฎหมายนะทุกคนมีศักดิ์ศรีคุณมาข่มเหงเรา
1: ครับ
0: เราก็พร้อมลุกขึ้นสู
1: ้
0: นี่คือสิ่งที่ผมต้องการทำ
1: พรุ่งนี้บ่ายสาม
0: บ่ายสอง
1: บ่ายสอง
0: บ่ายสองโมง
1: คือจริงๆเต้ออกตัวชัดถ้าพี่ต่อพูดผิดแกนะ
0: ครับ
1: 1เต้กำลังพยายามที่จะในมุมของเต้นะ
0: ครับ
1: พยายามที่จะรักษาสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของคนไทย
0: ใช่ครับ
1: ตีซะอย่างนี้ก่อนนะกลมๆ
0: ใช่ครับ
1: โดยที่เต้ไม่ได้มีนัยยะหรือว่าไปอิงกับการเมืองระหว่างประเทศ
0: ไม่มี
1: คุณจะตีกันกับใคร
0: จะ
1: ไม่เกี่ยวกับฟรีปาเลสไตน์ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น
0: ถูกครับไม่ได้เกี่ยวกับศาสนา
1: ฉันพูดง่ายๆสิ่งที่เต้กำลังทำคือเฮ้ยช่วยกรุณาเคารพคนไทยหน่อย
0: ก็แค่นั้นเป้าหมายผมแค่นั้นมาประเทศเรามาบ้านเรากรุณาถอดรองเท้าด้วย
1: ถ้าหลักการคือเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามหน่อย
0: ใช่ถูกต้อง
1: แค่นั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเต้เคยไปยื่นหนังสือแล้วแต่ยังไม่ได้พี่ต่อใช้คำง่ายๆก่อนนะยังไม่ได้ผลลัพธ์อะไร
0: คือเอาเป็นว่าเขาไม่ได้มองเห็นค่าคนไทยวันนั้นที่เราไปยื่นเขาบอกให้เราอะไปวางหนังสือยงตรงพุ่มไม้
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: ก็เหมือนเปรียบเสมือนเอาไปวางตรงพ
1: ื้
0: นที่ที่มันไม่ใช่ที่รับเอกสารนะ
1: อ่าฮะ
0: เหมือนโต๊ะอย่างเงี้ยวางให้ผมอย่างเงี้ยโอเค คุณไปวางที่พุ่มไม้งั้นเฮ้ย นี่ประเทศไทยอ่ะแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราเลยเหรอ
1: แต่ดูวันนั้นพี่ต่อก็ดูเนื้อข่าวดูเนื้อที่เต้ให้สัมภาษณ์พี่ยังคิดว่าเต้จะดูกว่านี้แต่เต้ก็ดูมีวุฒิภาวะนะขอโทษพี่ต่อพูดตรงๆ
0: คือผม
1: ดูเย็นอยู่พอสมควรนะ
0: ผมพยายามไม่ให้เกิดปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วกัน
1: จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่
0: ใช่อย่าอย่าอย่าทำให้เราอย่าดูเราเป็นคนด้อยค่าอย่าด้อยค่าตัวเรา
1: เ
0: ขามอง

0: เราเป็นด้อยค่าเราเราไม่ว่าแต่เราไม่เคยด้อยค่าตัวเราเองดังนั้นผมคือคนไทยครับคุณอย่าด้อยค่าผมไงเรื่องของค
1: ุ
0: ณแต่วันนี้คุณต้องเคารพในประเทศเราครับ
1: พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้วันที่ออกอากาศมันสับสนที่เป่งด้วยนะไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไร
1: เอาลองคาดการณ์ที่เราสัมภาษณ์กันก่อนเกิดเหตุการณ์ยื่นหนังสือ1วันพรุ่งนี้เต้คาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาตัวคลิปมาออกด้วย
0: ผมจะบอกพี่อย่างงี
1: ้
0: ผมได้แรงข่าวมานี่ผมบอกรายการแรกนะผมได้แรงข่าวมาว่าจากพวกชนชั้นแรงงาน
1: ครับ
0: ก็คือคนพม่านี่แหละเมียนมานี่แหละที่มันไปเป็นลูกจ้างกับพวกอิสราเอล
1: ที่ไหนที่ในพื้นที่หรือในฐานทูต
0: ทั่วประเทศ
1: ว่า
0: ผมบอกงี้นะผมเตือนก่อนนะคุณจะมาสนับสนุนยิวสนับสนุนอิสราเอลนะถ้าคุณรู้ว่าผมจะไปวันนั้นแล้วคุณมาปะทะแน่นอนผมบอกแค่นี้นะถ้าผมนี่อย่าร้องนะผมบอกแค่นี้
1: คือตอนนี้เนี่ยในส่วนของข้อมูลฝั่งเต้เนี่ยอาจจะมีม็อบชนม็อบ
0: มีแน่นอน
1: จริงเหรอ
0: เพราะมันออกตัวมาแล้วแกนนำของพม่าเนี่ยเขาออกตัวมาแล
1: ้
0: วว่าเขาจะมาให้กำลังใจยิวอิสราเอลบอกมาได้ผมไม่ว่าหรอกแต่ถ้าเจอหน้าผมตบหน้าทันทีอะตอนนั้น
1: ยอมใช่ไหมที่จะ
0: ไม่เป็นไรติดคุกก็ติดไงมาดิก็ติดด้วยกันไงจะได้รู้ว่าคุกไทยเป็นยังไงมาดิผมไม่ใช่โนเนมนะเว้ยบอกก่อนผมก็ผ่านมาก่อนชีวิตเนี้ยผ่านมาก่อน
1: เดี๋ยวถึงค่อยมาเล่าเต้แต่ไอ้พวกที่จะมาถ้าไปเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆที่เต้อาจจะเจอเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นคู่กรณีเก่าเราไหม
0: ไม่ได้เป็นคู่กรณีแต่เป็นคนที่ผมมองว่าเขามาขับเคลื่อนทางด้านแรงงานเนี่ยมันผิดกฎหมายคือสิ่งที่เขาทำมันไม่มีอำนาจและไม่มีสิทธิ์ใดๆได้ทำในประเทศอยู่แล้วคือมาเป็นแรงงานต้องเป็นแรงงาน
1: ก็ต้องเคารพกฎหมายไทยเคารพอะไรทุกอย่าง
0: วันเดียวที่พวกคุณจะขับเคลื่อนได้ก็คือวันแรงงาน
1: จริงๆก็ไม่ได
0: ้ผมให้แค่วันนั้นคุณอยากจะขับเคลื่อนเอ้ยเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่คุณ
1: จริงๆก็ไม่ได้
0: จริงๆมันไม่ได้แต่คือผมแค่บอกว่าวันที่คุณควรจะขับเคลื่อน
1: ไปตามอย่างนั้นเปิด
0: ให้แล้ว
1: แ
0: ต่ว่าถ้าเกิดมาเฮ้ยมีนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมึงไปไกลๆไม่ใช่เรื่องมึงนี่ประเทศไทยตามนั้นนี่ประเทศไทย
1: ก็โอ้แต่เตรียมความพร้อมไว้แล้วใช่ไหม
0: ก็ส่งท้าผ้าใบกระจายถึง
1: ๆไม่มีอย่างอื่น
0: ไม่มี
1: คนเขาอย่างเต้ไม่มี
0: ไม่มีผมมือเปล่าๆนี่แหละ
1: อาจจะมีอารมณ์บ้าง
0: แต่อารมณ์มันล้วนๆอารมณ์มันล้วนๆแน่นอน
1: เอาเดี๋ยวสิพรุ่งนี้เนี่ยเต้ไปยังไงเอางี้พี่ถามตรงๆนะที่จะไปยื่นเนี่ยออร์แกนิกหรือจัดตั้งเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหม
0: เข้าใจผมไม่มีจัดตั้งผมไม่มีในทุนผมไม่เดินตามนักการเมืองแล้วผมไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเลยผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา50นั่นคือหน้าที่พลเมืองผมมาปกป้องสิทธิประโยชน์ของชาติชาติคือประชาชนดังนั้นผมปกป้องประชาชนประชาชนเดือดร้อนนั่นคือหน้าที่ผมที่ผมอยากจะช่วยและช่วยได้ก็จะช่วย
1: พี่ถามให้เต้เดาใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยเต้จะได้มีโอกาสเจอทางเจ้าหน้าที่ของอสรไหม
0: ไม่มีทางเจอเขาไม่ให้ฆ่าเราหรอก
1: เขาอาจจะเปลี่ยนใจไหม
0: ถ้าเขาได้ดูเทปไม่รู้ออกกี่โมงก็ไม่ร
1: ู้นะออกทีหลัง
0: ถ้าออกทีหลังก็ไม่น่าพี่ไม่น่าเอาเป็นว่าวันนี้ผมพูดจากความรู้สึก
1: ก็คือเราทำนาย
0: พรุ่งนี้ไม่มาและปิดสถานทูตหนีผมด้วยปิดแน่นอนพรุ่งนี้ประกาศปิดสถานทูตครึ่งวันไม่เชื่อรอดู
1: แล้วถ้าไม่เจอทำไงต่อน้อง
0: แผน2ของผมมีอยู
1: ่
0: แต่ผมยังไม่บอก
1: ปิดไว้ก่อนนะแต่แผนแรกนี่แผนเผชิญเหตุนี่เตรียมไว้แล้ว
0: แผน1ของผมพาผู้เสียหายไปบอกเขาแผน
1: 2พรุ่งนี้น้องๆที่เป็นน้องผู้หญิงกับ
0: น้องผู้หญิงมาก่อนวันละวันก่อนครั้ง
1: แล้วที่เป็นลูกเขยล่ะเป็นคนฝรั่งเศสใช่มั้ย
0: ใช่
1: เขยไทยเขยไทยมาแต่เห็นพี่ต่อไม่แน่ใจนะเพราะพี่ต่อก็ไม่ได้ตามแบบ 100% นะ
0: ครับ
1: เหมือนกับเสมือนหนึ่งว่าจะมีการเนรเทศไหมน้องพี่ถามยังน้องน้องเต้น่าจะตามได้มากกว่า
0: ผมได้ยินมาแบบนั้นแต่ว่าเมื่อตอนที่เจอน้องเขาอยู่กับผมแล้วข่าวเนรเทศมาก่อนแล้ว
1: เ
0: ขาก็เลยบอกว่าเขากังวล เขากังวลเรื่องนี
1: ้
0: แต่ผมบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็มีประกาศของรัฐมนตรีการท่องเที่ยวแกบอกว่าเนรเทศแต่เนรเทศอิสราเอลคนที่ข่มขู่อะไรเนี้ยเพิกถอนวีซ่า

0: แต่ของเควินยัง
1: อ
0: ย่างของน้องเขายังและล่าสุดก็ได้คุยกันน้องเขาก็บอกยังไม่โดน
1: คือในความหมายพี่ต่อก็คือในประเทศผู้ก่อเหตุฝั่งอสร
0: ใช่
1: แต่เควินเขาว่ากันไปเขาทำธุรกิจอะไรก็ว่ากันไป
0: เขาเปิดธุรกิจสวนสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย
1: มันบังเอิญอยู่นิดนึงก็คืออภิต่อให้แลกข้อมูลกับทางเต้ก็คือ
0: ค
1: เมื่อสักวัน2วันที่ผ่านมาน่าจะวันศุกร์มั้งหรือพฤหัสเนี่ยท่านรัฐมนตรีมท.2พลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยน้องเต้รัฐมนตรีเต้ยก็โพสต์ Facebook นะครับโพสต์ Facebook ว่ามีประกาศในราชกิจจานะหรือถ้าพี่ต่อพูดผิด
0: พ.ร.บ.
1: นะราชกิจจานี้เรื่องของเป็นประกาศสำนักนายกน้อง
0: ครับ
1: เรื่องกฎเกณฑ์การในประเทศซึ่งก็โอเคถือว่ารัฐก็เดินตามถึงจะเดินตามปัญหาแต่ก็ได้ไม่ทิ้งให้ใครนัก
0: คือก่อนหน้าต้องบอกพี่ต่อก่อนผมมีได้ไปพูดคุยกับม.ท.2แล้วก็เข้าไปคุยเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องนอมินีของอสร.ก็มีข้อมูลเชิงลึกของผมมีข้อมูลเชิงลึกในภูเก็ต
1: ในพื้นที่
0: ในภูเก็ตนะในภูเก็ตผมมีข้อมูลเชิงลึกอยู
1: ่
0: แล้วทีเนี้ยก็เลยเอาไปยื่นเขาแล้วก็ได้คุยกันว่าแนวทางของมท.2เนี่ยทำไง
1: ของประเทศแล้วกัน
0: แกก็บอกว่า1 2 3คือผมพูดหมดไม่ได้แต่ออกมาแล้ว1อ่ะออกมาแล้วแน่ๆก็คือวันที่28ที่บังคับใช้
1: ครับ
0: ก็คือพรบในประเทศก็บังคับใช้ละ
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้2เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามแต่ผมอุบไว้ก่อนแต่ผมรู้แล้วล่ะว่า2คืออะไร
1: พี่ต่อปิดเบรกตรงที่ว่าในความรู้สึกพี่ต่อนะนะคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เราโอเคนะที่อย่างน้อยๆเนี่ยใน1ท่านของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยก็คือ
0: พล
1: พ
0: ี
1: น้ำดีเต้ยเนี่ยก็ถือว่า
0: น้ำดีแล้วลุยน้ำดีแล้วลุย
1: นะแล้วก็ดีครับอย่างนี้ดีนะเราพักเบรกกันก่อนนะ
0: ครับได้ครับ
1: ท่านผู้ชมฮะพักเบรกกันสักครู่ครับ

0: ตสุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
2: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
3: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
4: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
5: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
1: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

ื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือกับคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกนี้ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Closer ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:35 ถึงเวลา 16:30 ทาง ททบ. 5ดูช่อง 5กฎหมายเลข 5

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: คุณผู้ชมฮะเบรก2ครับตัวต่อตัวกับผมวัชรกนิกาแล้วก็แขกรับเชิญครับคุณเต้อาชีวะประธานกลุ่มไทยไม่ทนชื่อจริงอีกรอบหนึ่งอัครวุฒิไกลศรีสมบัติเมื่อกี้ตอนพักเบรก
2: ครับ

0: บอกแล้วว่าไม่กลัวเพราะพี่ก็ถามไปพี่ต่อก็ถามไปว่าไอ้คดีทำร้ายร่างกายไอ้ทำร้ายร่างกายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นคดีที่ยอมความได้ไหมหรืออะไรเต้ก็บอกว่าเป็นละหูโทษหรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เต้บอกว่ารับได้ทั้งหมด
1: ผมรับได้ผมไหวผมไหวเรื่องคดีที่ผมทำผิดนะผมไหวตรงนี้แต่ถ้าผมไม่ผิดมารังแกผมผมก็สู้ตามกระบวนการ
0: นะก็ให้ศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินแล้วกันตอนนี้แกนนำของเต้นี่ประมาณกี่คนในกลุ่มไทยไม่ทนที่แบบถึงไหนถึงกัน
1: ในทีมเน
0: า
1: ะ
0: ที่ถึงในทีมในทีม
1: ประมาณ30คน
0: 30คนนี้ไม่ทิ้งเรา
1: คือ30คนในที่นี้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือไปไหนแล้วไปด้วยกัน
0: อ
1: ่ะแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปลงพื้นที
0: ่
1: หาข้อมูลหรือล่อซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งตำรวจอะไรเงี้ยจะประมาณ 20-30 คนแต่ถ้าถามว่าในสมาชิกจริงๆทั่วทุกจังหวัดที่ผมสร้างไว้
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยมันก็เป็นพันครับ
0: แต่แบบเขาเรียกแกน
1: แท
0: ้ๆเนี่ย 20-30
1: ผมเนี่ย 20-30 คน
0: ที่ไปไหนไปด้วย
1: ไปไหนไปด้วยครับ
0: ซึ่งจะไม่ทิ้งเราเหมือนตอนที่เราเรียน
1: อาชีวะ
0: อาชีวะที่แถวบางนาใช่ไหม
1: ใช่ก็ทิ้งไหมอ่ะผมว่า
0: วัดใจใครไม่ถูกนะ
1: มันพูดยาก
0: แต่คิดว่าไม่ไหม
1: สองปีที่ผ่านมามันไม่ทิ้งไงมันเดินตามด้วยกันอ่ะมันไปด้วยกันลำบากด้วยกันแต่ผมรับหมด
0: แต่เราเนี่ยเต้เนี่ยแอนอกอยู่ข้างหน้าร
1: ับ
0: ซึ่งมันต่างคือพี่ต่อมองงี้ด้วยนะเข้าใจว่าวันนี้แกนนำของบรรดาแกนบรรดามิตรแท
1: ้
0: การยานมิตรของเต้เนี่ยน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเต้คือเป็นผู้ใหญ่อ่ะ
1: ก็เป็นผู้ใหญ่หมดก็
0: เต้วันนี้อายุเท่าไหร่น้องกลมๆ
1: 45
0: พักพวกเราก็น่าจะ
1: หลัก40 35อัพขึ้นมา
0: ซึ่งพวกนี้คงไม่ได้เอาแบบเอาห้าวอย่างเดียวแล้วคือเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะฉะน
1: ั้
0: นการที่ตัดสินใจว่าจะเดินด้วยหรือไม่เดินด้วยเนี่ยเขาคิดมาก่อน
1: ใช่ครับผมมีสมาชิกใหม่เข้ามาคนหนึ่งเป็นผู้หญิง
0: เฮ้ย
1: พี่รู้ไหมว่าอยู่เท่าไหร
0: ่เท่าไหร
1: ่65
0: ไอ้ย่ะ
1: 65อายุเยอะแล้วนะ
0: แ
1: ต่เขา
0: แต่ใจเขาได้ใช่ไหม
1: เขาแค่ไม่ชอบอ่ะเขาแค่ไม่ชอบว่าเฮ้ยคนไทยมันโดนรังแก
0: ทำไมโดนรังแก
1: เขาก็เป็นคนล่อซื้อให
0: ้ไอ้ย่
1: าเป็นซื้อจ่ายเงินอะไรเง
0: ี้
1: ยแกก็ไปกับพี่คุณเต้ยอีกคนหนึ่ง40กว่าก็ไปด้วยการตีคู่กันไปอย่างเงี้ย
0: โอ้โห
1: คือผมไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุสายบู๊สายประทานมีสายที่
0: อ๋อจัดเป็นกองกำลังอยู่ไฟสายเสถ้าสายคอมแมน
1: ถูกต้อง
0: มีครบ
1: มันต้องมีทุกระดับคร
0: ับ
1: ผมทำเป็นโครงข่ายที่ดีและให้เกียรติทุกคน
0: คือด้วยความเป็นห่วงนะด้วยความเป็นห่วงนะครับว่ากลัวเพราะมานั่งดูประวัติเต้กลัวว่าจะโดนเทเหมือนกับสมัยตอนเราห้าวเป้งแล้วก็ต้องติดคุกคนเดียวใช่ไหม
1: คืออันนี้ก็เคยคิดแล้วก็คุยกับครอบครัวแล
0: ้
1: วบอกว่าถ้าเราเดินตรงนี้เราเดินตามกฎของเราเดินตามแนวทางแบบนี
0: ้
1: ซึ่งไม่ได้ไม่มันไม่ได้ผิดกฎหมาย
0: เราใช้กฎหมายเป็น
1: ตัวนำใช
0: ่
1: คือเวที่เราเดินเนี่ยมันเป็นเวกฎหมาย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมีที่มันออกนอกลู่นอกทางมันก็มีมีโอกาสที่จะเจอคือผมไม่เชื่อหรอกว่าทุกการเดินทางมันจะโรยด้วยกุหลาบมันต้องมีขวางหนามบ้าง
0: แต่มันจะต่างกับที่เต้ตอนเป็นวัยรุ่นเนาะคือตอนเต้เป็นวัยรุ่นเนี่ยเอาใจนะเอาใจล้วนๆเอาลูกห้าว
1: ใช่
0: แล้วก็เอาศักดิ์ศรีของโรงเรียนหรือศักดิ์ศรีของ
1: มุทะลุดุดันนั่นคือตอนที่เรียน
0: ตอนอะไรใช่ครับไหม
1: มุทะลุดุดัน
0: มุทะลุดุดัน
1: นั่นแหละก็คือมุมานะทะลุไปเลยดุดัน
0: ฉันจะต้องเป็น
1: แบบนี
0: ้เป็นลูกพี่เหรอเอาให้เห็นเลย
1: คือศักดิ์ศรีแต่วันนี้คำว่าศักดิ์ศรีของสมัยเรียน
0: อ
1: ่ะมันคือสถาบันการเรียนแต่วันนี้มันคือศักดิ์ศรีของความเป็นไทย
0: ใหญ่กว่าเยอะนะน้อง
1: ถูกต้องมันคือระดับชาติละเราเอาสิ่งที่เราถนัดมาทำ
0: อันนี้เต้งั้นพี่ก็ถามไว้เผื่อเต้จะได้สอนน้องๆหรือเลยบอกน้องๆอาจจะไม่ได้สอนนะเล่าในนะคนที่ขอโทษนะเต้ติดคุกมา2ปีกลมๆ
1: 2ปี
0: ขอโทษพี่ใช้คำตรงๆ
1: ไม่ใช่ติดคุกผม
0: ตอนนั้นยังเด็ก
1: สถานฝึกสถานพินิจ
0: ยังอยู่สถานพินิจ
1: ใช
0: ่พี่อาจจะใช้คำง่ายๆนะแต่ด้วยคดีฆ่า
1: คนตาย
0: ใช่ครับในยุคที่เรียนช่างโกน
1: ใช่ครับ
0: บลนพใช่ไหม
1: ไม่ใช่ก็บียู
0: อยู่แถวๆนั้นนะแถวบางนา
1: ใช่
0: นะด้วยความที่ตอนนั้นก็คือศักดิ์ศรีของ
1: สถาบัน
0: สถาบัน
1: ใช่
0: อ่ะ งั้นพี่ถามง่ายๆเพราะเมื่อกี้เต้ตอบกับพี่บอกเฮ้ยวันนี้เนี่ยผมทำเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศของคนไทย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งพี่ต่อมองนะไม่ได้เชียร์ให้เต้ให้เต้เหลืองหรืออะไรนะอันนี้ถูกครับ
1: ครับ
0: คนไทยต้องรักชาติครับ
1: ถูกครับ
0: แล้วพี่ไม่รังเกียจคนข้างชาติครับ
1: ครับ
0: อ่ะต่อมาถ้าอย่างนั้นง่ายๆคำถามพี่คือเฮ้ยเอ๊ะคำว่าศักดิ์ศรีของสถาบันที่น้องๆหลายคนหรือน้องๆหลายคนที่ยังมีอยู่ยังติดแล้วก็อาจจะทำผิดมันควรจะมีไหมหรือมันควรจะมันมีจริงไหม
1: มันมีจริงแล้วผม
0: แล้วมันควรจะมีต่อไปไหม
1: ผมไม่สามารถที่จะไปพูดชักจูงใครได้นะแต่ผมแค่จะบอกแค่ความรู้สึกพี
0: ่
1: ในฐานะที่พี่เป็นพี่แล้วกันนะ
0: เ
1: พราะเด็กก็น่าจะเป็นรุ่นหลังเราก็ต้องมองกันอย่างนี้ว่าศักดิ์ศรีของสถาบันเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วทุกที่ผมไม่พูดให้คุณเลิกตีกันผมไม่สามารถพูดได
0: ้
1: มันก็คือเรื่องของศักดิ์ศรีของพวกคุณแต่ผมจะบอกคุณให้แค่อย่างเดียว
0: ว่า
1: วันที่คุณพลาดอ่ะพี่น้องเพื่อนฝูงคุณไม่มีนะคุณจะเหลือแค่ตัวคุณคนเดียวและไปยืนโดดเดี่ยวอยู่หน้าบัลลังก
0: ์เต้เจอมาแล้ว
1: ผมผ่านมาก่อนเมียก็เลี้ยว
0: เลิกกับแฟน
1: เลิกกับเขา
0: เลิกกับเมียเลยเลี้ยวเลยเหรอใช้คำว่าเลี้ยวโอเค
1: เพื่อนก็ไม่ได้สนใจค
0: ือ
1: จดหมายมีสองฉบับ
0: ไอ้ช่วงที่เราโดนดัดนิสัยอยู่ในสารกักกันนะ
1: ผมบอกให้ว่ามันพลาดหมดเลยนะอย่าเลยเชื่อพี่แต่ห้ามไม่ได้เด็กพวกนี้ห้ามไม่ได้ต้องเรียนรู้ได้ด้วยตน
0: ต้องเจ็บเองต้องติดเองต้องร้อนเอง
1: แล้วคุณจะได้รับการยอมรับคุณเท่มากตอนเรียนนะเท่
0: โอ้โหนี่ไงเต้วิ่งนำก่อนเลย
1: เท่ผมไม่วิ่งผมตึ้งเลยทีเด
0: ีย
1: ว
0: ตึ้งเดียวแต่ปรากฏพอตอนติดนี่เราตึ้งหงายหลังอยู่คนเดียวเห็นบอกว่าที่เหลือนี่คือคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียว
1: คือ
0: ครอบครัวอย่างเดียว
1: มีแต่พ่อมีแต่พ่อตอนนั้นผมมีแต่แม่เลี้ยงผมมีแต่พ่
0: อ
1: แล้วก็จำได้ว่าพ่อเนี่ยผมบอกพ่อเลยมาเยี่ยมผมนะ
0: ครับ
1: ผมบอกพ่อมันลำบากเดินทางสมัยก่อนลำบากบอกป้าไม่ต้องมาแล้ว
0: เต้อยู่ที่ไหนตอนนั้น
1: เนี่ยอยู่บางนาอยู่บางนาเนี่ยแต่พ่ออยู่ฝั่งทนคือมาก็ต้องขับรถมา
0: ตอนนั้นพ่ออายุเท่าไหร่ประมาณกลม
1: ๆพ่อก็ประมาณ50-40
0: เนี่ย
1: ผมบอกป้าไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาเยี่ยมครั้งแรกบอกไม่ต้องมาแล้วผมอยู่ได
0: ้
1: เพราะผมทำเอง
0: อ
1: แล้วผมจะให้พ่อผมเดือดร้อนยังทำไ
0: ม
1: แค่มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาขึ้นศาลมันก็
0: เหนื่อย
1: เออผมบอกผมอยู่ได้ไม่ต้องมาแล้วพ่อก็ส่งเงินให้เดือนละ500,000-500,000แค่นั้นพอแล้วผมอยู่ได
0: ้
1: ผมก็อยู่ด้วยตัวของผมผมอยู่มามันมีขั้นต่ำและขั้นสูง
0: ครับ
1: ผมไม่รู้ว่าไปเข้าตากรรมการยังไงไปโดนขั้นสูง
0: ไปก่ออะไรใน
1: บ่าวทางที่ทางจริงผมเป็นคนดี
0: ไม่อย่าไปชดเถอะ
1: ผม
0: ว่าคนเขาบอกว่าถ้าออกมาจากข้างนอกแล้วจะไปเป็นไม่รู้เป็นหัวโจกในนั้นน่ะน้องเต้ทำเปล่าวะ
1: ผมไม่เคยสยบอยู่ข้างใน
0: นั่นแหละก็มีคำตอบแล้ว
1: ผมก็เลยโดนย้ายสถานที
0: ่
1: โดนขั้นสูงอีก
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่น้องก็จงยังไม่ถึง20
1: โดนไปตอนนั้น18 17 18เข้าไปก
0: ็ปวช.หรือปวส.
1: ปวช.ผมก็คดีเนี่ยปีตอนนั้นผมอายุ16 16ผมซัดก่อนแล้ว
0: เป็นไทยประดิษฐ์เหรอหรืออะไร
1: ไทยประดิษฐ์นี่แหละก็ซัดไปนั่งเคสแรกแล้วก็ประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ประกันตัวให้พ่อก็รักเราอะนะแล้วก็ยังไม่สำนึกไงก็ไป
0: เอาอีกข้าวอีก
1: สองคดีสอง
0: คดีสองนี่ปืนไหมหรืออาวุธอื่น
1: มีด
0: ครบเครื่องเลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้วงเขาอีก
0: ตายไหม
1: ไม่ตายโดนเป็นคดีพยายาม
0: ครับ
1: แต่ว่าคดีนั้นยกฟ้องไปครับก็ชดใช้กรรมละแต่ก็อยากจะบอกน้องว่าทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ได้ด้วยตน
0: อ่ะพี่ถามเต้นะเพราะว่าเต้ก็ครบเครื่องอ่ะ
1: ครับ
0: มันต้องรักษาศักดิ์ศรีด้วยการกระทืบคนอื่นเหรอน้องหรือฆ่าคนอื่นเหรอวะ
1: ไม่ใช่อ่ะจริงๆ
0: มันมีวิธีรักษาศักดิ์ศรีของสถาบัน
1: มากกว่านั้น
0: ที่ดีกว่านี้ไหม
1: มี
0: ในมุมที่วันนี้เต้40กว่าแล้วก็ผ่านมาครบ
1: ย้อนกลับไปคิดตอนนั้นยังไม่อยากคิดจะทำตรงนี้เลย
0: ไม่
1: อยากจะต้องมานั่งรับษาศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยการที่เอาอนาคตตัวเองทั้งหมดเนี่ยไปแลกกับตรงนั้นเลยจริงๆนะพี่ผมผ่านมาผมเลยมองว่าเพื่ออะไรวะ
0: ใช่
1: เฮ้ยแล้ว

0: ไอ้เราต้องเสียเวลาตั้ง2ปี
1: เพื่อนก็หายเมียก็หาย
0: ไม่เหลืออะไรเลยพี่ไม่เหลืออะไรเลยผม
1: ไอ้ที่บอกรักทั้งหมดเนี่ย
0: โอ้โถขี้ฝันทั้งนั้นไม่มีหรอกของจริงอ่ะขี้ฝันหมดออกมานั่นแหละเพื่อนกลับมาหาแต่แฟนไม่มาแล้วนะแฟนเขามีผมใหม่ไปแล้ว
1: เขากลัวเต้กระทืบเขามั้ง
0: ไม่ผมไม่รู้ผมแค่บอกว่าวันนี้ถ้าย้อนกลับไปผมอยากจะทำยังไงเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสถาบันคือผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ศักดิ์ศรีของสถาบันคุณต้องสร้างชื
1: ่
0: อสร้างชื่อเสียงไม่ใช่สร้างชื่อเสียชื่อเสียงหมายความว่าคุณเรียนจบคุณได้ไปแข่งในการทำอะไรก็แล้วแต
1: ่ได้แชมป์นู่นแชมป์น
0: ี่ใช่นั่นคือชื่อเสียงแต่ถ้าเกิดว่าสร้างชื่อเสียงเนี่ยวันหนึ่งโรงเรียนสถาบันปิดนะ
1: สุดท้ายฐานสถาบันน่ะพัง
0: ใช่
1: หรือโดนรังเกียจโดนกีดกันเอาไปเรื่อย
0: ๆเด็กๆรุ่นนี้ไม่นั่งตีกันไล่ฟันกันไล่ยิงกันเดี๋ยวนี้มันใบวันแบบโหเอากันตายเลยแต่เราก็มาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะคุณก้าวขึ้นมาที่จะต้องเป็นพ่อคน
1: อ
0: ่ะคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยโอ้โหไม่ได
1: ้นี่พี่เรียกให้เพราะพี่จะได้กบวอได้เซ็นเซอร์ได้ไม่เล่นงานพี่
0: คือผมแค่มีความรู้สึกว่าเราทำไปเพื่ออะไรวะได้รับการยอมรับแค่วันนั้นอ่ะจนเราต้องเสียอนาคต
1: ไอ้จุดที่เราตาสว่างเพราะว่าเพื่อนทิ้งเมียทิ้งหรือว่าเราคิดเรากลับมาคิดดูว่ามันไม่ใช่
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนทิ้งหรือเมียทิ้งมันเกี่ยวกับแค่ว่าความจริงมันคืออะไรความจริงคือสุดท้ายคนที่อยู่กับเรามันแค่พ่อแม่ครอบครัว
1: ทุกอยู่กับเราทุกวันนะ
0: ถูก
1: เออ
0: แล้วความทรงจำนั้นน่ะมันจะอยู่ในใจคุณตลอดว่าคุณเฮ้ยคุณทำทำไมวะผมนั่งคิดทุกวันว่าผมทุกวันนี้ผมมีลูก
1: ครับ
0: ผมก็มีครอบครัว
1: ครับ
0: ผมก็นั่งคิดผมทำไมวะผมทำแล้วได้อะไรวะสิ่งที่ทำพลาดลงไปในชีวิตเนี่ยได้อะไรจนวันเนี้ยยังนั่งคิดไม่ตกว่าจะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยให้กับรุ่นน้องอย่างไรแต่มันมีวิธีแก
1: ้
0: เคยคิดนะผมเคยเสนอไปว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทำแบบกิจกรรมอาชีวสัมพันธ์เนี่ยอาชีวะแต่ละโรงเรียน
1: ก็เหมือนเขาพยายามทำนะ
0: ทำแล้วพี่แต่มันแก้ผิดจุดไปนิดนึง
1: อ่ะ
0: อย่าไปเอาเด็กที่อยู่ในสถาบันอย่างเดียวต้องเอารุ่นพี่เขาด้วย
1: เพราะคนที่ครอบนี่ขอโทษ
0: รุ่นพี่นี่แหละคือตัวปลูกฝังเราต้องเอารุ่นพี่เขามาจัดปรับ mindset พวกเขา
1: ไอ้รุ่นพี่มันไม่ติดคุกเหมือนเต้ไงมันก็เลยห้าวอยู่นั่นอ่ะแล้วก็ไอ้คนที่จะตายแทนก็คือ
0: รุ่นน้อง
1: เออ
0: คือรุ่นพี่เนี่ยมันทำยากผมถึงบอกว่ามันทำยากมันไม่ง่ายรุ่นพี่นี่มันก็จบไปแล้วพอจบไปก็ยังบ้านในสถาบัน
1: ก็นี่ไงไปรักสถาบันแบบอื่นไม่ได้หรือวะก็คืออย่างที่บอกไง
0: มันควรจะปลูกฝังให้น้องผมไม่รู้หรอกเทปนี้จะไปได้ถึงไหนผมบอกว่ามันควรจะปลูกฝังให้น้องของพวกคุณเนี่ยสร้างชื่อเสียงอย่าสร้างชื่อเสียมันไม่ได้มีความหมายเลยนะเว้ยการไปทำร้ายร่างกายคนอื่นการไปทำอะไรต่ออะไรที่มันผิดกฎหมายอ่ะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาตามไม่ได้นะเดี๋ยวเนี้ยโดนจับเพราะอย่างนี้นี่
1: เ
0: ดี๋ยวนี้เขามีกล้อง
1: เช็คพิกัดแล้วก็เช็คพิกัดนิดเดียวหรือว่า
0: แล้วเบรกคุณแป๊บเดียว
1: โอ้โหจบถ้าเขาตำรวจว่างๆนะตำรวจเอาจริงนะ
0: ถูกแล้วเขาไล่ตามแป๊บเดียวเขาก็เจอแต่ก่อนนะไม่มีนะพี่กล้องจำปิดยังไม่มีเลย
1: ใช
0: ่ผมยังเกมเลยนับภาษาอะไรกับวันนี้ขนาดนี้จะรอดอะไร
1: วันคือนอกจากกล้องวงจรปิดแล้วกล้องมือถือของแต่ละโพเนี่ยมันเต็มไปหมด
0: แล้วผมถามว่าคนนี้ถ่ายคลิปไว
1: ้
0: เห็นหน้าเราชัดเจนคุณจะรอดเหร
1: อ
0: ทุกวันนี้ผมเตือนไว้นะทำอะไรอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เพียงแต่ว่ากฎหมายจะมันจะไปถึงเมื่อไหร
1: ่คือคุณหนีให้พ้นอายุความแล้วกัน20 ปี
0: ถูกครับ
1: แต่หลักๆพี่ต่อก็ยังงงว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าถ้าเขาไปแทงใครตายหรือยิงใครตายสักคนหนึ่งเนี่ยสถาบันเขาในสังคมทั้งประเทศเนี่ยไม่มีใครชื่นชมนะ
0: ถูกครับ
1: แล้วเอาความภูมิใจไว้ตรงไหนวะวันนี้ไปฆ่าเด็กที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็เอาหัวเข็มขัดมาอันนึงเหรอ
0: มันเป็นความภาคภูมิใจของรุ่นพี่ที่ปลูกฝังว่าเฮ้ยมึงต้องทำโรงเรียนอื่นนึกออกไหมมันต้องทำโรงเรียนอื่นแต่ในสมัยที่ผมเรียนเนาะคือ รุ่นพี่ไม่ได้ปลูกฝังนะ
1: เอากันเอง
0: แต่เรามันเป็นคนอย่างนั้นเองเราก็เป็นคนนิสัยไม่ดีเราเป็นเด็กเกเร
1: เ
0: ราก็ไปล่อโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้อะไรเงี้ย มันคิดว่ามันเท่

0: แต่มันไม่เท
1: ่ตอนนั้น
0: มันเป็นขยะ
1: เออ
0: มันเป็นขยะ
1: พูดถูก
2: ถูก
0: จริง
1: ตอนนั้นเต้เรียนช่างอะไรน้อง
0: ผมเรียนช่างยนต์ผมเรียนก่อสร้างก่อนผมเรียนก่อสร้างแล้ว
1: เรียนไม่ไหว
0: แล้วก็มีเหตุที่คดีแรกแล้วก็ไปเรียนช่างยนต์ของบุรณพลแล้วก็คดีที่สองในบุรณพลก็เข้าไปศึกษาผู้ใหญ่เลยศึกษาวิไลลูกผู้ชาย
1: วิไลล
0: ูกผู้ชาย
1: เดี๋ยวนะไอเรียนโรงเรียนแรกนี่โรงเรียนหนึ่งใช่ไหมน้อง
0: ใช
1: ่ไอตรงที่ยิงนี่โรงเรียนหนึ่งอันนี้เราไม่ได้บอกไม่ได้มาแสดงความชื่นชมนะ
0: ผมไม่
1: พี่แค่ขอให้เล่าแล้วก็พอคดีที่สองนี่ก็คือบุญนาพล
0: ใช
1: ่อันนี้เข้าใจถูกแล้ว
0: ก็คือมันมีสองโรงเรียนสองคดี
1: งั้นพี่ถามพี่จะจบเรื่องนี้ละ
0: ครับ
1: สมมติว่าเรียนช่างอะไรนะช่างยนต์เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ช่างยนต์ร้อยคนเนี่ยไอ้คิดเหมือนทั้งร้อยคนไอ้คิดเหมือนเราไหมคือพร้อมตีหรืออะไรพี่ว่าไม่นะ
0: คือไม่ได้เหมือนผมหมดแต่ว่าพอเวลาเพื่อนเฮไหนก็เฮนะ
1: ก็ต้องไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าไม่ไปไม่ได้ใช่ไหม
0: คือในกรณีเรียนเนี่ยมันจะมีเด็กเรียนเด็กเรียนก็เราก็ไม่ได้ว่าเด็กเรียนนะแต่เด็กเรียนก็เด็กเรียนไปแต่เพื่อนผมเนี่ยเป็นเด็กเรียนอยู่คนหนึ่งแต่โดนยิงตาย
1: นี่ไงใครเด็กเรียนมากก็ไม่สำเนียกถึงอันตรายไง
0: ถูกพอเขาเรียนมากเขาคิดว่าปลอดภัยแต่ก็โดน
1: เขาคิดว่าเออมันไม่เกี่ยว
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เออแต่จริงเวลาเขาดูคือ
0: โดนหมดมันเหมารวม
1: ถ้าเองใส่เสื้อช็อปนี
0: ้เรียบร้อยหมดเพื่อนผมสนิทกันเลยแล้วก็โดนยิงเลยโดนยิงคาตู้โทรศัพท์เลยผมจำได้แล้วก็หลายๆคนที่เสียชีวิตไปแล้วก
1: ็แบบที่ไม่ควรจะเสียหรือแม้กระทั่งคนอย่างเต้เองก็ไม่ควรจะติดคุกกับเรื่องราวที่มันไม่ควรจะมันไม่สมเหตุสมผลนะน้อง
0: ใช่ใช่คือผมมานั่งย้อนคิด
1: เ
0: น
1: ี่ยเออ
0: คือผมไม่ควรจะเป็นไปในแถวทางเวนั้นเลย
1: เออ
0: ถ้าเกิดเราไม่ได้แบบรักศักดิ์ศรีแบบมั่วๆซู่ๆมาก
1: วันนี้ถ้าไม่ได้ทำตรงนั้นนะวันนี้ครอบครัวเป็นครอบครัวคนนักธุรกิจรับเหมาใช่ไหม
0: ผมน่าจะเป็นผู้รับเหมาไปแล้ว
1: เออวันนี้อาจจะแข่งกับครอบครัวท่านนายกอนุทิน
0: แข่งกับ
1: ชิโนไทยได้แล้วนะเอ้ากลับมานิดเดียว
0: ครับ
1: ตอนที่เราเกเรสุดๆนะร้องแล้วเอี้ยมากๆเนี่ยพ่อแม่พ่อที
0: ่คือพ่อก็เสียใจพ่อก็แต่ด้วยความที่เราไม่ติดยา
1: Oh.
0: เราไม่ไปยุ่งยาเสพติดเลย
1: ครับ
0: ก็มันก็เหมือนแบบแกก็เออเข้าใจอ่ะ
1: ว
0: ่
1: าเด็กห้าวนะ
0: เด็กเกเรในวัยรุ่น
1: แต่พ่อเคยห้ามไหม
0: ห้ามตลอดแกก็แบบพยายามบอกให้มึงก็เลี่ยงบ้าง
1: มึง
0: ก็เลี่ยงบ้างไม่ใช่มึงจะปะทะหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลี่ยงบ้างแต่เราด้วยความที่เรามีรุ่นพี่แล้วเรามีเพื่อนเราก็อยู่กับพวกเขาสมาก
1: เขาก็เป่าเราแล้วก็ฟุ้งเลย
0: เรื่อย
1: นะเอาเรื่องนี้จบเถอะเดี๋ยวเบรกสุดท้ายมาคุยเรื่องประเทศไทยดีกว่านะเรื่องนี้แค่เป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ชมฮะพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ

0: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
1: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
2: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจน
1: คร
2: ับ แล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
1: ครับผมครับ
2: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมด
3: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลัง

และถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทาง ททบ. 5

0: นับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ผู้ชมครับเบรกสุดท้ายครับตัวต่อตัวกับแขกรับเชิญครับคุณเต้อาชีวะประธานกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มไทยไม่ทนตั้งมากี่ปีแล้วน้อง
2: ประมาณ2จะ3ปีแล้วครับ
1: 2 3ปีแล้ว
2: ครับ
1: เหตุผลที่เริ่มที่มาทำงานในภาคประชาชนพี่ใช้คำง่ายๆ
2: ครับครับ
1: คิดยังไงเมื่อไหร
2: ่เมื่อ
1: เรามีประมาณ13นาทีเดี๋ยวเราบริหารกันให้สุดเลย
2: เอาเป็นว่าผมพูดง่ายๆคือ มันเริ่มตั้งแต่ปี667
1: 67
2: 67 67 68 69เนี่ย
1: ครับ
2: จะ3ปี
1: 3ปีเนี้ยที่
2: จะ3ปีเนี้ย
1: ที่เต้ทำดุเดือด
2: ใช่
1: เนื่องจาก
2: ก็คือเรื่องแรงงานกลุ่มแรงงานนี่แหละกลุ่มแรงงานเพื่อนบ้านเราเนี่ยรวมตัวกันที่สวนหลวงร.9
1: อ๋อเห็นอยู่
2: ที่ว่ามากันเยอะๆเลยแล้วก็
1: ทำกิจกรรมกิจกรรมกับบ้านเขาเลยนะ
2: เราก็เลยแบบคนไทยมันร้องมาบอกเอ้ยพี่เต้ลองไปดูตรงนี้นะตอนนั้นยังไม่ไทยไม่ทนนะตอนนั้นยังเป็นเต้อาชีวะธรรมดานี่แหละไปดูเฮ้ยทำไมคนไทยห้ามเข้าเหรอเขาบอกว่าคนไทยห้ามเข้าถ้าเจอคนไทยจะทึบอะไรเงี้ย
1: แรงงานพม่าใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่
1: แรงไม่มีจำไม่ผิด
2: ผมก็เลยบอกเฮ้ยมึงจะกระทืบคนไทยเลยเหรอแล้วตอนนั้นเราก็แบบห้าวอ่ะ
1: ของขึ้นเลย
2: หมันเขี้ยวอ่ะไปตามไปไม่เจอตามไปอาทิตย์แรกไม่เจออาทิตย์ที่สองตำรวจเขาบอกเราบอกว่าห้ามรวมกลุ่มละทีนี้ก็คือเฮ้ยทำไมแรงงานมันเฟี้ยวจังวะ
1: เ
2: ราก็เลยเริ่มมาเกาะเลยทีนี้เราลองไปดูไปเลยแรงงานทำอย่างนี้ผิดไหมเข้าไปที่กระทรวงการต่างประเทศเข้าไปเจาะไอ้กลุ่มพวกนี้กลุ่มก็แก๊งเนี้ย
1: เ
2: ฮ้ยมึงเข้ามาได้ไงเข้าไปที่สตช.
1: ครับ
2: โอ้ผมยื่นหนังสือหมดยื่นหมดจนแม้กระทั่งสถานทูตพม่าผมยังไม่ยื่นเลยแล้วผมบอกเฮ้ยคนของคุณ
1: มันอย่างนี้นะ
2: มันเป็นแบบนี้
1: มันเฟี้ยวไป
2: แล้วสุดท้ายสถานทูตก็ไม่กล้าตอบ
1: ครับ
2: เพราะว่าพวกนี้มาแบบไม่ถูกกฎหมาย
1: เ
2: ข้ามาแบบไม่ถูก
1: มาเป็นเอเลี่ยนภาษาพวกนี้เขาเรียกเอเลี่ยน
2: เต่าเข้ามาแล้วพอดีผมเปิดผมดูใต้ทมผมก็ตกใจเลย
1: เ
2: ฮ้ยผมขยะเพียบเลยภายในประเทศไทยเรามันขนาดนี้เลยวะก็เลยเฮ้ยคนมันต่อร้องมาว่าเต้พี่เต้แย่งอาชีพคนไทยด้วยผมก็เข้าไปดูเฮ้ยมันผิดกฎหมายนี่ว่ะเป็นในหน้าอีกเฮ้ยผิดกฎหมายอีกเฮ้ยแล้วมันทำได้อ่ะเฮ้ยแล้วทำไมตรงนี้มันขายของได้อ่ะ
1: เ
2: ราก็เลยตั้งคำถามอยู่ในใจเราแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ไหนอ่ะผมก็เลยเอาลองนี่ว่ามันผิดไหมก็ไปกันขายของกันอยู่เลยเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบผิดไหมตำรวจจับไว้เฮ้ยอ้าวแล้วทำไม
1: แต่ก่อนหน้านั้นไม่จับ
2: ผมก็เลยงงไงก็ถึงบอกว่าใต้ผมเราขยำเยอะผมก็เข้าใจแล้วอ๋อมึงเข้ามาแบบผิดกฎหมายมึงมีการจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายงานทำทางเราก็เลยบอกว่าอ๋อไอ้นี่กูเข้าไปอยู่ในวงจรอะไรวะเนี่ยที่มันขัดขวางผลประโยชน์แบบระดับเป็นพันๆเลยเหรอเลยตกใจนิดนึงก็เลยบอกเฮ้ยไม่ไหวเว้ยสู้หน่อยแล้วกันสักยกหนึ่งก็เลยสู้กับข้าราชการเนี่ยที่คอร์รัปชันเนี่ยไอ้พวกคอร์รัปชันทั้งหลายสู้กับพวกใต้ดินทั้งหลายผมชอบแล้วก็เลยเรามาลองรื้อดูมันก็เลยกลายเป็นเต้วันนี้ก็เลยเป็นอย่าง
1: น
2: ี
1: ้คือจริงๆนะพี่เนี่ยก่อนเข้าพี่ต่อก่อนเข้ารายการเนี่ยพอรู้พอนัดเต้พี่เป็นคนนัดเต้ผ่านท่านโปรดิวเซอร์เราอีกคนนึงนะพี่โอม
2: ครับพี่โอม
1: นะพี่ต่อก็นั่งนึกอยู่ว่าเต้พี่ฝากไว้นะฝากไว้ในรายการเลย
2: ครับ
1: เต้อย่าดูแค่ต่างด้าว
2: ครับ
1: อย่าดูแค่ต่างด้าวเทา
2: ๆครับ
1: นะเทาๆพวกเล็กๆน้อยๆพวกอะไรทั้งหลายทั้งปวงหรือใหญ่ก็แล้วแต
2: ่ครับ
1: พี่ฝากด้วยดูพวกข้าราชการหรือไทยเทาเนี่ยแหละตัวแสบเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เต้พูดเนี่ยสิ่งที่เต้พูดว่าไอ้ลื้อใต้ผมแล้วเจอเนี่ยมันไม่มีทางเข้ามาได้หรอกพวกนี้ถ้าพี่ไทยเทาเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ของ

0: รัฐนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ที่มีอำนาจเนี่ยนี่เราพูดกันในทางทฤษฎีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็นั่นแต่จริงไม่ใช่ทฤษฎีมันคือความเป็นจริง
1: มันคือความจริง
0: เพราะไม่งั้นมอทงมอทอสองคงไม่รวยอยู่เงี้ย
1: ผมก็ขอเพิ่มเติม
0: ที
1: ่ต่ออีกนิดนึงก็ที่ผมบอกว่าแผนต่อไปของมอทอเขา
0: ต้องปราบใครการ
1: ก็นี่เนี่ยแหละที่ผมไม่ได้พูดแต่พี่พูด
0: เพราะไม่งั้นนะคุณปราบพวกนี้นะ
1: เขาเตรียมตัวไว้แล้วผมบอกไว้ให้เดือนกันยาเตรียมตัวไทยเทาข้าราชการเทาเรียบร้อย
0: เพราะถ้าคุณปราบพวกบรรดาพวกนี้นะถ้าไอ้ต้นทางไอ้คนที่เป็นคนเปิดปิดอยู่เนี่ยยังไม่กำจัดนะ
1: ถูกต้อง
0: เราก็เหนื่อยเปล่า
1: ถูกต้อง
0: เพราะเราเล่นแค่ปลายทางเขาเรียกเล่น
1: ผักชีลอยหน้าเรามัวแต่เอาผักชีออกแต่ข
0: ้
1: างล่าง
0: ตรงเนี้ยนะพี่ฝากเต้ไว้อ๋อแต่การเข้ามาของเต้นี่คือเนื่องจากไอ้เห็นบรรดาที่เขา
1: แค่นั้น
0: จากโซเชียลนะนั่นขนาดพี่ต่อไม่ได้สนใจตอนนั้นยังเห็นโอ้โหยังนึกในใจว่าเฮ
1: ้
0: ยมารวมกันแบบนี้เลย
1: ใช่มันเยอะมากแล้วมันเข้ามาได้ยังไงก็มันคือคำถามที่เราต้องไปหาความรู้เองคือผมก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญ
0: ใช
1: ่เรื่องนี้โดยเฉพาะผมไม่ได้เชี่ยวชาญใดๆเลยแต่เกิดจากความที่เราอยากรู
0: ้
1: เราก็ศึกษาเราอยากรู้ข้อนี้เราก็ศึกษาเราอยากรู้เรื่องนี้เราก็ศึกษาและเราก็เอาสิ่งที่เราถนัดมาช่วยเหลือประชาชนที่เขาเดือดร้
0: อ
1: นมันแค่นั้น
0: ตอนนี้เต้ทำเนี่ยเมื่อกี้ในเบรกหนึ่งเต้พูดไว้แล
1: ้
0: วแต่พี่ต่อลงลึกหน่อย
1: ได
0: ้เต้ทำกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยมีผู้ใหญ่แบ็คไหมข้าราชการ
1: มีผมบอกเลย
0: เพราะพูดตรงๆไม่งั้นเป็นห่วง
1: ผมมีแบ็ค
0: เป็นข้าราชการนะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นฝ่ายรัฐ
1: ไม่ใช่ครับ
0: เอกชนเหรอประชาชนเหรอ
1: เป็นประชาชนคนทั่วไปนั่นแหละครับแบ็คผม
0: นี่หมายถึงเดี๋ยวไม่เราไม่เล่นสำนวนนะ
1: ไม่ใช่คน
0: อย่าไปตอบพี่สวยๆว่าเป็นคนในประเทศไม่ใช่พี่กำลังหมายถึงว่าแบ็คของพี่นี่คือสมมติว่าเต้ทำงานแล้วพี่ตอบเป็น
1: ไม่ใช่ผมไม่มีถ้าแบ็คอย่างนี้ไม่มีถ้าแบ็คแบบข้าราชการมาคอยหนุนหลังผมคอยให้
0: คือแค่การสมมติว่าเป็นนักการเมืองหรือแค่การดีๆสมมติว่าเต้เลือกแล้ว
1: ไม่มี
0: แต่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยอันนี้พี่เข้าใจ
1: ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยคือแบ็คของผมที่แท้จริงและผมบอกให้นะข้าราชการนักการเมืองทหารตำรวจไม่มีแบ็คผมสักคนเดียว
0: หมายความว่า
1: ผมถามพี่ผมไม่ขัดขวางเส้นทางการเงินเขาจะมาเป็นแบ็คผมทำไม
0: ก็ไอตัวชั่วเราก็ตัดทิ้งไปไงไอตัวดีก็มี
1: มีคนดีแต่เขาไม่มาหรอกเขาจะมาทำไมอ่ะพี
0: ่แล้วถ้าเลือกได้สักคนหนึ่งเนี่ยอยากไปหาใครบ้างไหม
1: ผมไปหาผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมรู้จัก
0: ที่แบบเรามีปัญหาหน้างานขึ้นมาตึ้งเนี่ยบอกคนไอ้คนนี้แล้ววะผู้ใหญ่คนนี้ยกหัวท่านครับ
1: ไม่มี
0: พี่ครับ
1: ไม่มีไม่มีจริง
0: ๆเคยคิดจะหาไหม
1: ทุกวันนี้ผมว่าผมไม่หาดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าผมมีนายทุนก่อน
0: อันนี้ก็ตอบมา
1: ผมตอบเลยถ้าผมมีนายทุนผมจะไปจับตรงเนี้ยผมจะพาเจ้าหน้าที่ไปจับตรงเนี้ยเฮ้ยพวก
0: เพราะคนไทย
1: เข้าใจยังพวกอ้าว
0: เบาๆหน่อย
1: อ่ะนี่เนี่ยคำเนี้ยที่ผมขาดใจอยู่ว่าเฮ้ยแล้วทำไมกูต้องรับเงินไง
0: ตอนนี้เต้ก็ตอบตรงไปตรงมาเลยว่าเต้ไม่มีนายทุน
1: ไม่มีทุนเงินตัวเอง
0: แล้วก็พี่มีแบ็ค
1: คือผมเปิดสมทบเป็นบางครั้งนะเปิดสมทบโดยเสน่หาเป็นบางครั้งบางเคสอย่างเช่นไปภูเก็ตเนี่ยผมเปิดประชาชนก็ช่วย
0: มาต้องขึ้นเครื่องต้องขับรถ
1: 22คนน่ะ22คนผมต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะผมนั่งรถไป3คันทีมงานผม22คนต้องกินเท่าไหร่4วัน5วันอ่ะแล้วภูเก็ตค่าใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่ใช่
1: จริงไหมพี่ผมไม่มีตังค์อ่ะ
0: คือเฉพาะกิจเท่านั้น
1: ถูกแต่ขาดทุนเปิดมาไม่ได้เงินหรอก เปิดมาได้7 8 10 7 15 0
0: 0แต่พอจ่ายจริงจ่ายจริง22คนเหรอเดี๋ยวนะ
1: 102 102พี่น้ำตาจะไหล
0: น้ำตาจะ
1: จริงเป็น
0: เต้เข้ามากินอะไรตอนนี้น้อง
1: ผมเป็นครูเปิดรับสอน
0: อะไร
1: ยิงปืน
0: ยิงปืน
1: ด้วยแล้วก็ต่อสู้มือเปล่า
0: โอ้
1: ครับต่อสู้มือเปล่าเป็นพวก
0: ค่าคอร์สแพงไหมน้อง
1: ก็แล้วแต่ส่วนตัว
0: กลม
1: ถ้าเกิดว่าเป็นค่าคอร์ส
0: เคยใครก็อยากสนับสนุนแต่เขาไม่เต้ไม่รับบริจาคเอาข้าพเจ้าส่งลูกหรือส่งตัวไปเรียนก็ได้
1: ถ้าเป็นส่วนตัวเป็นคอร์ส private ก็15,000
0: เฮ้ยไม่เยอะนี่เรียนยิงปืนใช่ไหม
1: เรียนยิงปืนผม
0: เรียนจนเป็นเลยไหม
1: คอร์สเบสิก
0: พี่ต่อไม่มีความรู
1: ้ไม่มีความรู้เนี่ยคอร์สเบสิก15,000เนี่ยพี่ยิงจน
0: ยิงจน
1: เข้าเป้าอ่ะ
0: ยิงจนขวดแตกได้แล้วนะ
1: ยิงจนโดนขวดยิงจนเข้าเป้าย
0: ิ
1: งจนเกาะกลุ่มสอน mindset แบบว่าใช้ปืนเพื่ออะไร

0: กินข้าวเอาหัวละ150พอวันนึงมี 3,000 แน่ๆ
1: คือเข้าใจว่าหลายคนเข้าไปไม่ใช่หลายคนอาจจะทุกคนที่ตอนนี้ร่วมงานกับเต้แกนนำใน 20-30 คนเนี่ยเป็นคนที่เป็นจิตอาสาคือรักชาติอยากรักษารักประเทศไทย
0: คือเขาอยากจะไปช่วยประชาชน
1: แต่บางคนก็อาจจะมีตังค์หรือบางคนก็อาจจะไม่มีเลี้ยงตัวรอด
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมีตังค์ไม่มีตังค์พี่
1: คือ
0: ไม่เอาตังค์พวกเขาน
1: ะเข้าใจแต่พี่กำลังบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังอยู่เนี่ยเขาพี่กำลังเป็นห่วงว่าลองรันระยะยาวเนี่ยเต้จะเดินไหวไหมวะ
0: ผมบอกได้เลยว่าผม
1: วางแผนได้ยังไงมี3นาที
0: ผมทำได้ไม่เกินอีกสัก2ปีผมก็ทำไม่ได้ผมหมดแรงของผมนะแต่ถ้าเกิดผมเปิดเป็นมูลนิธิอยากจะช่วยซัพพอร์ตกันไป
1: คิดว่าต้องจำเป็นต้องเปิดไหมพี่ถามลุง
0: ก็ควรจะต้องทำเพราะความเดือดร้อนมีมากแล้วเหลือเกินผมบอกให้ว่าถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรไงคือมีไว้เปิดไว
1: ้
0: เราช่วยได้เท่าที่เราช่วย
1: ทำไมไม่ไปหาผู้กองธรรมนัส
0: พี่นัดแกก็คงจะไม่รักเรามากเท่าไหร่คือผมก็สายดาร์กแหละแต่ผมก็ไม
1: ่อันนี้เราสดสดสคริปต์สดเราไม่มี
0: ไม่มีก็ไม่มีผมไม่มีผมพูดว่าผมไม่มีคือไม่มีถ้าผมพูดว่าผมจะด่าเขาได้ไหมผมเป็นคนด่านักการเมืองนะผิดคือด่าวิจารณ
1: ์ก็แสดงว่าสิ้นสุดปลายทางเต้จะไม่คิดทำงานการเมืองพี่สรุปเร็วไปไหม
0: ผมสรุปเลยคือผมทำการเมืองแน่และพรรคที่ผมจะสังกัดคือพรรคอะไรไหมพรรคไทยไม่ทนผมจะสร้างขึ้นเอง
1: อ๋อก็คือสรุปจะเดินการเมืองเหมือนกัน
0: ก็ไม่รู้ก็ถ้าแก้อย่างนี้มันแก้ผักชีลอยหน้าคุณก็แก้ถ้าจะเป็นปากเสียงให้ประชาชนต้องแก้ที่
1: ไหนเอาครั้งหน้าไหม
0: ถ้าทันสมัยหน้าคือจริงๆเคยทำแล้วแต่ตอนนั้นมันติดปัญหาหลายอย่างที่ผ่านมาเนี่ย
1: เคยคิดจะทำตั้งพรรคเอง
0: ตั้งแล้ว
1: จบพรรคอะไรไทยไม่ทน
0: ไทยไม่ทนนี่แหละ
1: ประกาศเสียที่นี่แหละเพราะว่าตอน
0: ผมทำแน
1: ่ตอนตั้งพรรคเนี่ยพี่ต่อพูดในฐานะคนที่เคยผ่านการเมืองนะเราต้องรวบรวมรายชื่อให้ได้ 5,000
0: อันนี้ไม่ยาก
1: เพราะตอนนี้คนติดตามเต้ก็เป็นเกือบล้านคนแล้วนี
0: ่มีใช่เกือบล้านแหละคือเรื่องคนเรื่องสมาชิกผมไม่ขาดไม่ซีเรียสแต่ที่ซีเรียสก็คือไม่มีตังค
1: ์ไม่ต้องเอาตังค์เรื่องการซื้อเสียงแล้วนะตังค์แค่บริหารพรรคค
0: ุ
1: ณก็เหนื่อยแล้ว
0: ก็เหนื่อยแล้วพี่ต้องมีเงินไปจดจัดตั้งเท่าไหร่1 ล้าน 1 แสนหาเงินจาก
1: เดี๋ยวใจเย็นค่อย
0: ๆไม่แต่ผมมีของผม
1: นี
0: ่ผมมีนี่ไง1 ล้าน
1: กำลังจะถามว่าเต้มีฐานะเว้ย
0: มี
1: อยู่นะพอเอาตัวรอด
0: พอได้อยู
1: ่เต้เวลาคนเราด่าเรามากๆเนี่ยมีบางทุกคนที่ไม่เข้าใจหรือบรรดาเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยว่าเฮ้ยแรงมากเอามันนู่นนี่ถอยหรือสะทูอสกุลอะไร
0: คือบางทีผมก็ปล่อยผ่านให้เขาด่าถ้าเป็นคนไทยนะผมก็จะก็ลองลงมาทำเองสิครับอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบง่าย
1: ๆ
0: คือถ้าตีนมากก็อยู่ที่ไหนอะแล้วมา
1: จะไปเยี่ยม
0: ไม่ผมไม่ไปหรอกผมบอกให้ผมไม่ไปหาคุณหรอก
1: แต่คุณ
0: มาหาผมคุณเจอผมแน่นอนถ้าผมนัดใครแล้วผมไม่ไปหมามารูปหน้าผมแต่ผมไปหาคุณทีไรอ่ะมันหลอกผมหมดอ่ะหลอกผมไปตรงนั้นไปตรงนี้
1: ไปแล้วไม่เจอ
0: ดำหมาพี่ผมเจอมาหมดแล้วต่างด้าวทับ
1: เดี๋ยวเราเป็นครูสอนฝึกยิงปืนเราก็ต้องมีปืนสิถูกกฎหมายอ่ะ
0: คือผมเป็นอาวุธเนี่ยคือผมจะใช้ของสนาม
1: อ๋อ
0: ใช้ของสนามอาวุธนะ
1: อาวุธติดตัวถามง่ายๆตรงๆ
0: ใช้ของสนามพี
1: ่มีปืนไหม
0: ไม่มีผมมีแต่มีดคืออย่าให้พูดเลยพี่ไม่ถ้าพูดเดี๋ยวโดนคนบ้าน
1: เดี๋ยว
0: ไม่มีครับผมบอกการันตีได้เลยว่าผมเป็นคนไม่พกอาวุธปืนและอาวุธปืนมันเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผมอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้และได้เข้าใจปืนมันไม่ได้มีความหมายว่าเขาจะต้องไปฆ่าคนได้โดยที่ไม่มีคนสั่งการปืนมันต้องใช้อาวุธจากตัวเราดังนั้นสิ่งที่คุณควรห้ามใจคือสติและสมาธิในตัวเราถ้าคุณมีสติมีสมาธิและคุณมีความยั้งคิดเหตุการณ์ต่างๆจะไม่เกิดขึ้นผมไม่ได้สอนให้คุณยิงปืนอย่างเดียวผมสอนในการใช้อาวุธให้ถูกต้อง
1: เพราะเห็นเขาบอกว่าคนที่เรียนรู้การใช้อาวุธปืนจริงๆเนี่ยหมายถึงเรียนตามตำราหรือเรียนตามหลักเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวการใช้อาวุธปืน
0: โคไม่มีใครอยากจะมีปืน
1: ไอ้พวกที่ยิงส่วนใหญ่คือไม่ได้เรียน
0: ไม่เรียน
1: แล้วก็
0: ห้าว
1: พอมีแล้วคิดว่า

0: เป็นเก่งที่สุด
1: ที่ไหนได้คุกไม่ได้มีไว้ขังหมาครับผมใช้แค่มีดสั้นๆแล้วก็อาวุธมื
0: ออาวุธมือนี่ใช่ไหม
1: แล้วก็ปากคือบางทีผมเคยเจอแบบพวกแบบต่างดาวเก่งๆอ่ะเขาเรียกว่าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเข้ามาแบบทีเดียวเนี่ยทีเดียว
0: ก็จบกันไป
1: วิ่งหนีหมดอ่ะวิ่งหนีหมดอ
0: ่
1: ะ
0: เต้กลัวตายไหมวะ
1: สิ่งสุดท้ายในชีวิตที่ผมอยากจะทำอ่ะ
0: ก็คือหนึ่งนาที
1: ตายเนี่ยแหละ
0: ยังไงก็หนีไม่พ้นสักคน
1: หนีไม่พ้นหรอกพี่แต่สิ่งสุดท้ายที่อยากจะทำให้มันก่อนตายเนี่ยความดีผมไม่ใช่คนดีผมเป็นคนไม่ดีผมเป็นคนเลวด้วยเป็นคนที่เคยผิดพลาดในชีวิตมาก่อนแต่วันนี้ผมแค่อยากจะทำในสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าผมช่วยคนได
0: ้
1: ผมมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้เห็นรอยยิ้
0: ม
1: ของคนที่เดือดร้อน
0: อ
1: ่ะพี่เต้มาพี่เต้ช่วยแล้วอะไรเงี้ยคือผมมีความรู้สึกป้าแก่ๆเดินเรียกผมพี่เต้ผมมีความรู้สึกดีใจมากแต่ถ้าวันนี้เราไม่สร้างตรงจุดนี้พี่ไม่สร้างความดีติดตัวเราเอง
0: ครับ
1: จะมีคนนึกถึงหรือปราบต่างด้าวต้องนึกถึงใครวันนี้ถ้านึกถึงต่างด้าวกลางประชาชนนึกถึงใครนึกถึงไทยไม่ทนเต้อาชีวะวันนี้คนนึกถึงตรงนี้แต่พอผมถามว่าทำไมพี่ไม่โทรหาตำรวจครับบอกโทรไปก็เท่านั้น
0: ไว้ใจตำรวจไหม
1: คือผมหร
0: อ
1: ผมทำงานไว้ใจผมทำงานไว้ใจผมทำงานไว้ใจตำรวจถ้าผมทำงานกับเขาผมไว้ใจเข
0: า
1: เพราะอะไรรู้ไหมพี
0: ่
1: สิ่งที่ผมทำอ่ะผมดันสุด
0: ไปเขาก็ได้หน้านะ
1: ไปเอ้าผลงานใครผลงานพี่ครับไม่ใช่ผมงานผม
0: เต้ไม่มียศไม่มีตำแหน่ง
1: ไม่มี
0: อ้าวคำถามสุดท้ายสั้นๆ1 20วิ
1: ว่าม
0: ั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำวันนี้ว่าเป็นความดี
1: ผมเชื่อว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ดีกับประชาชนคนไทยไม่ใช่เป็นความดีแต่เป็นเรื่อง
0: ที่ดี
1: ผลลัพธ์ที่ดีของคนไทยที่เดือดร้อนแต่มันจะมีคนที่เดือดร้อนแบบว่าเราสิ่งที่เราไปทำแต่ผมต้องบอกว่าประชาชนที่มีอาชีพพ่อค้าแม่ขายจะเข้าใจผ
0: ม
1: ไม่ใช่ธุรกิจนะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาคือคนที่ตากแดดตัวดำๆพ่อเขาขายของน
0: ี
1: ่วันหนึ่งกำไร 200-300
0: ครับ
1: คนพวกนี้แหละที่ดำหลาและเขาจะรักเราแค่นั้น
0: จะอาจจะเห็นเต้สักปี2ปีนะแล้วก็เต้ก็ชัดเจนดีว่าวันหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะทำการมุงการเมือง
1: ทำแน่ครับ
0: ทำแน่เลยใช
1: ่ไหมทำแน่ครับผม
0: การันตีไม่ทน
1: ไทยไม่ทนนี่ต้องได้เห็นชื่อพรรคไทยไม่ทนแน่
0: เอาแถมเต้พระราม7กับเต้อาชีวะใครจริงกว่ากันวะ
1: ก็รู้อยู่
0: ไม่ตอบพยักหน้านะ
1: รู้อยู่ผมคุยกับเขาอยู
0: ่โอเคอ้าว
1: ผมคุยอยู
0: ่ก็อะไรนะเบาหนักบ้างเบาบ้างกับเต้วันนี้เต้วันที่40กว่าพี่เชื่อว่าเต้แยกแยะเป็นละแล้วรู้แล้วก็ก่อนจะทำเนี่ยนึกออกไว้หมดแล้วว่าร ับผิดชอบได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้พี่ตอบเป็นกำลังใจให้นะพูดแบบแม่ๆขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ท่านผู้ชมฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เป็นเชอรี่สามโคกครับลาไปก่อนครับ

และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์ใดในประเทศไทยจะยิ่งใหญ่และชัดเจนเทียบเท่าสถานที่แห่งนี้สถานพยาบาลเก่าแก่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์อาณาจักรของผู้สร้างพระนครธมสถานที่แห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยการเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บของผู้คนในอาณาจักรขอมกว่า800ปีมาแล้วร่องรอยเรื่องราวและองค์ความรู้เก่าแก่ที่เคยนำพาชีวิตผู้คนก่อนที่การแพทย์

เกิดวันนี้ยังคงอยู่ผ่านคนที่จดจำต้นไม้ใบยาผ่านผู้อ่านบันทึกตำรายาเก่าแก่และได้ทุ่มเททั้งชีวิตรักษาผู้คนมามากมายกว่า70ปี

0: อกาเชียงเป็นอำเภอชายแดนติดกับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาซึ่งในระยะนั้นเนี่ยสถานการณ์การสู้รบเนี่ยยังมีอยู่ตลอดที่หนักที่สุดคือปี2518ที่มีการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งคนในเขตอำเภอชายแดนเนี่ยจะได้รับลูกหลงจากการสู้รบของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอำเภอกาบเชิงส่วนใหญ่ยากจนโรงพยาบาลเองขนาดนั้นเป็นโรงพยาบาล10เตียงเพิ่งเปิดมาได้3ปีตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ19คนเพราะฉะนั้นชาวบ้านยากจนโรงพยาบาลก็ยากจนเพราะงั้นข้อจำกัดมีทั้งสองฝ่ายเวลาเรารักษาคนไข้ไม่ได้เกินขีดความสามารถที่จะต้องส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยคนไข้ปฏิเสธส่วนใหญ่จะขอตายอยู่ที่โรงพยาบาลคนไข้ที่มารักษาในโรงพยาบาลถ้ารักษาไปแล้วประมาณ3วันแล้วคนไข้ไม่ดีขึ้นชาวบ้านก็จะมีความเชื่ออยู่ว่าถ้าหมอรักษาไม่ได้ก็ต้องไปให้ผีช่วยอาจจะเป็นโรคผีทำทั้งหลายก็จะขอกลับไปเส้นผีซึ่งแรกๆผมก็ไม่เข้าใจหรอกพอได้มีโอกาสได้ศึกษาศักยภาพของหมอพึ่งบ้านเราก็พบว่าทุกหมู่บ้านจะมีหมอพวกนี้อยู่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านในหมู่บ้านได้ระดับหนึ่งเลยเพราะชอยเป็นหนึ่งในนั้น
1: พ่อหมอชอยเกิดและเติบโตที่บ้านแนงมุดเรียนรู้ศึกษาสมุนไพรจากป่าหลายแห่งจนแตกฉานท่านรักษาคนไข้คนแรกเมื่ออายุเพียง12ปีจวบจนวันนี้เป็นเวลา72ปีแล้วที่หมอชอยได้รักษาผู้คนให้หายจากความทุกข์ทั้งกายและใจ
2: ปู่ก็รักษาคนไข้ก็หายผมก็เลยติดใจอยากจะเป็นเหมือนปู่อยากไปป่าไปหายาชวนไปด้วยผมก็ไปท่านก็บอกว่าต้นนี้นะชื่ออย่างนี้เกโรคนี้พอไปบวชไปเรียนที่นี่มีอ่านออกเขียนได้ตำราโขมเนาะทีนี้ก็มีตำราอยู่ในนั่นในวัดนะในหนังสือเป็นตำรายาที่มันมีหมดทุกอย่างอยู่ในนั้นผมอ่านออกเขียนได้ผมก็เลยจำได้มากกว่าเขาผมทำแล้วก็ได้ผลผมก็ดีใจอย่างนี้ก็อยากจะช่วยคนพ้นจากการเป็นทุกข์ทรมาน
3: พี่เนี่ยเข้าไปทำงานกับพ่อชอยในช่วงหลังเพราะว่าพ่อชอยเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของอีสานใต้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากพ่อชอยจะมีความรู้ของหมอยายอีสานมีความรู้ของหมอภาคกลางมีความรู้ของหมอสุรินทร์เพราะฉะนั้นต้นไม้สามภาษาเนี่ยพ่อชอยรู้เกือบหมดการแพทย์ในโลกนี้เนี่ยก็มีการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนดั้งเดิมหรือการแพทย์อายุรเวทที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานมีทฤษฎีธาตุดินน้ำลมไฟกับการแพทย์พื้นบ้านซึ่งมีสารพัดผีอาคมอะไรต่างๆรวมถึงยันอะไรต่างๆพ่อชอยนี่ก็ใช้การแพทย์เหนือธรรมชาติเป็นหลักด้วยเหมือนกันแล้วการจะเรียนหรือสืบทอดเนี่ยยังหาช่องที่จะสืบทอดไม่ได้มันต้องมีวัดปฏิบัติแล้วก็ต้องเสกเป่าเป็นมีมนตราเป็น
1: และนี่คือพิธีกรรมสำคัญเพื่อวินิจฉัยอาการป่วยเรียกว่าการเลี้ยงไข่การเลี้ยงไข่เป็นพิธีกรรมโบราณที่ใช้ในการคาดคะเนอาการป่วยโดยพ่อหมอชอยจะดูจากสิ่งที่ปรากฏในไข่ทั้ง4ใบนี
4: ้เห็ดติดกับไข่ถ้ามันอกจากไข่มันไม่ไข่หรอกยังอื่น
5: เราอาการป่วยหรือว่าดู
4: การป่วยนี่ค่อยๆหายเนี่ยก็ว่าลากไข่3ครั้งต่อวันนี้เลยก็กินยาให้ยาไปกิน
1: พ่อหมอชอยยังคง

0: รักษาด้วยสมุนไพรเป็นหลักซึ่งมีทั้งที่เก็บมาจากป่าและที่ปลูกไว้รอบๆ บ้านยาในหม้อเป็นสมุนไพรหลายชนิดบรรเทาอาการที่เกิดจากโรคพิษเชื่อว่าเกิดจากเลือดลมและน้ำเหลืองไม่สมบูรณ์รวมถึงการโดนคุณสายยาสั่งหรือถูกสัตว์มีพิษกัด
1: ก็สำคัญก็มีกับแพงเจ็ดชั้นกับกันทองพยาบาลเนี่ยรักษาพระคุณเนี่ยเป็นระบายยาระบายไม่ให้มันอืดท้องอืดถ้าอืดแล้วลำบาก
0: พ่อหมอชอยมีชื่อเสียงในเรื่องการรักษากระดูกอย่างมากสำหรับคนไข้ที่กระดูกหักจะเป่าคาถาและทาน้ำมันตำรับยารักษากระดูก
2: พอดีไปงัดโตแล้วก็มาให้พ่อจะเป่าให้จะผสมผสานกันหมอพื้นบ้านกับหมอปัจจุบันก็เหมือนกับเราไปหาหมอนะครับบางทีใส่ยาถูกมันก็ถูกใส่ยาผิดมันก็ผิดมันหายก็มีไม่หายก็มีเหมือนกัน
0: ในอดีตท่านเคยรักษาลูกชายทั้งสองซึ่งเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนหายสุชาติสุพินิจเหยียบกับระเบิดตอนไปเก็บเห็ดแพทย์แนะนำให้ตัดขาเพื่อรักษาชีวิต
3: หมอเขาบอกว่าต้องตัดขาทั้งสองข้างเลยว่าตัดไปผมว่าให้ตัดแต่พ่อไม่เซ็นให้ทำยังไงพ่อก็ไม่เซ็นแกว่าไม่เซ็นให้เลยดูก่อนอย่างนี้พ่อก็ต้มยาให้กินพ่อก็เป่าไปเรื่อยๆแกกระเป๋าของแกแอบให้ยากินนะแกต้มไปตลอดแล้วก็มาอยู่นี่อีก 2-3 เดือนถึงจะหาย
0: บุญช่วยสุพินิจลูกชายคนรองก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
4: ไอ้รถชนลูกตามันก็ทะลักออกมานะครับอยู่โรงพยาบาลประมาณครึ่งเดือนไปหมอเขาว่ามันเสี่ยงประมาณ 50-60% น่ะที่ตาจะบอดอย่างเงี้ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วท่านก็ประกบยาเมื่อกี้แกมียามาประกบใช้ผ้ามาประกบรักษากินยาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยพอแกบ่นเอาไว้ถ้ารักษาลูกคนนี้ไม่หายแกจะทิ้งหมดเลยตำราที่เรียนมาแกจะทิ้งหมดแต่ถ้าลูกหายแกจะไปบวชแกก็ไปบวชจริงๆผมหายแกก็ไปบวชจริง
0: นี่คือบทพิสูจน์ความสามารถของพ่อหมอชอยสุพินิจกับตำราโบราณที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ

0: นอกจากการรักษาด้วยสมุนไพรหมอพื้นบ้านไทยเชื้อสายเขมรผู้นี้ยังเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในเขตจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาการสู่ขวัญเป็นหนึ่งในพิธีกรรมบำบัดที่แสดงถึงความเคารพยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านมนต์คาถาที่ช่วยเยียวยาความเจ็บป่วยทางจิตใจซึ่งเชื่อว่าส่งผลถึงความแข็งแรงทางกาย
1: แต่ก่อนไม่มีหมอไงเป็นไรก็จะพึ่งอย่างทางนี้ถ้าว่าร่างกายเราแบบมันอ่อนแอเพลียอะไรก็แกมาทำอย่างนี้ทำแล้วมันก็หายมันก็ค่อยหายครับอย่างเราบางทีมันกินยาเข้าไปแล้วมันไม่เข้าเราก็ต้องช่วยเสริมทั้งนี้ส่วนมากจะเป็นงานออกมาจากโรงพยาบาลก็จะมาทำต
2: ่อการแพทย์ของพื้นบ้านเนี่ยมีการรักษาด้วยเหนือธรรมชาติล้วนๆก็มีมนต์ขาวกับมนต์ดำมนต์ขาวนี่ก็คือเสียข้อต่อชะตามนต์ดำก็ตั้งแต่ผ่าจ้านเสน่ยาแฝดหรือเสกของเข้าท้องคนอะไรเงี้ยหรือแม้ทั้งการฆ่าคนด้วยอาคมซึ่งบางทีเขาจะดูดวงคุณ

0: ผูกดวงเสร็จเนี่ยวันไหนที่ดวงคุณตกสุดวันนั้นสุดเนี่ยวันนั้นจะเริ่มทำพิธีเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนจะไม่ให้ดวงกับใครรวมถึงเศษเสี้ยวต่างๆที่เป็นตัวแทนของตัวเราในการปั้นหุ่นการใส่ชื่ออะไรต่างๆอันนี้ก็คือสิ่งที่มีในอดีตคืออย่างที่บอกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอธิบายว่ายังไงเดี๋ยวนี้มีคำว่าควอนตัมฟิสิกส์โมเลกุลที่เหมือนกันเราจัดการโมเลกุลหนึ่งบางทีไปมีผลต่อโมเลกุลหนึ่งเราพลิกโมเลกุลอันหนึ่งโมเลกุลอีกห้องหนึ่งบางทีมันพลิกด้วยถ้ามันเป็นโมเลกุลอันเดียวกันเพราะฉะนั้นความละเอียดลึกซึ้งเหล่านี้เราตอบไม่ได้หรอกแต่เราก็ได้ยินแต่ว่าอย่าพูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเพราะคำพูดของเราก็คือพลังงานเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกที่จะคิดดีทำดีพูดดีอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: พื้นที่ป่าเขาแหลมเป็นพื้นที่รอยต่อประเทศไทยกัมพูชาพื้นที่เป็นภูเขาหินทรายตั้งอยู่โดดเดี่ยววันนี้ป่ายังคงสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมุนไพรให้เรียนรู้และนำไปใช้อยู่เสมอทุกครั้งที่มาเก็บสมุนไพรพ่อหมอชอยท่านยังรู้สึกได้ถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานานเคยเดินตามปู่เพื่อศึกษาสมุนไพรวันนี้มีลูกชายเดินเคียงข้างเพื่อเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา
2: แต่ก่อนจะมาคนเดียวครับเพราะว่าพ่อเขาจะเกรงใจว่าพวกผมเนี่ยมีหน้าที่การงานหลายอย่างจ้ะตัวมีภาระที่จะต้องทำนู่นทำนี่พอมาคนเดียวหลายๆครั้งมาแล้วมาปีนเขาแล้วก็ไปปีนเอายาอย่างที่อย่างยาบางชนิดแล้วกันเป็นเถาวัลย์ขึ้นไปตามต้นไม้แกก็จะปีนเอาจากข้างบนพอผมมาเห็นว่าโอ้โหพ่ออันตรายมากเลยแล้วก็มาคนเดียวอายุก็อายุมากแล้วด้วยก็เลยมาด้วยถ้าแกมาพวกเราก็จะมาด้วยแล้วก็จะเป็นคนปีน
1: ในวัย86ปีคลังความรู้ที่อยู่ในตัวพ่อหมอชอยกำลังถูกถ่ายทอดให้กับทายาท
3: ว่ามันมีตรงนี้พอช่วงไหนที่คนไข้ที่เขามาแล้วก็ต้องใช้ยาประเภทนี้เราก็จะมาตรงนี้เลยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันอยู่ตรงนี
2: ้ตอนแรกเนี่ยก็คือเราไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องนี้ในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของอะไรต่างๆไม่ค่อยจะเชื่อเพราะว่าเป็นอะไรก็ไปโรงพยาบาลมีหมอมีอะไรอย่างนี้แต่พอมาจนช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือเห็นว่าสมุนไพรเนี่ยมันรักษาแล้วมันหายจริงครับที่พ่อรักษาอย่างคนที่เขา อุบัติเหตุนะครับแขนหักขาหักก็มารักษาด้วยการเป่าแล้วก็ควบคู่กับการดื่มสมุนไพรนะครับยาต้มมันก็หายมาหลายคนหายมาหลายรายก็เลยว่ามีความเชื่อครับปัจจุบันนี้ก็คือสืบทอดในเรื่องของเกี่ยวกับการศึกษายาสมุนไพรนะครับ
1: พ่อหมอชอยใช้เวลาอยู่ในป่ามากพอๆกับอยู่บ้านทุกวันหากไม่มีธุระหรือต้องไปรักษาคนไข้พ่อหมอจะเข้าป่ามาเก็บสมุนไพรมาแต่ละครั้งก็เก็บสมุนไพรไม่มากเลือกเก็บเฉพาะที่ต้องนำไปใช้เท่านั้น
4: หางหมาจอกเด็กเขมรทางโน้นก็เรียกหางเสือหายาอย่าเอาไปถอนยาถอนคล้องที่เขาใส่ต้มกินเอาไปต้มกินเหมือนกินชาอันนี้มันดอกมันโดนแล้วถ้าออกใหม่ๆมันจะสีแดง

0: ตะกอนสัตว์ป่าเยอะพวกวัวแดงพวก
1: กระท
0: ิงพวกช้าง
1: พวก
0: เสือเยอะแยะโอ้ตั้งแต่อายุ12ปีมาหายกับมากับปู
1: ่
0: เรียนรู้ตั้งแต่เด็กอายุ12ปีไปชั้นเอิญไปนู่นไปป่าป่าใหญ่เขาใหญ่นู่นเขาพนมดงรักถามลุงแกไม่ให้ไปด้วยถ้าไปป่าแล้วผมถาม

0: วันหนูหนีตอนอะไรเอาขมิ้นนี่ก็ไม่ค่อยมีแล้วพวกม้ากระทึกโรงก็ไม่มีมันอยู่ใกล้ๆทางนี้ไม่มีเหลือคนตัดเอาไปหมดแล้ว
1: พ่อหมอชอยใช้ชีวิตในฐานะหมอยาทำงานในห้องเล็กๆกับสมุนไพรในท้องถิ่นใครจะคิดว่าเรื่องราวของหมอยาเชื้อสายไทยขแมคนหนึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล

0: ปี2533โรงพยาบาลกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้เริ่มโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองโดยรวบรวมองค์ความรู้จากหมอสมุนไพรในพื้นที่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้งานด้านสมุนไพรสามารถเชื่อมโยงสู่ระบบการรักษาแผนปัจจุบัน
1: พ่อชอยเนี่ยทำให้เราทึ่งในเรื่องของความรู้ของสมุนไพรส่วนการรักษาของพ่อชอยเนี่ยตำรับยาบางอย่างที่เราไปศึกษาเนี่ยแล้วมาใช้เนี่ยก็คือตำรับรักษาอาการแก้ผิดสำแดงอาการของตระกูลเนี่ยการแพทย์ของการแพทย์แผนปัจจุบันก็แค่รักษาตามอาการเพราะมันไม่มีวินิจฉัยที่ชัดเจนปรากฏว่าตำรับพื้นบ้านเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยกลับทำให้คนไข้เขาหายได้แล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกเลยไอ้แบบเนี้ยมันมีประโยชน์เราก็ดึงเอามาใช
0: ้3ปีมาแล้วที่พ่อหมอชอยไม่ได้มาที่โรงพยาบาลกาบเชิงแต่ผู้เฒ่าก็ยังเป็นที่เคารพและจดจำ
2: พ่อเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรเราจะประสานกับพ่อไปก็คือในเรื่องของการเดินป่าศึกษาสมุนไพรในพื้นที่นะคะก็เป็นสมุนไพรบางตัวที่อาจจะหายากหรืออาจจะใกล้สูญพันธุ์ก็อาจจะมีบ้างที่เราจะต้องไปศึกษาแล้วก็เก็บเป็นพันตัวอย่างไว้แล้วก็เอามาใช้ในโรงพยาบาลส่วนมากที่จ่ายเยอะที่สุดก็จะเป็นยาต้มยาหม้อที่ใช้กับผู้ป่วยเลิกเหล้าก็ตำรับนี้เป็นตำรับที่ได้มาจากพ่อชอยตัวยาก็จะประกอบไปหลายตัวนะคะที่เป็นตัวที่พ่อตั้งขึ้นมาเลยแล้วก็ให้กับคนไข้การรักษาของพ่อก็ประสบการณ์พ่อน่าจะมากกว่า20ปีซึ่งยาบางตัวเราเนี่ยไม่มีความรู้ในจุดนั้นหรืออาจจะเรียกคนละภาษาเพราะว่าสมุนไพรแต่ละตัวมันเกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกันพ่อก็จะให้ความรู้ในเรื่องนี้ดีมาก
0: ที่ป่าหลังโรงพยาบาลกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกสมุนไพรหายากพ่อหมอชอยเดินดูสมุนไพรบางตัวไม่มีที่บ้านก็ขอแบ่งเอาไปบ้าง
3: ก็จะมีสมุนไพรประมาณ200กว่าชนิดปลูกเพื่อใช้ในโรงพยาบาลเพื่อลดรายจ่ายที่ซื้อยาสมุนไพรเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลอันนี้ก็คือปลูกเพื่อใช้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาแล้วก็นักเรียนเข้ามาเรียนรู้เพราะว่าโรงพยาบาลกาบเชิงจะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั่วประเทศเลย
0: ตลอด20ปีมีการสืบทอดการใช้ตำรับสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาจากแพทย์รุ่นพี่สู่แพทย์รุ่นน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
4: มันจะมี2อย่าง
5: ใช่พ่อมันจะมี2อย่างเพราะว่าตอนทีแรกเราเอามามันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นแบบเป็นปล้องตอนนั้นมาเข้าพศ443พี่มาอยู่ตรงนี้21ปีถึง22ปีแล้วแต่ก่อนเรามาเราก็ไม่ได้รู้อะไรเนาะก็มาได้เรียนรู้จากพ
4: ่อสมุนไพรที่ใช้ไปโรคโน่นโรคนี่โรคทั่วไปเนี่ยมันมีหมดเพราะว่าตัวเองก็เห็นอยู่ในตำราได้อ่านได้ศึกษามาผมคิดว่าถ้าหมอมาร่วมทำเป็นที่อาจริงอาจังอย่างนี้ผมก็ยินดีช่วยก็จะบอกยาให้เอามาใช้จะเป็นประโยชน์
0: พ่อหมอชอยถ่ายทอด

0: ำรับยาโดยไม่คำนึงถึงเงินทองโดยหวังเพียงว่าให้คนไข้หายจากการเจ็บป่วยก็เพียงพอแล้ว
1: ตอนนี้ก็คือเรารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านเพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ระบบสาธารณสุขเพื่อในการจ่ายยาแล้วก็เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะภูมิปัญญาหรือว่าองค์ความรู้ของพ่อที่ให้มานะคะก็ที่เรานำมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นในเรื่องของตัวยายาเฉพาะรายาต้มนะคะก็จะเป็นสำหรับโคพานตัวนี้ที่พ่อให้มาอันนี้คือเรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เลยสวยงามไหมครับพ่อ
2: สวยงาม
1: พร้อมจำหน่ายเนาะ
0: ปัจจุบันตำรับยาของพ่อหมอชอยเป็นหนึ่งในตำรับยาที่สามารถจ่ายผ่านระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาลกาบเชิงนอกจากรักษาคนไข้พ่อหมอไทยขแมท่านนี้ยังต้องรับบทเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราวของสมุนไพรบอกเล่าส่งต่อให้กับผู้คนที่สนใจศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือพันธุ์พืชสมุนไพรจังหวัดสุรินทร์โดยเทียบชื่อไทยเขมรลาวรวมทั้งสารานุกรมสมุนไพรสยามไพรสัชยะและกบยาอีสาน
3: ก็รู้จักพ่อมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเหมือนตอนเราไม่สบายเราอะไรก็มารักษากับพ่อชอยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไกลก็เป็นอะไรก็รักษากับพ่อชอยหนูช่วยเป็นแบบงูสวัสดก็พ่อชายก็รักษาให้ก็พ่อหายนะคะโดยใช้สมุนไพรในชุมชนเรา
4: จากที่พูดคุยกับเขามาตั้งแต่เด็กคือเขาไม่แบบไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยนะคะคุณไม่ได้ให้เงินเราหรืออะไรเราไม่ว่าขอแค่คุณหายกลับไปแล้วก็โอเคแล้ว
5: ที่ได้คบกันมาหลายสิบปีเนี่ยเรารู้ว่าแกเป็นหมอที่ดีแล้วมีคนไข้ขึ้นมากเป็นหมอที่ไม่ได้เอาเปรียบคนช่วยคนจริง
6: ๆพ่อชอยเนี่ยถ้าเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีทิฏฐิในเรื่องของสัจจะในเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะให้พี่รู้สึกว่าแบบยิ่งใหญ่
0: นี้คือเรื่องราวของชายชราคนหนึ่งผู้ถือตำราของโบราณจากเด็กชายที่เดินตามหลังปู่จนเป็นหมอยาบำบัดโรคชื่อดังและยังเป็นผู้ศาสตร์วิชาสมุนไพรให้กับหมอยารุ่นใหม่ตลอดไป

0: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
1: รายการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยในส

0: ามชมรายการ Gen 4 Shape ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทางททบ5หรือทางช่อง YouTube Gen 4 Shape
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
3: สมรภูมิด้านข่าวสาร
4: We will proceed as we always have to compile the evidence
5: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
6: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
7: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
2: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
8: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
9: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
10: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
11: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
12: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
2: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
13: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
14: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
13: ้
14: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
15: มาไปสัมภาษณ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
16: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
15: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
17: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
2: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
18: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Boxระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
19: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

แท้ที่จริงแล้วโลกของเราเป็นโลกสีน้ำเงินพื้นผิวของโลกส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำที่นี่เราทุกคนล้วนเป็นบุคคลภายนอกแต่ภายใต้เกลียวคลื่นนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชนฝูงหนึ่งปลานั่นเองปลาคือเจ้าผู้ปกครองแห่งท้องทะเลและปลากระทงคือปลาที่เร็วที่สุดในจำนวนทั้งหมดความเร็วของมันทำให้มันกลายเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในมหาสมุทรนอกชายฝั่งของเม็กซิโกปลากระทงราว30ตัวได้เวียนว่ายเข้าล้อมรอบฝูงปลาซาดีนหากต้องการจับเหยื่อให้ได้พวกมันต้องมีมากกว่าความเร็วเพียงอย่างนี้

แม้ในช่วงเลี้ยวที่แคบที่สุดครีบของมันก็ยังคงไว้ซึ่งความมั่นคงหางที่รูปทรงเหมือนเขียวจะช่วยขับเคลื่อนไปข้างหน้าส่วนกระดองที่มีความพิเศษของมันจะช่วยในการข่มขวัญฝูงเหยื่อเหล่านี้หากมองด้วยตาเปล่าการเคลื่อนไหวนี้อาจเร็วเกินไปหากช้าลงเราอาจจะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแค่นี้การเลือกเป้าหมายก็ลำบากมากพอแล้วการตวัดทำให้เสียหลักจะทำให้เหยื่อหลุดจากฝูงไปซึ่งต้องใช้ทักษะความสามารถเป็นพิเศษ

ทว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อมีปลากระทงตัวอื่นเข้าร่วมด้วยเมื่อตัวหนึ่งพลาดอีกตัวจะเข้าแทนที่ทันทีฝูงปลาซาดีนเหล่านี้ถูกไล่ล่าด้วยการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบปลากระทงถือว่าเป็นสุดยอดนักล่าที่แทบไม่เคยเกรงกลัวใครแต่สำหรับปลาส่วนใหญ่แล้วพวกมันก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่สำหรับปลาส่วนใหญ่พื้นที่ใต้ท้องทะเลลึกเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งยวดและปลาบางชนิดจึงต้องมีลักษณะพิเศษเพียงเพื่อการอยู่รอด

ลาที่บินได้พวกมันกลางครีบที่ยาวเรียวออกมาเมื่อทะยานขึ้นสู่เหนือผิวน้ำโดยทิ้งนักล่าทั้งหลายเอาไว้เบื้องหลัง

การบอยบินของฝูงปลาการหนีจากบรรดานักล่าไม่ใช่เพียงการทดสอบเดียวที่ฝูงปลาบินได้ต้องเผชิญเพราะมันยังต้องคุ้มครองลูกที่เติบโตของพวกมันด้วยฝูงปลาบินได้เหล่านี้กำลังตามหาของอยู่อย่างหนึ่งซึ่งทำให้ฝันของพวกมันเป็นจริงแต่ไม่ง่ายนักหรอกในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เช่นนี้แต่พวกมันโชคดีนี่คือใบต้นปาล์มซึ่งเปรียบเสมือนเกาะเล็กๆที่ลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรและไม่ต่างจากเกาะทั่วไปที่ให้แหล่งพักพิงนอกจากสำหรับปลาบินได้แล้วยังรวมไข่ของมันด้วยปลาตัวเมียจะเข้าไปวางไข่ที่ก้านใบปาล์มขณะที่ปลาตัวผู้จะเข้าไปผสมเมื่อปลาตัวแรกเข้าไปวางไข่ปลาตัวอื่นก็จะเริ่มเข้าไปทำตามบ้างในไม่ช้าปลานับพันก็วางไข่กันอลหม่านไข่ปลาจำนวนมหาศาลนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดใบต้นปาล์มเริ่มเอียงไปข้างหนึ่งตามน้ำหนักของไข่

ำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการวางไข่คือบริเวณด้านในของใบต้นปาล์มสำหรับบางตัวความพยายามอาจหมายถึงชีวิตและปลาเหล่านั้นอาจต้องติดอยู่ข้างในใบต้นปาล์มเริ่มที่จะจมลงไปเนื่องจากน้ำหนักของไข่อันมหาศาลแต่นี่ยังห่างไกลจากคำว่าหายนะการจมลงไปจากผิวน้ำเช่นนี้จริงๆแล้วเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับไข่เหล่านี้และเวลาเพียงไม่กี่วันไข่ปลาที่ดำดิ่งลงไปในท้องทะเลลึกจะฟักตัวออกมาปลาชนิดอื่นจะปกป้องลูกตัวเองด้วยวิธีที่ต่างออกไปบางชนิดมีความสามารถพิเศษกว่านั้นในการดูแลลูก

ที่นี่เปรียบเสมือนดินแดนแห่งเทพนิยายของบรรดาม้าน้ำปลาสตาเกเซอร์และเหล่าปลากระเบนแต่ไม่มีใครที่สวยงามเทียบได้กับบรรดามังกรทะเลใบหญ้าได้อีกแล้วครีบขนาดเล็กจิ๋วของมังกรนี้จะสะบัดด้วยความเร็วเพื่อป้องกันกระแสน้ำไม่ให้พัดตัวมันออกไปนี่คือช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นฤดูที่บรรดามังกรทะเลจะเริ่มเกี่ยวพาราสีกันเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องในยามเย็นพวกมันก็เริ่มเริงระบำ

สองเดือนต่อมาผลจากการเกี้ยวพาราสีครั้งนั้นก็ปรากฏออกมาคือมังกรตัวผู้และเป็นมังกรตัวหนึ่งที่กำลังอุ้มไข่อยู่โดยมีไข่เรียงเป็นแถวฝังอยู่ที่บริเวณหางของมันในคืนนั้นมังกรตัวเมียได้ย้ายไข่ทั้งหมดไปไว้ที่ตัวผู้นับจากนั้นตัวผู้ก็ต้องดูแลไข่แต่เพียงผู้เดียวและด้วยการประคบประงมอย่างดีไข่ทั้งหมดจึงปลอดภัยนี้ถึงเวลาแล้วที่การทุ่มเทของมันจะได้รับผลตอบแทน

0: ไข่ทั้งหมดพร้อมแล้วที่จะฟักออกมาตามเช้าอันแสนสงบในช่วงฤดูร้อนลูกมังกรทะเลตัวหนึ่งที่ยังมีถุงไข่แดงติดอยู่ได้ถือกำเนิดออกมาส่วนแนวสาหร่ายเป็นที่อยู่ของมังกรทะเลที่โตกว่าซึ่งสามารถหาอาหารด้วยตนเองได้แล้วแม้ลูกมังกรทะเลจะได้รับการดูแลอย่างดีจากตัวพ่อแต่พวกมันก็ต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดในโลกใบนี้ด้วยอย่างไรก็ตามยังมีปลาที่เฝ้าปกป้องลูกของมันด้วยการให้บ้านอันแสนปลอดภัยในเวลาที่นานกว่านั้น
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูอะว่าใน1แก้วแบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150

0: 0850450550รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ปลาตัวนี้คือปลาคอนวิกและมันเป็นปลาสถาปนิกประจำท้องทะเลและขณะนี้มันกำลังสร้างโพรงใต้ดินที่มีเส้นทางซับซ้อนปลาตัวนี้ไม่เคยออกไปเสี่ยงภัยนอกโพรงของมันเลยอาหารของมันยังคงเป็นเรื่องปริศนาแต่มันไม่ได้อยู่ในโพรงนี้เพียงลำพังบริเวณอีกทางเข้าหนึ่งปรากฏใบหน้ามากมายออกมานั่นคือบรรดาลูกปลาคอนวิกต่างจากพ่อแม่ของมันที่ลูกปลาเหล่านี้ไม่ได้ขังตัวเองอยู่ในโพรงใต้ดินและขณะที่พวกมันเริ่มว่ายกันออกมาจากจำนวนเพียงน้อยนิดกลายเป็นฝูงปลามหาศาลพวกมันมีจำนวนเป็นพันนอกจากนี้พวกมันยังช่วยทำงานบ้านด้วย

บรรดาลูกปลาต่างว่ายมาชุมนุมกันและเดินทางหลายพันไมล์เพื่อไปกินแพลงก์ตนอาหารที่ปลาใหญ่กินต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝูงปลาเหล่านี้แน่นอนแต่ไม่ว่าจะเป็นการขย่อนอาหารออกมาเพื่อให้พ่อแม่ของมันกินหรือจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีแต่ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรลูกปลาเหล่านี้คือผู้ที่นำอาหารมาให้พ่อแม่ตัวเองเพื่อเป็นการตอบแทนที่พ่อแม่สร้างบ้านให้พวกมันอยู่การให้กำเนิดลูกเป็นแค่ความท้าทายข้อหนึ่งเท่านั้นการหาอาหารและที่อยู่อาศัยล้วนเป็นบททดสอบที่ยากกว่าที่ปลาต้องเผชิญที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งหมายความว่าการแข่งขันเพื่อชิงที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่นี่ย่อมรุนแรงมาก

ลือกหอยเก่าแก่เช่นนี้มีมูลค่าสูงมากแต่เปลือกหอยเช่นนี้ถูกครอบครองแล้วโดยเจ้าปลาหน้าหยามเหยียดปลาฟริงเฮดปลาสายพันธุ์นี้มีนิสัยชอบต่อสู้เป็นพิเศษพวกมันต้องปกป้องที่อยู่อาศัยของตัวเอง

การปล่อยมาที่น่าประทับใจของปลาหมึกยักษ์ทำให้ปลาฟริงเฮดต้องจนมุมพฤติกรรมนี้มีเหตุผลมากกว่าแค่เรื่องอารมณ์เสียอย่างเดียวปลาฟริงเฮดจะเป็นตัวปกป้องพื้นที่ของตัวเองหากที่นั่นมีแหล่งอาหารเพียงพอและปลาหมึกยักษ์ถือว่าเป็นคู่แข่งปูไม่สามารถทำให้ท้องอิ่มได้อย่างง่ายดายเนื่องด้วยการขาดแคลนที่อยู่อาศัยจะมีการแย่งชิงดินแดนเกิดขึ้นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาฟริงเฮดและปลาตัวนี้ก็เข้ามาใกล้เกินไปแล้วแม้ว่าการข่มขวัญจะน่าสะพรึงกลัวเพียงใดแต่ก็ไม่มีฝ่ายไหนยอมล่าถอยออกไป

สำเร็จแล้วแล้วมันก็กลับเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยอย่างรวดเร็วปลาฟริงเฮดไม่เคยลดการคุ้มกันลงเนื่องจากมีการแข่งขันมากเหลือเกินปลาบางชนิดต้องอพยพไปยังสถานที่ที่พวกมันมีคู่แข่งน้อยกว่า

และนี่คือปลาตีนซึ่งเป็นปลาที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของมันอยู่นอกท้องทะเลมันสามารถเดินบนบกแล้วก็หายใจได้วิถีชีวิตของมันแตกต่างจากปลาส่วนใหญ่มากอาจเป็นเพราะไม่ได้อยู่ในน้ำก็เป็นได้แต่พวกมันอยู่ที่นี่ที่ญี่ปุ่นแล้วคุณประโยชน์ของลักษณะพิเศษนี้คืออะไรคำตอบของมันอยู่ภายในโคลนนี้แล้วเมื่อน้ำทะเลลดลงไปจะปรากฏพื้นที่ที่เป็นโคลนขึ้นมาแสงอาทิตย์ทำให้โคลนอุดมสมบูรณ์รวมทั้งพืชสัตว์ขนาดเล็กที่นี่เจริญเติบโตซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นอาหารของบรรดาปลาตีนแต่เชื่อว่าชีวิตบนบกจะไร้ซึ่งปัญหาใดๆเพราะการหาคู่นั้นเป็นงานที่หนักมากการกระโดดให้สูงเหนือพื้นโคลนจะทำให้เป็นที่สังเกต

ดวงตาที่อยู่บริเวณด้านบนศีรษะของมันทำให้ปลาตีนเหล่านี้สามารถระวังตัวทั้งจากมิตรและศัตรูได้และปลาตัวผู้จะต่อสู้กับผู้ที่บุกรุกอาณาเขตของมัน

พวกมันยังต้องระวังไม่ให้ผิวหนังของตัวเองแห้งกลางแสงแดดด้วยและการกลิ้งตัวในโคลนเลนจะทำให้ผิวหนังของมันเย็นและชุ่มชื้นส่วนสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่าสมควรที่จะให้มันกลับไปใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินดีที่สุด

ื่องจากมีกระแสน้ำขึ้นมาท่วมโพรงวันละ2ครั้งการเฝ้าดูแลโพรงจึงเป็นภาระอันหนักหน่วงนอกจากนี้โพรงนี้จะเป็นสถานที่ไว้หลบแสงอาทิตย์จะเป็นสถานที่ไว้เพื่อจุดประสงค์อื่นที่สำคัญมากอีกด้วยจริงๆแล้วโพรงนี้มีลักษณะเป็นตัวอยู่ซึ่งบริเวณสุดปลายโพรงนั้นเป็นห้องที่ถูกปิดผนึกและผนังของห้องนั้นก็เรียงรายไปด้วยไข่ปลาไข่ของมันจะถูกวางบนบกเนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนมากกว่าในน้ำแต่ปัญหาก็คืออากาศในนี้จะมีอยู่ต่อไปอีกไม่นานนักดังนั้นตัวผู้จึงต้องว่ายออกไปที่ปลายโพรงทางออกเพื่อกลืนอากาศเข้ามาจากนั้นก็ว่ายกลับไปในโพรงของมันจะเป็นที่ที่มันจะปล่อยอากาศเข้าไปในห้องวางไข่มันจะปล่อยออกซิเจนเข้าไปในห้องที่วางไข่เอาไว้มันจะทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเป็นร้อยๆครั้งจนกว่าไข่ของมันจะฟักวิถีชีวิตเช่นนี้จะต้องใช้ความอดทนอย่างมากแต่ปลาตีนเหล่านี้ก็สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ในที่สุดความมหัศจรรย์ของการใช้ชีวิตในมหาสมุทรได้กระตุ้นให้ปลาชนิดอื่นต้องหลบหนีจากท้องทะเลไม่ใช่หนีขึ้นไปบนบกแต่หนีไปอยู่ในแม่น้ำแทน

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

แท้ที่จริงแล้วโลกของเราเป็นโลกสีน้ำเงินพื้นผิวของโลกส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำที่นี่เราทุกคนล้วนเป็นบุคคลภายนอกแต่ภายใต้เกลียวคลื่นนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชนฝูงหนึ่งปลานั่นเองฮาวายเป็นหมู่เกาะที่อยู่ห่างไกลที่สุดในโลกของเราดูเหมือนว่าทานน้ำนี้จะเหมาะแก่การเป็นที่อยู่ของปลามากที่สุดทั้งสันโดษและปราศจากการแข่งขันรวมถึงเหล่านักล่าด้วยแต่กลับมีปลาอยู่เพียงไม่กี่ชนิดเนื่องด้วยเหตุผลที่สำคัญมากประการเดียว

แน่นอนว่าไม่มีปลาชนิดใดที่ว่ายถวนน้ำตกได้แต่มีปลาชนิดหนึ่งได้มาจากมหาสมุทรโดยมีเจตนาเพื่อต้องการครอบครองลำธารแห่งนี้นี่คือปลาบู่ขนาดเล็กและมันก็ยังเป็นนักไต่หินด้วยมันใช้ครีบท้องตัวเองดูดติดเข้าไปกับหินซึ่งมีลักษณะเหมือนกับปลาซักเกอร์สิ่งที่ปลาบู่ต้องการก็คือม่านน้ำบางๆเพื่อช่วยในการไต่ขึ้นไปและไม่นานนักผู้ติดตามพากันทยอยออกมาซึ่งอาจเป็นการตามรอยกลิ่นของพวกมันเอง

พวกมันไต่ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆสวนกระแสน้ำขึ้นไปหยดน้ำที่โปรยปลายประดุจดังลูกระเบิด

านตายขึ้นผิดตำแหน่งทำให้เสียพลังงานโดยใช่เหตุบางตัวต้องหยุดพักส่วนตัวอื่นก็แค่ใช้ความพยายามมากเกินไปหลายตัวต้องตายให้กับความพยายามในการไต่ไปให้ถึงยอด

หลังจากฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงมีปลาบู่น้อยเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ไต่มาถึงยอดได้สำเร็จพวกมันได้ค้นพบแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้คือที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นแหล่งอาหารและการเจริญเติบโตรวมทั้งการสืบพันธุ์ของปลาบู่ด้วยท้ายที่สุดบรรดาลูกๆของพวกมันจะแหวกว่ายลงไปข้างล่างและออกสู่ทะเลและวงจรชีวิตเช่นนี้ก็เกิดขึ้นเวียนวนไปเรื่อยๆ

แหล่งน้ำจืดนับว่ามีความท้าทายเป็นพิเศษสำหรับบรรดาปลาทั้งหลายเนื่องจากปริมาณสารอาหารต่างๆจะมีอยู่น้อยมากในแหล่งน้ำแร่ดังนั้นปลาที่นี่จึงต้องอาศัยทุกโอกาสที่มีในการหาอาหารฝนที่ตกลงมาบนเทือกเขาเคนยาเหล่านี้ได้ไหลซึมผ่านก้อนหินไปในที่สุดก็ไหลไปรวมกันเป็นธารน้ำที่ใสดั่งผลึกแก้วลำธารเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาซึ่งรวมทั้งปลาเบอร์เบอร์ด้วยฝูงปลาอยู่ในลำธารแห่งนี้กับสิ่งมีชีวิตอื่นทุกชนิดซึ่งรวมถึงฮิปโปโปเตมัสด้วยสัตว์กินพืชขนาดยักษ์นี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับฝูงปลาอันที่จริงมันคือกุญแจในการอยู่รอดของปลาที่นี่และหลังจากที่กินหญ้าบนบกมาทั้งคืนบรรดาฮิปโปก็พากันกลับมาใช้ชีวิตตอนกลางวันในลำธารอันแสนเย็นช่ำ

ไม่นานนักฮิปโปแต่ละตัวก็มีฝูงปลาว่ายตามหลังมาเป็นพรวนเพื่อรออาหารมื้อเช้าของพวกมันของเสียจากฮิปโปนั่นเองแต่ไม่ได้มีเพียงของเสียจากฮิปโปเท่านั้นที่ฝูงปลาเหล่านี้สนใจเมื่อฝูงฮิปโปมาถึงตำแหน่งประจำในลำธารนี้แล้วพวกมันจะยืนอยู่เฉยๆแล้วก็รอและฝูงปลาเหล่านี้จะเริ่มเข้ามาทำความสะอาดมันด้วยการกำจัดเห็บหมัดพยาธิและเศษอาหารอื่นๆอันโอชะสำหรับฝูงปลาฮิปโปเหล่านี้เปรียบเสมือนภัตตาคารที่เคลื่อนที่ได้ดูเหมือนว่าบรรดาฮิปโปจะเพลิดเพลินใจซะเหลือเกินแต่มีเพียงอย่างเดียวที่คอยขัดจังหวะงานเลี้ยงนั่นคือการที่มันต้องขึ้นมาหายใจในบางโอกาสการทำความสะอาดผิวหนังของฮิปโปเป็นเพียงแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นบัดนี้ได้เวลาของอาหารจานหลักแล้วแต่ว่านอกจากฝูงปลาจะดูแลผิวหนังของฮิปโปแล้วพวกมันจะดูแลความสะอาดช่องปากของฮิปโปด้วยซึ่งเป็นการกระทำที่ได้ประโยชน์ซึ่งกันทั้งสองฝ่ายแต่อาจเป็นฝูงปลาก็ได้ที่ได้ประโยชน์ไปแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ต้องขอบคุณฮิปโปที่พวกมันสามารถกินพืชไพรอันแสนอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ได้ไม่เช่นนั้นฝูงปลาอาจจะต้องประสบกับความล้มเหลวในการอยู่รอดในลำธารแห่งนี้ก็เป็นได้การบริการทำความสะอาดแบบนี้นับว่าเป็นวิธีที่ดีในการหาอาหารแต่ยังมีงานทำความสะอาดในทะเลที่ต้องทำด้วยนะ

ิถีชีวิตของปลาขุนทองคือการกำจัดพยาธิที่มากับปลาในแนวปะการังตัวอื่นซึ่งรวมถึงฝูงปลากระมงนักล่าด้วยโดยปกติพวกมันจะต่อเฉพาะปลาที่มีขนาดเล็กแต่นี่คือความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นและทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้กฎเหล่านี้ดีเนื่องด้วยจำนวนปลากระมงที่มากมายกับปลาขุนทองเพียงไม่กี่ตัวปลากระมงจึงถูกทำความสะอาดไม่ครบทุกตัวแต่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างล้วนดึงดูดนักล่ารายอื่นเข้ามานี่คือฉลามครีบเงิน

แนวปะการังคือที่อยู่อาศัยของปลาขนาดเล็กแต่ปลากระมงยังไม่ได้ว่ายหนีไปไหนแต่นี่เป็นโอกาสของฝูงปลากระมงที่จะแก้ปัญหาเรื่องความสะอาดของตัวเองผู้มาสังเกตเห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้า

ฉลามมีผิวหนังที่หยาบเหมือนกระดาษทรายและการเบียดเข้ากับด้านข้างของฉลามช่วยให้ปลากระมงสามารถกำจัดพยาธิและผิวหนังที่ตายแล้วออกไปปลากระมงอาจมองว่านี่คือวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีของปลาขุนทองและไม่นานนักฝูงปลากระมงก็ว่ายติดตามฉลามไปปลาตัวไหนที่คันก็ต้องหาที่เก่าและไม่น่าแปลกใจเลยที่การกระทำเช่นนี้ทำให้ฉลามรำคาญจากนั้นพวกมันก็มุ่งหน้ากลับไปสู่ท้องมหา

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูอะว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆนึงกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021

0: 131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: แนวปะการังคือแหล่งที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มีสรรพสัตว์นานาชนิดมาอาศัยอยู่รวมกันอย่างใกล้ชิดที่นี่แล้วสายสัมพันธ์ที่พิเศษบางอย่างก็ได้พัฒนาขึ้นนี่คือปลาการ์ตูนปลาขนาดเล็กที่ไร้ทางสู้ซึ่งอาศัยอยู่ในแนวปะการังนี้ดูเหมือนบ้านของพวกมันไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ซึ่งพวกมันต้องอยู่ท่ามกลางหนวดของดอกไม้ทะเลหนวดดอกไม้ทะเลทุกเส้นมีหนามที่ทำให้เป็นอัมพาตซึ่งสามารถสังหารปลาได้แต่ปลาการ์ตูนเหล่านี้มีระบบภูมิต้านทานเต็มที่ส่วนปลาคู่นี้มองว่าดอกไม้ทะเลนี้คือปราสาทพวกมันจะปลอดภัยหากว่าอยู่รายรอบหนวดดอกไม้ทะเลเหล่านี้และที่นี่จึงกลายเป็นจุดที่พวกมันเลือกวางไข่หลังจากที่คัดเลือกสถานที่อย่างพิถีพิถันแล้วพวกมันก็เริ่มช่วยกันเตรียมพื้นผิวปลาทั้งสองตัวทำงานกันอย่างเต็มที่แต่ปลาการ์ตูนตัวเมียที่ใหญ่กว่าจะเป็นผู้ตัดสินว่าเมื่อไหร่จึงจะพร้อมทั้งหมดไข่ปลาใบน้อยแถวแล้วแถวเล่าก็ติดอยู่กับหินจากนั้นก็เริ่มผสมกัน

ไข่เหล่านี้ถูกวางไว้ใกล้กับดอกไม้ทะเลพวกมันจะปลอดภัยและเวลาอีก7วันนับจากนี้พวกมันจะได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอไข่ส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจากปลาตัวผู้ท่าทางที่ดูแลเอาใจใส่ไข่ปลาเป็นอย่างดีของปลาตัวผู้เป็นคำตอบได้อย่างดีเพราะตำแหน่งของมันในดอกไม้ทะเลนั้นห่างจากความปลอดภัยปลาตัวเมียเฝ้าดูการกระทำอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็ว่ายเข้าไปตรวจดูว่าปลาตัวผู้ทำได้ตรงตามมาตรฐานของมันไหมไม่เช่นนั้นมันจะไล่เข้าไปส่วนตัวที่จะเข้าไปแทนที่คือปลาการ์ตูนตัวอื่นที่ยังโตไม่เต็มที่พวกมันเฝ้ารอที่จะขยับลำดับของตัวเองขึ้นไปสำหรับปลาตัวผู้วิธีที่ดีที่สุดในการเอาใจใส่ปลาตัวเมียคือการเฝ้าประคบประหงมไข่ปลานั่นเองมันจะต้องทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลไข่ให้สะอาดและแข็งแรงไข่ปลาโตขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่นานนักก็เห็นหัวใจเล็กๆของมันกำลังเต้นอยู่ดูเหมือนว่ามันทำได้ดีทีเดียวการ์ตูนสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ในดอกไม้ทะเลได้แต่ปลาส่วนใหญ่กลับไม่มีทางเลือกเช่นนั้นปลาบางชนิดมีทางเดียวเท่านั้นในการหลบหลีกอันตรายนั่นคือการซ่อนตัวท่ามกลางปลาชนิดเดียวกันให้เป็นฝูงใหญ่

การรวมกลุ่มเป็นฝูงใกล้ชิดกันจะไม่มีปลากระตักตัวไหนเด่นเป็นพิเศษด้วยการสัมผัสและสนองต่อการเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านที่มาอย่างกระทันหันทำให้ปลานับพันแวกว่ายเป็นหนึ่งเดียวสำหรับนักล่าแล้วการเลือกเหยื่อออกมาหนึ่งรายกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้

ความสามัคคีของฝูงปลาคือความแข็งแกร่งของมัน

แต่ปลาทุกตัวก็กำลังเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันปกป้องตัวเองจากการที่ฝูงปลาว่ายไปพร้อมกันจึงทำให้สิงโตทะเลงงมากจนทำให้พวกมันต้องย้ายไปที่อื่นเพื่อหาเป้าหมายขนาดเล็กที่เจ้าเล่ห์น้อยกว่าฝูงปลาจำนวนมหาศาลนี้ทำให้สิงโตทะเลต้องยอมแพ้แต่ยังมีปลาที่สามารถเอาชนะกลยุทธ์แบบนี้ได้นอกชายฝั่งทวีปแอฟริกาใต้ปลากระตักจำนวนมหาศาลฝูงนี้กำลังถูกไล่ตามโดยเจ้าปลาฉลามเสือทรายปลาฉลามตัวอื่นก็เข้าร่วมการไล่ล่าครั้งนี้ด้วยฝูงกระตักถูกไล่ต้อนเข้าไปในเขตน้ำตื้นด้วยกระแสน้ำหนาวของมหาสมุทรและนี่ทำให้ฝูงฉลามมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะฉลามนับร้อยมุ่งหน้าเข้าประจำตำแหน่งฉลามมีประสาทสัมผัสที่พิเศษพวกมันสามารถจับกระแสไฟฟ้าที่เหยื่อของมันปล่อยออกมาในขณะที่เคลื่อนไหวนี่คือสัมผัสที่6ที่ทำให้ฉลามมีข้อได้เปรียบแต่ด้วยฝูงปลากระตักนับแสนตัวที่แออัดอยู่ในเขตน้ำตื้นฝูงฉลามจึงต้องการอาศัยแค่ความรวดเร็วและความว่องไวเท่านั้นขณะที่ฉลามตัวแรกเริ่มต้นไล่ล่าอย่างจริงจังมหากรรมการล่าเหยื่อจึงได้เปิดฉากขึ้นแนวป้องกันของฝูงปลาอ่อนแอลงเนื่องจากมีพื้นที่ไม่พอให้หลบหลีกจากนั้นฉลามก็สามารถเขมือบเหยื่อได้เองแม้ว่าจะมีการสูญเสียแต่ฝูงปลาช่างมหาศาลเหลือเกินจนฉลามสามารถจู่โจมพวกมันได้เพียงนิดเดียวปลานอกจากจะรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่เพื่อป้องกันตัวแล้วแต่ยังรวมตัวกันเพื่อช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตด้วยเมื่อพวกมันพร้อมที่จะวางไข่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นของทุกปีปลากระพงปกติเป็นปลาที่อยู่สันโดษแต่พวกมันเดินทางไกลนับร้อยไมล์มาที่นี่เพื่อรวมตัวกันที่นอกชายฝั่งประเทศเบลิสปลากระพงหลากหลายสายพันธุ์ทั้งคูเบราด็อกและมัตตันต่างมารวมตัวกันเป็นฝูงที่แนวหินนี้ที่เดียวลึกลงไป60เมตรภาพที่เห็นนี้ทำให้รู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกแต่มีบางอย่างที่กำลังจะรุ่มร้อนขึ้นคืนนี้เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงกระแสน้ำกำลังขึ้นฝูงปลาจำนวนมหาศาลว่ายขึ้นจากก้นทะเลขณะที่ว่ายผ่านกระแสน้ำขึ้นไปปลาฝูงเล็กก็กระจายออกมาจากฝูงใหญ่ทุกฝูงที่ออกมาจะนำโดยปลาตัวเมียซึ่งมีฝูงปลาตัวผู้ไล่ตามเป็นพรวนขณะที่ตัวเมียปล่อยไข่ออกมาตัวผู้ก็ปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปผสม

ในเวลาเดียวกันนี้ที่พวกมันอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงปลาจำนวนมหาศาลก็สามารถเข้าร่วมมหกรรมการวางไข่ครั้งนี้ได้

ปลาที่ผสมแล้วนับล้านฟองถูกปล่อยออกมากระจายเข้าสู่กระแสน้ำของมหาสมุทรและมุ่งตรงไปยังโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายนี่คือฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกฉลามทุกตัวอาจจะมีน้ำหนักมากถึง10ตันแต่พวกมันกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สุดเป็นอาหารซึ่งรวมทั้งไข่ของปลากระพงด้วยชีวิตที่กำลังถูกสร้างขึ้นมาแต่กลับถูกกินและทำลายลงในช่วงเวลาเดียวกันในมหากรรมอันยิ่งใหญ่เดียวกันนี้การต่อสู้เพื่อการอยู่รอดเกิดขึ้นและจบลงภายในช่วงเวลาเดียวกันมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่ปลาก็จะพัฒนาวิธีการเอาตัวรอดที่พิเศษสุดขึ้นมาอยู่เสมอความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอันน่าทึ่งซึ่งเป็นผลผลิตของวิวัฒนาการนับล้านปีได้ทำให้พวกมันกลายเป็นผู้ชนะในการได้ปกครองที่อยู่อาศัยแห่งนี้ซึ่งมนุษย์กลับล้มเหลวที่จะได้ครอบครองเป็นของเราเอง

0: Movie Weekend Special พร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรสหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน70

0: เทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอลแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอลแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอลแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอลแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนที่สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยนะเป
0: ็
1: นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่า

0: เป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
0: ใช่ครับ
1: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
0: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
1: หวานน้อย
0: ครับ
1: คือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
0: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
1: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อครึ่งนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกครึ่งนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพอหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
0: ้
1: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3,000 ถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3,000 แน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอลแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่

0: ขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
1: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆนะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกกันรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: ดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทอลค่ะให้ความหวานโดยไซริทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอลแบกสีทองเอาบอลแบกสูตรไซริทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซริทอลค่ะหวานจากไซริทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะ
1: ครับใช่
0: ไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซริทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซริทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
1: ใช่คร
0: ับอันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเน
0: ี่
1: ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดีตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคนมันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอลแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใ

0: เรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นๆเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะ
1: ค
0: ใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2565

0: 970
1: ใช่
2: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
1: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน้นๆเลยครับพร้อม
2: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต็อกก่อนครับ
2: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซท็อป999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: y shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้มากันแบบสว่างจ้าๆกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องถามดีกว่าสำหรับคนที่กำลังกลัวพอตกเขาเรียกว่ากลางค่ำกลางคืนปุ๊บมีความรู้สึกกลัวอะไรมั้งถ้ามันมืดๆอ่ะ
4: กลัวสิพอเห็นความมืดปุ๊บนะคุณผู้ชมขาอย่างแรกเลยถ้าเป็นบริเวณของบ้านเราอ่ะเราก็จะกลัวโจรขโมยเข้าบ้านนี่ยังไม่รวมอันตรายจากพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะขาบนะพวกสัตว์ที่มันชอบความมืดอ่ะหรือบางทีอุบัติเหตุก็มาพร้อมกับความมืดด้วยเหมือนกันอันตรายมากๆพี่วินห
5: ัก
4: ก็เลยลองเปิดไฟทั้งคืนเนาะบ้านมันจะได้ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าอุ๊ยจ่ายค่าไฟแบบบานเลยอ่ะจ่ายไม่ไหวค่ะ
5: เข้าใจเข้าใจแล้วบางคนนะคือมีบ้านหลายหลังนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ก็ซื้อไฟไปติดนะฮะแต่ถ้าพอติดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ต้องเปิดทิ้งไว
4: ้
5: เพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านถ้าเกิดปิดแล้วให้มันมืดเดี๋ยวโจรก็เข้าบ้านที
4: ่
5: ผักบอกนะครับก็เลยทำให้ค่าไฟบานไทยเลยคราวนี้วันนี้มาถูกทางแล้วใครที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะความกลัวโจรกลัวงูกลัวค่าฟงค่าไฟวันนี้ผมมีทางแก้นะครับด้วยนี่เลยแมกกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์ครับ
4: พร้อมกับความสว่างจ้าแบบค่าไฟ0บาทเลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% ที่สำคัญรุ่นนี้เห็นพี่วินบอกว่าจะติดในบ้านก็ได้จะย้ายออกมานอกบ้านก็ได้เพราะว่าเขามีสายเคเบิลเชื่อมให้ยาวถึง5เมตรด้วยอ
5: ่
4: ะ
5: เอางี้บอกเลยนะฮะคือถ้าเกิดถนนริมทางเนี่ยเอาไปติดได้สว่างเด
4: ิน
5: ยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะครับเอาไปติดภายในบ้านบางทีถอยรถมาเนี่ยนะไม่ชนไม่เฉี่ยวแน่นอนนะครับหรือเก็บไว้ในบ้านนะครับจะเอาติดไว้เนี่ยใต้หลังคาแล้วก็เอาแผงโซลาร์เซลล์ไปไว้บนหลังคาเพื่อรับแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดจะเก็บไว้เลยไฟดงไฟดับฝนตกพายุเข้ายังหยิบมาใช้เป็นไฟฉุกเฉินไฟฉายได้อีกต่างหาก
4: โอ้โหดีจังเลยแล้วถ้าติดตั้งไว้นอกบ้านแล้วฝนมันตกแดดมันออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะ
5: ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะครับมาตรฐาน IP67 นะครับกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับแล้วก็ตากแดดได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ต้องรับไฟเขาเรียกพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเพื่อเก็บมาเป็นพลังงานส่องสว่างในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับฝนตกก็อยู่ได้แดดจ้าๆนี่ดีเลยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยนะ 50,000 มิลลิแอมป
4: ์
5: จุไฟได้แบบว่าเต็มที่เลยสว่างจ้าง
4: ั้นหมายความว่าพอมืดปุ๊บเขาสามารถตั้งออโต้ให้สว่างได้เองด้วยนะคุณผู้ชมค่ะจะฝนตกแดดออกไงคุณผู้ชมไม่ต้องไปย้ายเข้าย้ายออกแล้วนะปล่อยเอาไว้ได้เลยติดตั้งง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นตอนกลางค่ำกลางคืนโพรเพลอะไรแบบนี้พอมันมืดปุ๊บนะเขาจับเซ็นเซอร์ได้เขาจะสว่างขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นบ้านในเมืองหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดบางคนทำไร่นะคะทำนารวมไปจนถึงบางคนในเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ถ้าปล่อยให้มืดๆไว้อะมีงูเลื้อยเข้ามากินไก่คุณทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเปิดไฟสว่างเอาไว้แล้วไฟที่ใช้จะต้องเป็นไฟที่ทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลือกใช้ไปเลยกับไฟโซลาร์เซลล์จากเมกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์จ้า
5: ไม่ต้องเปลืองซื้อสายไฟหลอดไฟนะฮะตัวนี้ตัวเดียวจบนะฮะเอาอยู่เลยแล้วติดตั้งก็ง่ายมากๆนะครับเด
4: ี๋
5: ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมว่าตอนนี้คือให้รีบโทรเข้ามาเพราะว่าอยากให้นะฮะเพราะว่าเรามีของแถมให้ด้วยสำหรับ100สายแรกผมบอกอย่างนี้ก่อนคือในเซตเนี่ยนะฮะก็จะมีแผงนะครับแผงโซลาร์เซลล์ใหญ่ๆอันนี้นะแล้วก็มีตัวโคมนะฮะแล้วก็มีรีโมทนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับในเซตยังมีอุปกรณ์ในการติดตั้งให้พร้อมเลยซื้อไปคุณสามารถติดตั้งได้และติดตั้งง่ายด้วยนะครับนี่คือ1เซตวันนี้โปรโมชั่นของเรานะครับ1เซตนี้แถมให้อีก1เซตและรับประกัน1ปี
4: แล้วยังไม่พอค่ะเพราะจ๋าแม่จ๋าเพราะวันนี้ถ้าโทรมาทันเป็น100สายแรกขออนุญาตแถมเพิ่มให้ไปเลยกับโคมไฟ LED แขวนได้อีก2ชิ้นแบบนี
5: ้
4: ทั้งหมดนี้นะถ้าเกิดไปซื้อเองข้างนอกเนี่ยต้องจ่ายเงินแยกกันเนี่ยถึง 8,760 บาทแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกของเราทันในวันนี้นะจ่ายเบาๆ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
5: โอ้โหราคานี้ 1,290 บาทได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
4: โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000อ
6: ย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะของแท้ตรงที่ TV Direct
7: อันตรายจากสัตว์ร้ายในที่มืดโจรย่องเบาขึ้นบ้านไม่รู้ตัวเมกาโซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ สว่างด้วยหลอด LED หลอดไฟจะทำงานทันทีที่ฟ้ามืดอุ่นใจตลอดคืนจะเปิดนานแค่ไหนค่าไฟก็เท่ากับ0บาทสว่างสะใจไม่ว่าจะใช้ภายในบ้านหรือนอกบ้านไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องใช้ช่างติดตั้งได้ทุกจุดตามที่คุณต้องการชาร์จไฟผ่านแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่พร้อมสายยาว5เมตรและข้อต่อกันน้ำมาตรฐาน IP67 ตัวไฟทำจากพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนแดดทนฝนมีรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการใช้งานอุ่นใจปลอดภัยด้วยเมกาโซลาร์เซลล์สปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟเป็น0
4: คุณผู้ชมค่ะต้องรีบโทรมาให้ทันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายโทรเข้ามาเยอะมากจริงๆเรามีจำนวนจำกัดเพียงแค่100สายเท่านั้นที่คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี
5: ้
4: ย้ำเลยนะว่าถ้าคุณมีเซตของ Mega Spotlight ไฟ Spotlight โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์พร้อมกับโปรดีๆแบบนี้ไปอ่ะบ้านของคุณจะสว่างจ้าแต่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเพราะเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% จ้า
5: ว้าวชอบจังเลยตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าไฟนะฮะถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาจะชาร์จไฟยังไงเปล
4: ี่
5: ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แสงแดดเนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างในตอนกลางคืนได้อย่างไรก็ด้วยตัวนี้เลยนะครับก็คือแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่คือผมเอามือเทียบให้ดูนะมือผมว่าใหญ่แล้วน
4: ะ
5: คือตัวนี้ใหญ่กว่าอีกอะประมาณเนี่ยสองมือผมอะเห็นไหมความสูงของแผงโซลาร์เซลล์นั่นหมายความว่าเขาจะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบเต็มๆเลยนะครับเท่านั้นไม่พอนะตัวนี้เนี่ยเขายังมีสายให้มาเนี่ยคือยาวๆถึง5เมตรคุณผู้ชมครับนี่เขามัดไว้ให้คุณสามารถลากสายไปได้นะครับไปไว้บนหลังคาได้เห็นไหมแล้วก็ตัวจุ๊บของเขาเนี่ยก็เป็นจุ๊บอย่างดีที่สามารถที่จะกันน้ำได้ด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นเกลียวให้คืออันนี้ผมชอบนะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้คือในบ้านใต้หลังคงหลังคาได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยไปติดตั้งอยู่บนหลังคาเพื่อรับแสงแดดก็ได้นะครับ
4: คือยังไงก็ได้ให้แผงโซลาร์เซลล์โดนแดดส
5: ่
4: วนตัวโคมไฟเนี่ยจะอยู่ในบ้านหรือว่านอกบ้านได้หมดเลย
5: สมัยก่อนเนี่ยมันติดกับตัวโคมตัวนี้แยกกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถัดมามาดูตัวโคมมันดีกว่านะครับตัวโคมข้างในเนี่ยนะครับเป็นเม็ดไฟ248ดวงนะครับเป็น LED ซึ่งอันเนี้ยสว่างจ้าเลยแล้วก็เป็นเม็ด LED ที่ใหญ่ด้วยเปิดให้ดูนี่สว่างป่ะล่ะและเราสามารถนะใช้รีโมทตัวนี้นะครับในการควบคุมได้คุณเห็นรีโมทข้างๆไหม
4: ค่ะ
5: มีทั้งปุ่มออโต
4: ้
5: มีทั้งปุ่มออนนะครับแล้วก็มีการตั้งเวลานะครับซึ่งก็ตั้งได้คือ3ชั่วโมงก็ได้5ชั่วโมง

0: ก็ได้8ชั่วโมงก็ได้และสามารถที่จะควบคุมความสว่างได้ด้วยนะครับแต่นี่แนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านเนี่ยคือให้กดออโต้ไว
1: ้
0: พอมันแบบว่าเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บพอมันเริ่มมืดเนี่ยมันจะติดปั๊บทันท
1: ีโอ้ยอันนี้สะดวก
0: แล้วถ้าตอนเช้านะพอมันเริ่มสว่างมันก็จะปิดอัตโนมัติเลยนะครับค
1: ุ
0: ณผู้ชมอันนี้คือดีมากเปิดปิดได้ตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ด้วยรีโมทด้วยบางทีติดที่สูงๆอ่
1: ะ
0: คุณไม่ต้องปีนไปค
1: ุ
0: ณใช้รีโมทในการควบคุมได
1: ้ใช่แล้วไม่ต้องไปจ้างคนมาเดินสายให้วุ่นวายนะคะสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆจะเป็นคุณผู้ชายก็ติดตั้งสบายจะเป็นคุณผู้หญิงอย่างผักก็คือติดตั้งสบายมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีอุปกรณ์อยู่ในนี้ให้ครบเลยนะคะอยากจะติดตั้งที่ความสูงระดับไหนทำได้หมดเลยนะหรือว่าอยากจะลากแบบว่าไปอยู่ใต้ถุนบ้านนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนเลี้ยงเล้าไก่อยู่ข้างล่างไงอยู่ตรงใต้ถุนเนี้ยก็สามารถเอาตัวโคมไฟเนี่ยไปอยู่ด้านล่างได้แล้วก็ลากตัวของแผงโซลาร์เซลล์ไปอยู่ข้างบนแบบตามรูปนี้เลยแล้วพอมันสว่างปุ๊บนะอุ้ยจะเป็นน้องเป็ดน้องไก่น้องห่านน้องหมูที่เราเลี้ยงไว้คือปลอดภัยแน่นอนแล้วเนี่ยเขาเทียบภาพให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่มีแสงสว่างอะมันมืดมันน่ากลัวขนาดไหนแต่ตัวเนี้ยเขาคิดมาให้แล้วเราสามารถแยกแผงโซลาร์เซลล์ให้ไปอยู่บนหลังคาให้ไปอยู่ตรงจุดไหนก็ได้ที่มันโดนแดดนะคะบางคนบอกว่าไม่อยากไว้บนหลังคาได้ไหมไว้ที่พื้นได้ไหมเผื่อฉันอยากจะเปิดไฟที่สนามได้ค่ะขอให้จุดนั้นโดนแสงแดดไว้ส่วนตัวโคมไฟเนี่ยคุณผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวโคมมาไว้ในบ้านหรือนอกบ้านได้เนื่องจากว่าเขามีสายเคเบิลที่มันจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโคมไฟกับตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมีความยาวให้ตั้ง5เมตรแล้วไม่ต้องกลัวนะฝนตกแดดออกไม่ต้องวิ่งเก็บนะจ๊ะปล่อยทิ้งเอาไว้ด้านนอกได้เลยเพราะว่าเขาเป็น IP67 กันน้ำกันฝุ่นได้เป็นอย่างดีด้วย
0: คุณผู้ชมครับจะบอกว่ามันสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีถึง 50,000 มิลลิแอมด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะสว่างยาวนานเต็มที่สูงสุด12ชั่วโมงเหลือเฟือแน่นอนอ่ะการไม่มีไฟอยู่ในที่มืดเป็นอะไรที่แบบอึดอัดแล้วมันน่ากลัวมาก
1: จริง
0: มองอะไรก็ไม่เห็นตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟนะฮะคือเขาเรียกว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็แปลงมาเป็นพลังงานที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนคุณผู้ชมครับเมกะสปอตไลท์ 2,500 วัตต์รีบโทรหาเราตอนนี้เพราะว่าในเซตนะครับมีตัวแผงโซล่ามีตัวโคมขนาดใหญ่สว่างจ้าเลยนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการติดตั้งให้เรียบร้อยรีโมทมีให้เราเรียกว่า1เซตวันนี้1เซตไม่พอแถมให้อีก1เซตรับประกัน1ปีด้วย
1: แล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะถ้าโทรมาทันเป็น100สายแรกนะคะแถมเพิ่มให้เลยเป็นโคมไฟ LED นะคะแขวนได้อีก2ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าไปซื้อเองนะคุณต้องจ่ายเงินตั้ง 8,760 บาทแต่ถ้าโทรหาเราทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้น
0: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
1: โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะของแท้ตรงที่ TV Direct
3: ตั้งแต่ผมได้ไฟสปอตไลท์มาไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้บ้านผมไม่น่ากลัวอีกต่อไปครับกำลังไฟถึง 2,500 วัตต์สว่างกว้างสว่างไกลติดตั้งง่ายไม่งอช่างติดตั้งตรงไหนสว่างตรงนั้นครับสายไฟยาว5เมตรไม่ว่าจะจากลงรถหน้าบ้านส่วนข้างบ้านสนามเด็กเล่นแถมยังค่าไฟ0บาทตลอดชีพดีจริงๆเลยครับ
4: ค่าไฟ0บาทไฟดับก็ใช่เป็นไฟสำรองได้ครับ
5: ใช้งานได้ง่ายสะดวกคุ้มจริงๆค่ะ
6: ใช้งานในหลากหลายติดตั้งทั้งในบ้านและนอกบ้าน
7: ติดตั้งหงายไม่ต้องต่อสายไฟไม่ทำให้เกิดอันตราย
0: คุณผู้ชมครับรีบโทรมานะเพราะว่าวันนี้นะครับของแถมเรามีให้100สายเท่านั้นนะครับนี่คือ Mega Spotlight 2,500 วัตต์ชาร์จพลังงานด้วยแสงอาทิตย์นะครับมืดปุ๊บสว่างปั๊บค่าไฟ0บาทสว่างจัดประหยัดอุ่นใจในที่มืดครับ
1: แล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นมาให้สุดพิเศษมากๆเลยนะคะทุกบ้านจะสว่างได้ตลอดทั้งคืนโดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเพราะ Mega Spotlight 2,500 วัตต์ตัวนี้เนี่ยเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% แล้วจัดโปรโมชั่นมาให้คุ้มค่ามากๆคุณจะได้นะคะตัวถังโคมไฟสปอตไลท์นะคะ1โคมพร้อมกับตัวแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่มีสายเคเบิลความยาว5เมตรให้ติดตั้งนอกบ้านในบ้านได้หมดเลยมีรีโมทให้แล้วก็มีอุปกรณ์การติดตั้งให้อีก1อันนี้คือ1เซตแล้วยังไม่พอแถมฟรีเพิ่มให้ไปเลยอีก1เซตแล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมค่ะเขารับประกันให้อีก1ปีเต็มๆและถ้าคุณโทรมาทันเป็น100สายแรกค่ะคุณยังจะได้รับของแถมเพิ่มเติมเป็นโคมไฟ LED แขวนได้อีก2ชิ้นและทั้งหมดนี้ราคารวมทั้งหมดคือ8,760 บาทแต่ถ้าโทรทันหาเราในตอนนี้นะไม่ต้องจ่ายราคานั้นค่ะเพราะเราให้คุณซื้อเบาๆในราคาเพียงแค่1,290 บาทเท่านั้น
0: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2500

0: 68ถึง31ตุลาคม2569
1: โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะของแท้ตรงที่ TV Direct
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นอกจากที่บ้านเราจะสว่างจ้าตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าเราติดตั้งไฟสปอตไลท์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชมของแถมที่คุณจะได้ไปผ่าจะบอกว่าอุ๊ยรถไม่แพ้กันค่ะเพราะนี่คือโคมไฟ LED แบบแขวนได้คุณสามารถพกพาเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยจะเป็นการไปตั้งแคมปิ้งนะคะหรือว่าจะใช้เป็นไฟฉุกเฉินเวลาซ่อมรถนะคะหรืออยากจะไปนั่งตรงไหนแล้วอยากได้ไฟเพิ่มเติมตรงจุดนั้นอ่านหนังสือเอาตัวนี้ไปแขวนได้เลยนะคุณผู้ชมเป็นโคมไฟ LED แถมให้ไปทั้งหมดถึง2ชิ้นด้วยกันไม่ต้องไปจ่ายเงินไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วค่ะ
0: นี่นะครับเอาไปตกแต่งก็ได้เอาไปทำให้แบบว่ามันสว่างในจุดที่มันมืดๆไม่มีสายไฟไปถึงก็ได้นะครับหรือแม่ค้าบางท่านเนี่ยต้องการเอาไปส่องสว่างเวลาที่เราไปขายของตามตลาดนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะจัดได้เลยนะครับเพราะว่าไฟสว่างจ้าสว่างมากๆ 2,500 วัตต์นะครับถามว่าในเซตมีอะไรบ้างผมให้ดูก่อนเลยนะครับตัวแผงที่ใหญ่มากๆเปรียบเทียบกับมือผมเนี่ยเห็นไหมมือผมมือผู้ชายว่าใหญ่แล้วนะ2มือนี้ประมาณนี้เลยนะครับตัวแผงเนี่ยเขาให้มาใหญ่จริงๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทีนี้ตัวแผงใหญ่อย่างเดียวไม่พอเขายังทำให้มันแยกออกจากโคมด้วยแล้วก็ให้สายไฟมาถึง5เมตรสายไฟด้านหลังของตัวแผงเนี่ยนะครับเขาให้มาถึง5เมตรแล้วคุณสามารถลากไปไว้บนหลังคาได
1: ้
0: และต
1: ั
0: วเกลียวของเขาเนี่ยนะฮะตัวนี้นะเวลาเขาต่อเนี่ยเขาจะมีตัวเกลียวหมุนนะครับทำให้น้ำไม่เข้าก
1: ันน้ำได้ด้วย
0: กันน้ำด้วยตัวนี้ดีมากๆนะครับอ่ะวันนี้นะฮะตัวแผงเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ตัวโคมก็ไม่น้อยหน้าแล้วจ้ะ
1: ตัวใหญ่โตมโหฬารเหมือนกัน
0: ใหญ่มากแล้วเม็ดไฟข้างในเนี่ยนะผมบอกเลยว่าสว่างจริงๆคุณเห็นไหมความสว่างจากเม็ดไฟด้านในแล้วตัวนี้ IP67 ทนแดดทนฝนกันฝุ่นมาตรฐานของเขาเลยนะครับไฟติดตั้งที่ไหนก็ได
1: ้
0: ลากแยกออกจากกันก็ได
1: ้
0: แผงไว้ที่หนึ่งโคมไว้ที่หนึ่งแผงไปไว้บนหลังคาตัวโคมเอาไว้ใต้หลังคาเอาไว้ส่องกงส่องไก่เอาไปให้เขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที
1: ่
0: แสงสว่างในมุมที่มันมืดๆมุมที่มันเคยแบบน่ากลัวและตัวนี้นะครับสามารถที่จะสว่างได้ถึง12ชั่วโมงเพราะแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยถึง 50,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะ
1: ใช่เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสว่างตลอดทั้งคืนอย่างแน่นอนนะคะเขามีระบบออโต้ให้เราติดตั้งด้วยนะคุณผู้ชมค่ะหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปจ้างใครนะติดตั้งเองได้เลยเพราะว่าติดตั้งง่ายมากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ติดตั้งเองก็ได้จากนั้นเนี่ยพอติดตั้งเสร็จเนี่ยที่รีโมทจะมีคำว่าออโต้อยู่ค่ะกดปุ่มออโต้ครั้งเดียวทีนี้พอมืดปุ๊บเขาจะสว่างปั๊บขึ้นมาทันทีเลยแล้วสว่างตลอดทั้งคืนบ้านเราจะปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าค่าไฟจะต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะเพราะว่าใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% จ้า
0: คุณผู้ชมอย่าดูเพลินนะวันนี้ของดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมเอาด้ามของค้อนที่เป็นไม้เนี่ยเคาะให้ดูนะครับมันไม่แตกนะครับเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าเอ๊ะมันแข็งแรงทนทานไหมมันดีไหมทุบลงไปแบบนี
1: ้
0: ให้ดูว่ามันยังสวยงามเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยทนทานมากๆนะครับขอย้ายนิดนึงเอาลงมาไว้ข้างล่างแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะฮะได้เห็นถึงความทนทานแข็งแรงของเขานะครับเหยียบไปแบบนี้น้ำหนักของผมอยู่ประมาณสัก75กิโลกรัมหรือ70กิโลกรัมผมสามารถที่จะเต้นได้นี่เป็นไง
1: โอ้โหถ้าเต้นนี่คือรู้ไวเลย
0: ให้โฟกัสตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ให้ดูที่อายุมาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมหยิบขึ้นมาปึ้ง
1: อุ้ยไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แตกไม่มีหักเปิดไฟติดเหมือนเดิมคุณผู้ชมอันนี้การันตีเรื่องความแข็งแรงได้จริงๆอ่ะ
0: ถูกต้องนี่บอกแล้วนะฮะซื้อของจากที่นี่ไปเนี่ยได้ของดีและใช้กันยาวๆเมกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์นะครับค
1: ุ
0: ณผู้ชมอยากจะบอกว่าตอนนี้ของแถมเนี่ยเราให้เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นแล้วอยากให้กดมาเพราะว่าตอนนี้มันน้อยลงไปเรื่อย
1: ๆน้อยลงสิคุณผู้ชมค่ะเพราะตอนนี้บ้านไหนๆเขาก็ใช้ไฟโซลาร์เซลล์กันทั้งนั้นเพราะว่าเขาเห็นถึงข้อดีเยอะแยะมากมายอย่างแรกเลยคือบ้านของคุณที่นาไร่สวนของคุณแล้วไก่ของคุณมันจะสว่างได้ตลอดทั้งคืนโดยที่คุณไม่ต้องมาเสียเงินค่าไฟเพิ่มเติมให้แบบอุ๊ยบานตะไทยหัวฟูต่อไปแล้วเพราะเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% แล้วตัวนี้มันดีเลิศตรงที่เขาสามารถที่จะติดตั้งในบ้านก็ได
0: ้
1: นอกบ้านก็ได้อยากได้ความสว่างใต้ถุนบ้านหรือจะเป็นในห้องหรือจะเป็นที่ไร่นาตรงไหนก็แล้วแต่มันสามารถที่จะให้ความสว่างได้หมดเลยเพราะว่าตัวของแผงโซลาร์เซลล์กับตัวของโคมไฟเนี่ยเขาแยกออกจากกันได้แล้วมีสายเคเบิลมาให้เชื่อมต่อ ่อยาวตั้ง5เมตรคุณผู้ชมค่ะจะเป็นแดดออกฝนตกยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขากันน้ำกันฝุ่นด้วยแล้ว

0: นี้โทรมาทันเป็น100สายแล้วซึ่งตอนนี้พอได้อยู่นะคุณผู้ชมคะแถมฟรีให้เลยค่ะกับตัวของโคมไฟ LED แขวนได้แบบนี้เอาไปเลยอีก2ชิ้นจะหยิบเอาไปใช้ที่ไหนได้หมดเลยใช้ตกแต่งได้ไหมได้ใช้ออกแถมเอาไปแขวนในเต็นได้ไหมได้เพราะน้ำหนักเบาอยากจะเอาแบบพ่อค้าแม่ค้าไปขายของแล้วอยากส่งอาหารเราให้มันดูแบบดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้นได้ไหม
1: ได้
0: ได้คือสามารถใช้ได้ทุกที่แม้แต่เป็นไฟฉุกเฉินเวลาจะซ่อมรถกระโปรงรถน่ะแขวนได้แขวนเลยจ้า
1: เอาไปไว้ในรถก็ได้เอาไปไว้ในจุดที่เราหยิบใช้งานง่ายเวลาที่ไฟมันดับหรือมันไม่มีแสงสว่างนะครับวันนี้ Mega Spotlight 2,500 วัตต์นะครับ Spotlight Solar Cell ตัวเซตของเขาอธิบายชัดๆอีกครั้งหนึ่งแผงโซลาร์เซลล์มีให้ขนาดใหญ่นะครับตัวโคมไฟส่องสว่างสว่างจ้าเลยนะฮะอันนี้มีให้แล้วก็รีโมทมีให้อุปกรณ์ในการยึดติดมีให้นี่เขาเรียกว่า1เซต1เซตนี้ใครโทรหาเราไม่พอแน่นอนเราซื้อ1แถม1 1เซตแถมอีก1เซตแล้วรับประกัน1ปีด้วยจ้าร
0: ับประกันให้1ปีแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ใจดีถ้าโทรมาทัน100สายแรกนะมีของแถมเพิ่มเติมให้ที่โชว์เมื่อสักครู่นี้มันดีมากๆเลยนะคะกับโคมไฟ LED แขวนได้อีกถึง2ชิ้นด้วยกันแล้วทั้งหมดนี้ถ้าไปจ่ายเงินเองข้างนอกนี่โอ้โหเตรียมเงินไปเลยจ้ะ 8,760 บาทแต่วันนี้อยู่บ้านเฉยๆยกหูโทรศัพท์กดมาหาเราได้ไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่ 1,290บาทเท่านั้น
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
0: โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะของแท้ตรงที่ TV Direct
3: อันตรายจากสัตว์ร้ายในที่มืดโจรย่องเบาขึ้นบ้านไม่รู้ตัวเมกาโซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์สว่างด้วยหลอด LED หลอดไฟจะทำงานทันทีที่ฟ้ามืดอุ่นใจตลอดคืนจะเปิดนานแค่ไหนค่าไฟก็เท่ากับ0บาทสว่างสะใจไม่ว่าจะใช้ภายในบ้านหรือนอกบ้านไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องใช้ช่างติดตั้งได้ทุกจุดตามที่คุณต้องการชาร์จไฟผ่านแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่พร้อมสายยาว5เมตรและข้อต่อกันน้ำมาตรฐาน IP67 ตัวไฟทำจากพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนแดดทนฝนมีรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการใช้งานอุ่นใจปลอดภัยด้วยเมกาโซลาร์เซลล์สปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟเป็น0
4: บ้านลุงเป็นร้านค้าเลยตัดสินใจซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดเพื่อประหยัดไฟด้วยดึกๆเดินๆก็สว่างป้องกันขโมยเข้ามาใช้คุ้มจริงๆครับ
0: คุณผู้ชมคะเวลาเหลือน้อยลงมากๆแล้วนะคะใครที่ยังปล่อยให้บ้านของคุณเนี่ยมืดตึ๊บทนกับอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากโจรขโมยอุบัติเหตุงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะวันนี้มาเปิดไฟให้บ้านของคุณสว่างตลอดทั้งคืนนะคะด้วยไฟโซลาร์เซลล์ดีกว่าเพราะว่าเขาจะช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดค่าไฟเนื่องจากว่ามันไม่ต้องใช้พลังงานที่เป็นตัวของไฟฟ้าเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% แล้วเมกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์ตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากคุณผู้ชมเห็นมั้ยองศาความสว่างเขาเนี่ยสาดไปตรงไหนก็คือสว่างจ้าจริง
1: ๆใช่เอาไปไว้เนี่ยใต้ถุนบ้านก็ได้นะครับเอาไปติดไร่สวนไร่นาอะไรได้หมดเลยนะครับหรือว่าบริเวณทางเดินโรงจอดรถนะครับหรือแม้กระทั่งในที่ที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้ไปบ่อย
0: ๆ
1: มีบ้านต่างจังหวัดแต่เราไปแค่เสาร์อาทิตย์แต่อยากจะแบบว่
0: า
1: ให้แบบว่ากลางคืนมันสว่างแล้วเปิดปิดเองอัตโนมัติแบบเนี้ยคุณต้องซื้อตัวนี้ไว
0: ้
1: ติดตามรายทางก็ได้ไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟให้มันยุ่งยากนะครับเขามีอุปกรณ์ให้เสร็จสับเรียบร้อยม
0: ี
1: เสาอยู่แค่ต้นเดียวอ่ะ
0: ก็ติดตั้งได้
1: ติดตั้งได้แล้วสว่างแล้วหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดไฟดับบ่อย
0: น้ำท่วม
1: น้ำท่วมมันไม่ช็อตมันไม่ช็อตอันนี้ผมบอกเลยนะฮะคุณยังได้แสงสว่างในยามจำเป็นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเซตของเราที่1แถม1รับประกัน1ปีแล้วของแถมของเราอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นตัวโคมไฟ LED นะคะเอาไปแขวนได้แล้วไม่ได้ให้แค่ชิ้นเดียวให้ไปทั้งหมดถึง2ชิ้นด้วยกันตัวนี้อยากจะไปแขวนอยากจะไปได้ความสว่างตรงไหนนะเราชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาไปแขวนไปใช้ได้เลยจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเอาไปใช้เวลาไปออกร้านก็ได้จะเป็นคนที่แบบอุ๊ยต้องใช้ฉุกเฉินน่ะต้องซ่อมรถนะคะก็แขวนหน้ากระโปรงได้ไปแคมปิ้งก็แขวนในเต็นท์ได้แล้ววันนี้รวมอยู่ในนี้แล้วทั้งเซตคุ้มค่ามากๆย้ำโปรกันอีกครั้งนึงคุณผู้ชมรอบสุดท้ายแล้วกับ Mega Spotlightไลท์ 2,500 วัตต์สปอตไลท์โซลาร์เซลล์ได้อะไรบ้างคะ
1: วันนี้นะครับตัวเซตของเรานะครับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เลยนะครับ1แผงนะตัวโคมของเรานะครับได้1โคมรีโมทมีให้ตัวพุกอุปกรณ์ติดตั้งเรามีให้นะครับนี่เราเรียกว่า1เซต1เซตนี้ใครโทรหาเราไม่พอฮะเราซื้อ1แถม1ซื้อ1เซตแถมอีก1เซตรับ

0: ันให้ด้วย1ปีจ้า
1: คุ้มค่าสุดๆคุณผู้ชมค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะถ้าคุณโทรมาทันเป็น100สายแรกซึ่งตอนนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะรับของแถมเพิ่มเติมไปเลยกับโคมไฟ LED แขวนได้อีกถึง2ชิ้นด้วยกันและทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมถ้าไปซื้อเองเนี่ยต้องจ่ายเงินตั้ง 8,760 บาทนะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้ซึ่งเวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะจ๊ะคุณจะได้ในราคาพิเศษเพียงแค่1,290 บาทเท่านั้น
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
1: โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000ติดตั้งได้เลยนะคุณผู้ชมบ้านของคุณจะสว่างจ้าตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแม้แต่บาทเดียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 100% ค่ะ
2: ไม่ต้องกลัวค่าไฟไม่ต้องกลัวขโมยขโจรต่างๆไม่ต้องกลัวพวกงูเขี้ยวขอต่างๆ
1: ตอบโจทย์ทุกอย่าง
2: ไม่ต้องถอยรถชนจักรยานอีกแล้วนะฮะวันนี้สว่างเห็นชัดแน่นอนนะครับติดตั้งกับเรานะฮะเมกะสปอตไลท์2,500วัตต์นะครับวันนี้โทรให้ทันแต่เราสองคนหมดเวลาแล้วลาไปก่อน
1: แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: อันตรายจากสัตว์ร้ายในที่มืดโจรย่องเบาขึ้นบ้านไม่รู้ตัวเมกะโซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์สว่างด้วยหลอด LED หลอดไฟจะทำงานทันทีที่ฟ้ามืดอุ่นใจตลอดคืนจะเปิดนานแค่ไหนค่าไฟก็เท่ากับ0บาทสว่างสะใจไม่ว่าจะใช้ภายในบ้านหรือนอกบ้านไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องใช้ช่างติดตั้งได้ทุกจุดตามที่คุณต้องการชาร์จไฟผ่านแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่พร้อมสายยาว5เมตรและข้อต่อกันน้ำมาตรฐาน IP67ตัวไฟทำจากพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนแดดทนฝนมีรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการใช้งานอุ่นใจปลอดภัยด้วยเมกาโซลาร์เซลล์สปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟเป็น0
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569
1: โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000
4: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะของแท้ตรงที่ TV Direct
5: TVD Shop Make Life Better Every Day
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: ขอแนะนำพับเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต5ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย
8: มาแล้วครับกับช้างไทยที่นอนท็อปเปอร์วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษครับมี2สี3ขนาดให้เลือกกันนะครับชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือสีน้ำเงินครับมี3ขนาดนั่นก็คือเซต 3.5 ฟุตครับเป็นท็อปเปอร์ที่ได้ไปเลย1ชิ้นและฟรีหมอนอีก1ใบมูลค่า299บาทยังไม่พอครับเราแถมฟรีให้เลยกับปลอกหมอนอีก1ใบและสีกับตัวหมอนนะครับท็อปเปอร์กับหมอนเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกันเลยนะครับยังไม่พอโทรมาตอนนี้100สายแรกฟรีไปเลยกับผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนมูลค่า199บาทเซต 3.5 ฟุตนี้คุณจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นครับ
9: ใช่แล้วค่ะหรือบ้านไหนมีที่นอนหลังใหญ่ขึ้นไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นไซส์5ฟุตหรือว่าไซส์6ฟุตก็ตามคุณผู้ชมก็มีให้เลือกนะสำหรับเซต5ฟุตและเซต6ฟุตเนี่ยของท็อปเปอร์ช้างไทยคุณจะได้ท็อปเปอร์หนาๆ นุ่มๆไปยังไม่พอของฟรีได้ไปเหมือนกันเลยสำหรับ2เซตไซส์ใหญ่นี้คุณจะได้ตัวหมอนเรียกว่าเป็นหมอนแบบใยสังเคราะห์พรีเมียมให้ไปอีก2ใบบวกกับปลอกหมอนสีเข้ากันกับตัวท็อปเปอร์เลยนะคุณผู้ชมอีก2ใบด้วยกันและโทรมาทัน100สายแรกค่ะรับเพิ่มเป็นผ้าเรียกว่าผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ด้วยนะให้ไปเพิ่มเฉพาะ100สายแรกที่โทรมาตอนนี้อีก1ผืนด้วยกันค่ะสำหรับเซต5ฟุตจะจ่ายแค่ 1,690 บาทส่วนเซต6ฟุตจะจ่าย 1,890 บาทเตียงใครที่บ้านไซส์ไหนเตียงมันเก่าเตียงมันยังไงคุณผู้ชมเลือกไซส์แล้วโทรมาสั่งกับเราเลือกไซส์เลือกสีวันนี้ไม่ว่าจะเลือกไซส์ไหนสี

0: ไหนนะคุณผู้ชมเราส่งฟรีให้เลยทั่วประเทศส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570

0: ตื่นด
1: ีโอ้ยโอ้โหนอนเพลินเลยผิดลุกก่อนผู้ชมมาแล้ว
2: เอาหรอ
1: ก่อนก่อนโอ้ยกำลังสบายเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้คือมานอนกันเล่นๆนะเจอแบบท็อปเปอร์ช้างไทยก็เอาขึ้นมานอนกะว่านอนกิ้งไปกิ้งมาไม่หลับหรอกเพลินๆเฉยๆหลับจริงคุณผู้ชมมันสบาย
1: ไม่มีทางถ้าปูท็อปเปอร์ช้างไทยเมื่อไหร่นอนสบายเมื่อนั้นนะครับเมื่อกี้ยังคุยกับบีดก่อนนอนเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนอนทำไมรู้สึกไม่สบายตื่นมารู้สึกหนักตัวรู้สึกไม่มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานหลับไม่สนิทไงนอนกับที่นอนที่เป็นฟูกอย่างเดียวนะบางทีเรานอนเป็นนานๆนะครับฟูกมันยุบตัวนะครับทำให้เรานอนไม่สบายหรือบางทีอ่ะฟูกเราอ่ะมันแข็งไปโอ้โหตื่นขึ้นมานี่ตรงนี้ล้าวไปหมดเลย
2: ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าที่นอนหลังเก่าของใครมันเป็นอย่างนั้นมันแข็งบ้างมันยุบตัวบ้างมันนอนไม่สบายบ้างถึงเวลาต้องเปลี่ยนที่นอนหลังใหม
1: ่
2: แต่มันแพงเปลี่ยนไม่ไหวคุณผู้ชมวันนี้บีแนะนำทางออกที่ดีในการลงทุนหลักพันนะ
1: ง่ายๆด้วย
2: ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยตัวเนี้ยคุณผู้ชม
1: ลองดู
2: นะนุ่มฟูนอนแล้วคือเรียกว่านอนสบายรองรับทุกสรีระการนอนคุณผู้ชมเรียกว่าของเขาดีมีคุณภาพแล้ววันนี้นะนอกจากเรื่องของความหนานุ่มฟูคุณภาพเนื้อผ้าการตัดเย็บของเขาเรียกว่าสบายจริงๆค่ะคุณขา
1: ถูกต้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นองศาไหนนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำนะครับหรือนะครับเอา6ฟุตไปปูเนี่ยนะครับบนฟูกของเรานอนในห้องครอบครัวแต่ว่าวันนี้เรามี3ขนาดถูกไหมบางคนอ่ะซื้อขนาด 3.5 ฟุตเอาไปปูในห้องรับแขกได
2: ้
1: นะครับนอนดูทีวีกันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นั่งโซฟาถูกปะเรานอนตัวของท็อปเปอร์ช้างไทยก็ได้
2: ใช่หรือว่าเอาไปปูทับที่นอนของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมอ่ะไซส์5ฟุตนะหรือควีนไซส์อ่ะเรียกอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมก็มีให้เลือกนะคะและที่สำคัญคือไซส์ใหญ่ขนาดคิงไซส์6ฟุตก็มีให้เลือกเหมือนกันเรียกว่าอยากจะเอาไปเสริมเอาไปเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าไซส์ไหนคุณผู้ชมก็สั่งท็อปเปอร์ช้างไทยไซส์นั้นไปปูทับได้เลย
1: ใช่แล้วว
2: ันนี้ คุณภาพมาตรฐานการผลิตทุกไซส์คือเหมือนกันหมดนะหนา4นิ้วตัวเส้นใยข้างในเนี่ยเป็นขนเป็ดเทียมสังเคราะห์คุณผู้ชมแล้วตัดเย็บเป็นลายตารางเพิ่มความนุ่มความฟูที่สำคัญ2สีให้เลือกวันนี้สวยทั้ง2สีเลย
1: ใช่แล้วนะครับจะเป็นสีเทาก็โดนใจหรือสีน้ำเงินก็โดนตานะครับและมี3ขนาดคุณสามารถเลือกเอาได้เลยครับว่าที่นอนในบ้านคุณเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่หรือบางที่อยากจะซื้อไปเพื่อเอาวางไว้ห้องรับแขกนะครับหรือให้คุณพ่อคุณแม่นั่งไหว้พระสวดมนต์หรือบางคนเอาไปออกกำลังกายก็คือออกบนท็อปเปอร์ของช้างไทยได้เลยเพราะว่ามันนุ่มมันเด้งมันฟูนะครับทำให้ทุกอิริยาบถหรือทุกกิจกรรมในบ้านของคุณเนี่ยสบายนะครับวันนี้เนี่ยย้ำเลยว่าคุณจะซื้อไปปูกับฟูกที่ไหนเนี่ยเขามียางลัดมุม4มุมเลยมันทำให้ใส่ง่ายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะบางทีลูกๆไม่ได้อยู่ด้วยแค่สวมเข้าไปเอง
2: มันไม่กริ้งมันไม่หลุดอ่ะเวลาเรานอนจริงๆเนี่ยพอเขามีแบบลัดมุมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันอยู่กับที
1: ่เนี่ย
2: มันเหมือนยึดเป็นที่นอนแบบหลังเดียวกันกับที่นอนหลังเก่าของเราเลยคุณผู้ชม
1: ครับ
2: วันนี้มีเตียงใหม่ง่ายๆในราคาหลักพันบอกอย่างนี้แล้วกันแค่ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยไปปูทับที่นอนเก่าของคุณเท่านั้นคุณจะนอนได้อย่างสบายรองรับทุกสรีระของคุณแต่รีบหน่อยนะเพราะโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราวันนี้มีจำกัดแต่ละไซส์แต่ละสีมีจำกัดนะคุณ
1: ใช่แล้วนะครับมีเฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นนะครับ2สี3ขนาดนะครับสีจะมีสีเทากับสีน้ำเงินนะครับชอบสีไหนเลือกได้เลยส่งให้ถึงบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูกันว่าเซตแต่ละเซตเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าช้างไทยอ่ะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมาตรฐานส่งออกนะครับเพราะวันนี้พอเขามีโรงงานอยู่คู่คนไทยมานานเขาถึงสามารถทำราคาแบบนี้ให้คนได้ซื้อได้ 3.5 ฟุตอ่ะคุณได้ท็อปเปอร์ช้างไทยไป1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้หมอน1ใบยังไม่พอครับได้ฟรีไปเลยอีกปลอกหมอนด้วยนะ1ใบนะและยังไม่พอครับแต่ว่าอันเนี้ยเรามีกติกานิดนึงคุณต้องโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกถึงจะได้ผ้าเช็ดตัวไปอีก1พื้นเซต 3.5 ฟุตครับจากปกติ 2,948 วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นครับผม
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วเซตใหญ่ขึ้นมานะเป็นเซต5ฟุตหรือขนาดควีนไซส์ก็มีให้เลือกนะคะ2สีเหมือนกันสีน้ำเงินหรือสีเทาก็ได้เลือกสีที่ชอบได้ของฟรีเบิ้ลไปนะสำหรับตัวหมอนหนุนใยสังเคราะห์ให้ไป2ใบได้ปลอกหมอนไปอีก2ใบสีเข้ากันกับเซตที่คุณเลือกเลยและสำหรับ100สายแรกก็ได้เพิ่มกับตัวผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆ

0: ีไปอีก1ผืนเดี๋ยวเราคลาส4ตัวผ้าขนหนูไปให้
1: ถูกต้องนะครับผม
0: เซต5ฟุตราคาแค่ 1,690 บาท
1: ใช่แล้วนะครับแล้วก็เซต6ฟุตครับบอกแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับ6ฟุตนี่นะคุณได้ท็อปเปอร์ไป1ชิ้นได้หมอนไป2ใบยังไม่พอครับได้ฟรีนะครับเป็นหมอน2ใบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนนะครับแต่ต้องโทรมาเป็น100สายแรกเซตนี้ 1,890 บาทเท่านั้นจ้า
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: คุณผู้ชมค่ะโทรมานะวันนี้การเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าที่มันแข็งที่มันยุบตัวที่มันนอนไม่สบายคุณผู้ชมวันนี้คือเอาท็อปเปอร์จากช้างไทยไปปูทับแล้วไม่ได้แค่ท็อปเปอร์เท่านั้นนะนี่ที่อยู่ตรงเนี้ยตัวหมอนเราก็ให้ด้วยนะแล้วแต่ขนาดที่คุณเลือกวันนี้ถ้าใครเลือกซื้อขนาด 3.5 ฟุตก็จะได้ตัวหมอนใยสังเคราะห์ไปฟรีๆ1ใบบวกกับตัวปลอกหมอนสวยๆเข้าเซตกันเลย
1: ถูกต้อง
0: แล้วขนาด 3.5 ฟุตเอาจริงๆเป็นขนาดที่ทุกบ้านมีนะเพราะมันจะเป็นเตียงเดี่ยวเป็นเตียงไซส์แบบคุณลูกคุณน้องคุณหนูนอนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องลงทุนแบบเงินหลักหมื่นวันนี้หลักพันแล้วคุณเหมือนเปลี่ยนเตียงเก่าๆให้มันหนาให้มันนุ่มให้มันนอนสบายมากยิ่งขึ้นหรือจะเอาเป็นเหมือนที่นอนสำรองเวลาแขกไปใครมาเนี่ยเอามาปูกับพื้นแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเปลี่ยนพื้นแข็งๆให้มันเป็นพื้นนุ่มๆรองรับสรีระการนอนของเราหรือแม้แต่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้หมดเลยคุณผู้ชมสำหร
1: ับ
0: ท็อปเปอร์ช้างไทยตัวนี้สีนี้คือสีเทาจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่พี่ชอบมากคุณผู้ชมมันดูสะอาดตามันดูสว่างและเข้ากับตัวหมอนที่ได้ไปฟรีวันนี้ 3.5 ฟุตไม่ได้แถมแค่นี้นะคุณผู้ชมให้เพิ่มไปด้วยนี่ผ้าขนหนูค่ะไซส์ใหญ่มากคุณขานี่บังหน้าบังตามิดเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เรียกว่าเป็นผ้าขนหนูเช็ดได้ทั้งตัวจริงๆให้ไปฟรีอีก1ผืนด้วยกันนะคะสำหร
1: ับ
0: ร้อยสายแรกเท่านั้นแต่เราคละสีให้ในราคาพิเศษแบบนี้รีบโทรนะจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับทุกเซ็ตทุกสีจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้คุณแค่เลือกสีแล้วก็ดูขนาดที่นอนที่บ้านเนี่ยนะครับว่าขนาดไหนแต่ถ้าเป็น6ฟุตอันเนี้ยเป็นไซส์ยอดนิยมนะครับเป็นคิงไซส์6ฟุตเอามาปูแบบกับฟูกแบบใหญ่ๆในที่นอนในห้องของเราได้เลยพอปูเสร็จปุ๊บอ่ะคุณลองดูนะครับถ้าฟูกเมื่อก่อนนะถ้าคุณนอนนะรู้สึกมันแข็งไปหรือนอนไปนานๆมันยุบตัวนะครับเนี่ยมันแข็งเห็นมั้ยคุณแค่ปูนะครับตัวท็อปเปอร์ช้างไทยนะครับด้วยความหนาตรงเนี้ย4นิ้วนะครับ4นิ้วเนี่ยผมเทียบให้ดูกับฝ่ามือก่อนจะเทียบตรงไหนก็ได้ฝ่ามือผมไม่เล็กนะนะครับจริงๆเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือเลยและ4นิ้วแบบนี้แหละนะครับช้างไทยคิดมาให้แล้วว่ามันเป็นความหนาที่กำลังสบายมันไม่ได้สูงเกินไปถูกปะและมันไม่ได้เล็กเกินไปเพราะเวลาเรานอนลงไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ยุบตัวหลังเราจะไม่ติดโดนฟูกเห็นไหมมันจะรองรับสรีระมันสบายนะครับเนี่ยนอนไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนอนตรงไหนก็ได้บางทีนอนทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกถูกไหมกิ้งไปมุมไหนก็สบายนะครับและยังไม่พอครับอันนี้คือสิ่งที่ช้างไทยคิดมาให้แล้วนะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นคนเอาไปปูกับฟูกเองทำตัวสายรัดออกมาเป็นมุมแบบนี้แค่สวมอ่ะโทษครับอย่างเงี้ยแค่สวมลงไปแบบเนี้ยแค่นั้นเอง4มุม
0: ง่ายเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นฟูกแบบไหนสวมเองได้เลยสบายสบายพร้อมนอนเนี่ย
0: ใช่แล้วสังเกตตัวสายรัดไหมคุณผู้ชมที
1: ่
0: เขาใส่ใจรายละเอียดนะใช้ตัวพุ่งตัวผ้าตัวเดียวกับตัวท็อปเปอร์เลยเนี่ยเย็บตัดมาแบบ
1: ดีมากเนี่ยเป็นยางยืดแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมนะครับใส่ก็ง่ายนะครับดีไซน์ก็ดีนะครับทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องค่ะคุณขาแล้ววัสดุของเขาคิดมาแล้วนะช้างไทยด้านในอ่ะคุณผู้ชมที่เห็นว่ามันหนามันนุ่มมันฟูแบบนี้คุณผู้ชมขาด้านในเขาเป็นใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห์คุณผู้ชมเห็นไหมความนุ่มของเขาแล้วไม่ใช่แค่ตัวคุณภาพของวัสดุตัวด้านในที่เป็นใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห์เท่านั้นตัวด้านนอกที่คุณเห็นตรงเนี้ยที่เป็นแบบสีสวยๆสีน้ำเงินผ้าตรงนี้คุณผู้ชมเรียกว่าเป็นผ้าเอ็มบอสนี่สัมผัสมันลื่นคุณลื่นมือเราไม่ต้องกังวลนะตัวผ้านี้เขาบอกเวลาเอาไปซักเอาไปตากแดดอะคุณผู้ชมมันจะไม่เป็นขนไม่ขึ้นขุย
1: เออแต่ผมชอบเหมือนกันนอนแล้วไม่ร้อนหลังอะ
0: ใช่เน
1: ี่ยโปรเทคเอ็มบอสที่คือแบบดีมากเลยผ้าเนี่ย
0: ลูบไปลูบมาก็คือแบบไม่ร้อนอะเย็นมือค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นนอนแล้วสบายไม่อบความร้อนรวมถึงการตัดเย็บคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นลายตารางแบบนี้ทั้งผืนเลยนะทั้งตัวท็อปเปอร์เลยนะดียังไงนอกจากมันช่วยตรึงตัวไส้ด้านในไม่ให้มันไหลมันกองรวมกันเวลาเรานอนแล้วมันยังช่วยเพิ่มความเด้งความนุ่มเห็นไหมคุณผู้ชมความหนาความฟูของตัวท็อปเปอร์เนี่ยเรียกว่าเหมือนเบิ้ลความแบบความสบายขึ้นไปอีกอะคุณขา
1: ใช่แล้ว
0: คุณภาพของตัววัสดุบวกกับการตัดเย็บของช้างไทยวันนี้ถึงบอกว่าคุณมีที่นอนสบายๆแบบนี้ที่บ้านได้ง่ายๆในราคาหลักพัน
1: ถูกต้อง
0: เลือกแค่สีเลือกแค่ไซส์เท่านั้นพอคุณผู้ชมอย่าคิดเยอะเพราะของดีราคาพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะ
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้แบรนด์จาก

0: ช้างไทยด้วยรับประกันเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟูกแบบไหนคุณมีสายรัดอยู่แล้วคุณสวมสี่มุมคุณพร้อมนอนเล่นได้เลยเห็นไหมมันทำให้การนอนของคุณเนี่ยสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติเรานอนเนี่ยวันนึงเนี่ยต่ำๆก็คือต้องมี8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน่ะที่นอนน่ะคือที่แห่งความสบายมันต้องมีความสบายไปอยู่คู่กับที่บ้านของคุณด้วยเนี่ยแค่ปูท็อปเปอร์จากช้างไทยมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก
1: ง่ายสิแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยคุณผู้ชมปกติจะไปซื้อเตียงที่มันสบายสบายดีอุ้ยเป็นหมื่นนะจ๊ะ
0: เลือกแล้วเลือกอีก
1: วันนี้หลักพันเท่านั้นค่ะเอาไปปูทับเตียงเก่าหรือปูบนพื้นหรือปูบนฟูกเก่าๆที่มันแข็งที่มันยุบตัวที่มันนอนไม่สบายวันนี้ไม่ต้องทิ้ง
0: ครับ
1: ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยหลักพันกว่าบาทเท่านั้นเลือกไซส์ที่ถูกต้องเลือกสีที่คุณชอบเอาไปปูทับได้เลยแล้วเปลี่ยนที่นอนเก่าๆของคุณให้หนาให้นุ่มให้นอนสบายเหมือนที่นอนใหม่ๆย้ำวันนี้โปรโมชั่นหลักพันเลือกสีที่ชอบจะเป็นสีเทาที่ดูสะอาดสว่างแบบนี้ก็ได้อ่ะหรือใครจะชอบสีครึ้มๆสีที่มันดูแบบใช้งานได้นานๆสีที่แบบไม่ต้องกลัวเรื่องเลอะง่ายก็เลือกเป็นสีน้ำเงินไปก็ได้
0: ใช่แล้วนะครับ
1: วันนี้ไม่ว่าจะสีไหนไซส์ไหนคุณภาพเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับ2สี3ขนาดเลือกไซส์ที่ต้องการได้เลยนะครับเราจะมีตั้งแต่เซต 3.5 ฟุตแต่เซตเนี้ยนะครับคุณจะได้ท็อปเปอร์1ชิ้นกับหมอน1ใบนะแล้วก็ได้ตัวปลอกหมอน1ใบและโทรมาตอนนี้100สายแรกได้ผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนนะครับมูลค่าแค่ 1,490 บาทบอกแล้วความสบายใจหลักพัน
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นเซต5ฟุตก็ได้นะคะได้ตัวท็อปเปอร์ไปได้เพิ่มสำหรับตัวหมอนนะให้ไป2ใบปลอกหมอนอีก2ใบและได้ตัวผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อีก1ผืนเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะสำหรับเซต5ฟุตจ่ายเบาๆค่ะ 1,690 บาทค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเซต6ฟุตเหมือนกันเลยนะครับได้หมอน2ใบนะและของฟรีเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ไซส์มันจะเพิ่มเข้ามาเป็น6ฟุตคิงไซส์เป็นไซส์ยอดนิยมนะครับเซตเนี้ยคุณจ่ายแค่ 1,890 บาทแต่ไม่ว่าคุณจะสั่งไซส์ไหนจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบโทรรีบตัดสินใจครับผม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ที่นอนท็อปเปอร์จากช้างไทยค่ะหนา4นิ้วนอนนุ่มสบายด้วยใยสังเคราะห์จากขนเป็ดเทียมหุ้มด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสค่ะ
0: ยังไม่พอครับเรารับประกันให้เลย1ปี
1: วันนี้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณผู้ชมอ่ะเอาพูดรวมๆเลยนะวันนี้เลือกสีเลือกไซส์แล้วกันเรามี2สีให้เลือกก็คือสีเทาหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้คุณผู้ชมแต่ละไซส์คุณภาพเดียวกันเป๊ะค่ะคุณขาตั้งแต่ไซส์ 3.5 ฟุตนะคุณจะได้ของแถมเป็นหมอนหนุน1ใบพร้อมปลอกหมอนสีเข้าเซตกันเลยและได้ฟรีกับตัวผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อีก1ผืนในราคา 1,490 บาทสำหรับไซส์ 3.5 ฟุตค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะครับแล้ว5ฟุตนะครับตอนนี้เนี่ย5ฟุตกับ6ฟุตนะครับของแถมเหมือนกันเลยคุณจะได้ท็อปเปอร์1ชิ้นนะครับแต่คนละไซส์คนละขนาดนะครับแต่หมอนเนี่ยจะได้2ใบและตัวของฟรีที่เพิ่มไปเป็นปลอกหมอนนะครับสีเดียวกับเซตท็อปเปอร์เลยยังไม่พอครับ100สายแรกเดี๋ยวจะได้ผ้าขนหนูเหมือนกันเลยและผ้าขนหนูเนี่ยนุ่มมากแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง100สายแล้วเพราะฉะนั้นอยากได้ไซส์ไหนอยากได้เซตไหนคุณรีบโทรมาเลยนะครับความสบายอยู่ตรงหน้าคุณแล้วขอแค่คุณโทรมาเท่านั้นนะครับเพราะเราจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งความสบายให้ถึงบ้านเลยครับผม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ขอแนะนำท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต5ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย
0: เห็นแล้วก็อยากนอนตลอดเวลาขออนุญาตนอนไปด้วยได้ไหม
1: เนี่ยคุณผู้ชมขนาดบีดเองไม่ได้นอนเอาแค่ได้นั่งอยู่บนท็อปเปอร์จากช้างไทยวันนี้นะไม่ว่าจะนั่งท่าไหนคุณผู้ชมมันรู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่ไปติดแบบพื้นที่เป็นพื้นแบบเตียงเก่าที่มันแข็งๆหรือที่มันยุบตัวหรือจะปูทับบนพื้นบ้านบนอะไรคุณผู้ชมได้หมดเลยนะม
0: ัน
1: เพิ่มความนุ่มความฟูความสบายให้คุณแน่นอน
0: เออจริงเนาะ เราไปใช้ตรงไหนก็ได
1: ้
0: นะครับที่นอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้หรือหน้าบ้านก็ได้ไปดูนะครับลูกๆหลานๆวิ่งเล่นให้คุณย่านั่งอยู่ท็อปเปอร์ช้างไทยดูก็ได้เห็นไหมความสบายนะครับขอแค่ลองเปลี่ยนดูถ้าคุณรู้สึกว่าการนอนคุณเนี่ยมันเริ่มไม่สบายแล้วนะครับลองปูท็อปเปอร์จากช้างไทยดูแล้ววันนี้มี2สีให้คุณผู้ชมเลือกนะครับจะเป็นสีน้ำเงินผมเชียร์เลยนะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีที่ถูกโฉลกกับผมมากนะครับและเป็นสีที่ผมชอบคือเห็นปุ๊บโดนตาต้องใจเลยผมต้องมีที่นอนแบบปูแบบท็อปเปอร์ช้างไทยสีน้ำเงินแบบนี้อยู่บ้าน
1: แล้วปูเฉยๆก็ได้เลยนะไม่ต้องเอาผ้าปงผ้าปูอะไรมาทับ
0: ให
1: ้เขาสวย
0: ลายก็สวย
1: ใช่คุณผู้ชมหรือถ้าใครบอกว่าอีกหนึ่งสีให้เลือกเป็นสีอะไรวันนี้ย้ำว่าเรามี2สีสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้ไม่พอคุณผู้ชมตัวคุณภาพการตัดเย็บเขาคิดมาให้หมดแล้วมีที่ยางรัดมุมมีความหนา4นิ้วคุณผู้ชมและอีกหนึ่งสีอย่างที่บอกคือสีเทาอันนี้บีชอบนะตัวสีเทามันดูสว่างค่ะมันดูสะอาดตาคุณผู้ชมสีนี้ก็สวยคุณภาพนะไม่ว่าจะสีไหนเหมือนกันเป๊ะนะคุณผู้ชมเป็นท็อปเปอร์ที่สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายด้วยใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห
0: ์ใช่แล้ว
1: หนา4นิ้วผ้าด้านนอกเป็นผ้าไมโครเทคเอ็มบอสที่นอนแล้วมันเย็นสบายไม่อบความร้อนวันนี้ถึงบอกว่าลงทุนหลักพันกับคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าที่มันแข็งที่มันยุบตัวในราคาหลักพันโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆซื้อที่นอนใหม
0: ่
1: วันนี้ซื้อแค่ท็อปเปอร์ช้างไทยไปแล้วการนอนของคุณจะดีขึ้นการอยู่บนเตียงของคุณจะมีความสุขมากขึ้นจะสบายขึ้นวันนี้รีบนะใครดูแล้วอยากได้แล้วเลือกสีเลือกไซส์แล้วโทรมาตอนนี้ได้เลย
0: ถูกต้องนะครับ2สี3ขนาดนะครับมีเซต 3.5 ฟุตนะครับแต่เซต 3.5 ฟุตเนี่ยจะได้ท็อปเปอร์ช้างไทย1ชิ้นได้หมอน1ใบนะครับและได้ของฟรีเพิ่มไปก็คือตัวปลอกหมอนนะครับให้มันเข้าสีเข้าเซตเวลานอนนะครับแต่ว่าเรามีของดีตรงนี้ก็คือ100สายแรกได้ไปเลยกับผ้าขนหนูอีก1ชิ้นเซต 3.5 ฟุตเนี่ยราคาคุณจ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นครับ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือเซตใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเซต5ฟุตก็มีให้เลือกเซต6ฟุตก็มีให้เลือกสำหรับเซตใหญ่5ฟุตและ6ฟุตของแถมได้ไปเหมือนกันเลยคือหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนเข้าสีกันอีก2ใบด้วยกันและโทรมา100สายแรกก็ได้เพิ่มไปเลยกับผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆอีก1ผืนเราคละสีให้นะคะสำหรับตัวผ้าเช็ดตัวเซต5ฟุตราคาพิเศษ 1,690 บาทและเซต6ฟุตราคาพิเศษ 1,890 บาททั้งหมดทุกเซตที่คุณสั่งกับเราตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านและมีบริการเก็บเงินปลายทางค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรรีบตัดสินใจนะครับถ้าช้าอดหมดแน่นอน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: คุณผู้ชมพูดถึงความสบายของท็อปเปอร์แบรนด์ช้างไทยนะถ้าพูดถึงแบรนด์นี้ต้องมาคุยกับเจ้าของแบรนด์คนสวยคนนี้กับเราค่ะพี่ลิตาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เป็นเจ้าของแบรนด์ที่สวยมากคุณผู้ชม
4: ขอบพระคุณค่ะ
1: เพราะอะไรรู้ไหมสวยแบบนี้แสดงว่าคุณภาพการนอนที่ลิตาต้องเป็นคนแบบนอนดีนอนเต็มอิ่มนอนมีคุณภาพแน่นอน
4: ใช่ค่ะสุขภาพดีต้องเริ่มต้นจากการนอน
1: ใช่ไหมคะ
4: การนอนที่ดีต้องเริ่มต้นจากที่นอนที่ดีมีคุณภาพค่ะ
1: แล้วแบรนด์ช้างไทยของพี่ลิตาดีมีคุณภาพยังไงบ้างบอกเราหน่อย
4: อย่างชื่อแบรนด์นะคะช้างไทยครบเครื่องเรื่องการนอนฉะนั้นเนี่ยคุณเชื่อใครคะถ้าคุณอยากจะนอนดีคุณต้องเชื่อแบรนด์ช้างไทยถูกต้องไหมคะเพราะช้างไทยครบเครื่องเรื่องการนอนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนฉะนั้นเราต้องคัดเฟ้นของดีมีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมการนอนให้คุณมีการนอนที่ดีมีคุณภาพแน่นอนค่ะ
1: แล้วพอพูดถึงเรื่องมาตรฐานการผลิตพี่ลิตาเห็นบอกว่าช้างไทยนี่เขาคิดทุกส่วนทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเลย
4: เนื่องจากโรงงานของเรานะคะแล้วก็แบรนด์ช้างไทยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน10กว่าปีแล้วณปีนี้ฉะนั้นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนอนในทุกรูปแบบนะคะเรามีมาตรฐานระดับส่งออกซึ่งเราส่งออกไปในนานาประเทศในหลายๆประเทศมากเลยนะคะเพราะเราเป็นสินค้าไทยที่ผลิตในเมืองไทยแล้วก็ใส่ใจการผลิตในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเลือกเฟ้นนะคะวัตถุดิบที่จะมาทำและใส่ใจในทุกรายละเอียดในการตัดเย็บนะคะให้สินค้าของเราดีมีคุณภาพแล้วก็ผู้ใช้งานต้องใช้งานได้จริงแล้วก็มีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นค่ะ
1: แฮปปี้อ่ะซื้อไปใช้ยังไงก็แฮปปี้คุณผู้ชมเหมือนแบบได้ใช้ของพรีเมียมของนอกที่เขาส่งออกคุณผู้ชมในราคาที่คนไทยจับต้องได
4: ้
1: วันนี้ย้ำว่าโปรโมชั่นอยู่ที่นี่เพราะเจ้าของแบรนด์คนสวยอยู่กับเราตอนนี้ที่นี่เท่านั้นคุณผู้ชมแต่พอพูดถึงรุ่นนี้ค่ะพี่ลิตาค่ะความพิเศษของท็อปเปอร์รุ่นนี้ยังไงบ้างพี่ลิตาบอกหน่อย
4: ค่ะ ที่นอนที่แข็งเกินไปก็จะทำให้เรารู้สึกว่าน อนต
1: ื่
4: นขึ้นมาแล้วไม่สบายตัวหรือที่นอนนิ่มเกินไปตื่นขึ้นมาก็รู้สึกจะเมื่อยเกินไปฉะนั้นนะ
1: คะ
4: ไม่ว่าคุณจะนอนที่นอนที่แข็งเกินไปหรือคุณจะนอนที่นอนที่นิ่มเกินไปวันนี้เพียงแค่จ่ายเงินหลักพันแต่คุณจะได้ท็อปเปอร์สวยๆนะคะมีความหนานุ่มแบบนี้นะคะมาปูทับที่นอนคุณก็ได้ที่

0: อนใหม่ที่มีคุณภาพนะคะที่นอนแล้วรู้สึกนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญนะคะคุณจะรู้สึกว่าสบายตัวยิ่งขึ้นนะคะต
1: ื่
0: นเช้ามาก็จะรู้สึกสดชื่น
1: มันนอนแบบนอนดีมีคุณภาพคุณผู้ชมเป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะฉะนั้นที่นอนสำคัญมากวันนี้บอกแล้วคุณผู้ชมสำหรับรุ่นนี้อยากให้ได้ซื้ออยากให้ได้ใช้เพราะเป็นรุ่นที่ช้างไทยเขาคิดมาให้แล้วมาดูเรื่องของความหนากันก่อนคุณผู้ชมพิลิตารุ่นนี้ความหนาคือ4นิ้วคุณผู้ชม4นิ้วถ้าวัดแค่นี้บางคนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่เทียบกับนิ้วบีบนี่มันเกินนิ้วบีขึ้นไปอีกนะได้ไหมคุณผู้ชมเขาหนา4นิ้วข้อดีของเขาคือยังไงคะพี่ลิตา
0: คือความหนา4นิ้วเนี่ยเป็นความหนาที่เหมาะสำหรับการท็อปเปอร์การทำท็อปเปอร์อย่างยิ่งเลยนะคะเพราะที่นอนส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความหนาประมาณที่นอนที่เป็นฐานนะคะเขาจะมีความหนาประมาณ8นิ้วถึง10นิ้วนะคะเนี่ยเราเอาที่เอาท็อปเปอร์ขนาด4นิ้วมาปูทับความสูงก็จะไม่สูงจนเกินไปก็จะเป็นความสูงที่เหมาะสมสำหรับการนอน
1: อุ้ยแต่เหมาะมากเพราะว่าบีดนั่งบีดกดบีดสัมผัสนะคุณผู้ชมคือไม่อยากจะเอามือออกจากท็อปเปอร์ช้างไทยเลยพี่ลิตามันนุ่มทุกจุดมันฟูทุกส่วนมันสบายจริงๆคุณแล้วด้านในวัสดุเป็นอะไรคะพี่ลิตาที่หนาๆอย่างเงี้ย
0: เป็นเส้นใยนะคะที่เราตั้งใจเลือกเฟ้นเส้นใยที่มารองรับสรีระให้คุณผู้ชมนะคะนอนหลับได้เห็นไหมคะเวลากดลงไปเขาก็จะมีแรงสปริงนะคะเด
1: ้
0: งขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมคะนุ่มกำลังดีนะคะยืดหยุ่นกำลังดีแล้วก
1: ็
0: มีแรงสปริงนะคะรองรับสรีระได้ด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วผ้าด้านนอกตรงนี้ก็คือผ้าเขาเย็นนะพี่ลิขิตนะ
0: ผ้าเนี่ยคือเราตั้งใจเลือกเลยว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยผ้าที่เราเลือกต้องเป็นผ้าที่ไม่อมความร้อนไม่เป็นขุยนะคะไม่เป็นขนและที่สำคัญนะคะเป็นผ้าที่มีความแข็งแรงมากนะคะเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะจะดึงจะล้างอย่างไรนะคะการใช้งานก็จะทนทานนานปีและที่สำคัญนะคะท็อปเปอร์ของเราเป็นท็อปเปอร์รุ่นที่สามารถซักได
1: ้
0: เพื่อนไปก็เอาไปลงเครื่องซักผ้าที่มีการรับน้ำหนักตั้งแต่25ถึง27กิโลขึ้นไป
1: เอาไปซัก
0: ในอุณหภูมิที่ความร้อนปานกลางนะคะก็สามารถที่จะซักทำความสะอาดปั่นแห้งแล้วก็ตากแดดนิดหน่อยก็มาใช้งานต่อได้เลยค่ะ
1: อุ้ยพอฟังว่าซักได้แล้วสบายใจเพราะปกติบางคนนอนบนท็อปเปอร์แบบหลายๆปีไม่เคยซักไม่เคยทำความสะอาดคุณผู้ชมบางทีมันไม่ดีต่อการนอนนะอ
0: ัน
1: เนี้ยสกปรกเมื่อไหร่หรือไปซักกลับมาหนานุ่มฟูนอนได้สบายเหมือนเดิมคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้ที่สำคัญพี่ลิตาบอกมาเองแบบนี้โปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้เซตใหญ่มากพี่ลิตา
0: คือราคาที่แบบพันต้นๆแต่ของแถมคุ้มค่ามากและทุกของแถมเป็นของแถมที่ชิ้นใหญ่และใช้งานได้
1: จริ ง
0: เป็นของแถมที่เราขายเป็นสินค้าหลักแต่เราเอามาแถม
1: ปกติขาย
0: ปกติขายแล้วก็ในราคาสูงด้วยวันนี้นะคะใครโทรมานะคะในรายการวันนี้พิเศษจริงๆนะคะไซส์3ฟุตครึ่งนะคะแล้วแถมหมอนใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่ที่ใช้งานได้จริงนะคะเนี่ยค่ะนะคะพร้อมกับปลอกหมอนอีก1ใบนะคะในราคา 1,490 บาทนะคะค่ะและไซส์5ฟุตนะคะเราก็แถมหมอนใบใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันแต่ละแถม2ใบแถมปลอกหมอนอีก2ใบนะคะและที่สำคัญนะคะเราแถมผ้าขนหนูนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะที่ใช้งานได้จริงมีความหนานุ่มมากนะคะอีก1ผืนนะคะ
1: คละสีให้
0: ใช่
1: ตัวผ้าขนหนู
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไซส์6ฟุตไซส์ใหญ่สุดก็แถมเหมือนกันกับตัวไซส์5ฟุตนั่นแหละก็คือหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนอีก2ใบผ้าขนหนูอีก1ผืนเร
0: ีย
1: กว่าวันนี้เจ้าของมาเองขนาดนี้โปรโมชั่นดีขนาดนี้คุณผู้ชมที่ต้องทำคือเลือกสีเลือกไซส์เนาะพี่ลิตา
0: ใช่ค่ะ
1: มีจำนวนจำกัดด้วยใช่ไหมคะ
0: มีจำนวนจำกัดของมีไม่ได้เยอะนะคะฉะนั้นทุกท่านนะคะต้องรีบโทรมาให้ทันนะคะ
2: ใช่แล้วครับวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับช้างไทยที่นอนท็อปเปอร์ครับมี2สี3ขนาดเรียกได้ว่าพิลิตามาเองเจ้าของแบรนด์ช้างไทยทุ่มจัดหนักจัดเต็มทั้งของหลักของแถมเลยมีเซต 3.5 ฟุตครับได้ท็อปเปอร์ช้างไทย1ชิ้นแต่ได้หมอน1ใบนะครับและได้ปลอกหมอนไปเลยฟรีๆอีก1ใบยังไม่พอครับ100สายแรกได้เลยกับผ้าขนหนูอีก1ผืนเซตนี้ 1,490 บาทเท่านั้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วตัวไซส์ใหญ่เซตใหญ่นะเซต5ฟุตเซต6ฟุตคุณจะได้ไปเหมือนกันนะคะก็คือสำหรับของแถมเนี่ยจะได้ปลอกหมอนหนุน2ใบได้หมอนหนุนใยสังเคราะห์อีก2ใบได้ตัวผ้าเช็ดตัวเรียกว่าไซส์ใหญ่สำหรับ100สายแรกไปอีก1ผืนด้วยก
2: ันใช่แล้วนะครับผมและเซต6ฟุตนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้นะเป็นไซส์ยอดนิยมนะต้องรีบโทรนะครับเซต6ฟุตเนี่ยราคาแค่ 1,890 บาทท็อปเปอร์ก็ได้หมอนอีก2ใบฟรีปลอกหมอนไปด้วยและของแถมมันได้เหมือนกันทุกเซตคือผ้าเช็ดตัว1ผืนแต่ต้องโทรมาเป็น100สายแรกนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับความสบายกับการ

0: ให้พี่ตานะครับนี่เลยอยู่กันในรายการนะครับไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอแนะนำพับเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต5ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย

0: Play Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
4: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แปะสุภาพชัย
5: สวัสดีน้องผักสวัสดีครับแม่ต้อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้ว
0: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊บอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
5: เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะปัจจัยหลักเลยถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
0: แล้วเคล็ดลับของพี่แปะล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
6: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้เรา
5: ไม่รู้เป็นปัญหา
6: ไม่ขึ้น
5: เป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
0: ้
5: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
6: ปีร้อยปี
5: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุกแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นยูนิซีเนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผา
0: เ
5: ออมันก็ตายเดี๋ยวครับแบบนี
0: ้
5: แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
0: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไง
5: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช
0: ้นี
5: ่นี่ให้เอาไปใช้
0: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
6: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
0: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1

0: ะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
2: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานา
1: ค
2: จะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
1: ์
2: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
0: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
2: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
0: ์ค่ะ
2: นี่ฮะ
1: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
2: แบบนี้
1: ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้น
2: มันไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเน
1: ี่
2: ยโอ้โหเนี่ยนะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
0: แล้วเห็น
2: ดกเลย
0: เห็นพี่แป๊ะเดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
2: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราวันนี้ใช้ได้หมดเลย
1: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
2: ่
1: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
2: ใช่ใช่
1: มันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
2: ิน
1: ไม
2: ่
1: กินปุ๋ยเอาหรือบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ย
2: ใช่ใช่เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
1: มันเบสบาลานซ์ประมาณนั้นผมสร้างดิน
2: ใช่ใช่ใช่
1: มันเลิศนะ
2: ผมไม่บอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ไม่เคยเห็นลง
2: ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
0: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
2: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
1: ต้นทุนก็เลยเยอะเลยคราวนี้
2: ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
1: ้
2: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต
1: ้
2: องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
1: ็
2: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้โหก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้ดีดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินตราพญานา
1: ค
2: เหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
0: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
2: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่นี่เลมอนเนี่ยโดก
1: ลูกใหญ่มากลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมดินก
2: ่
1: อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
2: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี้
0: เอามาเลยค่ะ บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
2: ้
0: นวันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000
2: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเจอปัญหาดินแข็งดินเสื่อมสภาพผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงแต่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกวันทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลัง

0: ปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรที่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี้อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
1: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
2: ข้าวเม็ดไก่ใบเขียวใบตั้ง
3: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
4: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
5: อ
4: แอบกินอะไรน้องทำงานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่ไหม
5: คือเอามาจากสวนพี่แพ้แล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบนี่ได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นไหมมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเสียง
3: ครับ
4: นี่ดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แปะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แปะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
3: ใช่ใช่
4: แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
3: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
5: นี่มันพันอะไรอะคะมันอร่อย
3: โอปอครับ
4: ไร่แบล็คโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
3: ี่
4: ปอเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
5: ถ้าเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยเราขายได้ราคาดีไหมคะ
3: โอ้ราคาดี
4: อุ้ยแล้วพวงสวย
3: สวยแบบนี้พวงใหญ
4: ่นะ
3: ฮะเอางูไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
4: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์อ่ะของปลอมอ่ะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผักเอาเข้าปากให้ดู
5: เป็น
4: ข้
5: าวปลอม
4: เอาเข้าปาก
3: น้องผักอ้าปากไม่น่าขึ้นนะ
5: กินทั้งพวงคุณผู้ชม
3: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนด
4: ค่ะ
3: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
4: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได้
3: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไว
4: อ
3: ยากจะขายไวราคาต่ำก็ขาย
4: ใน
3: ประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
4: ่
3: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกปะ
5: ใช่
3: ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
5: อย่างเช่นปลอดภัยด้วยนะ
3: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐมาการันตีความปลอดภัย
5: ถึงจะน่าเชื่อถ
3: ือ ใช่เราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
4: ้
3: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพนี่มาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
5: ยอมจ่ายเลย
3: น
5: ะคะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่ปลาแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะแล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหน่า
4: พี่หมาก
5: เอามาดูสิ
3: น้อยหน่าน
5: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดูนี่เห็นไหม
3: นี่คือบักเขียบครับผม
4: บักเขียบก็คือน้อยหน่านั่นเอง
3: ใช่
5: ด
3: ู
5: เห็นไห
4: มนี่
5: อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
3: ใช่
5: ใส่สารปรับปรุงดินตราพญานาคเข้าไปนี่แหละ
4: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
5: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
4: ก็เรียกว่าอ่อนเพ
3: ีย ใช่
4: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ้ยอุตส่าห์เหนื่อยมาตั้งนาน
3: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
4: มันได้กำไรนิดเดียว
3: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
4: นี่เพราะฉะนั้น
3: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผล

0: ายแบบพี่แป๊ะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วย
1: หมดเลยได้พืชสวนได้เลย
0: ซึ่งพี่แป๊ะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
1: อาทิตย์ละครั้ง
0: กับต้นไม้ทุกชนิด
1: ทุกชนิดเลยฮะ
0: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน่อย
1: โอ้โหเนี่ยนะตอนนี้นะก็หนึ่งองุ่นหลักๆในไร่นะสองเนี่ยอะโวคาโดสามเนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
0: ะ
1: มะเขือพริกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดเลย
2: ทั้งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
1: พืชผักสวนครัว
0: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
1: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่ไหมฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม้เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่ได้พูดน
0: ะ
1: แต่ใจมันไปก่อนละ
0: ใจมันว่า
1: ใจว่า
0: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
1: ปลอดภัยหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย
2: ฉีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันลองไปล้างอีกกี่นาทีจริงจริ
1: งใช่ไหม
2: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
1: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
0: ได้อยู่
1: เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนฮะพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างๆข้างๆบ้านอ่ะ
2: ริมกำแพงเล็กๆ
1: นะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับแล้วเราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
0: ่
1: นะครับเอาเฉพาะอันแม่นเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
0: ใบโหระพา
1: ใบโหระพากระเพราแบบนี้
0: ใช่ของกิน
1: ใช่ใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปู
0: ทั่วไป
1: ใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
0: ตาพญานาค
1: เข้าไปใส่
0: เข้าไปเลย
1: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์หนึ่งหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
2: น
1: ี
2: ่เก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม2,700 กว่าบาทอาตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
2: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000 สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
4: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
3: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
2: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกับก้อนหินเลยก็มีเหมือนกัน

0: บบนี้จะปลูกอะไรได
1: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าจะลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเข้าไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาช้อนชัยบ้างไหมเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบ
2: เพรา
1: ะฉะน
2: ั้
1: นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี้ต
2: ้
1: องร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอทำไงคิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แปะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แปะเล่าให้ฟังเพราะพี่แปะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
2: ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหมดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งๆเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
1: ่ก็ใช้ผืนเดิมที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอ้สิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระเจ้าเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นมาก็นิดหน่อยมันก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
1: เรียกราคา
2: ไปใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้าย
1: ก็จะมาเกาะ
2: ก
1: ิน
2: มันก็มาเลย
1: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกิน
2: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
1: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่
2: ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งไงบ้านเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
1: นี่
2: เนี่ย
1: ค่ะพี่แป้งใช้อยู่เลย
2: นี่ยังใช้อยู่ดูที่องุ่นดิ
1: ก็องุ่นสวยมาก
2: ใช่ใช่
1: แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ย
2: ใช้ได้
1: ใช้สารปรับปรุงดินพยาน
2: ได้
1: ใช่ไหม
2: ได้เลย
1: ใช้ได้เลยช่วงเวลาของการปลูก
2: ทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
1: บางคนบอกว่าอุ้ยเธอถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหมเดี๋ยว
2: เคล็ดลับนิดเดียวนะ
1: ทำไมคะ
2: ปากหวานนะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
1: ใช่แล้วทำไมเชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
2: กินทั้งพวงเลย
1: ต้องผักงับเหรองับไปเลยเยอะๆเลย
2: ใช่
1: แล้วจะงับก้านไปด้วย
2: ไหมไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
1: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
2: ครับ
1: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
2: ได้ฮะได้ครับ
1: ผลผลิตก็ดีพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
2: นี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกองว่าจะเป็นทุกอย่างนี่นะฮะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
1: นี
2: ่นี่นะฮะ
1: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกไปหมดแล้ว
2: ดูเสื้อฮะ
1: ดูเสื้อเขาซะก่อน
2: ดูเสื้อเลยครับ
1: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
2: เสื้อปุ๋ย
1: เก็บทุเรียนเอง
2: ใช่
1: ขึ
2: ้
1: นรถพ่วงเลยนะ
2: ใช่ทำเอง
0: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
2: ครับ
1: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่แป๊ะเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
2: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
1: เพิ่งเคยเห็น
2: ลิ้นปากช่อง
1: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
2: อุตรดิตถ
1: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
2: ปลูกได้แล้ว
0: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วย
2: ราคาสูงฮะ
0: นี่
2: ท่านเอ็นซื้อไหมคิด5,000บาทคิด5,000บาทคิด5,000บาทคิด5,000บาท
0: เขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไง
2: ใช่
0: จริงเขาทำผลิตเขาดี
1: ทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหว่านได้หมดเลย
2: ใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะมาหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
1: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสั่งฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้วแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายตอสั่งฟางข้าวยัง

0: ไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะ
1: แล้วก็จะแบบเห็นไหม
0: ดินจะดีดินจะแบบร่วนคุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
2: ลองดูนะลองดูลองเอาไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
0: ไหนแล้วพี่แป๊ะฝากกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
2: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรานะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้มากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ฝากเรา
1: เอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกัน
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะละครสั้นของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้รวมถึงความสนุกสนานเหมาะมากค่ะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกๆคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของที่เราเนี่ยจะต้องมีเหตุผลกันหน่อยครับกับข่าวที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือการตากผ้าบนประตูรั้วบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกศเคยเจอเรื่องจริงไหมครับแบบนี
1: ้เอาจริงๆถ้าโดนกับตัวเนี่ยเกศยังไม่เคยโดนกับตัวแต่ว่าเห็นในข่าวในโซเชียลเนี่ยบ่อยมาก
0: จริงๆเนี่ยผมยังแอบคิดเลยนะครับว่าคนพวกนี้ยังกล้าทำอยู่อีกได้ยังไง
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจสำหรับคนที่โดนนะเพราะเกศรู้สึกว่าของที่เขาเอามาตากส่วนใหญ่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นของที่เราอยากมองอ่ะเช่นพวกของใช้ส่วนตัวพวกเสื้อในกางเกงในหรือว่าพวกพรมเช็ดเท้าอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ดีอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปชมละครสั้นกันดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันค่ะกับตอนนี้ที่มีชื่อว่าตากผ้าเอาหน้ารอด

0: วันนี้อากาศดีจังเลยคนเราตื่นมาก็ต้องมองโลกในแง่บวกเฮ้ยทำไมถุงชาแอปเปิ้ลถึงได้กลายเป็นถุงเท้าเด็กไปได้วะเนี่ย
1: ขอโทษนะคะฝากเก็บถุงเท้าลูกฉันให้หน่อยพอดีมันปลิวไปทางนั้นน่ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
0: อยู่ครับอยู่ในแก้วชาผมเนี่ย
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณฟ้าครับผมบอกกี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่บ้านผมแบบนี
1: ้ก็บ้านฉันอยู่กันเยอะเราตากผ้ามันไม่พอค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตากผ้าไว้บนรั้วบ้านตัวเองใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะดูไม่งามเป็นเพื่อนบ้านกันก็หัดมีน้ำใจต่อกันหน่อยสิคะ
2: ตากกับวิบัติจริงๆตากผ้าอย่างก็ตากปลาสลิด
0: เจอโปรนิวเข้าไปรับรองไทเกอร์ต้องร้องโอ้ no ไปเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยใครปิดไฟวะเฮ้ยนี่มันชุดนอนไม่ได้นอนนี่หว่าของใครวะ
3: ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยโจรลอกจิกขโมยชุดนอน

0: ผมบอกป้ากี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าผ้ามาตากไว้ที่รั้วบ้านผมแบบนี้เวลาโดนลมมันปลิวไปตกที่บ้านผมแล้วผมก็ต้องมาคอยตามเก็บเนี่ยและอีกอย่างนะมันทำลายทัศนียภาพที่ดีของบ้านผมครับ
1: โถคนไม่มีน้ำใจต่ำสำนึกอักเสบหรือไงจ๊ะฮะ
0: ผมต่างหากที่ต้องพูดคำนี้ป้าแต๋วครับต่ำสำนึกอักเสบหรือไงครับ
2: เฮ้ยแม่ลงไปก่อน
3: ช่วยหน่อยค่ะ
0: เออนี่ครับป้ามันต้องแบบนี้เคยได้ยินไหมครับป้าความมีเหตุผลจะทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมมักเกิดจากคนไม่ใช้เหตุผลใช้แต่ความมักง่ายเป็นใหญ่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
3: พูดจบหรือยังคะ พูดจบแล้วจะได้ตากผ้าต่อ
0: แล้วนี่คุณฟ้าไม่ได้มีสำนึกที่จะมาเก็บผ้าไปหรอกครับ
3: เปล่าค่ะพอดีว่ารถนี้มันแห้งแล้วเดี๋ยวจะเอารถใหม่มาตากต่อรถนี้มันแห้งแล้วแม่น้อง
1: ใช่ค่ะรั้วบ้านคุณแดดดีดีนะคะ
3: เดี๋ยวไปก่อนนะคะไปเอารถใหม่มา
0: ใหม่เดี๋ยวมาใหม
3: ่มาแม่ฟ้า
1: ต่อ
3: ไปไปเร็วไปเร็ว
0: โอ้โหต่อมสำนึกจะมากี่โมงวะเนี่ย
3: แม่เรามาเก็บผ้ากัน
1: แดดดีๆนะผ้าแห้งหมดแล้ว
3: แห้งแล้ว
1: ว้ายตายแล้วเสื้อชั้นในฉันเปื้อนเป็นลายลูกกงเลยมันต้องเป็นลายมีแน่ๆ
3: ด
1: ู
3: ดิดูดิว่าชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ของหนูก็เปื้อนเหมือนกันนะ
1: โอ้ยมานี่เลยมานี่มานี่เลยผ้าสีรั้วบ้านทำไมไม่บอกกันเลยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
0: ฟ้องฟ้องผมครับจะฟ้องผมข้อหาอะไรครับรั้วก็รั้วบ้านผมถ้าป้าจะฟ้องผมก็จะฟ้องบ้านป้ากลับเหมือนกันโทษฐานที่เอาเสื้อผ้ามาตากไว้ที่รั้วบ้านผมจนสีมันเลอะเทอะไปหมดแล้วครับเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างมนุษย์ป้าแล้วก็ป้าอยู่เยอะเกินไป
3: ฉันไม่ใช่ป้า
0: ใช่
3: แม่แม่คะอย่างนี้เราต้องซื้อราวตากผ้าเพิ่มแล้วล่ะไม่งั้นชุดแบนเนมของหนูต้องเปื้อนหมดแน่เลยอะแม่
1: โอ้ยซื้อทำไมให้เปลืองเงินแล้วลูกเดี๋ยวรอให้รั้วแห้งก่อนแล้วค่อยมาตากก็ได้
0: ยังอีก
1: เอ้ย
0: เข้าคุกเลยเนี่ยป้า
1: คุกแม่ว่าเข้าบ้านก่อนดีกว่าเนาะเนาะเนาะไปสิยืนทำไมล่ะ
0: เอ้าป้าไม่เอาผ้ากลับไปด้วยครับ
1: ฉันยกให้เลยจ้า
0: โอ้ยไม่อยากได
4: ้ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
5: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องตากผ้าเอาหน้ารอดครับตอนนี้เราก็รู้เหตุผลแล้วว่าทำไมกันนะเขาถึงไม่ยอมตากผ้าหน้าบ้านตัวเองก็เพราะว่าบ้านคนอื่นเนี่ยแดดดีดีพี่เกคิดว่ายังไงครับ
6: ต่อมสำนึกอักเสบเกินต้านคือบอกแล้วเลยว่าเราไปตากบ้านคนอื่นเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเดี๋ยวมันดูไม่ดีแต่บ้านคนอื่นก็คือช่างบ้านเขาอย่างเงี้ยหรอมันไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องแต่ว่านิวเขาก็ทำถูกนะเพราะว่าประตูบ้านเขาเองไงเขาจะทำอะไรเขาจะทาสีอะไรก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกสองคนนั้น
5: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าครับ
7: ที่จริงนะคะความเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันก็ควรมีน้ำใจต่อกันก็จริงแต่ถึงขนาดขั้นเอาผ้าไปตากบนรั้วบนประตูบ้านของคนอื่นเนี่ยมันก็เกินไปเข้าขั้นเรียกว่าไร้จิตสำนึกก็ได้นะคะทนายเขาก็บอกแล้วว่ามันผิดกฎหมายมันเป็นการละเมิดคนอื่นถ้าใครมาทำกับเราบ้างเราก็คงไม่พอใจเหมือนกันนะคะ
8: จากที่ดูในข่าวคนที่ทำแบบนี้เขาก็อ้างว่าบ้านเขาไม่มีแดดเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทำไปก็คงไม่มีอะไรอันนี้ก็ตักกะวิบัติไปหรืออาจจะมักง่ายเกินไปจริงๆแล้วก็เข้าใจว่าสังคมทาวน์เฮาส์มันคับแคบแต่มันคนละเรื่องกับการที่คนเราต้องมีจิตสำนึกค่ะ
9: เป็นคนมักง่ายเห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นถ้าสังคมเราเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ประเทศชาติของเราก็จะไม่เจริญสักที
10: เคยประสบปัญหานี้ตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆประกันค่ะก็คือฉวยโอกาสตอนที่คุณแม่ไม่อยู่ก็จะแอบมาตากผ้าแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นท็อกซิกกับชีวิตประจำวันมากจริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มารยาทด้วยก็มีจิตสำนึกนิดนึงค่ะ
5: ผมเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยกับที่น้องนักศึกษาพูดนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเนี่ยต้องเอาผ้าไปตากบนประตูรั้วบ้านคนอื่นครับ
6: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ทำนะคะอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเรื่องของคนอื่นเนี่ยเล็กน้อยเสมอซึ่งพฤติกรรมทำซ้ำแบบนี้นะคะถ้าถูกทำซ้ำอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รับบทลงโทษนะคะก็จะก่อเกิดให้เป็นนิสัยที่แย่และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ
5: ใช่ครับผม

0: ฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำแต่ความสะดวกของตัวเองโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่นเลย
1: ใช่แล้วค่ะถ้าทุกคนนะคะอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผลที่ดีและถูกต้องนะคะสังคมของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยจากตัวเราครับกับคนเจนใหม่ๆอย่างเราและสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี่จะไปไหนยังพูดไม่จบเลย
3: ผมจะไปไหนในประเทศนี้ก็ได้ป่ะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผม
2: จะตอบง่ายๆกับป้าไม่ได้บ้างหรือไงฮะ
3: เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยประเด็จการอีกแล้ว
2: พูดจาอะไรเนี่ยเคารพกันด้วย
3: ผมจะไปหาช่างศักด
2: ิ์แต่ป้าว่าเดี๋ยว
3: ต้องเลยจะมาห้ามใช่ไหม
4: นี่มันยุคสมัยไหนแล้วป้าอย่าเอาชุดความคิดเดิมๆมาตัดสินคนรุ่นใหม่แบบผม
2: อันนี้มันกัปตันอเมริกาหรือว่ากระหังวะเนี่ย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื้อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาข้าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวัน

0: กับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็จะย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: ไม่เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำ เขาบอกว่าจอไปแล้วป
0: ิ
1: ดจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ำ200เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: แล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: จ
0: ะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: ได้กลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ำให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส
0: ่
1: พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะก
1: ็
0: ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ราดตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
0: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
1: ใช่กดน้ำกดเลย
0: นะอ๋อ
1: น้ำกดนะครับ ก็คือดินมัน

0: เยอะถ้า pH มันต่ำ
1: คือกรดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
0: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากรด
1: ก็คือกรดข้าวไม่ข้าวหายไป
0: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรกินตอนกลางคืน
1: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช
1: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
0: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
1: น้ำกร่อยน้ำ
0: บ่อกุ้งไงที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นยูนิซีย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะฮะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
1: เรื่องอะไร
0: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาถามว่าบ้าเปล่า
1: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
0: ่ครับ
1: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
0: น้อยไปเลยดีไป
1: แต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
0: ถูก
1: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
0: ให้มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
1: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
0: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
1: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
0: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
1: มันต้อง
0: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไ
1: ร
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
1: ครับ
0: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
1: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
0: ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
1: มะพร้าว
0: หรือ
1: พวกมะม่วง
0: หรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
1: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
0: ะ
1: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราเคยซื้อกินที่ตลาด
0: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือแล้วนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
1: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
0: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
1: ้
0: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
1: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
0: ตั้งตรง
1: แล้วตั้ง
0: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปท
1: ั้
0: งหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
1: ม
0: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
1: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
0: ้
1: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
0: ครับ
1: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ
0: ครับ
1: ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะ

0: นี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
1: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
0: กี่คนอบนะผมฟังอยู
1: ่3
0: คนอบ
1: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
0: 363
1: 63เอ้าด้วยล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
0: ๆ
1: ที่เรียนอายุเยอะนะ
0: ทุเรียนอายุเยอะ
1: เนี่ยคือต้นมันจะหัก
0: ครับ
1: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
0: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
1: ใช่มันดันดอก
0: โด
1: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
0: ครับ
1: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
0: มีความชื้น
1: มันจะเห็นชัดเลยนะครับ วันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหม
0: ขนาดท้องผาภูม
1: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังหาย
0: ยังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
1: ่
0: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
1: ใช่สอบถามได
0: ้
1: นะครับเรามีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อยู่เนี่ยเบอร์คอลเซ็นเตอร์
0: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
1: ใช่ครับว่าคอลเซ็นเตอร์เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
0: ไม่เป็นไร
1: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
0: ๆ
1: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
0: ถูกต้อง
1: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีว่
0: า
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
0: เรียกว่าบอสรับจบ
1: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
0: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
1: ่
0: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
1: ่
0: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากับปาล์ม
1: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
1: หมู
0: ลายเดียวกัน
1: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
1: เหม
0: ือ
1: นกัน
0: เอาเหมือนกันเลย
1: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปาล์มก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่นี้
0: จบแสดงว่าทุกพืชถ้าบำรุงดินหรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
1: จบ
0: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
1: ใช่แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จ
0: ครา
1: วนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
0: ดอกใหญ
1: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
0: หมายถึงเนื้อผลเนื้อผลนะนะ
1: ใช่ครับให้มันใหญ่
0: เนื้อใน
1: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
0: ่
1: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ล่ะเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
0: ุ
1: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
0: นะครับเป็นอาหารของพืชนะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
1: ครับ
0: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
1: โอ้โหจนพ่อขโม
0: ยพ่อขโมยที่กระบี
1: ่พ่อขโมยบอก
0: พ่อโทรแก้ทุกวัน
1: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
1: ทลาย
0: ใช่ไหม
1: แล้วใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
0: เพื่ออะไรอ่ะ
1: ก็จันมันน่ะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
1: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะคร
0: ับ
1: นะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริง นะครับของดั้งเดิมออริจินอล
0: ต้นตำรับ
1: ต้นตำรับ

0: ยู่ที่นี
1: ่ไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
0: ไม่
1: มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
0: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: คุณผู้ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
1: ไอยางหน้านึ่งหายตายนึ่ง
0: ตายนึ่ง
1: จริงๆมันหน้าด้านนะ
0: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
0: น้ำยางไม่ออก
1: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือมียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
0: ครับ
1: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากีดตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปเมื่อเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวช่วยหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี
0: ่
1: นะครับแค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: มันจะต่างเลยใช่ไหม
1: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
0: เอาใหม่เลยใช่ไหม
1: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
0: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยาหลังจากที่ใช้แล้วก็
1: ไม่ใช้
0: ไม่ได้ใช้นะครับ
1: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
0: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
1: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
0: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากๆเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
1: ้
0: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
1: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับการใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่อนพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
0: ครับ
1: เรามีหมด
0: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนละผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
1: ใช่ครับ
0: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
1: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อเห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
0: ว่าใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได้แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถาม
1: นะครับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
0: จากพืช
1: ข้าวก็มาจากพืช
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
0: ถูกต้อง
1: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
0: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้

0: ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
2: เมื่อก่อนนะครับสวนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันเลยผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
3: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
2: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละชีนกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
3: มารวมกัน
2: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
3: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
2: บ้างครับ
3: บ้านแม่ขมันเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะอยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะนะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ์นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่ขโมยก็มาอีกแล้ว
4: ทำไมครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วน่ะ
3: นี่จะหมดแล้วนะครับ
4: เก็บไปยังต่อขึ้นมาเรื่อย
3: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่มันคือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
2: ไม่เน่า
3: ไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
4: เราเก็บหลายรุ่นแล้วก็มี
3: หมดแล้ว
4: แล้วยิงใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
3: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
2: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันปิดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ได้ครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
3: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดิน วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษ

0: เพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: นี่มันอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเพียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีก่อนครับ
3: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
4: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหม
4: ดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
4: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
4: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
4: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
4: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
4: ดินดินดี
0: ป
4: ู
0: ไหม
4: ปู
0: ปูนุ่ม
4: ครับ
0: ไม่แข็ง
4: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
4: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดินเน่า
0: เจ็ดวัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
4: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วง
1: ทุกช่วง
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
4: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนนะฮะ
0: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
4: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆไหม
4: ไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
4: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนกับสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
4: ก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ได้มากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
4: ใช่
1: ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
4: ก็ดีครับติดใจกัน
0: อ๋อมัน
4: หวานมัน
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได้เรารับรองครับเกษตรกรเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหม
4: คร
1: ับแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาว่ากรอบนอกนุ่มในจริงไหมโอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี่เข้ามาเลยนะ
0: นายอาม
1: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแหวกเลยครับมันกับแบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสูบมันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมตินะฮะ
0: ค
1: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
0: อ
1: ่ะหลักหมื่น50,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
0: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
4: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
0: ทั้งใบ
4: ทั้งใบ
0: ใบดีขึ้นกิ่งก้านก
4: ็ครับ
5: ลำต้น
0: แข็งขึ้นไหม
4: ครับ
0: แข็งขึ้น
1: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตาย

0: ปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างนึงคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยแหมไม่อร่อยไม่ซื้อละ
1: เขาไม่มีสิทธิ์เลือ
0: กเขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
1: ้
0: วเดี๋ยวมีแม่บอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาแล้วจองแล้วเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คืออีเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งขนทางใบทางดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
1: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
2: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะครับ
1: ครับดีขึ้นผลผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
1: สั่งมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
1: มันยบนะ
2: หญ้าถอนง่าย
0: ตาหญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วตะกอนนี่โอ้โหอย่างเงี้ยโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
1: ปรึกษาได้นะครับ
0: ปรึกษาได้
1: อันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
2: ใช้อยู่แล้วครับ
1: ลดลงไหมครับ
2: ลดลง
1: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงเด็กต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
1: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
1: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเราไปเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือนึงต่อต้นพอหรือ2กำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดนึงปุ๋ยสัก2กำสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เลยปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
0: ครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปี
0: เมษาน
1: ะ
0: มาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมาน
1: ี่นี่เปลือกล่ะครับ
2: เปลือกกระบาง
1: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
1: รอบต่อไป
0: เดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรแล้วคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่ อร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2565

0: มันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ก็ประมาณนี่ครึ่งเดือนได้
3: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ำไอ้ที่เยอะๆของมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนนึงเนี่ยที่ฉีดเป็นเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทำขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองก็เรียกบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังนึงนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกิจนะเพราะจริงๆอ่ะเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันนะตรงนี้สำคัญ
2: ใช่
3: ๆถ้าเรามาหวีดทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่เนี้ยอยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: ไม่ใช่ร่องขึ้นเลยที่ร่องจะลงแล้วนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: อ
3: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งให้ยังไงครับวันนี้แฉะเขาว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ

0: ษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้อง3-4คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวแล้วทำ3-4คน

0: คล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการน่ะมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ํา2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
1: ลูกชายจะตัดไงบอกให้ไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
2: ต้นนี้เหรอ
1: นู่นต้นนู้นเลยต้นใหญ่นู่นแหละ
2: ต้นที่ไม่สูงนะ
0: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
2: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
1: เออนู่นแหละตรงนั้น
0: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้ม
1: ั้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
0: โอ้โหถ้าไว้มากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นเองจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
1: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
2: ใช่ต้องรู้
0: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
1: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
0: รอบแต่ก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
1: นั้นนั่นเลยนะ
0: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
1: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
0: นี่นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงนี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
1: นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
0: โอ้โห
1: มาเอาไปเลย
2: ให้คนรู้จักญาติพี่น้องมาใช้เลยใช่มั้ยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
0: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
2: มาเลยมาเลยมา
1: เนี่ยทั้งนั้นแหละเนี่ยผมโฆษณาบอกไปเอาไปลอง
2: แล้วเขาลองแล้วเป็นไงบ้าง
1: บอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
2: เอาที่ลุงไปก่อน
0: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่ละพัดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพา
2: ดูพักพิง
0: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามะอยู่ตรงไหนฮะลุง
1: อยู่เองเขาเรียกไงเป็นในอามวัดโพนา
0: วัดโพนา
2: วัดโพนาเมื่อกี้
0: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
1: ไปทั่ว
0: นะครับก็ดีแล้ว
1: ปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกันบางทีปีได้ไม่หมดก็มี
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโครงป อชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วน

0: ตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
3: สวยมากจริง
2: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
4: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
2: มาตอนตัดลูกอ่ะ
3: มาบอกว่าร้อนเลิกมีนา
2: เมษาม
3: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
2: เมษาไม่เท่าดอก
4: มีมีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
2: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
3: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
2: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
4: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
3: นี่
4: ถ้าไม่แกรับประกันเลย
2: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
4: ก็ไม่ตัดเองเลย
2: โอ้โหตัดเองด้วย
4: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้วก็ให
2: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
3: เลย
2: อ่ะใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
4: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
2: ้โทรไว้เดี๋ยวยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
5: ไป
2: ล
5: ุ
2: ง
5: ใกล้ก่อน
2: ลุงก็เป็นลมนะ
4: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
3: ได้
4: แวะมาได้และได
2: ้นี่คือคนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
4: ลากินโอ้ย
2: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
4: เยอะเยอะมากเลย
2: นะ
4: ใช้ยาใช้อะไร
3: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
4: า
3: ะ
4: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
3: ครับ
4: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเงี้ย
2: แก้เลย
4: เราทาเอาอะไรทา
3: แก้เลย
4: ถ้าเราปล่อยไว
3: ้อย่าปล่อย
4: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
2: เหนื่อย
4: รักษายากแล้วตอนนี้
2: เข้าเส้นเลือดนะครับก
3: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
4: อย่างนี้50-50แล้วถ้าเราเป็นนิดหน่อยเนี่ยแค่80-90
2: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
4: เราต้องรู้จริง
2: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
4: เราปุ๋ยเปย์เนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
2: ประหยัดเท่าไหร่ประหยัดปุ๋ยลงไปเท่าไหร่เยอะมาก
4: ประหยัดเยอะแหละ
2: เงินนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
3: แกบอกประหยัดกันรู้เรื่อง
2: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
4: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5 ตัน
3: จากปกติเท่าไหร
4: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2 ตัน2 ตัน
3: เกินกว่าไปอีก
2: เกินกว่าไป
4: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
3: ไปถึง
2: น้อยอีกลงอีกแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไปที่แล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
4: ถ้ามันเนี่ยเราขีดเราทำแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
3: นะ
4: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรส่วนใหญ่
3: เป็นแข็งดินเสียด้วยครับ
2: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
4: มันเค็มมากมันก
2: ็
4: ตัวหมดเนี่ย
2: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
4: นั่นหมด
3: ใบหมด
2: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เนี่ยนี่
4: ดูแล
2: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
4: โอเคดีปีไม่รู้เท่าไหร่
2: และสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
4: ไม่ใจเนี้ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ขีดแค่นิดนิดหน่อยหน่อย
2: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
3: ได้กินข้าวหน่อย
0: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1 ขวดดินเน่า1 ลิตรปกติ690 บาทวันนี้ซื้อ

0: 3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองนะเองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี้ย
3: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายที่อะไรเอ่ย
4: ครับผมทาย
3: ทายดีว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
4: มาส่วนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
3: ใช่
4: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
3: ่
4: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
3: เ
4: นี่ย2ปี
3: 2ปีกว่า
4: 2ปีกว่า
3: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายทีว่าเท่าไหร่
4: ปีครึ่งอ
3: ่
4: ะ
3: เอาให้ทายทีนะ
4: ปี
3: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
4: เอาปีหนึ่งปีหนึ่ง
3: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
4: ้4ปี
3: 4เดือน
4: ฮะจริงป่ะพ
2: ่อ4เดือน
4: ต้นนี้4เดือน
2: 4เดือน
4: โอ้
2: นู่นล่ะแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
3: นั่นๆๆไม่มี4เดือน2ต้น
2: แล้วตัดยอดใหม่4เดือนทั้งนั้น
4: เดี๋ยวครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
3: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
4: อ่
3: ะก็บอกแล้ว
2: เมื่อตอนแล้งนะ
3: แล้งแล้งเมื
2: ่อแล้งตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
4: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
3: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ซื้อมา
2: ซื้อที
4: ่แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตักกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
2: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
3: ี่ดูใบ
4: ใบสวยมากใบเงา
3: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
4: อันนี้4เดือน
3: อันนั้น3ปี
4: นี่3ปี
3: ดูดิ
4: ออกลูกแล้ว
2: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูกเน
3: ี่ยโอ
4: ้อะ
2: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
3: 2
4: ปีเป็นลูกแล้ว
3: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ตีเดียวนะครับ
4: ครับ
2: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
3: เน
2: ี่ย
3: ดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
4: ม
3: แล้วก็อีกอย่างนึงเงินถึงไหม
4: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
3: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
2: ฉีดดินเน่าฉีดทางดินส่วนใหญ
3: ่พอแล้ว
4: ดินนุ่
3: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
2: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วนแล
4: ้
2: ว
4: อ๋อใบลงดินได้เลย
3: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอียนไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
0: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้น

0: ย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคนก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหม
2: ครับ
1: ถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะครับก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่า
3: เลยเฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร์อ
1: ยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: บรับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราใน
1: วันนี้ครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เอ้ยลืมตาอ้าปาก
0: อ๋อเอางี้ก็เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกินต้องใช้ข้าวไหม
0: หิวอ่ะ
1: กินผมก็จะกินยาอ่อนยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: สมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: ไอ้จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จแล้วร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: ก็แสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
2: นั่นแหละครับ
1: อ๋อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่
1: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลง

0: แรงนะครับถ้าเราอ่ะมีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
0: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮ
2: ะ
0: ล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
0: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
0: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
0: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
0: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้งนะครับ
1: คิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
0: เอ
1: เขาใส่เราไปก่
0: อ
1: นใส่
0: เ
1: อตามที่หลังคิดว่าแบรนด์เอ
0: ดีแต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
2: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
1: ้
2: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์สมดุลมันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
0: ใช่ครับมันจะดึง
2: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได้
0: ใช่ครับ
2: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นเชื้อราดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
2: ใช่ไหมคะเฮียค
0: ่ะใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
0: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านล้าน
2: โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ความจริงเลยนะฮะคือก็กล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
5: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
5: ฮะ
4: แต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
5: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
5: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่าง
5: น
4: ี
5: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
4: หลาย
5: หลายสิบปี
4: ครับ
5: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
4: ไม่มี
5: ไม่มีเลย
4: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
5: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
4: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
5: นี่
4: คน
5: ซ
4: ื้อไปต้องติดใจกลับ
5: ต้องกลับมา
4: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้
5: อ
4: ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
5: ดกมาก
4: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: โปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่เดี๋ยวก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไง

0: มดเฮียคะ
1: จริงๆทั้ง2แบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
0: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
1: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
2: ครับ
1: อีอย่างเงี้ย
0: เอางี้ออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
1: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
2: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
1: เหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
0: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
1: ได้คืนไม่หมดครับ
2: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
1: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
2: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
1: ครับ
2: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
1: ครับ
2: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
1: ค
0: ะ
1: เนี่ยคือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
2: แล้วบอกลดไปเถอะ
1: ลดเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มช
2: ู
1: กำลังใส่ไปหน่อยก็เปลืองแต่มันอยู่ไม่ทน
2: อ
1: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
2: มันมีอะไรบ้างเพื่อนหลายคนยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
0: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
2: แล้วมัน
0: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
1: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
2: า
1: น้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไม่คิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
2: ์
1: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อย
2: เลยแม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
1: ใช่บ่อหมัก
2: นี่คือบ่อหมัก
1: ใช่บ่อหมักครับถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
0: ีประโยชน์กับพืชผ
1: ักเยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
2: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
1: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
1: ไม่ถึง
2: ไม่ถึงหรอ
1: มีค่าจุด
2: โอ้โห
1: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
2: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
0: จ
2: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
1: ่ใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
2: ขวดเดียวนี่
0: ใช้ได้เลย
1: ครับอย่างเดียวเลย
0: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
1: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
1: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
1: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
2: ้
1: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
0: แต่เดี๋ยวนี้เลิก
1: แล้ว
0: แล้วก็ลดเลย
2: แล้วก็ผสมตามที่แนะนำ
1: ใช่
2: ฉีดใบลงดินได้เลย
1: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณียังไม่ได้ทำ ปูพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไ
0: ไร
2: แต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
1: ใช่
2: ไหมแต่โดนใบโดนต้นได
1: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่จึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
2: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะอย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
2: เชื่อใจแล้ว
0: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยและต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
1: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินน
2: ่
1: ะมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรก็ตกค้ามก็ตึง
0: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไร
1: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
2: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
1: นั่นแหละครับ
2: เพราะมันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
0: มันไม่กิน
1: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมอ่ะ
2: ดีใจที่คนทำตามนะ
1: ทำตามนะ
0: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
1: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
2: ่บางทีเคยได้ยินมาก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
2: ใครเจ๊ง
0: เจ้าของอยู่นี
2: ่เจ้าของอยู่นี่
0: ก็บอกใครเจ๊ง
1: อ่
0: ะ
1: ไม่รู้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบนึงก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
0: ต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
1: ือ
0: โดนมือโดนผิวหนัง
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นอันตรายเลย
2: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียนเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะแรงเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
0: ของเรา
2: แค่ไปย่อยสลาย
1: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้เดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภัยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
0: ี้อย่าบอกนะว่าเอาที่เท่า
1: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะทุกคนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
2: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
1: ได้
2: ใช้ลงดินไป
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
2: ี้
0: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
1: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเพราะเวอร์
2: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
1: คมเลยนะคมมากเลยนะ
2: คมนั้นถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมาก
1: คมมากนะ ล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าได้อย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
0: ใบไม่ตก
2: ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันหลบ
2: แมลงมันจะไปหลบ
1: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
0: ้
1: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
2: ก็แปลงข้างๆไปเลย
0: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
1: ่ใช่ครับ
0: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
1: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไง
2: ใช่ไหม
0: ไม่ชิมไม่ชิม
1: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
0: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
1: ดีมาก
2: เปลี่ยนใช่ไหม
1: เปลี่ยน
0: เปลี่ยน
1: เพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะ
2: ครับ

0: นะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
1: ให้
0: อย
1: ู่
0: ในขวดเดียว
1: อยู่เลย
2: จริงๆไงอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
2: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิจ
2: อีก
0: นะ
1: มันเหนือการควบคุม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
2: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
2: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
2: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
2: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: พ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
2: ้ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
2: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ใช้ไปเลย
2: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
2: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกิน
0: ไปอันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
2: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
1: ่
2: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: ความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมค้างอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
6: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
5: หลาย
6: สิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลย
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: นี่น่า
5: คือฝั่งนี้ต้องติดใจกลับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
6: ดกมาก
5: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
1: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอน
2: ถูกต้อง
1: เฮียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
0: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบ

0: สีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยก็ต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับ
0: ครับ
1: ถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรอะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
0: ไม่สน
1: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
2: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
0: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
1: ๆ
0: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางบงทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
1: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้และเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: อยู่เนี่ย
6: นี่เกษตรกร
5: เห็นหน้าไหมเห็นอะไรไหม
6: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
5: แต่ก่อนเป็นไงโอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันมาถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
6: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
5: ครับ
6: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
5: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
6: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
5: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมได้รู้แล้ว
6: 1ขวดต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
5: ครับ
6: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
5: ถูกต้อง
6: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
5: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่าง
4: น
5: ี้ครับ
4: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02 106 83

0: 0625026635 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ใช้ดินเน่า
1: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
2: เดี๋ยวก่อน
1: ถ้ำทุเรียน
2: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาแล้วครับมันดูทุเรียนได้แล้วความ
2: ม
1: หัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
2: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
1: สวยนะครับเราก็ดูได้ว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเด้เด้เด้เด้เด้เด้ยาวนานอะไรเกิดขึ้นครับ
2: โอ้โห
1: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
2: ไม่รอดหรอครับ
1: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี
2: ้
1: ได้กี่ตะกร้า
2: พอจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
1: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
2: ตัดใจ
1: ตัดใจลุงอ่ะ
2: ครับ
1: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้น
2: เพื่ออยู่ได
1: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นนี้รอดแล้วทำรายได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
2: ครับ
1: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
2: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
1: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆณตอนนี้เนี่ย
1: ต้องดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก็คร
2: ับใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่อย่าไปนะก็เหมือนกับห่อไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าจริงๆเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: ครับมันตอบโจทย์ยังไงลุง
1: คือทําให้ดินดีขึ้น
2: นะ
1: ครับไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทําสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนะคน
1: เนี่ยเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีก็มันแตกนะ
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
2: ว้า
1: วเนี่ยคือมันตอบโจทย์ตรงน
2: ี้ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันท่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมันหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุลเลอร์เนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
1: เนี่ยครอบระบบครอบครัว
0: ครอบครัว
2: ระบบครอบครัว
0: ไอ้สปริงเกอร์ครอบครัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็นนะครับ
2: ก็เป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบครัวอีกต่างหากใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่อยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะ

0: ถ้าเวียงออกแล้วน้ำมันจะกระจาย
1: ไปท
0: ั่
1: ว
0: แต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดีอย่างไรอ่ะลุง
2: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไม่วุ่นวาย
1: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยว
1: น่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับเพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
1: ใช่
0: ไหมเพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
1: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มๆเลย
1: ต้องการ
2: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
2: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหล่นไหลของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไห
2: มสมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
2: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกไปดุกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
1: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
2: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คงก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
2: ดูที่ยอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่ายิ่งถูกต้องมาก
2: มันแตกมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
2: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้เราให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5 วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งหยุดน้ำไป5 วันเนี่ยวันนี้เราให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วเพราะตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5 วันที่เราอดน้ำถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้ำปกติ
2: คร
0: ับ น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
2: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10 นาทีเว้นวัน
0: สิบนาทีวันเว้นวัน
2: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้วเราก็หยุดน้ำ5 ถึง 7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5 ถึง 7 วัน
2: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
2: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1 ขวด 1 ลิตรปกติ690 บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3 ขวด 3 ลิตรแถมฟรีปราบมาร2 ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400 บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1 ลิตร 3 ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2 ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2569ถึง31 ธันวาคม 2569
0: อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊บแล้ว
2: อันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
0: ถูกต้องใช่ใช่ใช
2: ่อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10 ปีแล้ว
1: ลด
2: ทั้งใบหมดเลย
1: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะดิน
0: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
1: ค
0: ือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
1: ต้องเพิ่ม
2: ใช้ให้สุดเท่าไหร่ครับเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไปให้ส
0: ุดแล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
2: มันต้องใช้ให้สุด

0: เดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทนไง
1: ใช่ไหมลูกมาใช่มันไม่ใช่แต
0: ่
1: แล้วสุดแล้ว
0: นี่
1: ตอนนั้นก็หายไปหมดเลย
2: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั้ย
1: ไม่มีแล้ว
0: ฮะไม่มีคืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงบุญเลิศพูดได้เต็มปากนะนี่อันนี้คือลุงบุญเลิศใช้เองแล้วเห็นเอง
1: เงาคอดีไม่มีกัน
0: น
1: ะมันมีแล้ว
0: คุ
1: มจะอยู
0: ่นี่ควบคุมได
1: ้แล้วลากลากกีมันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
2: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
1: ่มันต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแรงอยู่มันเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยฝนมัน
0: ตกมา
1: เลยมันเป็นอย่างนี้แบบนั้นแล้วเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
0: โอ้ยุบมาจะตุ่มเลยเหรอ
2: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
1: ่มันจำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
3: จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรว
0: บ
3: มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
0: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
2: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
3: เพิ่มหัวขึ้น
0: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
2: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใช่
2: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
1: โอเคครับกับเบียดน้ำผมทำบอสขายเกือบผลิตไปทัน
0: ผลิตหลักที่ลุงมันเริ่มเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: ดินดินมันแข
0: ็
1: ง
0: อ๋อด
1: ินมันแข็งรากมันเน่าร
0: ากมันเน่ารากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
2: เดียวก่อนวิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั่นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไห
1: ม
2: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
1: ก็เยอะแรกอ่ะลิตรหนึ่งบวกสามขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะราก
0: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
1: ก็พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดหนึ่ง
0: เริ่มลดปริมาณลงอันแรกใส่หนักไปก่อน
1: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วันสามถึงห้าวันแล้วครั้งที่สามก็ดินเน่าลิตรหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งPM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
0: เห็นไหม
1: แล้วการเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
0: รถได
1: ้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ํา3พี่เอ็มขวด
0: นึงเหมือนที่เฮียบอก
2: แ
0: รกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
2: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทําตามมา
1: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินเน่า3ขวดเบียดน้ํา3ขวด PM ขวดนึง
2: ต่อน้ําผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
1: ก็น้ําทุกวันต้องฉีดทิ้งเนี่ย
0: ของการไม้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องการไม้
1: ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมันท่วมมันแก้ไขอะไรไม่ได
2: ้เออ
1: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
0: มันมีอาชา
1: แล้วก็ท่อแต่ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรแบบนี้ก็ง่าย
2: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
0: ด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกท
2: ีอันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
0: ครับ
2: ไม่ใช่ปาก
0: ไม่ใช่ปากมานะ
2: ไม่ใช่ปากมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18
0: เข่ง
2: เข่งเนี่ยวันนี
0: ้
2: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอ

0: อ่ะมะละกอบำบัด
1: อ่ามะละกอแบบเคยเห็นมั้ยอ๋อ
2: หมายถึงบำบัดปรับปรุงดินน่ะเหรอครับ
0: ไม่เชื้อราเชื้อรานั้น
2: เพราะอย่างเพราะเรื่องมะละกอมันเค้ามีสารพิเศษของเค้าที่ดูแลเรื่องนี้
0: แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
2: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วเงี้ยใช่มั้ย
0: ที่ลุงบุญเลิศทําอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทํายังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
3: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนแล้วอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
3: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ํา
0: ดินเน่ากับเบียดน้ํา
3: ถ้ามีปัญหาเนี่ยต้องใช้
2: คู่นี้เลย
3: ต้องใช้คู่นี
4: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยฉลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
4: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
3: ว่าจะกี่วันใช่กี่วันใช่ต้องแล้วแต่พื้นที่ถ้าที่ไม่มีปัญหานะได้แค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเอง
2: เออ
3: แล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเน่าเหลือมาก EM ถ้าที่มีปัญหานะการแค่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
2: ทีหน่อย
3: ทีก่อน
2: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
0: ดินเน่าขวดนึงน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
3: ครั้งแรก3ขวด
0: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
3: ที่มีปัญหานะ
0: ที่มีปัญหา
3: ถ้าที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
0: ขวดเดียวดินเน่าขวดนึงแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันน
3: ี้ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหา
3: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
0: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
3: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่สูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
0: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
3: ที่น้ำไม่ท่วม
0: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดนึงเบียดน้ำขวดนึงน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
3: 5วันใช่ซ้ำอีกทีนึง
2: 5วัน
3: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดที่มีปัญหานะ
2: ไม่มีปัญหานะ
0: ประหยัดมาก
3: ก็ได้ผล
0: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดนึงเบียดน้ำขวดนึงเหมือนกันมั้ยครับมันนะครับ
3: เตียงขึ้นขวด
2: เตียงขวด
0: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะ EM นะ
3: ที่มีปัญหาไง
0: ที่ไม่มี
3: ปัญหาน
0: ะครับเราลง EM ได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดนึงก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
3: ได้ก็เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
2: จะดึงลงได้ใช่ไหม
3: คือจบแล้วนะที่ปัญหา
0: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
3: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งลิตรหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำสาม แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
0: กี่วัน
3: สามถึงห้าวัน
2: คร
3: ั้งห้าวันก
0: ็ครั้งที่สอง
3: ดินเน่า
0: ขวดหนึ่ง
3: ขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่ง
0: ครั้งที่สอง
3: แล้วก็ลงไป
0: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
3: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้วอีเอ็มครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน

0: สภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
3: ก็เต็มก็เออเต็มร้อยคะแนนดีคะแนนติดได้เต็มร้อย
1: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
3: ับก็มันต้อง
1: ก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
3: กลับไปดีเดิม
2: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
3: ตายตัวที่มีปัญหาตัดลูกเสร็จแล้วก็กลับไปดีเดิม
2: คือ
3: มันเหมือนเดิมหมด
2: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
3: ใบผมไม่ได้ใช
2: ้แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
3: ้
2: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
3: ตัวบำรุงมันก็สิบสี่เจ็ดสามสองหรือสิบสี่เจ็ดสามที่ห้าผมได้แค่ตัวนี
2: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
3: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
2: ับ โอ้โหอย่างง่ายๆนะสิบสี่เจ็ดสามสิบสองกับสิบสี่เจ็ดสามสิบห้า
3: เป็นไม้ผลมันแค่ปาล์มมันแตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
1: ครับ
2: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
3: ตอนนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณสักสี่ลูกต่อปี
1: ก่อนนี้มันยังไม่เจอเฮียนะยังไม่เจอ
3: พอมาใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก2 ปี
2: ลดไปแค่ครึ่ง
1: จาก40กว่า
3: เพิ่มขึ้นนะ
2: ผลิตนี่เพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
1: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผ
0: ู้
1: ชม
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
1: ครับ
3: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะมาลองทำ
1: ดู
2: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงบ้างดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็ได
1: ้
2: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่

0: นี่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
1: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
1: ได้หมด
0: ได้หมดนะ
1: ได
0: ้นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต่
2: ไม่เหม็นครับ
1: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
2: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็นไม่เหม็น
3: ชาวบ้านหมักเหม็นวันน
1: ี้เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
4: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ทุกไร
1: ่ไร่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่มั้ยจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอน

0: ียงที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2569ถึง31 ธันวาคม 2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
4: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
3: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
5: คุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บิดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48 นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเหนือก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
5: ้
6: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
5: ค่ะ
6: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
5: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
6: ัน
5: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่พี่ใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
6: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6 ชุด 12 ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6 ชุดแบบนี้6 ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999 บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84 บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
5: ใช่แล้ว
6: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ

0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
2: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพรมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพรชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายๆได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพรวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยมัน
1: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
1: ใช่แล้ว
2: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
1: ้
2: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
1: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเนาะพี่บี
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอนิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะ

0: โป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมค่ะทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่999บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
2: สบายจริง
0: คุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คนวันนี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
0: ดูมีราศีมากอ่ะ
4: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต
0: ่
3: ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
0: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
3: จริง
0: นะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
0: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
0: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
0: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท่านั้นไม่พอสะโพกปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
0: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
0: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
0: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุดออลเรดี้คือเขาช่วยพราง
3: จริง
0: แล้วใส่แล้วแบบดูดี
3: พี่แอนติดแกลม
0: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำไมคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
0: ตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
0: ไม่ลืมชอบ
3: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
0: แล้วพี่ปกติใส่ชุดแบบของออลเรดี้เนี้ยไปไหนบ้าง
3: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟๆนะ
0: คะ
3: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
0: ์ใช
3: ่ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
3: ใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
0: ้
3: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเคเมื่อกี้
0: มีเทคนิค
3: เห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
0: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับใน
3: นะ
0: มันก็ดูแบบ
3: ดูสิคะ
0: มีรูปร่างมีเชฟ
3: ไม่รัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
0: จริงพี่แอนช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
3: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงดึงให้น้องๆดึงได้เลย
0: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย

0: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
1: ค
0: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยหงเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
2: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
0: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
1: ค่ะ
0: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
2: นี่แหละ
0: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
2: นี่แหละคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
3: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
2: ถูกต้อง
3: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
2: ่ได้เลย
3: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
2: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
6: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
5: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
6: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อน

0: ไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง already ชุดลำลอง
1: โอ้คือใส่ already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชะอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นนู้นนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขัดผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
1: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
2: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรวหรือวันนี้พี่แอน
1: ของเราเนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
2: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
4: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
2: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
4: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
2: แต่ใส่ออกมาคือ
4: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
2: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบ
4: เรียวเนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกงแต
2: ่
4: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะ
1: ใส่ไม่ก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
2: ใส่พราง
4: ตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยนะคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
1: สวยค่ะ
2: ปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
4: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
1: วัยใช้เงินแล้วแหละ
2: วัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
4: ค่ะพี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่แอนก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟต์ๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่แอนก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
2: ใส่ไปวัดได้จริง
4: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
1: ได้เลย
4: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: ไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
1: มันล้าง
4: ไว้แน่นอนค่ะต้อง ไปวัด
2: อย่างเง
4: ี้
2: ย
4: เราก็ต้องแบบนั
1: ่
4: ง
1: ย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
4: มันไม่ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
1: ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
2: โอ้นี่ไง
4: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
2: ดูไม่โป๊ะได้ดูสุภาพอยู่นะ
4: เห็นไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
2: แล้วอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
1: แอนเลยค่ะวันน
2: ี้ดูสิ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
4: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
2: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวย
4: ใส่บอกว่า

0: ทุกอย่างแหละให้เป็นออลเรดี้ชุดรอบๆวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วคือแพลวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตนึงเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไซส์ใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาว plus ไซส์ใส่ได
1: ้
0: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาว plus ไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
1: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแพลวก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละสีคละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
1: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 쇼핑.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้มันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอ่ะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาร์แล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่า
1: อ่ะมา
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
0: ้
1: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนานหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
0: ยังไม่แน่เลย
1: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
0: ้
1: ไปที่หัวฉีดอีกจุดนึงหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค
0: ่
1: หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
0: ไม่ใช่แล้วโอ้โหอันเก่านี่ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับ
1: แบบ
0: ของน
1: ้
0: ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องนะไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
1: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความ

0: ะอาดคราบฝังแน่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาทเจ็ดหัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
0: 10เมตร
1: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยกว
1: ่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
0: ฉีดเส้นตรง
1: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
0: โอ้
1: เห็นไหม
0: วิ่งแรงมาก
1: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
0: ค่ะ
1: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
0: มันก็จะกระจายองศาออกมาน
1: ะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
0: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
0: ะ
1: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
0: ่อุ้ย
1: เออเป็นไงล่ะ
0: อุ้ยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
1: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
0: ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
1: เชิญ
0: เพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักให้ดูนี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้ว
1: โอ้โห
0: แตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
1: โอ้โหคุณนี่แม่นจริง
0: คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เนื้อเนอะนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
1: อันนี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่นๆปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
0: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
1: เป็นไง
0: ดูเนื้อเนอะนะคุณผู้ชม
1: โอ้โหนี่คุณจะหมด
0: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
1: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
0: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
1: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ย
0: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเนี่ยเห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
1: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊ก
0: จ้ะ
1: เพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
0: ม
1: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
0: โอ้ยาวนานมาก
1: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับ

0: าไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงสูง
1: ก็ได
0: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลไกลก็ได้
1: ก็ได้
0: อ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะหกรูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: หนึ่งรูปแบบ
1: รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้
0: เห็นไหมฝากถือหน่อย
1: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ภาพสกปรก
0: มันเลอะไหม
1: เยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่าย
1: ๆ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
1: ใ
0: ช่ไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆ
0: ไล่ไปนะครับไล่ไปด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนเลยพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได้
1: ทีนี้
0: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบังโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหงขึ้นไปนี่คุณฉีด
1: โอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมขา90 บาท 7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมขาหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร่มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ้ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
0: ้
1: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
0: โยนไปเลย
1: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
0: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร่ต่างต่างคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่

0: วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในส่วนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากในเรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร่เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้มาเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำต่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
2: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ําบ้างรดน้ําบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทําคนเดียวเอาเป็นว่าทําคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงนะรดให้มันเลอะมากมากเลยนะอ้าวแทนที่มันจะทําอีแม่นี่แหละทําบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยอ่ะนะแล้วบังเอิญพี่อ่ะไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ําที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอ่ะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ําต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ําขัดมันฉีดอุ๊ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันน่ะมันปรับได้7อันน่ะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันทีรถอ่ะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เงี้ยบางโคนมันน่ะหลืบมันเงี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอ่ะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
3: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
3: ปรับไปเลย
0: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
3: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
0: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
3: แตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
0: ขอโชว์แตงโมเลยครับมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมคะผู้ชมเห็นไหมเนื้อนกกระจายไป
3: หมดเลยอ่ะ
0: ว้ายดูสินี่
3: โอ้ย
0: นี่
3: เป็นไงพลุน
0: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
3: ่พอเถอะเจ้พอเถอะ
0: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
3: เนี่ยดังนั้นเน
0: ี่ยเกี้ยง
3: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกลิบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
0: เปลี่ยนง่ายมาก
3: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
0: ัน
3: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
0: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
3: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
0: มันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
3: ใช่นะฮะฉีดไป

0: ี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเขาเรียกว่า
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
1: เห็นไหมเลิศอยู
0: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
1: ้
0: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
1: โอ้จริง
0: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
1: ได้ทุกจุดอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
1: ดีดี
0: ดีไหม
1: ลดเลยล่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
1: คุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
0: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
1: ้
0: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูคุณผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไงหนึ่งสองสาม
1: โอ้
0: เห็นไหม
1: อุ้ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
0: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายๆแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สารแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
0: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมป์อันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเนี่ยเราให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะนี
0: ่สะดวกอะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาทแล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ททบ5ร่วมกับ Grand Audition View ฝันฝันปันยิ้มเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไรตี
2: ้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา
3: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีภิระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรหนึ่งไตรถวายประธานสงฆ์ในโครงการเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสและพิการณศูนย์ประชุมมหาไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
1: หมายความรบท่านชายรัฐสมเด็จพระนิพพานธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารีอยากครองราชกุมารีหมดต้อง
2: ดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดร.ชวีวรรณคำภานะคะวันนี้อยู่วันที่มูลนิธิมหาไทยอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะมูลนิธิมหาไทยเป็นมูลนิธิที่เลี้ยงดูเด็กผู้ด้อยโอกาสถึง850คนซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าพระองค์ท่านทรงพระเมตตาให้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานนะคะขึ้นขบวนช้างค่ะและในตอนสายนะคะเราก็มีการสวดพระพุทธมนต์นะคะฉลองผ้าไตรพระราชทานค่ะนับว่าเป็นพระมหากรุณายิ่งนะคะและตอนบ่ายเราก็มีงานเทศมหาชาติค่ะ13กัน 1,000 พระคาถานะคะและเนื่องจากการเทศมหาชาติในครั้งนี้นะคะปัจจัยต่างๆที่ได้จากการเทศมหาชาติเราก็นำไปมอบให้กับมูลนิธิพ่อเลค่ะดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสถึง850คนค่ะถ้าท่านใดนะคะมีโอกาสมาพัทยาเรียนเชิญนะคะมาที่มูลนิธิมหาไทยค่ะบุญใหญ่มากเลยค่ะถ้าท่านเข้ามาเห็นแล้วเด็กพิการมากหลายๆแบบนะคะทั้งตาบอดทั้งเป็นใบ้ทั้งมองอะไรไม่เห็นแล้วก็ด้อยโอกาสทุกๆอย่างเลยค่ะเข้ามาช่วยแล้วเรารู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจที่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ลำบากเหลือเกินนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านแวะที่มูลนิธิมหาไทยนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะ

ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปผมนายแพทย์ชนาธิ์ศรีแก้วครับวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ณหอประชุมบัวหลวงศูนย์ประชุมมหาไทยที่พัทยานะที่อำเภอบางละมุงนะครับจังหวัดชลบุรีเนื่องจากได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญใหญ่นะครับเป็นการทำบุญเทศมหาชาติเพื่อการศึกษาของเด็กและคนพิการนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีที่4นะครับที่คุณท่านคุณแม่ดร.ชัยวรรณ

ภาเนี่ยนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับแต่คุณแม่ดร.ฉีวันเป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพหลักมา3ปีเป็นปีที่ปีนี้เป็นปีที่4นะครับในงานนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะครับทรงพระราชทานผ้าไตรเพื่อนำมาถวายกับพระสงฆ์ที่เป็นองค์เทศมหาชาติช่วงเช้านะครับก็จะมีพิธีการแห่นะครับมีขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานซึ่งเป็นขบวนช้างนะครับนำผ้าไตรพระราชทานนี้มาประดิษฐานณหน้าพระบรมพระสาธิสลักษณ์ของกรมสมเด็จพระเทพท่านนะครับในหอประชุมแห่งนี้ช่วงเช้าก็มีพิธีเจริญพระมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทานซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีท่านได้เมตตานำคณะสงฆ์10รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสมโภชผ้าไตรพระราชทานและมีพิธีการถวายพระทหารเพลสำหรับพระสงฆ์นั้นเป็นพิธีช่วงเช้าครับทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนะครับมีศาสนิกชนหลายศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนิกชนของพุทธศาสนาของศาสนาคริสต์ของอิสลามนะครับมาร่วมมือกันจัดงานในครั้งนี้ศาสนิกชนของศาสนาอิสลามก็นำอาหารนำสิ่งของมาดูแลมาเลี้ยงเด็กนะครับเป้าหมายอยู่ที่การดูแลเด็กและคนพิการซึ่งมูลนิธิของคุณพ่อเรนะครับได้ดำเนินการเรื่องนี้รายได้จากการเทศมหาชาติครั้งนี้นะครับก็จะไปช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นมาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะครับมูลนิธิคุณพ่อเรนะครับณศูนย์ประชุมมหาไทยแห่งนี้ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อร่วมบุญร่วมกุศลในกันและก็สร้างเด็กสร้างเยาวชนให้กับประเทศชาติเมืองให้โอกาสคนนะครับให้มีสิทธิเท่าเทียมเสมอภาคกันในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีเทศทั้งหมด13กันนะครับ 1,000 พระคาถาแต่ถ้าท่านจะมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนบริจาคสนับสนุนโครงการนี้ก็มีรายละเอียดนะครับตามเอกสารแผ่นพับให้ทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุนทำบุญได้เชิญร่วมกันทุกคนนะครับเพื่อเด็กและเยาวชนของประเทศชาติบ้านเราและสำคัญที่สุดคือเป็นการผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมของทุกศาสนาอย่างกลมกลืนเชิญชวนทุกท่านครับร่วมบุญกันครับเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางอจิมาชวลิตธรรมรงค์ผู้จัดการกิจกรรมระดมทุนมูลนิธิคุณพ่อเรในโอกาสที่จัดกิจกรรมงานเทศมหาชาติ1,000 พระคาถาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหญิงชวีวันเครือบริษัทชวีวันกรุ๊ปในโอกาสที่จัดงานเทศมหาชาติเป็นปีที่3ในครั้งนี้มูลนิธิซึ่งดูแลผู้ยากไร้เด็กด้อยโอกาสคนพิการเด็กตาบอดเด็กออทิสติกและคนพิการทางการเคลื่อนไหวเราดูแลให้การศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อให้ทุกคนมีงานทำกินอิ่มนอนอุ่นสามารถช่วยตัวเองได้อย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ก็ขอพระคุณท่านผู้ใจดีจิตที่มีจิตเป็นกุศลสนับสนุนให้งานมูลนิธิคุณพ่อเรอยู่ในพัทยามากว่า40ปีงานหลักของมูลนิธิคือดูแลให้คนเหล่านี้สามารถช่วยตัว

ตัวเองได้อย่างยั่งยืนในโอกาสที่มูลนิธิดูแลตรงนี้เราขอความอนุเคราะห์ทุกท่านหากผ่านมาที่มูลนิธิในพัทยาสามารถที่จะมาเยี่ยมเด็กๆและดูการทำงานของเจ้าหน้าที่และความเป็นอยู่ของเด็กๆ เพื่อส่งเสริมให้เขามีโอกาสมีงานทำอย่างยั่งยืนขอบพระคุณค่ะ

นายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินนำทีมสำนักงานที่ดินเข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center GECC ประจำปีพ.ศ. 2569โดยได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐที่มีการให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโดยกรมที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปีพ.ศ. 2569จำนวน79แห่งโดยแบ่งเป็นระดับก้าวหน้าจำนวน5แห่งได้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูลสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาพยัคฆภูมิพิสัยและระดับพื้นฐานจำนวน74แห่งการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC มีเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมทางด้านสถานที่ด้านคุณภาพการให้บริการและด้านผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับโดยมุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริงนายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าสำนักงานที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี2569ถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมที่ดินและเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศซึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยในปี2569มีสำนักงานที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC จำนวน79แห่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและยกระดับงานบริการที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะการได้รับรางวัลระดับก้าวหน้าหรือโล่สีเงินจำนวน5แห่งอีกทั้งยังได้รับการรับรองในระดับพื้นฐานหรือโล่สีฟ้าจำนวน74แห่งของสำนักงานที่ดินที่ผ่านการรับรองได้ดำเนินการพัฒนางานบริการในทุกมิติและพร้อมนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการให้บริการอธิบดีกรมที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่ารางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของบุคลากรกรมที่ดินในการพัฒนาการบริการและสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนขณะเดียวกันสำนักงานที่ดินที่ได้รับการรับรองจะต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกรมที่ดินจะนำผลสำเร็จในครั้งนี้มาเป็นพลังขับเคลื่อนให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศยกระดับการบริการด้วยหัวใจมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมผลักดันให้สำนักงานที่ดินทั้ง462แห่งทั่วประเทศก้าวสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกอย่างครอบคลุมต่อไปในอนาคต

0: ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ทันตกรรมรากเทียมภายใต้เครือข่ายศูนย์การศึกษาด้านทันตกรรมของสตรอแมนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคลินิกเพื่อสนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยจริง
1: เราได้แต่งตั้งเป็นสตรอแมนโค้ดนะคะคำว่าโค้ดก็คือ Center of Dental Education เราได้เปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ทั่วโลกเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับทันตแพทย์ไทยและทันตแพทย์ไทยเองก็มีโอกาสได้เรียนรู้ในคอร์สต่างๆที่เราจะจัดซึ่งตัวสตรอแมนเองเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตแต่รากเทียมนะคะเขาผลิตตัวเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาช่วยในเรื่องของดิจิตอลมันทำให้การเรียนรู้ตรงนั้นเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่ามากๆเลยค่ะ
0: อีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงทันตแพทย์ไทยกับเครือข่ายการศึกษาระดับโลกของสตรอแมนในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ของไทยและนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินหน้าตอกย้ำบทบาทผู้นำการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศจัดงาน CRA Education Press Tour 2026ภายใต้แนวคิด CRA Engineer for Risk พลิกโฉมวิศวกรชีวการแพทย์สู่ความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มุ่งเสนอวิสัยทัศน์การผลิตวิศวกรชีวการแพทย์รุ่นใหม่ที่ผสานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างยั่งยืน
2: หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับเราสร้างวิศวกรที่จะไปดูแลเครื่องมือแพทย์และก็สิ่งใหม่ๆงานวิจัยทางด้านการแพทย์นักเรียนนะครับที่อยากจะเรียนสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับที่ไล่ไปจุฬาภรณ์เรามุ่งเน้นที่จะสร้างวิศวกรมืออาชีพครับเรามั่นใจว่านักศึกษาที่จบสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ไปเนี่ยไม่ตกงานแน่นอนครับ
0: งานครั้งนี้จะสร้างความตระหนักของวิศวกรชีวการแพทย์ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมช่วยชีวิตยกระดับระบบสาธารณสุขไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปสกสวจัดเวทีประชุมชี้แจงงบประมาณเป้าหมายการสนับสนุนงบวน.และแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานประจำปี2571เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของทุนสนับสนุนงานมูลฐานและทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งเป้าขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง
3: ทุกๆหน่วยงานในระบบวน.ของประเทศได้มาพบปะกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับในปี2571ก็จะเป็นปีแรกของการใช้แผนวิจัยฉบับใหม่ของประเทศทำให้องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศโดยมีการใช้จ่ายของงานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและก็มีทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกันครับตั้งเป้าหมาย5ปีข้างหน้าเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้าน AI
0: ระบบวว.น.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยต้องส่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้การบริหารจัดการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
4: เพราะสุขภาพของเด็กๆรอไม่ได้ครับผมมาริโอมอลเลอร์ครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับมาร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุน80ปีภาควิชากุมารเวชศาสตร์ผ่านศิริราชมูลนิธินะครับเพื่อสมทบทุนสร้างความเป็นเลิศด้านกุมารเวชศาสตร์แห่งใหม่นะครับโดยทุกการบริจาคนะครับนอกจากจะได้รับเสื้อยืดภาพฝีพระหัตถ์นะครับยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าผ่านระบบ e-donation อีกด้วยนะครับได้ทั้งสร้างบุญใหญ่เพื่อผู้ป่วยเด็กและได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีครบถ้วนครับมาร่วมบริจาค กันเยอะๆนะครับ
0: เรือสมัยริเวอร์ไซด์โทร0881908889
5: ระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม2569สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยโดยเฉพาะคณะนักกีฬาทีมหนูน้อยเจ้าเวหาร่วมประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติณ นครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในงาน The Travel of the National Exhibition of Invention IEI 2026โชว์ศักยภาพซอฟต์แวร์ฝีมือเยาวชนไทยคือทีมชนะจากการแข่งขันออกแบบแผนการบินโดรน8อักษรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยได้นำผลงานการเขียนโปรแกรมควบคุมฝูงโดรนและการดีไซน์รูปแบบแปรอักษรไปจัดแสดงณบูธ Thailand Pavilion
6: ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางน้องๆเยาวชนทุกท่านนะคะแล้วก็ทางสมาคมกีฬาที่มีจำลองด้วยครับแล้วก็ทีมน้องๆนักประดิษฐ์จากทุกสถาบันด้วยในการเดินทางเข้าสู่เวทีนานาชาติที่นครกวางโจวแห่งนี้ค่ะ
5: นับเป็นก้าวสำคัญที่ทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาทั้ง5ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศได้เข้าชมงานแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ก้าวสู่โลกอนาคตโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้ให้โอกาสทีมเยาวชนได้แสดงศักยภาพและส่งต่อให้กับน้องๆในเวทีการแข่งขันต่อไป
7: อยากจะฝากเด็กๆ4ทีมนะครับว่าอย่าลืมสิ่งที่เราได้มาดูครั้งนี้เนี่ยเราเห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของนวัตกรรมของต่างประเทศเพราะฉะนั้นอย่าลืม

0: นำไปสอนและนำไปบอกเพื่อนๆเราเพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมที่เราใช้ในการแข่งขันเกี่ยวทางด้านอากาศยานเนี่ยให้ดีเทียบเท่ากับนานาชาติเลยครับ
1: ทีมนักประดิษฐ์เยาวชนไทยจากโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาได้เดินทางไปจัดแสดงและโชว์ผลงานซอฟต์แวร์และการออกแบบโดรนแปลอักษรโดรนไรท์โชว์เป็นการแสดงศักยภาพซอฟต์แวร์ฝีมือเด็กไทยที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมเช่นเบรนดิ้งเพื่อให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมโดรนได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศและสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตและการท่องเที่ยวในอนาคต
2: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: วันนี้เรามากันที่พิธีรับมอบของบริจาคและทุนการศึกษาจากชมรมบัวหลวง SME ร่วมกับมูลนิธิสร้างคนเก่งคนดีสีสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากไร้กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้8โรงเรียนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมณห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดนราภิรมย์จัดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมพ.ศ.2569โดยได้รับเกียรติจากดร.วัชรพงษ์พงบริบูรณ์ประธานชมรมบัวหลวง SME กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการมอบของบริจาคและทุนการศึกษาในครั้งนี้คุณพันศักดิ์ลีลาวรรณกุลสิริประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งชมรมบัวหลวง SME กล่าวขอบคุณผู้บริจาคและผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ต่อจากนั้นเข้าสู่พิธีรับมอบของบริจาคและทุนการศึกษาเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้8โรงเรียนโดยมีคุณสุนีชัยเจนกิจรองประธานฝ่าย CSR ชมรมบัวหลวง SME เป็นประธานโครงการจัดโครงการจัดหาเงินทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ 1,310 คนรวม8โรงเรียนเงินที่ได้รับบริจาค e-donation จำนวน 1,140,000 บาทได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปจัดซื้อชุดนักเรียนและสิ่งของต่างๆที่นำมามอบในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน54ทุนให้แก่นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้พร้อมทั้งมอบสิ่งของจำเป็นอาทิชุดนักเรียนอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังมีการมอบกล้องวงจรปิดจากบริษัทวาตาชิเพื่อเสริมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและพิธีมอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนจำนวน727คนเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขในวันนี
4: ้โครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนเด็กนักเรียนนะฮะเพราะว่าชมรมเห็นว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยจะเติบโตไปข้างหน้าได้ต้องอาศัยเด็กรุ่นปัจจุบันนะฮะให้เขามีกำลังใจในการศึกษานะฮะแล้วก็สามารถเชื่อมุ่งมั่นเรียนให้ได้ดีเพื่อประโยชน์ของตนเองประเทศชาติต่อไปครับ
5: เราได้จัดโครงการทั้งหลายแหล่ที่จะมอบอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างนะฮะแล้วก็ให้กับครูให้กับโรงเรียนอย่างเด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะนอกจากอุปกรณ์การเรียนเรายังให้ทุนนักเรียนเรียนเก่งนะครับแล้วก็ยังให้ทุนกับโรงเรียนนะฮะไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นอันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้บริจาคทุกท่านที่ได้มีจิตกุศลนะบริจาคให้เราถึง 1,140,000 บาทนะฮะและยังมอบสิ่งของอีกประมาณ 500,000 บาทนะครับซึ่งอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงทำให้เราได้รับผลสำเร็จเกินความคาดหมาย
6: เห็นว่ามีโอกาสที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งก็เลยจัดโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนเนื่องจากผู้ปกครองอาจจะมีความยากลำบากในหลายๆเรื่องก็เลยดำเนินการในเรื่องนี้ขึ้นมาโดยร่วมมือกับมูลนิธิสร้างคนเก่งดีสีสังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นหวังว่าลูกๆทุกคนแล้วกันนะได้แปดโรงเรียนนี้จะนำสิ่งที่ประทับใจในวันนี้ไปสร้างสรรค์และเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปค่ะ
7: อยากให้เด็กเนี่ยหรือเยาวชนของชาติได้นอกจากจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วนี่อยากจะให้มีในเรื่องของคุณธรรมความดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าโตไปแล้วเราไม่โกงนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตก็จะช่วยสร้างสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอยากจะให้โอกาสเด็กๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับรวมทั้งผู้ปกครองที่คอยดูแลเด็กๆในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เห็นใจด้วยกันนะว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นี่หลายคนก็คงจะเดือดร้อนกันทั่วนะครับเราเลยมีส่วนในการที่จะแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะครับในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียน

0: โภชนาการเพื่อสุขภาพโลกเป็นเทรนด์ธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการดูแลร่างกายเชิงป้องกันมากขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพอาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการเติบโตอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันผู้ประกอบการทั่วโลกแข่งขันกันพัฒนานวัตกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทำให้ตลาดโภชนาการเพื่อสุขภาพหรือธุรกิจเสริมอาหารกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงภาคเกษตรของไทยในฐานะที่เป็นแหล่งวัตถุดิบและผู้ประกอบการเสริมอาหารในไทยเข้าสู่ตลาดโลกผ่านงานไวต้าฟู้ดเอเชีย2026
1: หนึ่งในเวทีที่มาเล่านวัตกรรมซึ่งตอนนี้คนเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆได้มากมายอยู่แล้วก็มาเล่าถึงนวัตกรรมมารู้ว่าเทรนด์สุขภาพเพราะมันใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งไวต้าฟู้ดเนี่ยไฮไลท์ที่มาในประเทศไทยเป็นเมืองที่สะดวกในการทำธุรกิจทางด้านการแสดงสินค้าคนเดินทางเข้ามาก็อยากให้เป็นเวทีที่ผู้คนพบปะเจอกันในส่วนของอุตสาหกรรมเสริมอาหารค่ะ
0: พืชสมุนไพรไทยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะกระชายดำหรือแบล็กจิงเจอร์เป็นสมุนไพรที่มีสาระสำคัญนำไปพัฒนาเป็นสารสกัดมาตรฐานได้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้นำไปพัฒนาเป็นวัตถุดิบสำหรับเสริมอาหารอาหารสุขภาพเครื่องดื่มเวชสำอางและผลิตภัณฑ์เวลเนสช่วยสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ประเทศไทยได้อีกหลายเท่าตัว
1: การที่เรามามองเรื่องคำว่าสารสกัดอะค่ะพอสกัดแล้วเป็นสารเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้ามาจับแล้วทำให้มูลค่าของของมันขึ้นไปร้อยเท่าอย่างเช่นกระชายดำอาจจะขายไปโลละ10 บาทพอเขาไปสกัดเป็นสารสกัดกลับเข้ามาเป็นโลละพัน
0: งานไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่2-4 กันยายน 2569นี้ณฮ1-3และ5-7ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยชูแนวคิด New Nutraceutical Trend Across Generations มุ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยด้วยงานวิจัยและการเชื่อมเครือข่ายทั่วโลกโชว์ศักยภาพที่โดดเด่นด้านการส่งออกธุรกิจเสริมอาหารสร้างความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดจนเป็นเวทีสำคัญทางธุรกิจที่จะช่วยปลดล็อกอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตและคว้าส่วนแบ่งตลาดได้ในเวทีโลก
1: น่าจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นประเทศไทยที่มีทรัพยากรแล้วก็ความพร้อมที่จะผลิตต่อไปแต่ตอนนี้เราก็รอค่ะว่าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นหรือเทคโนโลยีที่จะมาลงเนี่ยทำให้การขับเคลื่อนตัวนี้ไปได้เร็วยังไง

วิกเอนด์สเปเชียลพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรถหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น. ทางททบ.

0: www.thaitv5hd.com ค่ะและแพลตฟอร์มออนไลน์ช่อง5ทุกๆแพลตฟอร์มฝากคุณผู้ชมกด follow กดติดตามเพื่อนๆกันไว้ได้เลยนะคะทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok X Spotify รวมไปถึงแอปพลิเคชัน LINE ชื่อช่องเดียวกันคือ TV5HD ออนไลน์ค่ะทีมข่าวของเราจะคอยอัปเดตข่าวสารทันทุกสถานการณ์ให้คุณผู้ชมไม่ตกข่าวเลยค่
1: ะ
0: วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามกันเดี๋ยวไปเริ่มจากหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบบริษัท Data Center ริมถนนพระราม9หลังพบข้อมูลว่ามีการเก็บน้ำมันดีเซลปริมาณมากขณะที่กทมเองนะคะก็มีการชะลอการอนุญาต Data Center รายใหม่ย้ำว่าต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความปลอดภัยและต้องไม่กระทบกับประชาชนค่ะ
1: นายปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมขวัญอุษามณีนักแสดงสาวชื่อดังนะคะแจงปมคดีแตงโมค่ะหลังจากพบมีการนำภาพขวัญอุษามณีที่อยู่บนเรือคนละลำไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลค่ะ
0: เกษตรเช้านี้เดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มผู้สูงอายุที่สตูลกันค่ะเขารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำการเพ้นกระเป๋ากระจูดจากกระเป๋าสารแบบไทยๆให้มีลวดลายสีสันสมัยใหม่เพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการยกระดับให้กระเป๋าดูพรีเมียมขึ้นด้วยค่ะข่าวแรกเดี๋ยวจะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้เข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Readers Retreat ต้องบอกว่าในรอบ11ปีเลยการประชุมแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการวางรากฐานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงด้วยเมื่อวานนี้ที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนถนนเจริญกรุงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาพร้อมกับคณะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะเพื่อเข้าร่วมกรอบการประชุม Thailand Singapore Readers Retreatการประชุมครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะคะถ้านับจากการประชุมครั้งล่าสุดตั้งแต่ปี2558ค่ะและถือว่าเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม69ด้วยการหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าค่ะทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและก็ยังเป็นโอกาสในการหารือเรื่องของการวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันค่ะโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี70ส่วนไทยจะรับหน้าที่ต่อในปี71ค่ะไทยและสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไปเมื่อปี68นะคะโดยสิงคโปร์นั้นต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วค่ะแล้วก็เป็นนักลงทุนอันดับ1จากอาเซียนมากว่า10ปีแล้วด้วย
1: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมแถลงข่าวผลการประชุมโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลกระชับการค้าและการลงทุนร่วมกันนะคะรวมถึงเรื่องของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและเรื่องของการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเพื่อที่จะผลักดันหารือกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะด้านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แสดงความเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันนั้นก็จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้นะคะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรัฐการและคุณฝ้ายอัศดาพรค่ะ
0: คุณผู้ชมรับชมช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปที่ Facebook Fanpage TV5 HD ออนไลน์รวมไปถึงเว็บไซต์ของทางช่อง5

0: ของทั้งไทยและก็สิงคโปร์ค่ะ
1: หลังจากที่ร่วมประชุมกันเรียบร้อยแล้วเซ็น MOU เรียบร้อยแล้วจากนั้นช่วงเวลา 18:00 นค่ะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีทั้งของไทยและสิงคโปร์ก็ได้ทำการถ่ายภาพร่วมกันนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะไปต่อยังห้องสีม่วงท่านไปลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันด้วยซึ่งสิ่งนี้และภาพนี้ก็สะท้อนถึงมิตรภาพและความใส่ใจในรายละเอียดที่มีต่อกันสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกค่ะArchitecture ซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์นี่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมและแผ่นป้ายตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมกับชื่อนะคะแล้วก็มีรหัสเรียกขานว่ามิกกี้ด้วยซึ่งเป็นรหัสเรียกขานของท่านนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะซึ่งจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาโดยมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมบรรยากาศก็อบอุ่นเป็นกันเองเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศช่วงงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะนี่ค่ะภาพที่เห็นเมื่อนักดนตรีสองท่านมาเจอกันนี่คือบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารคร่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ร้องเพลงในขณะที่นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็เล่นกีตาร์ไปด้วยนี่คือมิตรภาพที่อบอุ่นระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศค่ะก็ร้องไปสองเพลงด้วยกัน Let It Be กับ Blowing in the Wind นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

0: ร้องจบปุ๊บบรรยากาศภายในห้องก็ปรบมือกันอย่างเกลียวกล่าวดนตรีเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ได้อย่างดีเลยค่ะหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาพร้อมกับคณะก็เดินทางกลับนะคะโดยมีคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมพิธีส่งท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมภริยาและคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินทางกลับสู่สาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะ
1: ทาง JIC นะคะมีการย้ำแผนจักรพงษ์ภูวนาถค่ะแผนป้องกันประเทศซึ่งไม่ใช่แผนเปิดศึกนะคะโดยทางผอ. JIC ค่ะของไทยนะคะก็สวนกัมพูชาว่าเรื่องของการยิงก่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็ย้ำว่าแผนจักรพงษ์ภูวนาถแผนป้องกันประเทศไม่ใช่แผนเปิดศึกค่ะทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้กล่าวถึงกรณีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนนะคะพร้อมกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้โจมตีกัมพูชาโดยปราศจากการยั่วยุว่าการโต้แย้งด้วยถ้อยคำเพียงอย่างเดียวไม่อาจชี้ขาดว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดสิ่งสำคัญคือการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้และสถานการณ์แวดล้อมก่อนเกิดการปะทะกันอย่างครบถ้วนโดยไทยพร้อมให้ข้อเท็จจริงทุกประการและก็สามารถถูกตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งความจริงควรได้รับการพิสูจน์จากหลักฐานไม่ใช่การนำข้อกล่าวอ้างเดิมมาพูดซ้ำส่วนกรณีกัมพูชานำการประกาศใช้แผนจักรพงษ์ภูวนาถของไทยก่อนเกิดเหตุปะทะไปตีความว่าเป็นหลักฐานแสดงถึงการเตรียมทำสงครามล่วงหน้านั้นท่านพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าเป็นการตีความที่ไม่สอดคล้องกับหลักการด้านความมั่นคงเพราะการมีแผนเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินไม่ได้หมายความว่าเป็นการเตรียมเปิดสงครามกองทัพของทุกประเทศจำเป็นต้องมีแผนรองรับภัย

0: Time และสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถคุ้มครองประชาชนและรักษาอธิปไตยได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุจำเป็นโดยประเด็นที่ควรจะพิจารณานะคะไม่ใช่เพียงว่าใครมีแผนเตรียมพร้อมแต่ต้องตรวจสอบว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงแต่ละฝ่ายนั้นดำเนินการอย่างไรสำหรับข้อกล่าวหาว่าไทยหยิบยกประเด็นการยั่วยุความมั่นคงและปัญหาทุ่นระเบิดมาเป็นเงื่อนไขเพื่อชะลอการสำรวจและปักปันเขตแดนนั้นท่านพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าไทยไม่ได้ปฏิเสธกลไกทวิภาคีค่ะแต่เห็นว่ากลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันเป็นช่องทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเจรจาเรื่องเขตแดนก็จะเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยความไว้วางใจและการเคารพข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองประเทศนั่นคือของทั้งไทยและทางกัมพูชาค่ะ
1: มาดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานเข้าไปตรวจสอบบริษัท Data Center แห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ริมถนนพระราม9หลังทราบว่าพบข้อมูลว่ามีการเก็บน้ำมันดีเซลในปริมาณที่มากเกินไปทางด้านนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานก็ไปตรวจสอบบริษัท Data Center แห่งหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณริมถนนพระราม9แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางเนื่องจากทราบข้อมูลมาว่าที่นี่มีการกักเก็บน้ำมันดีเซลปริมาณมากไว้ในพื้นที่บริษัทเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองคือหลังจากเข้าตรวจสอบอะค่ะคือต้องเล่าย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันดีเซลไว้ในบริษัทแห่งนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปขอเข้าตรวจสอบนะคะปรากฏว่าพบว่าที่นี่มีการกักเก็บน้ำมันไว้ 200,000 ลิตรก็เลยสั่งการให้ถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นปฏิบัติการที่ลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าคำสั่งที่ให้ถ่ายน้ำมันออกไปเนี่ยเขาถ่ายน้ำมันดีเซลออกไปแล้วหรือยังพอไปตรวจสอบเมื่อวานนี้พบว่ามีการถ่ายน้ำมันออกไปทั้งหมดแล้วค่ะอย่างไรก็ตามถือว่าบริษัทแห่งนี้ก็ได้มีการกระทำผิดพ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะมาตรา65ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ก็จะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนบริษัท Data Center แห่งอื่นหากตรวจพบว่ามีการลักลอบกักเก็บน้ำมันเอาไว้และพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีเช่นเดียวกับบริษัทนี้เช่นกันโดยปกติแล้วการจะสามารถกักเก็บน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพปริมาณ 15,000 ลิตรขึ้นไปได้ก็จะต้องมีการทำเรื่องขออนุญาตจากทางกระทรวงพลังงานก่อนค่ะซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงพลังงานเองก็มีนโยบายว่าจะไม่ออกใบอนุญาตให้บริษัท Data Center กักเก็บน้ำมันโดยเด็ดขาดส่วนบริษัท Data Center ประมาณ 2-3 แห่งในกรุงเทพนะคะที่ได้รับอนุญาตให้กักเก็บน้ำมันได้นั้นตอนนี้เขามีใบอนุญาต1ปีค่ะทางกระทรวงพลังงานก็จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ในปีถัดไปด้วยนะคะโดยจะส่งพลังงานจะต้องทำหนังสือไปถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าจะต้องส่งหนังสือไปถึงสภาพัฒน์ก่อนและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้4กันยายนค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็จะมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ Data Center ด้วยโดยจะมีการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือไม่เห็นด้วยกับการกักเก็บน้ำมันเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองค่ะเพราะเขาให้เหตุผลแบบนี้คุณเอกนัทบอกว่าเพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชุมชนโดยรอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมบริษัท Data Center ให้เป็นให้ปฏิบัติตามกฎต่างๆด้วยจากนั้นเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงของชาวบ้านที่อยู่รอบบริเวณที่ที่เขากักเก็บน้ำมันนะคะเพื่อจะต้องไปรับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันชาวบ้านก็มีการเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าบ้านของตัวเองเนี่ยอยู่หลังบริษัทแห่งนี้แล้วก็ยังขายข้าวแกงอยู่ที่ตลาดกลางซอย6ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทแห่งนี้ด้วยบริษัทแห่งนี้เนี่ยเขาเปิดมาได้ประมาณ2เดือนค่ะหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจนกระทั่งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนชาวบ้านรายนี้บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันน่ะน้ำมันดีเซลแล้วได้กลิ่นแบบแรงมากมันออกมาจากท่อระบายน้ำได้กลิ่นอยู่หลายวันเลยตอนนั้นยังไม่มีใครมีอาการอะไรนะคะแต่ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าอยู่ต่อไปนานๆแล้วต้องสูดดมไปแบบนี้มันจะมีอะไรกับสุขภาพของตัวเองหรือเปล่า
0: แน่นอนนะคะ
1: ถ้าเกิดไฟเฟยมันปะทุหรืออะไรยังไงล่ะแล้วเขาทำกับข้าวด้วยตรงนั้นน่ะมันจะก่อเหตุจะเกิดเหตุร้ายแรงไหมคือชาวบ้านเขาก็กังวลค่ะ

0: แล้วบริษัทแห่งนี้อยู่ใกล้กับทั้งโรงแรมโรงพยาบาลและชุมชนระเบิดขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเสี่ยงกันนะคะดังนั้นชาวบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยว่าไอ้กลิ่นน้ำมันที่เขาได้กลิ่นน่ะมันรั่วซึมลงคลองไหมก่อนหน้านี้เขาเคยแจ้งไปทางสำนักงานเขตห้วยขวางแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบแล้วแต่ก็ไม่เห็นทำอะไรต่อเอาฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
1: ผมออกมาปั๊บผมสังเกตว่ามีกลิ่นน้ำมันบิวทินไอ้ดีเซลแรงมากๆตรงทางท่อเนี่ยครับท่อระบายน้ำเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขามาก่อสร้างรู้สึกว่าเขาจะทำเป็นท่อใหญ่มากเลยตอนนั้นอ่ะเหม็นน้ำมันอย่างมากเลยผมยังสงสัยว่าบริษัทนี้เขาเปิดอะไรเนี่ยต่อมาเป็นข่าวปั๊บผมรู้ว่าอ๋อน้ำมันลงในท่อแล้วก็ไหลตามคลองมันเป็นอะไรที่เสี่ยงครับชีวิตพวกผมมากเลยครับแก๊สถุงต้มดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าแก๊สถุงต้มถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาทำไงพี่น้องมันตายกันหมดเลยพนักงานเท่าไหร่ตรงนี้อันตรายกลัวครับกลัวกลัวเพราะบ้านผมอยู่ติดกันเลยอันตรายมากมากครับผม
2: ตอนนี้เขาทำเรื่องเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังไม่อนุญาตเพราะว่าท่านรัฐมนตรีสิงห์นครพันธ์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุมชนมาเซ็นเตอร์ขึ้นมาเพื่อมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทบทวนในเรื่องของการมี data center นะคะในประเทศไทยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้จะมาดำเนินการนั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟค่าน้ำสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยหากมีการมาตั้งเก็บน้ำมันสำรองเพื่อการหลั่งไฟเนี่ยอันนี้ท่านรัฐมนตรีไม่แม่นยัน
0: คือโดยปกติแล้วอะค่ะถ้ามีน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรเนี่ยก็ต้องมีการขออนุญาตแต่บริษัทแห่งนี้มีถึง 200,000 ลิตรนะคะแล้วอยู่ในพื้นที่ชุมชนชาวบ้านอยู่รอบข้างแล้วแถมมีโรงแรมกับโรงพยาบาลอยู่ใกล้เคียงด้วยชาวบ้านบอกว่าของเดิมเนี่ยก็เป็นกังวลอยู่แล้วเนื่องจากว่าได้กลิ่นน้ำมันเนี่ยมันระเหยออกมาจากท่อระบายน้ำก็กลัวว่าสูดดมเข้าไปทุกวันจะส่งผลเสียกับสุขภาพและถ้ามองไปอีก1ช็อตคือเขาทำกับข้าวกันโรงแรมก็ต้องมีเรื่องของอาหารอยู่แล้วมีท่อก๊าซอะไรต่างๆนานาโรงพยาบาลเองก็ใช้เรื่องของไฟเรื่องของอะไรแล้วชุมชนเวลาเขาใช้ชีวิตกันอยู่อ่ะถ้าเกิดมีสักหนึ่งคนนะขี้บุหรี่มันหล่นลงไปในท่อระบายน้ำแล้วเกิดท่อระบายน้ำมันมีไอของน้ำมันคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: แค่ประกายไฟเล็กๆและนี่ปริมาณน้ำมันหลักแสนลิตรไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะและ
0: อยู่
3: ใกล้เคียงมากๆเลยแต่ว่าชื่นชมพี่ชาวบ้านพี่ผู้ชายท่านแรกที่ให้สัมภาษณ์มากๆเลยเพราะว่าเป็นผู้ที่ก็สังเกตเห็นนะคะแล้วก็จากกลิ่นที่ลอยมา
0: แล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้พอไปแจ้งสำนักงานเขตเนี่ยมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพอมีเจ้าหน้าที่มาก็จริงๆพี่ชาวบ้านบอกว่าขอบคุณด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยลงมาตรวจสอบเพราะว่าพอมีการถ่ายเทน้ำมันออกไปก็ทำให้ชาวบ้านเขาใจชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ค่ะอุ่นใจมากขึ้นนะคะและขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะกรุงเทพมหานครก็ได้มีการออกมาดูแลเรื่องนี้ทันทีนะคะและพร้อมกับมีการชะลออนุญาต Data Center รายใหม่ด้วยเรื่องทบทวนเรื่องของมาตรการผังเมืองไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันย้ำว่าต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับความปลอดภัยโดยไม่กระทบและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีข้อกังวลการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะว่าได้มีการชะลอเรื่องของการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Data Center ขนาดใหญ่พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแล้วก็ทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทั้งหมดซึ่งปัจจุบัน Data Center เป็นแบบ Stand Alone ค่ะแล้วก็เป็นแบบ Stand Alone ที่มีขนาดใหญ่เข้ามาขออนุญาตกับทางกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2564ถึง2565มีทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น6แห่งในกรุงเทพนะคะได้รับอนุญาตแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งยังอยู่ระหว่างชะลอแล้วก็ทบทวนตามมาตรฐานแห่งใหม่ด้วยสำหรับเรื่องของการใช้ไฟฟ้านครหลวงนะคะการไฟฟ้านครหลวงก็ระบุว่า Data Center ในกรุงเทพเนี่ยมีขนาดประมาณ20เมกะวัตต์สำหรับ
0: ที่เป็นข่าวอยู
3: ่สถานที่ที่เป็นข่าว
0: ในบริษัทแห่งนี้
3: ใช่ค่ะแล้วก็
0: เขาใช้ไฟเนี่ยประมาณ20เมกะวัตต์
3: ใช่แล้วก็มีการใช้จริงเนี่ยนะคะราว8เมกะวัตต์ก็ยังไม่ได้กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนนะคะโดยการเชื่อมต่อ

0: ระบบไฟฟ้าต้องผ่านมาตรฐานแล้วก็การตรวจสอบความปลอดภัยส่วนการใช้น้ำซึ่งมีปริมาณมากเช่นการประปานครหลวงค่ะระบุว่า data center ขนาดใหญ่ในกรุงเทพใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะคะก็บอกว่าปริมาณนี้เนี่ยยังไม่ส่งผลต่อการให้บริการน้ำประปาของประชาชนส่วนประเด็นการสำรองน้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินซึ่ง Data Center จำเป็นจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองนะคะกระทรวงพลังงานก็ได้ชะลอการออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center รายใหม่ไว้ก่อนเพื่อรอหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ Data Center โดยกฎหมายปัจจุบันกำหนดเรื่องของการเก็บน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของตนเองไว้ไม่เกิน 500,000 ลิตรค่ะแต่ว่าก็ต้องเก็บในปริมาณที่ขออนุญาตด้วยเพราะว่ามีการตรวจพบนะคะว่าขอไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไปเก็บ
1: เกิน
0: 400,000 ลิตรเลยทีเดียวอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะคะก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของกรณี Data Center ที่เข้าไปตรวจสอบย่านพระราม9กรุงเทพมหานครและก็กรมธุรกิจพลังงานก็ยืนยันว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลังน้ำมันหากพบการลักลอบเก็บน้ำมันหรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะคุณชัชชาติบอกว่าปัจจุบันนี้กฎหมายก็ยังไม่นิยาม Data Center ที่ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้การกำกับดูแลด้านผังเมืองการควบคุมอาคารต่างๆแล้วก็เรื่องของ EIA ยังมีช่องว่างอยู่ก็ควรจะเร่งปรับปรุงกฎหมายที่จะดูแลมาตรฐานเรื่องนี้ให้ทันกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดพื้นที่หรือว่าโซนนิ่งที่เหมาะสมด้วยนะคะไปฟังเสียงคุณชัชชาติกันค่ะ
2: นั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับนี้จะมีข้อกังวลอยู่ประมาณ4เรื่องมั้งผมว่าเรื่องของกทม.ที่รับผิดชอบก่อนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า Data Center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายทำไมเราขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็จะว่าเป็นเรื่องคลังสินค้ามันเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทำ EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตไปโรงงานอุตสาหกรรมนะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีเพราะสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะว่าจะเป็นกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
1: มาดูเรื่องการสอบโกงสอบท้องถิ่นกันหน่อยค่ะเรื่องนี้ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนแล้วก็คำสั่งหรือว่าการเอาพนักงานที่รับราชการออกแล้วเนี่ยต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปทีนี้เนี่ยหลายคนอยากรู้ว่ามันสาวไปถึงคนพนักงานข้าราชการระดับสูงขนาดไหนเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยค่ะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่ที่เอี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้ว1ในนั้นก็คือนายกเหงนั่นเองพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยกรณีที่นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่ออกมาเปิดเผยว่านายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจังหวัดศรีสะเกษหรือว่านายกเฮงนี่แหละค่ะคือมีเอี่ยวกับเรื่องนี้โดยเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตเรื่องนี้ด้วยไหมคุณพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วนะพบว่ามีเจ้าหน้าที่2นายเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะจะมีการดำเนินคดีต่อไปซึ่งเขาดำเนินคดีในภาพรวมอยู่แล้วส่วนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของวินัยร้ายแรงขึ้นมาแล้วก็ให้อธิบดี DSI นี่แหละเป็นผู้ชี้แจงส่วนในเรื่องของคดีหลักก็ดำเนินการตั้งแต่ต้นอยู่แล้วปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาดำเนินการตามขั้นตามตอนไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะทางด้านนางสาวพระขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็รับหนังสือร้องเรียนจากนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีลำค่ะเรื่องที่

0: ขอให้ตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบเข้าในอำเภอปี68โดยเมื่อวันที่4เมษายนปีที่แล้วเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเข้าไปร้องเรียนว่ากระบวนการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอหรือว่าการสอบในอำเภอมีการเรียกรับเงินแปะเจี๊ยอย่างน้อยหัวละ3ล้านบาทค่ะก็เลยนำเรื่องนี้ไปยื่นกับปปช.แล้วก็ขอให้ชะลอการสอบแล้วก็การประกาศผลในอำเภอไว้ก่อนแต่ก็มีการประกาศผลสอบในที่สุดนะคะเขาประกาศออกมาแล้วกรณีนี้พบข้อมูลว่ามีบุคคลสำคัญเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอาจเป็นบุคคลเดียวกับที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นทุจริตการสอบท้องถิ่นและยังมีประชาชนส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้อีกนะคะถึงรายชื่อผู้สอบได้ในอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างน้อย10คนขอให้ไปตรวจสอบหน่อยว่าตำแหน่งที่ได้มาการสอบที่ได้มานั้นมันสุดจริตหรือไม่ทางด้านนางสาวพระขมลบอกว่ากรรมาธิการเนี่ยเคยพิจารณาปัญหาการสอบในอำเภอมาแล้วค่ะจากกรณีปลัดอำเภอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้องเรียนว่าสอบในอำเภอมา7ครั้งนะไม่สอบไม่เคยผ่านเลยสักครั้งอะค่ะซึ่งผู้ร้องเนี่ยไม่ได้ติดใจเพียงแค่เรื่องสอบได้หรือไม่ได้เท่านั้นแต่เขาติดใจเพราะว่าเขาพบพิรุษได้มีการรวบรวมหลักฐานต่างๆนานาส่งให้กรรมาธิการตรวจสอบแล้วซึ่งเดี๋ยวจะมีการเตรียมจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วยค่ะ
1: กระบวนการแบบนี้มันไม่ใช่แค่การเรียกรับสินบนแต่คือการพยายามวางฐานอำนาจเพื่อค้ำจุนอำนาจบางอย่างให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆดิฉันในฐานะผู้แทนราษฎรนะคะในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเอาเข้ามาและหาคำตอบกับข้อสงสัยที่ทางพี่น้องประชาชนยื่นมาและทางทนายอั๋นยื่นมาค่ะเดี๋ยวเชิญอธิบดีกรมปกครองมาด้วยฉันก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะเชิญอธิบดีกรมปกครองนะคะเพราะว่าท่านก็ดูเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของสาธารณะพอสมควรในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา
2: โอ้ค่าแปะเจียไม่น้อยเลยนะคะอย่างน้อยรายละ3ล้านบาทซื้อรถไฟฟ้าได้หลายคันเลยนะคะ
0: เออนั่นน่ะสิ
2: สูงมาก
0: แล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นผลต่อยอดมาจากเรื่องของที่จับการโกงสอบท้องถิ่นนะคะแล้วมันก็ขยายผลไปต่อเนื่องอย่างเรื่องของนายกเฮงอ่ะจริงๆไม่ได้เกิดจากล็อตนี้นะคะแต่ว่ามันเนื่องจากว่ามีการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องไปแล้วก็ไปตรวจพบว่าครั้งก่อนอดีตเก่าการนั้นนายกเฮงเคยมีส่วนในการเรียกรับแล้วบอกว่าเอามาสิมันมีสิทธิ์ของผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมฝากเข้าได้ปรากฏว่าไอ้ส่วนที่ได้ก็มีส่วนคนที่ไม่ได้เนี่ยเขาจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วเขาสอบเข้าไม่ได
2: ้
0: ก็เลยทำให้ถูกร้องเรียนและก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงนายอำเภอก่อนหน้านี้ก็แม้ตั้งปีที่ผ่านมาก็ถูกร้องเรียนนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณพักขมลบอกว่าอยากจะเชิญคุณนฤชามาหลายรอบละท่านอธิบดีกรมการปกครองแต่ว่าคิวอาจจะยังไม่ตรงกันก็ยังไม่หมดความหวังค่
2: ะ
0: ยังคงเชิญอย่างต่อเนื่องเพราะมีชื่อมา 2-3 เดือนและที่เอี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะเชิญมาชี้แจงหน่อยว่าตั้งแต่ปี68เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่คนตามต่อคุณไอติมก็ตามต่อเช่นกันหัวสว
2: ใช่ค่ะทางเรื่องของการหัวสวนี้นะคะประธานวิปฝ่ายค้านค่ะคุณพริษฐ์คุณไอติมนะคะก็บอกว่าควรส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสวทั้ง229คนต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็วินิจฉัยเป็นรายบุคคลว่าใครผิดหรือไม่ผิดค่ะคุณพริษฐ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนค่ะในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีหัวสว.ก่อนที่กกต.จะพิจารณาคดีในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยคุณพริษฐ์ก็บอกว่าจุดยืนว่ากกต.เนี่ยควรจะส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลนะคะก็เป็นจุดยืนที่ย้ำนะคะแล้วก็ควรจะส่งให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานและวินิจฉัยเป็นรายบุคคลว่าใครผิดหรือไม่ผิดการเรียกร้องให้ส่งฟ้องทั้ง229คนไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดกระทำความผิดแต่เห็นว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจึงควรเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลคุณประดิษฐ์ยังตั้งคำถามด้วยนะคะถึงความน่าเชื่อถือของคณะอนุกรรมการชุดที่36หลังจากผลการพิจารณานั้นดูเหมือนจะสวนทางกับคณะอนุกรรมการชุดที่26โดยระบุว่า

0: หากชุดหนึ่งเห็นว่ามีมูลความผิดถึง229คนแต่ชุดที่36กลับไม่สั่งฟ้องใครเลยจึงจำเป็นต้องชี้แจงว่าพยานหลักฐานตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่มีมูลความผิดแม้แต่คนเดียวจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลต่อความเป็นกลางของกกต.ค่ะโดยกกต.4คนจากทั้งหมด7คนนะคะได้รับการรับรองจากสว.ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสำนวนคดีจึงเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนกรณีที่นายชีวภาพชีวธรรมสมาชิกวุฒิสภานะคะได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสว.จากภาคประชาชนที่มีการนัดพบกันและมีบุคคลหนึ่งเป็นผู้จ่ายค่ากาแฟบอกว่าเห็นว่าถ้าหากมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.คนใดก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกันและควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงค่ะและคุณพริษฐ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าตอนนี้มี2รายชื่อที่มีอยู่แน่นอนคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรายชื่อที่2นะคะคือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรครวมทั้งรวบรวมรายชื่อแล้วก็จัดทำยติเพื่อเตรียมยื่นยติโดยเร็วค่ะส่วนจะมีหลักฐานเด็ดอะไรในการอภิปรายรัฐบาลหรือไม่นายพริษฐ์ก็บอกว่าขอให้เป็นผลงานขอบอกว่าขอให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกยืนยันว่าจะทำงานเต็มที่นะคะแล้วก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะตอบเรื่องนี้ทุกคำถามนะคะ
1: คือผมเป็นคนไม่ค่อยอยากจะคุยก่อนเกิดนะผมคิดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกทีเดียวนะครับแต่ผมก็ฝากไว้นิดนึงว่าผมเห็นในมุมนึงเห็นนายกก็บอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามแต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบ
2: ส่วนทางด้านคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณพระดอนบอกว่านี่ถือว่าเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านค่ะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วรัฐบาลเองก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะแล้วก็ยินดีที่ให้ทางฝ่ายค้านเนี่ยตรวจสอบอย่างเต็มที่ด้วยส่วนกรอบเวลาการอภิปรายตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนค่ะแต่รัฐบาลยังยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมจะตอบข้อซักถามในทุกๆข้อรวมถึงข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายด้วยส่วนข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านอาจจะตั้งธงล้มรัฐบาลเรื่องนี้คุณพระดอนบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานแล้วก็การชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายค่ะหากมีหลักฐานชัดเจนรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คงตัดสินใจทางการเมืองสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะเน้นอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะเรื่องของการหัวสว.พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นะคะที่ผ่านมาทางด้านหัวหน้าพรรคเองก็ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกทุกคนค่ะขอไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเพราะว่าจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายส่วนกรณีที่คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนออกมาระบุว่าหากเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเสนอให้ลงจากตำแหน่งได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้คุณพระดอนเขาตอบสั้นๆนะคะขอบคุณครับตอบแค่นั้นเลยเอาฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
3: ในส่วนของพวกผมนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัยหรือมีแนวทางแบบไหนเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาลพวกผมก็พร้อมที่จะต่อสู้บนชั้นศาลเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกผมได้มีการหารือแล้วมีการออกเป็นหนังสือในพรรคแล้วก็ชี้แจงกันในพรรคเนี่ยพวกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพวกผมไม่มีส่วนใดๆในการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน
4: อย่างคุณเท้งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอย่างไร
3: ขอบคุณมากครับ

0: ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับ
1: โอ้ขอบคุณหลายครั้งเลยนะคะแล้วก็โค้งด้วยนะคะนี่อย่างที่เห็นในภาพเลย
2: ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนี่คือคำตอบสุดท้ายที่นักข่าวถามนะคะว่าคุณเท้งเนี่ยบอกว่าเสนอให้ท่านนายกคุณอนุทินเป็นนายกได
1: ้
2: ก็เสนอให้ลงจากตำแหน่งได้เรื่องนี้คำตอบคือขอบคุณคำเดียวเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะเรื่องของการอภิปรายว่าวันนั้นเนี่ยท่านนายกจะตอบคำถามไหนบ้างและมีรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยโดนยื่นถามบ้างแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าพร้อมอยู่แล้วพร้อมในทุกๆคำถามเพราะพร้อมที่จะตอบในทุกๆการทำงานเช่นกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะงานพืชสวนโลกจะถูกจัดขึ้นในปี2572แต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวางพื้นที่เดิมคืออำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาชาวโคราชบ้านเองว่ายังไงกันบ้างคะเพราะมติครม.เขาจะเปลี่ยนจากอำเภอคงไปเป็นที่อำเภอปากช่องเรื่องนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านสะปทุมตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ไปพบกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่จะมีการจัดงานพืชสวนโลกนะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีการติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องนะว่าพื้นที่อำเภอคงจะมีการจัดงานพืชสวนโลกเขาก็มีการวางแผนต่างๆนานาเพราะคิดว่านั่นจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ด้วยเช่นกันแต่พอมีข่าวว่าจะย้ายพื้นที่การจัดงานพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปที่อำเภอปักช่องซึ่งก็เป็นไปตามมติที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ละคนบอกว่าไม่อยากให้ย้ายไปก็ไม่พอใจกับมติครม.ที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกับคุณสุชาติรัตนวรรณผู้ใหญ่บ้านบ้านสะปทุมอะค่ะบอกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านกับตนเองเนี่ยทราบข่าวความชัดเจนการย้ายพื้นที่การจัดงานพืชสวนโลกแล้วก็บอกตรงๆว่ารู้สึกเสียใจเนื่องจากตนเองเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกค่ะก็คือการประชาคมในการใช้พื้นที่สำหรับจัดงานพืชสวนโลกที่บ้านหนองลังกาตำบลเทพาลัยซึ่งเมื่อก่อนเป็นนาข้าวของชาวบ้านนะคะเริ่มแรกเมื่อปี62คือผ่านมา7ปีแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มีการเตรียมการทุกอย่างเพื่อหวังว่าปี72จะมีงานพืชสวนโลกเกิดขึ้นและหวังว่าการจัดงานในครั้งนั้นจะทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้บ้างคือท่านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็คิดนะว่าถ้ามันมีการจัดงานเกิดขึ้นน่ะสิ่งที่ตามมาคือการจ้างงานเมื่องานพืชสวนโลกมาถึงจะต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดพอมีการปรับเปลี่ยนสถานที่การจัดงานนะคะชาวบ้านเขาเสียใจนะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันทำให้พื้นที่ของเขาขาดโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่คนในชุมชนเอ่ยโรงเรียนเอ่ยมันจะขาดการพัฒนาหรือเปล่าแต่ละคนนะเขาบอกว่าเขาก็รับทราบแล้วแล้วก็เตรียมการบางส่วนเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วสำหรับการจัดงานนอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านสุชาติยังบอกว่ากรณีจะมีการจัดงานอื่นแทนหมายถึงว่าในพื้นที่ของอำเภอคงนะคะจะจัดงานอื่นแทนเสียงสะท้อนของชาวบ้านบอกว่าจัดงานอื่นนะจัดได้แต่ถามว่ามันจะทดแทนกับงานพืชสวนโลกปี72ได้ไหมมันทดแทนกันไม่ได้แน่นอนผู้ใหญ่บ้านเขาว่าอย่างนั้นฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
3: ความรู้สึกก็เสียใจถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจลึกๆแหละแต่ว่าก็น้อยใจเพราะว่าถ้าไม่ได้อะถ้าไม่ได้ตั้งแต่ปีแรกถ้าไม่ได้คือไม่เสียใจมากตรงนี้คือว่าสู้กันมาต่อ 5-6 ปีแล้วไม่ว่าจะเรื่องของการจ่ายออกไปเรื่องส่วนตัวเรื่องของรวมพลเรื่องของการอยู่การกินที่เขามาดูงานมาอะไรต่างๆส่วนมากเป็นงานอาสาที่ชาวบ้านเขาต้องเสียสละเวลาตรงนี้นะครับไอ้พูดถึงเสียใจไม่เสียใจเสียดายเสียโอกาสมากกว่านะครับผมก็อยากฝากถึงนะครับถึงรัฐบาลที่ว่าทำไม 5-6 ปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณคิดเห็นถึงชาวบ้านในตรงนี้ไหมนะครับคนในพื้นที่ตรงนี้พูดถึงก็เขาเสียใจมากนะครับเพราะว่าตัดโอกาสเขาเหมือนอยากเหมือนพื้นที่น้อยแต่ก็อยากให้พัฒนาให้มันเหมือนกัน
2: เสียใจแล้วก็เสียดายโอกาสมันจะมาถึงหน้าประตูบ้านอยู่แล้วอะแต่ถูกปิดประตูใส่หน้าแบบนี้เพราะว่าการจัดงานพืชสวนโลกอะค่ะเขามีการเตรียมการมาตั้งแต่ย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่ปี62คือการจะเตรียมงานพืชสวนโลกเนี่ยเขาจะต้องทำประชาคมให้ชาวบ้านได้รับทราบรับรู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจะต้องมีการอะไรเกิด

0: ขึ้นในพื้นที่ของอำเภอคงบ้างซึ่งผู้ใหญ่บ้านสุชาติบอกว่าปี62เนี่ยผมเนี่ยก็เรียกรวมพลมาทำประชาคมมาถามความคิดเห็นชาวบ้านและแนววางแนวทางว่าเราจะร่วมพัฒนาพื้นที่อย่างไรจะเตรียมการต้อนรับอย่างไรตั้งแต่ปี62จนถึงตอนนี้7ปีที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่มีคนมาดูงานหรือมีการพัฒนาพื้นที่ต่างๆก็ควักเงินส่วนตัวทางนั้นเพราะไปกันด้วยจิตอาสาชาวบ้านบางคนต้องหยุดงานเพื่อมาร่วมจิตอาสาแบบนี้เพื่อหวังจะได้ลืมตาอ้าปากในปี72กับงานใหญ่อย่างพืชสวนโลกพอย้ายแบบนี้ชาวบ้านบอกโอ้โห
1: เสียใจเสียดายมาก
0: ท้อเลยจะทำยังไงได้บ้างซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้จะหางานเอ็กซ์โปอื่นมาลงแต่ชาวบ้านบอกว่ามันไม่เหมือนกันน่ะ
1: งานคนละไซส์กันเลย
0: มันเทียบกันไม่ได้มันทดแทนกันไม่ได้มันเหมือนคนอกหักอ่ะจะหาคนอื่นมาแทนมันก็ไม่ได
1: ้
0: ชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นอยากจะฝากรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเยียวยาช่วยหันมาเหลียวแลพี่ผู้ใหญ่บ้านว่างั้นนะหันมาสนใจจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาต้องอกหักกับงานนี้กันหน่อยเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าเมื่อย้ายไปปากช่องแล้วในพื้นที่อำเภอคงเดี๋ยวจะมีงานเอ็กซ์โปไหนมาลงเพื่อเยียวยาชาวบ้านได้บ้างค่ะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีของคุณแตงโมกันต่อนะคะมีเรียกว่าพยานหลักฐานต่างๆนะคะจากการออกมาชี้แจงของคุณขวัญอุษามณีแล้วก็คุณปานเทพด้วยค่ะบอกว่าหลักฐานหลายๆชิ้นที่คุณกติกยืนยันต่อศาลว่าเป็นความจริงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหลักฐานเท็จด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันในช่วงหน้าพลาดไม่ได้สักครู่เดียวค่ะ
2: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหาไทยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ทบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
2: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
3: อร่อยมาก
1: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
4: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน

0: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
1: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
0: ครับผมครับ
1: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ

0: ความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการประชุม RBC กันหน่อยค่ะซึ่งการประชุมเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ครั้งที่119เมื่อวานนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4จากกองทัพบกไทยและพลโทดาโต้ไครุนอัสมีซอลบินอามัดนาตาลผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่119ค่ะซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายน2569นะคะเพื่อยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์ค่ะพร้อมกับพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีและระบบอัตลักษณ์บุคคลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะเดียวกันก็ยังเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้แบบทันท่วงทีตลอดจนการพัฒนาชุมชนชายแดนในมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนค่ะเพราะชายแดนที่มั่นคงต้องมาพร้อมกับชายแดนที่มีที่ประชาชนนั้นมีโอกาสและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยฝ่ายไทยและมาเลเซียเห็นพ้องต้องกันนะคะที่จะพัฒนาการทำงานของคณะทำงานทั้ง6คณะอย่างต่อเนื่องและใช้กลไก RBC เป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียพร้อมกำหนดให้มาเลเซียนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุม RBC ครั้งต่อไปคือครั้งที่120จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี70ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันปัญหาก่อนลุกลามค่ะเป็นการเชื่อมการทำงานข้ามพรมแดนและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ
1: ความคืบหน้าของคดีคุณแตงโมนะคะก็เป็นที่ฮือฮาขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าคุณขวัญอุษามณีนักแสดงชื่อดังนะคะก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้พร้อมกับคุณปานเทพแล้วก็คุณแม่ของคุณแตงโมนะคะแจ้งความกระติกปมภาพซึ่งบอกว่าภาพที่ออกมาชี้แจงในเวลา 20:32 นาทีที่อ้างว่าเป็นแตงโมอยู่ที่หัวเรือเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นภาพของคุณขวัญอุษามณีเองบนเรืออีกลำหนึ่งขณะที่พบข้อสงสัยอีกภาพหนึ่งที่บอกต่อศาลว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในเวลา 21:56 นาทีถูกตัดต่อรวมทั้งภาพในเวลา 22:13 นาทีก็เป็นเวลาที่ไม่ตรงกับไฟล์จริงด้วยคือมีพิรุธนะคะแล้วก็บอกว่าหลักฐานเหล่านั้นเป็นเท็จนะคะก็เจาะขยายผลพยานบิดเบือนลูกโซ่แล้วก็เชื่อว่าถ้าหากพบว่ามีความผิดหรือว่ามีเจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อมูลก็มีโอกาสรื้อคดีใหม่ด้วยค่ะคุณปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมกับขวัญอุษามณีแล้วก็คุณพนิดานะคะคุณแม่คุณแตงโมเดินทางแจ้งความเมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะดำเนินคดีกับกระติกนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นผู้จัดการของคุณแตงโมนะคะก็บอกว่ามีการนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนโดยคุณปานเทศชี้ไปที่ภาพถ่ายที่เวลา 20:32 นาทีที่คุณกติกเนี่ยนำมาใช้เป็นสำนวนในชั้นศาลอ้างว่าเป็นภาพที่กติกกับแตงโมอยู่ที่หัวเรือแต่ตรวจสอบพบว่าเป็นเรืออีกลำหนึ่ง

0: แล้วก็บุคคลที่อยู่ที่หัวเรือเนี่ยคือขวัญอุษามณีเองซึ่งขวัญยืนยันว่าเป็นภาพของตัวเองจริงขณะที่ก็พบข้อสงสัยในภาพอื่นๆอีกด้วยทั้งหมด4ภาพเลยนะคะก็จะมีภาพที่เวลา 21:56 บอกว่ามีการตัดต่อแล้วก็ถมดำภาพด้วยคือมีการตกแต่งภาพส่วนภาพที่อ้างว่าเป็นภาพที่กระติกถ่ายเวลา 22:13 กับตรวจพบในไฟล์จริงว่าถ่ายเวลา 21:00 นขออภัยค่ะเวลา 21:57
1: คือเรื่องนี้สิ่งที่ตรวจพบค่ะคือภาพจริงซึ่งเป็นภาพของคุณขวัญอุษามณีเนี่ยถ่ายไว้อีกช่วงเวลานึงแล้วมันมีแก๊ปเวลาว่างซึ่งเขาคาดการณ์ว่าแก๊ปเวลาว่างนั้นนะคะคือกระติกเนี่ยนำภาพของคุณขวัญอุษามณีไปตัดต่อแล้วพอนำเข้าไปในเครื่องตัวเองเนี่ยมันก็เลยบันทึกเวลาต่างจากของไฟล์จริงและภาพที่เป็นภาพจริงของคุณขวัญอุษามณีซึ่งวันนั้นคุณขวัญอุษามณีใส่ชุดสีชมพูซึ่งคล้ายกับชุดของกระติกในวันในรูปที่กระติกนำไปเสนอกับศาลด้วยเขาบอกว่าภาพพื้นหลังเนี่ยภาพเดียวกันส่วนอันไหนที่มันเห็นชัดปรากฏว่ามีการถมดำคือทำให้ภาพมันมืดลงมาก็จะได้เห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดเจนซึ่งหลักฐานต่างๆเนี่ยกระติกยื่นต่อศาลและเป็นคนเซ็นยืนยันนะคะว่าข้อมูลหลักฐานนั้นเป็นเรื่องจริงและถ้าเรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่ากระติกนำยื่นข้อมูลหลักฐานอันเป็นเท็จกระติกจะโดนอีกหนึ่งข้อหาด้วยนะคะ
0: ค่ะในขณะที่คุณขวัญก็ระบุอีกด้วยนะคะว่าคือตัวเองเนี่ยเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่คุณปานเทพติดต่อมา
1: คือเรื่องนี้มันตอบคำถามใครหลายๆคนได้หลายคนตั้งคำถามว่าเวลาผ่านไป4 ปีไหมคะคุณดังมอง
0: ใช่ค่ะประมาณ4ปีค่ะ
1: ทำไมคุณขวัญไม่ออกมาณวันนั้น
0: ทำไมเพิ่ง
1: ออกมาวันนี้ณวันนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวใหญ่โตทำไมไม่ออกมาซึ่งคุณขวัญบอกว่าการลงรูปของตัวเองไปอ่ะตัวเองก็ไม่ได้คือไม่ได้ติดใจไม่ได้สนใจว่าใครจะมาเอาภาพตัวเองไปตัดต่อซึ่งหลักฐานถามว่าคุณขวัญตามเรื่องของคุณแตงโมไหมตามแต่ไม่ได้คิดว่าจะมีคนเอารูปตัวเองไปตัดต่อเพราะวันนั้นลงเรือเนี่ยวันเดียวกันแต่ลงเรือคนละลำไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งคุณปานเทพเนี่ยเขาไปสืบพยานหลักฐานมาแล้วก็เลยติดต่อมาทางคุณขวัญว่าภาพแบ็กกราวอ่ะที่คุณกระติกยื่นอ่ะกับภาพคุณขวัญที่ลงอ่ะจำได้ไหม4ปีที่แล้วอ่ะมันใกล้เคียงและคล้ายกันมากขอให้นำภาพจริงมาตรวจสอบมันก็เลยเป็นเหตุทำให้มีเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งคุณขวัญเองก็บอกว่าหลังจากที่คุณปานเทพติดต่อมาเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจออกมาเป็นพยานเลยเพราะว่าต้องการยืนยันข้อเท็จจริงทุกอย่างพูดไปตามความเป็นจริงนะคะพร้อมย้ำว่าไม่ต้องการโจมตีใครแล้วก็เชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจน้ำดีด้านนายปานเทพก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าหลักฐานเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลเรื่องของพยานบิดเบือนลูกโซ่โดยถ้าหากพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนหลักฐานทางภาพถ่ายเวลา GPS หรือข้อมูลสำคัญในคดีก็อาจจะนำไปสู่การขอรื้อคดีขึ้นมาใหม่พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าถ้าหากข้อมูลถูกบิดเบือนเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นฝ่ายถูกหลอกหรืออาจจะมีส่วนร่วมในการบิดเบือนคดีซึ่งต้องตรวจสอบตามกระบวนการในกฎหมายต่อไปไปฟังกันค่ะ
2: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย์นะคะ
3: ที่ผมโทรไป
2: ใช่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าอย่างที่คนไทยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศอะค่ะก็จะได้เอาใจช่วยเรื่องของพี่โมตลอดแล้วก็เรื่องขวัญก็ด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือนหรือไปให้ข้อเท็จจริงอะไรที่มันคลาดเคลื่อนมันผิดไปอ่ะ
4: ก่อนหน้านี้มีการมาขอรูปไหม
2: ขวัญไม่รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวค่ะคนที่ขวัญรู้จักและสนิทด้วยคือพี่โมไม่ใช่คนอื่นคือขวัญจะบอกว่าในแม่น้ำอะค่ะทั้งสายไม่ได้มีเรือแค่2ลำถูกไหมแล้วการที่เราจะมาให้ข้อมูลหรือจะมาให้ข้อเท็จจริงอ่ะเราก็ต้องดูว่าเวลามันสมมาตรไหมกับการที่เราจะออกมาพูดแล้วตอนนั้นในเหตุการณ์เนี่ยเรือของขวัญนะคะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในการเชื่อมโยงคดีเราก็ไม่ทราบว่าเรืออีกลำจะเป็นเรือของเราเพราะว่าไม่ได้มีอะไรระบุเลยหรือว่าการที่มาชี้รูปภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลภายในที่ขวัญเพิ่งมาทราบเนี่ยเรามาทราบจากอาจารย์ปานเทพ
3: ไม่กี่วันนี้เอง
2: ที่วันอาทิตย์นี้เองค่ะที่โทรมาหาขวัญว่าอันนี้คืออยู่ใน

0: ถ้าเป็นช่วงอื่นอันไหนที่มันไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงให้คนอื่นมันเกิดความวุ่นวายหรือการขัดแย้งไปกันใหญ
1: ่ของตัวเองในเวลาดังกล่าวครับ
2: ซึ่งอาจารย์ติดต่อคุณขันไปก่อนที่จะติดต่อไปทำไมถึงทราบว่าภาพนั้น
1: โอเคเราที่รู้ทีละขั้นก็คือรู้ว่าใครถ่ายพอรู้ว่าใครถ่ายเสร็จก็รู้จักคนโพสต์ภาพอันที่2นะครับอันที่3ที่เรารู้เพิ่มเติมใครเป็นเจ้าของเรือพอรู้เจ้าของเรือ3องค์ประกอบจึงรู้ว่าคุณขวัญอยู่ในเรือและอันที่4ก็คือมีคนโพสต์ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้เป็นขวัญแต่มีคนบอกว่ามีคนเห็นคุณขวัญ นะครับอยู่ที่เรือเพราะว่าคุณขวัญเกิดโพสต์ใน Instagram ในสตอรี่ของตัวเองครับแล้วก็เก็บเอาไว้ได้ก็คือชื่อคุณปั๊มหรือแม่ก้าคนเมืองหรือคุณจอมคุณนี่แหละแล้วเขาก็จำได้ทันทีที่รู้ว่ามีการใช้แอบอ้างภาพเรือโกลาลัมและสงสัยว่าเป็นคุณขวัญแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเลยโทรไปถามพอติดต่อได้เสร็จเนี่ยคุณขวัญส่งมาด้วยโทรศัพท์มือถือของตัวเองแล้วกลิ้งให้ดูคือสไลด์ให้ดูว่าในปีนั้นมีภาพอะไรบ้างเราเลยรู้ว่าใช่แน่นอนครับ
2: ลงเรือในวันเดียวกัน
1: แล้วไปที่สะพานพระราม8แต่เป็นคนละเวลาและเรือคนละลำไม่ได้ทริปเดียวกัน
0: ไปกันคนละวงคนละกลุ่ม
3: โอ้คนละเวลาเลยตอนแรกคุณขวัญก็บอกว่าคือภาพที่ถ่ายออกมายังไม่รู้เลยว่าเป็นตัวเองเป็นเรือของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยคนที่โพสต์ลงไปบนโซเชียลคือคุณดาด้าคือเป็นคนในโซเชียลคนอื่นเลยเพราะว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากมุมกว้างข้างนอกด้วยนะคะก็เลยออกมาชี้แจงแบบที่เราได้ฟังกันไปค่ะในขณะที่ท่านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กรณีปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งกรรมการสอบพลตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมหรือว่าผอ.ยักษ์นะคะผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI จากกรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมย้อนหลังโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมีการร้องเรียนมาเมื่อ8เดือนก่อนในยุคของปลัดกระทรวงยุติธรรมคนก่อนยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรนะคะแต่หลังจากที่คุณปิยสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้ารับตำแหน่งได้มีการร้องเรียนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการร้องเรียนในครั้งแรกมีการแนบหลักฐานมาด้วยแล้วปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบเนื่องจากปฏิบัติตามระเบียบแล้วท่านตำรวจตีณัฐพลเนี่ยก็เป็นข้าราชการระดับ9จึงต้องให้ปลัดกระทรวงผู้เป็นกรรมขอให้ค่ะเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบนะคะส่วนกระแสข่าวตั้งกรรมการสอบเพื่อขัดขวางไม่ให้พันตำรวจตรีณัฐพลขึ้นตำรวจตำแหน่งรองอธิบดีหรือไม่เนี่ยเพราะว่าเคยตรวจสอบเกี่ยวกับผู้มีอำนาจทางการเมืองหรือไม่เนี่ยนะคะท่านพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าตนได้สอบถามทางกระทรวงแล้วยังไม่มีการดำเนินการเรื่องแต่งตั้งรองอธิบดีส่วนประเด็นกดดันทางการเมืองคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องนี้เพราะเรื่องทางการเมืองที่ DSI นั้นเคยตรวจสอบขณะนี้ได้ไปอยู่กับหน่วยงานอื่นหมดแล้วค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
4: ประเด็นให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ในเรื่องคดีของคุณแตงโมนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยทางผมไม่ทราบว่าสัมภาษณ์เมื่อไหร่ยังไงแต่เขาในหนังสือร้องเรียนอ่ะเท่าที่ทราบว่ามีรายละเอียดมีชาร์ตมีอะไรข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยประกอบอยู่ในหนังสือร้องเรียนตรงนี้นะครับและส่วนที่ว่าการพิจารณาเรื่องขึ้นรองอธิบดีอะไรเนี่ยช่วงนี้สอบถามทางกระทรวงแล้วนะครับก็ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องการแต่งตั้งในเรื่องของส่วนรองอธิบดีครับผมครับ
5: ไม่ใช่ว่าการตั้งมาเพื่อเป็นการการแก้กดดันในทางการเมืองเพราะว่ามันกับอธิบดีเคยตรวจสอบเรื่องเกี่ยวข้องในบ้านการเม
4: ื
5: อง
4: คงไม่ครับเพราะว่าผมว่าเรื่องต่างๆเนี่ยที่ทางดีเอสไอตรวจสอบที่ว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ในกับหน่วยงานอื่นแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในการดำเนินการของดีเอสไอแล้วครับผม
6: มาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่มีเด็กนักเรียนกราดยิงภายในโรงเรียนแล้วก็จบชีวิตตัวเองด้วยปืนกระบอกนั้นหลังจากนั้นมีนักวิชาการนะคะออกมาบอกว่าให้ระมัดระวัง13วันหลังจากเกิดเหตุเพราะส่วนใหญ่แล้วจากสถิติมักจะเกิดเหตุการณ์เรียนแบบแต่ว่าเลยล่วงเลยมาแล้วนะคะเดือนกว่าก็แล้ว เหตุการณ์แบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่ซึ่งระหว่างทางก็มีการขู่ว่าจะเข้าไปทำร้ายที่โรงเรียนจะเข้าไปยิงที่โรงเรียนนู้นทุกภาคเกิดขึ้นค่ะจนเด็กๆหวาดผวาและล่าสุดนี้มีอดีตนักเรียนวัย15

0: 5ปีใช้ปืนนะคะเข้าไปกราดยิงในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรพี่รปภ.เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะถูกกระสุนเฉี่ยวไปที่คอเมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกขึ้นค่ะภายในโรงเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ 1,700 คนผู้ก่อเหตุเป็นอดีตนักเรียนชายชั้นม.3 อายุเพียงแค่15ปีน้องคนนี้ถูกพักการเรียนไปและมีประวัติว่าเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุบรถยนต์คุณพ่อซึ่งพ่อของน้องคนนี้เป็นตำรวจนะคะทุบรถยนต์ของคุณพ่อเพื่อเอาอาวุธปืนภายในรถออกมาหลังจากนั้นน้องเดินทางมาที่โรงเรียนค่ะทันทีที่เข้าประตูโรงเรียนมาผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนจี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็ลั่นกระสุนเฉี่ยวลำคอจากด้านหลังทำให้พี่รปภ.ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปในโรงเรียนค่ะยิงปืนอีกหลายนัดเลยสร้างความแตกตื่นให้กับครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเองต้องรีบประกาศให้นักเรียนทุกคนเนี่ยหลบอยู่ภายในห้องเรียนแล้วก็ปิดประตูปิดหน้าต่างให้แน่นหนาทำให้นักเรียนทั้งหมดปลอดภัยค่ะเคราะห์ดีเมื่อวานนี้ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะไม่มีใครได้รับอันตรายจากกระสุนปืนเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยได้เป็นกลุ่มแรกเลยที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าหัวหน้ากู้ภัยอะค่ะมีลูกชายเรียนอยู่โรงเรียนนี้เหมือนกันพอเดินทางไปถึงโรงเรียนพบผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณชั้น3ของอาคารเรียนก่อนที่จะเดินลงมายังชั้นล่างพอผู้ก่อเหตุเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งเป็นคนอยู่ในชุมชนเดียวกันรู้จักมักคุ้นกันดีค่ะผู้ก่อเหตุก็เลยยอมวางอาวุธปืนแล้วก็ให้ควบคุมตัวแต่โดยดีจากการตรวจสอบนะคะในพื้นที่เนี่ยพบปลอกกระสุนปืนรวม4ปลอกด้วยกันแล้วกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงอีก1นัดต่อมานายชาทิพย์รุจนะเสรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไปแจ้งผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานนะคะแจ้งว่าน้องๆทุกคนในโรงเรียนปลอดภัยดีก่อนสั่งการให้ปล่อยตัวนักเรียนทยอยกลับบ้านทีละชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบส่วนสาเหตุกับแรงจูงใจตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเด็กหลายคนเข้าใจว่ายังเป็นเยาวชนก่อเหตุไม่โดนอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่น้องเข้าใจผิดนะคะน้องก่อเหตุยังไงน้องก็โดนคดีอยู่ดีค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของวัดป่าอดุญญารามหลายคนติดตามเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการปะทะกันระหว่างป้าดากับท่านเจ้าอาวาสรวมไปถึงคนในพื้นที่ลามไปถึงจะต้องมีการสอบสวนกันอย่างเพิ่มเติมหลายปากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีบุกรุกวัดไปกันที่สถานีตำรวจภูธรย่อยเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะพระครูอดุลสารนิเทศท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนะคะท่านก็เดินทางไปพร้อมกับลูกศิษย์แล้วก็ทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนตามนัดเพื่อให้ปากคำกรณีเหตุการณ์ที่ป้าดาค่ะเข้ามาบุกวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายโกวิทแสงสากลทนายความของวัดป่าอดุญญารามบอกว่าการเข้าให้ปากคำในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่มาของวัดแล้วก็เหตุการณ์ในวันเกิดเหตุก็คือ10สิงหาคมซึ่งความคืบหน้าของคดีตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะส่วนการออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2เท่าที่สอบถามกับทางพนักงานสอบสวนนะคะทราบมาว่าเจ้าของคดีมีการส่งหมายเรียกครั้งที่2ไปประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องของกำหนดวันเข้าให้ปากคำส่วนกรณีที่นายวรเดชช่างบุหรือว่าแหวนธานอสจำได้ไหมคะบุคคลที่ใส่แหวนเต็ม10นิ้วเลยค่ะคือระบุว่าคือคุณวรเดชหรือว่าแหวนธานอสเนี่ยจะไม่มาให้ปากคำหากครบ7วันแล้วยังไม่มาทางมูลนิธิกองทัพธรรมก็จะดำเนินการตามขั้นตามตอนตามกฎหมายต่อไปก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนเนี่ยก็เฝ้าติดตามว่าสรุปแล้วที่ดินผืนนี้จะตกเป็นของวัดหรือจะต้องกลับคืนสู่ทายาทซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าที่ตรงนี้เป็นวัดมาหลาย10ปีแล้วก็ทำบุญกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ป้าดาก็เชื่อมั่นว่าก็ได้มาอย่างไม่ถูกต้องแล้วจะกลายเป็นวัดได้อย่างไรเดี๋ยวรอบทสรุปต่อไปค่ะ
1: ค่ะไปกันที่พัทยากันต่อนะคะโอ้โหคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คาดว่าจากการที่

0: ารสหรัฐเนี่ยนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอล์นเข้าพื้นที่เมืองพัทยาจะมีเงินหมุนเวียนแล้วก็สะพัดหลักร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคุณอนุสักพิริยะอมรค่ะในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยก็ได้ร่วมใจกันนะคะให้การต้อนรับนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นหรือว่า CVN-72 นะคะรวมทั้งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาค่ะจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยนะคะซึ่งมีกำหนดเข้าพื้นที่อยู่ที่พัทยาจนถึงวันที่6กันยายนนี้เข้ามาวันที่2คือเมื่อวานนี้นะคะอยู่ยาวถึงวันที่6ก็เพื่อที่จะมาพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่แล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยก็ได้จัดการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะนำพวงมาลัยผ้าไทยซึ่งจัดทำโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยามามอบให้เป็นของที่ระลึกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะคะก็เป็นการต้อนรับที่แสดงถึงมิตรไมตรีกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองพัทยากับกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็ได้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจแก่ทหารผู้มาเยือนด้วยนะคะในขณะเดียวกันผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นก็ได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับนายกเมืองพัทยาด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีนะคะโดยการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการเตรียมความพร้อมหลายๆด้านเลยค่ะทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยนะคะการเดินทางการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อให้กำลังพลนั้นสามารถเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ใช้บริการต่างๆได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการรวมทั้งกำชับพนักงานนะคะในทุกด้านเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเรื่องของเจ้าหน้าที่ประจำสถานประกอบการทุกเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ให้ปฏิบัติต่อผู้มาเยือนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมสร้างความประทับใจส่วนเรื่องของการเดินทางมีจัดระบบรถโดยสารเพื่อรองรับกำลังพลเป็นรอบๆด้วยนะคะเพื่อลดปัญหาการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ท่องเที่ยวและก็สถานประกอบการต่างๆห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะซึ่งการมาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งที่ตามมาคือดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะอย่างที่แม่ฮ่องสอนเองเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะพอทำให้ถนนและสะพานในแม่ฮ่องสอนนั้นเสียหายอยู่หลายจุดให้คุณผู้ชมดูภาพนี่คือสภาพของถนนถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรกันเป็นปกติตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วค่ะมีสะพานแล้วก็เส้นทางหลายแห่งเลยที่แม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะการสัญจรไปมาการใช้ชีวิตของชาวบ้านโอ้โหยากลำบากค่ะขณะที่การฟื้นฟูหลายพื้นที่ยังคงติดข้อจำกัดด้านงบประมาณและการใช้พื้นที่ป่าด้านนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยบอกว่าความเสียหายตอนนี้เนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ลาน้อยแม่สะเรียงไปถึงอำเภอศบเมยค่ะโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่การเกษตรระบบน้ำอุปโภคบริโภคบ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนเสียหายเยอะมากนะคะก็เลยเสนอให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณา4แนวทางเริ่มจากเพิ่มงบประมาณให้มันสอดคล้องกับสภาพของปัญหาและบริบทของแม่ฮ่องสอนค่ะไม่ใช่พิจารณาตามหลักเกณฑ์หรือสัดส่วนเดียวกันทั้งประเทศพร้อมกับให้ทบทวนเงื่อนไขโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้นอกจากนี้ก็ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณกลางค่ะเพื่อฟื้นฟูถนนสายหลักสายรองสะพานและเส้นทางท้องถิ่นที่มันเสียหายรวมถึงปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์การขอใช้พื้นที่ป่าที่มันไม่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพร้อมเสนอให้มีแนวทางผ่อนผันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ถูกประกาศทับด้วยเขตป่าอย่างถูกต้องจะได้เป็นการแก้ไขความเดือดร้อนและก็ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ซึ่งทางสสน.นะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก่อนหน้านี้มีการออกประกาศเตือนค่ะในช่วงวันที่2ถึง4กันยายนนี้

0: พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งหนึ่งในนั้นมีแม่ฮ่องสอนนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่ตอนนี้คนในพื้นที่พยายามนะคะเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเท่าที่จะเก็บได้ถ้าบ้านของท่านได้รับความเสียหายหนักให้ย้ายไปอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกท่านก่อนค่ะส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะคะที่เฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะอยู่ในโซนของชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์นครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังที่จะมีฝนตกหนักและหนักมากในช่วงนี้พื้นที่ภาคกลางค่ะกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดอันนี้ภาคกลางกับตะวันออกนะคะส่วนภาคอีสานเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์อุบลราชธานีอันนี้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: ค่ะต้องติดตามข่าวนะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันด้วยเดี๋ยวเราจะอัปเดตสถานการณ์ให้ได้ทราบกันนะคะเมื่อกี้หนึ่งในจังหวัดนั้นคือ
0: จังหวัดน่าน
1: นะคะซึ่งก็มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากน้ำท่วมรุนแรงนะคะตอนนี้เทศบาลเมืองน่านค่ะก็มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะซึ่งก็มีความสูญเสียเยอะมากเลยนะคะก็สำหรับผู้ประสบอุทกภัยทั้ง17ชุมชนนะคะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือ797ครัวเรือนรวมกว่า4ล้าน4แสนบาทช่วยบรรเทาภาระและก็ฟื้นฟูชีวิตหลังจากน้ำลดค่ะโดยที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านนะคะคุณสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่18ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาก็ครอบคลุมทั้งสิ้นนะคะ797ครัวเรือน4ล้านกว่าบาทสำหรับจัดหาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวสิ่งของที่จำเป็นโดยแบ่งเป็นการมอบนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะมอบเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับเงินซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองน่านกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบคอบเพื่อที่จะได้จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆทั้งภาระค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยให้ฟื้นฟูความเป็นอยู่หลังจากน้ำลดได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกับยืนยันว่าเทศบาลเมืองน่านนั้นจะประสานทุกภาคส่วนดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ300กว่าล้านทุกบ้านที่ผู้ประสบภัยนะครับเกณฑ์ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยประจำนะครับเกิดน้ำท่วมเกิดความเสียหายเกิดความเสียหายตามระเบียบที่สามารถจ่ายได้เช่นเครื่องนุ่งห่มนะครับเครื่องนอนและรวมทั้งเครื่องครัวในส่วนของที่อยู่อาศัยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหายหรือต้องมีประกอบอาชีพเนี่ยจะออกสำรวจทีหลังนะครับในหลักเกณฑ์นี้ก็จะจ่ายตามเรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งจ่ายตามความเป็นจริงนะครับแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้แจ้งความเสียหายมาแล้วและมีการประเมินหลักเกณฑ์และได้ปิดประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้ว
0: ส่วนทางด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรัฐบาลสั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีมีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงก็ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทค่ะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยท่านไปยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะคะคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบเขาจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีช่องทางนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้ด้วย

0: วยอีกหนึ่งช่องทางท่านสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านค่ะ
1: ทางกปร.ได้มีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการเกษตรนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการพระราชดำริค่ะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผนึกกำลังยกระดับงานติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะโดยทางสำนักงานกปร.ร่วมกับทางสำนักงานสสก.นะคะหรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกันทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนายพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานเป็นพันธมิตรทางวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการติดตามการประเมินผลองค์ความรู้ต่างๆซึ่งก็จะมีการรวบรวมนะคะแล้วก็พัฒนาใช้ประโยชน์กันจากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องดำเนินงานอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทางสสก.ค่ะก็จะเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์สถิติประชากรศาสตร์ให้กับสำนักงานกปร.ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามผลนะคะการประเมินผลการจัดทำรายงานต่างๆซึ่งสำนักงานกปร.สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรระบบข้อมูลสารสนเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงานเพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อเนื่องไปค่ะ
0: แฟนๆฟุตบอลค่ะใครที่ติดตามตลาดการซื้อขายนักเตะล่าสุดนี้ปิดดีลลงไปที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงฤดูร้อนนะคะดีลประวัติศาสตร์ในรอบตลาดรอบนี้ตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามได้ใน Spot on 5ค่ะ

ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงฤดูร้อนประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ได้ปิดทำการลงแล้วนะคะเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยตลาดรอบนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงเมื่อยอดการซื้อขายของสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพียงลีกเดียวพุ่งสูงทะลุ 2,700 ล้านปอนด์หรือกว่า 120,000 ล้านบาทนับว่าตัวเลขการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวค่ะโดยดีลประวัติศาสตร์ในตลาดรอบนี้นะคะตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คว้าตัวเอนโซเฟนเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเชลซีมาร่วมทัพยังเป็นทางการด้วยค่าตัวที่สูงเป็นประวัติการของเกาะอังกฤษถึง125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทซึ่งเป็นการทำสถิติใช้เงินเสริมทัพในตลาดรอบเดียวสูงเป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกถึง458ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,152 ล้านบาททำลายสถิติเดิมที่ลิเวอร์พูลทำเอาไว้415ล้านปอนด์หรือราว 18,260 ล้านบาทแต่แมนซิตี้นะคะก็สามารถขายนักเตะออกไปในตลาดรอบนี้ได้ถึง300ล้านปอนด์หรือประมาณ 13,200 ล้านบาททำให้ตัวเลขในบัญชีไม่ได้สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎการเงินของลีกค่ะต่อด้วยหงแดงลิเวอร์พูลนะคะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวแบรดลีย์บาโคล่าแนวรุกริมเส้นทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงมูลค่าสูงถึง106ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,760 ล้านบาทและมีเงื่อนไขแอดออนเพิ่มเติมอีก17ล้านปอนด์หรือประมาณ764ล้านบาททำให้มูลค่ารวมของดีลอาจสูงถึง123ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,524 ล้านบาทค่ะด้านท็อตเนมฮอตสเปอร์และอาร์เซนอลก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะโดยสเปอร์ค่ะคว้าตัวซานโดรโตนาลีจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว 92.5 ล้านปอนด์ต่อด้วยซาบินโยจากแมนซิตี้75ล้านปอนด์ส่วนปืนใหญ่อาร์เซนอลปิดดีลบรูโน่กิมาไรส์นะคะในราคา75ล้านปอนด์จากนิวคาสเซิลเพื่อยกระดับแผงกองกลางในฤดูกาลใหม่ค่ะในมิติทางเศรษฐกิจการใช้จ่ายระดับ 2.7 พันล้านปอนด์ของพรีเมียร์ลีกชนิดที่มากกว่า4ลีกใหญ่ของยุโรปทั้งลาลิก้าเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิงรวมกันสะท้อนถึงช่องว่างรายได้จากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่น่าสนใจในตลาดปี2026ก็คือการหมุนเวียนเงินภายในลีกที่มีสัดส่วนสูงถึง1ใน3ของเงินทั้งหมดเงินกว่า700ล้านปอนด์ถูกอัดฉีดจากกลุ่ม Big Six ซึ่งในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหมายถึงกลุ่ม6สโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของอังกฤษทั้งในแง่ของผลงานในสนามรายได้ฐานะทางการเงินและฐานแฟนบอลทั่วโลกซึ่ง6สโมสรก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีและก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปยังสโมสรระดับกลางและก็ระดับเล็กเช่นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และก็แอสตันวิลล่าส่งผลให้สโมสรเหล่านี้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้นและสามารถนำทุนไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทีมต่อไปค่ะการทุ่มเงินมหาศาลนะคะต้องแลกมาด้วยความระมัดระวังภายใต้กฎกำไรและความยั่งยืนหรือ PSR ซึ่งก็คือ Profits and Sustainability Rulesแม้พรีเมียร์ลีกจะมียอดซื้อรวมสูงนะคะแต่ว่ายอดขายออกก็แต่ระดับ 1.28 พันล้านปอนด์เช่นกันค่ะหลายทีมนะคะใช้ยุทธศาสตร์ปรับดุลบัญชีอย่างแยบคายแอสตันวิลล่ากลายเป็นทีมที่สร้างกำไรสุทธิสูงสุดในตลาดนี้สูงถึงเกือบ110ล้านปอนด์จากการปล่อยตัวหลักในขณะที่ทีมอย่างเชลซีและก็อาร์เซนอลต้องแบกรับยอดติดลบสุทธิหรือเนสเปนเพื่อแลกกับการยกระดับขุมกำลังข้ามขีดจำกัดค่ะตลาดนักเตะในปี2026แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าฟุตบอลกลายเป็นธุรกิจยุทธศาสตร์แบบเต็มรูปแบบทุกปอนด์ที่จ่ายไปต้องคำนวณผ่านกฎ PSR ทีมใหญ่ไม่ได้แค่มองเรื่องฝีเท้าแต่มองถึงดุลบัญชีการหมุนเวียนเงินและก็มูลค่าการขายต่อในอนาคตทีมที่จะรอดในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทีมที่มีเงินค่ะแต่คือทีมบริหารการเงินได้ฉลาดที่สุดซึ่งตลาดนักเตะฤดูร้อนปี2026ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าวงการฟุตบอลอาชีพในยุคปัจจุบันคือการต่อสู้กันด้านวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีเสถียรภาพเป็นเดิมพันค่ะ

0: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรเช้านี้ค่ะ
1: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
2: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
3: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
4: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
5: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
7: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟัน

อันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ. 5

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนพทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัครา
1: เกษตรเช้านี้พาไปที่จังหวัดสตูลค่ะจะพาไปดูกระเป๋ากระจูดแต่งานนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุเขาแปลงร่างกระเป๋ากระจูดธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าพรีเมียมค่ะคุณสมคิดนวลขาวประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูลนะคะบอกว่าทางจังหวัดสตูลตอนนี้มีกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นค่ะเฉพาะเขตเทศบาลเมืองสตูลก็มีมากกว่า 4,000 คนแล้วแต่ก็มีการร่วมแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเพียงแค่ 1,000 คนเท่านั้นเองซึ่งผู้สูงอายุเองก็พยายามจะทำตัวให้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานนะคะพยายามที่จะสร้างสังคมตนเองขึ้นมาด้วยการพบปะหน้ากันทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะการสร้างอาชีพร่วมกันนอกจากการส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วยังทำให้ลุงป้าน้าอากลุ่มนี้มีรายได้และนำกลับไปใช้กับครอบครัวด้วยการรวมกลุ่มกันครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มกันเพ้นกระเป๋ากระจูดค่ะถือว่าเป็นงานที่ไม่ยากแต่ว่าสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกระเป๋าได้ยกระดับเกรดพรีเมียมขึ้นมาทันทีเลยผู้สูงอายุทุกคนที่มาทำสิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือรอยยิ้มและความสุขค่ะดูได้จากสีหน้าของแต่ละคนนะคะที่มีความมุ่งมั่นและมีความสุขเมื่อเห็นผลงานของตนเองนั้นสำเร็จและสวยงามขึ้นมาการที่ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มกันแบบนี้หนึ่งเลยคือเรื่องของสุขภาพค่ะลดความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าชะลอสมองเสื่อมเพราะว่าได้มีการคิดได้มีการวางแผนและลงมือทำและเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเองการเพ้นกระเป๋ากระจูดเป็นงานที่ไม่ยากอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าเพียงแค่ลอกลายลงบนกระเป๋าจากนั้นก็นำสีอะคริลิกมาระบายค่ะโดยแต่ละลวดลายก็จะเป็นการสร้างสรรค์รังสรรค์มาจากของแต่ละบุคคลเองเลยดังนั้นกระเป๋าก็เลยเป็นงานแฮนด์เมดเพราะว่าเกิดความหลากหลายของลายและการลงสีของแต่ละบุคคลหลังจากนั้นลงสีเสร็จเขาจะผงโรยผงกริตเตอร์หรือว่าโรยกากเพชรลงไปเพิ่มความระยิบระยับและความสวยงามให้กับกระเป๋าใบนี้กระเป๋าแต่ละใบค่ะขายอยู่ราคา250ไปจนถึง800บาทขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ลวดลายที่สวยงามท่านไหนอยากจะอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูลค่ะ0842146889 0842146889กระเป๋าแต่ละใบมีความสวยและความน่ารักแตกต่างกันออกไปค่ะ
2: ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวเด่นเช้านี้แล้วล่ะค่ะลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ษาคะวันนี้นะคะครูจะมีงานมาให้นักศึกษาเป็นงานประกวดแฟชั่นคือเน้นผ้าไทยสไตล์ของตัวเองสไตล์ของใครของมันลูกจะเอาแบบไหนก็แล้วแต่หนูก็ไปทำแบบมานะคะช่วงซัมเมอร์นี้เราจะมีประกวดแฟชั่นก็คือแนวๆประมาณนี้ค่ะคือเอาผ้ามาผสม
1: ผสานอะไรวะ
2: ดูข้างหน้าดิ
1: คนดอยกระเป๋าลายอะไรวะโคตรเชยเลยวะ
2: ปีไหนแล้ววะเนี่ย
1: เออไม่กล้าใส่ได้ไงวะกูเห็นแล้วอายแทนเลยวะ
2: เห็นร้ายแล้วใช้ไม่ได้เลยวะมาจากที่ไหนวะ
3: แช่กระเป๋าใบหนึ่งมันทำให้ผมเป็นตัวตลกของใครบางคนได้ง่ายๆสำหรับผมมันไม่ได้เป็นแค่กระเป๋าใบหนึ่ง